0: 30นาทีสุดท้ายของ Good Morning ASEAN นะคะมาติดตามข่าวสารจากเรา2คนกันต่อและช่วง 7:15 นาทีเจาะลึกอาเซียนวันนี้จะพาไปคุยเรื่องกัมพูชาระดมพลสัญญาณรอบ3หรือเปล่านะคะคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ดุลยภาคปรีชารัตน์อาจารย์ประจำสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะยังไม่ได้แผ่วลงเท่าไหร่นะคะสำหรับสถานการณ์ชายแดนเนาะทางฝั่งนู้นเขาก็เตรียมไหมที่จะทำอะไรสักอย่างมากขึ้นนะคะเดี๋ยวมาฟังกันต่อในช่วง 7:15 นะคะทักทายคุณผู้ฟังสักนิดนึงดีไหมคะพี่ต้น
1: ดีเลยครับผมเราจะไปกันตรงไหนก่อนดีไปที่ Facebook ก่อนไหม
0: ได้เลยค่ะ
1: ฮะก็จะเห็นคุณกันธนพักนะครับจากภูเก็ตวันนี้มาทักเราบอก27องศาแล้วก็ไปทางเหนือเกือบสุดคุณชวรีจากเชียงใหม่บอกท้องฟ้าแจ่มใส26องศาเช่นกันโอ้ภูเก็ต27เชียงใหม่26นะครับแล้วก็คุณเป้าหมายของชีวิตมาทักเราบอกฟังในรถนะครับคุณอะไรนะนะครับบอกฝ่ายทะเบียนของกรุงเทพไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยเหรอคะแต่คงจะเป็นข่าวเรื่องของไฟไหม้ที่ลาดพร้าวนะฮะ
0: มันเป็นภาระของประชาชนหรือเปล่าคะ อันนี้กำลังตั้งคำถามเนาะว่าเวลาจะไปไหนทำอะไรมันเป็นหน้าที่ของคุณแหละที่จะต้องดูเองหรือยังไงฝ่ายบังคับกฎหมายที่ดูแลควบคุมเรื่องความปลอดภัยซึ่งควรจะเป็นแค่พื้นฐานขั้นต้นในการใช้ชีวิต อยู่ในประเทศนี้เนี่ยท่านอย่างไรล่ะท่านปล่อยให้สิ่งเนี้ยมันตั้งอยู่ตรงนั้นเขาไม่ได้แอบนะอยู่ริมถนน
1: ใช่
0: ทุกวัน
1: รถ
0: ค่ะ
1: รถเวลาไปต่อใบอนุญาตกันอะไรกันนี่เขามีพิธีการในการต้องทำต้องอะไรกันบ้างหรือเปล่ายังไงไม่ทราบกันนะครับคุณเดชเดชาคุณศักดิ์รินกอบโพมาสวัสดีเรานะครับแล้วก็คุณอมรีสารนี้ส่งหัวใจแล้วก็คุณอุมาปรารถนาอนุรักษ์นะครับสวัสดีจากภูเก็ตบอกว่าฝนตกด้วยล่ะแล้วก็คุณสุภศักดิ์ฮะน้องน้ำหวานเห็นท่านผู้ใดบ้างครับ
0: ค่ะก็เห็นหลายๆท่านเลยที่ทักทายกันเข้ามานะคะเหมือนกับที่พี่ต้นได้อ่านไปเมื่อสักครู่แหละค่ะส่วนทาง TikTok Live นะคะขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามพูดคุยกันเข้ามานะคะมาดูข่าวสารกันเพิ่มเติมค่ะในช่วงนี้ดิฉันมีงานวิจัยที่อ่านแล้วรู้สึกว่าน่าสนใจมากๆนะคะเป็นประเด็นที่เขาพูดถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวค่ะว่าไหวทีนึงเนี่ยส่งผลกระทบนะเกี่ยวกับเรื่องแผ่นเปลือกโลกนะคะและตรงนี้เกี่ยวกับอาเซียนอย่างไรเรามาดูเรื่องนี้กัน Straits Times พูดถึงงานวิจัยนี้เอาไว้นะคะเป็นงานวิจัยที่นำโดยมหาวิทยาลัยหนานหยางนะของสิงคโปร์ค่ะเขาก็เผยให้เห็นว่าแรงสั่นสะเทือนขนาดใหญ่ในสุมาตราเนี่ยซึ่งจริงๆก็ไหวนานแล้วนะคะแถวๆปี2003ส่งผลทำให้แผ่นดินในประเทศเพื่อนบ้านค่ะอย่างเช่นสิงคโปร์มาเลเซียไทยคือที่ไหวที่อินโดนีเซียตอนนั้นเนี่ยนะคะทำให้แผ่นดินของประเทศใกล้ๆกันเนี่ยค่อยๆทรุดตัวลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาค่ะรายงานบอกว่าอัตราทรุดตัวเนี่ยถึงแม้ว่าจะอยู่เพียงไม่กี่มิลลิเมตรต่อปีนะคะแต่ว่าก็เป็นเรื่องสำคัญที่เราควรจะนำปัจจัยดังกล่าวนี้เนี่ยไปประกอบการศึกษาถึงเรื่องการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลค่ะแล้วก็วางแผนรับมือกับเรื่อง climate change หรือว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคือก่อนหน้านี้เราจะเคยได้ยินรายงานนะคะที่บอกว่ากรุงเทพแผ่นดินลดลงทุกปีนะต่ำลงทุกปีใช่ไหมคะแล้วเราก็มีแม่น้ำด้วยนะรวมไปถึงพื้นที่อื่นๆเนี่ยแต่ว่าเราไม่เคยพูดถึงเรื่องผลกระทบจากแผ่นดินไหวเนี่ยค่ะที่มันก็ส่งผลกระทบสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับแผ่นดินเปลือกโลกนะ Straits Times รายงานเรื่องนี้เอาไว้นะคะว่า large quakes in region can affect land in Singapore นะนอกจากสิงคโปร์ก็มาเลเซียและไทยด้วยนะคะสำหรับปัจจัยที่เขาบอกว่าต้องคำนวณก็คือเรื่องการเคลื่อนตัวของแผ่นดินนะคะนักธรณีวิทยาระบุว่ายังคงมีการเคลื่อนตัวของแผ่นดินอยู่ถึงแม้ว่าจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวออกไปไกลกว่า600กิโลเมตรค่ะงานวิจัยนี้นะคะตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ที่ชื่อว่า Communications Earth and Environment และทางมหาลัยหนานหยางนะคะเขาก็ได้แถลงข้อมูลนี้ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาโดยคณะวิจัย

0: เขาบอกว่าถ้าหากไม่มีการคำนวณปัจจัยด้านการทรุดตัวและยกตัวของแผ่นดินหรือที่เรียกว่าการเคลื่อนที่ของแผ่นดินในแนวดิ่งก็คือ vertical land motion เนี่ยอาจจะทำให้หน่วยงานต่างๆในประเทศที่เกี่ยวข้องที่ต้องรับผิดชอบดูแลเรื่องนี้และมีหน้าที่ประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยบริเวณชายฝั่งในพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยไม่สามารถทำงานได้แม่นยำตามความเป็นจริงได้นะคะเมื่อเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เนี่ยมันไม่ได้แค่เขย่าพื้นดินไม่กี่นาทีนะแต่ว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดการปรับตัวอย่างช้าๆลึกลงไปใต้เปลือกโลกซึ่งกระบวนการนี้ค่ะสามารถดำเนินต่อไปนานหลายปีนักวิจัยเขาบอกว่าเขามีการเชื่อมโยงการเคลื่อนตัวนี้กับการอ่อนตัวของชั้นเนื้อโลกหรือที่เขาเรียกว่า mantle นะคะซึ่งอยู่ใต้เปลือกโลกบริเวณที่เรียกว่าแนวหลังสุมาตราหรือว่าสุมาตรันแบ็กอาร์คซึ่งพื้นที่เนี่ยทอดตัวเป็นวงกว้างอยู่หลังแนวภูเขาไฟของสุมาตราและยังเป็นที่ตั้งของประเทศสิงคโปร์มาเลเซียและไทยด้วยเพื่อให้เข้าใจถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นใต้แผ่นดินเนี่ยนะคะทีมวิจัยเขาก็วิเคราะห์ข้อมูลการเคลื่อนตัวของแผ่นดินย้อนหลังไปถึง2ทศวรรษเลยทีเดียวค่ะจากสถานีระบบดาวเทียมนำทางระดับโลก GNSS ทั่วสิงคโปร์มาเลเซียและไทยหลังจากนั้นก็เลยนำข้อมูลนี้ไปบันทึกเปรียบเทียบกับการจำลองคอมพิวเตอร์ของชั้นโลกต่างๆนะคะการเคลื่อนตัวที่เขาสังเกตได้เนี่ยสามารถอธิบายได้ด้วยสมมุติฐานเดียวกันก็คือเนื้อโลกชั้นบนที่อยู่ใต้แนวหลังสุมาตรานั้นมีความอ่อนตัวค่ะมากพอที่จะเคลื่อนตัวไหลไปอย่างช้าๆตามการเวลานะคะและเมื่อมวลสารใต้ดินนี้เคลื่อนตัวออกไปเปลือกโลกด้านบนซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองต่างๆบนแนวหลังสุมาตราก็เลยทรุดตัวลงในปัจจุบันค่ะการนำเอาการเปลี่ยนแปลงระดับความสูงของพื้นดินที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกมาใช้ประกอบการประเมินระดับน้ำทะเลในแต่ละพื้นดินนั้นเนี่ยยังอยู่ในระยะเริ่มต้นคือเพิ่งจะบุกเบิกไปดูกันนะคะโดยนิวซีแลนด์และสหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในประเทศแรกๆที่นำปัจจัยดังกล่าวนี้มาพิจารณาค่ะดังนั้นเราไม่ได้ดูแค่เรื่องแผ่นดินทรุดตัวอย่างเดียวเราควรจะดูเรื่องผลกระทบที่เกิดขึ้นเวลาที่แผ่นดินไหวแล้วดินบริเวณด้านใต้เนี่ยมันเป็นอย่างไรนะมันเกี่ยวกับการพิจารณาถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะคะประเด็นนี้ที่ฉันได้มาจาก Straits Times ค่ะ
1: ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องดูกันต่อไปนะครับแล้วก็ต้องเรียกหาทางแก้ไขด้วยว่ามันเลื่อนมันเคลื่อนมันคล้อยกันขนาดนี้สำหรับแผ่นดินผมเคยได้ยินเหมือนกันนะครับว่าเคยไปดูรายงานเขาบอกว่าจะเกาะฮาวายเนี่ยมันเคลื่อนตัวไปทางเหนือนะครับแล้วก็จะมุ่งหน้าไปทางอลาสก้าเนี่ยทุกปีคุณเคยรู้แค่ปีหนึ่งไม่กี่เซนติเมตรเนี่ยนะครับแต่มันก็เลื่อนถ้าเราอยู่นานพอนะอาจจะได้เห็นวันหนึ่งที่เกาะฮาวายไปอยู่ที่ถึงอลาสก้านะครับเมื่อกี้นี้น้องนวัดพูดถึงแผ่นดินแถวๆนี้ใช่ไหมครับแถวนิวซีแลนด์แถวมาเลเซียแถวบ้านเรานี่ใครที่เป็นแฟนของจูราสสิกพาร์คน้องนวัดเคยชมไหมครับภาพยนตร์เรื่องนี
0: ้ดิฉันชมหลายภาคนะคะแล้วก็มีนักแสดงนำซึ่งหลายท่านพอพูดถึงจูราสสิกพาร์คในช่วงแรกๆเนี่ยน่าจะนึกถึงท่านเลยหน้านี่แบบลอยมาเลยสำหรับนักแสดงท่านนี้ใช่ไหมคะพี่ต้น
1: ใช่ครับนั่นก็คือแซมเนลนะครับท่านก็เป็นได้รับบทบาทสำคัญรู้สึกในภาพยนตร์เนี่ยจะเป็นโปรเฟสเซอร์เป็นศาสตราจารย์ที่ทำวิจัยทางด้านเรื่องของไบโอโลจีทางด้านไดโนเสาร์อะไรต่างๆนานานะครับก็ได้เสียชีวิตไปนะครับอย่างกระทันหันเลยด้วยวัย78ปีท่านแซมนิวเนี่ยเป็นคนนิวซีแลนด์นะครับเกิดเป็นคนนิวซีแลนด์เพราะว่าเป็นคนนิวซีแลนด์แต่ว่าไปเกิดที่ไอร์แลนด์นะครับเกิดที่ทางตอนเหนือของอังกฤษนะครับแล้วก็เป็นคนที่ได้รับรางวัลหลายรางวัลเลยทีเดียวนะครับที่ท่านมีอยู่ในมือเนี่ยอย่าง Prime Time Emmy Awards เนี่ยครับก็ได้รับถึง3ตัวแล้วก็มี Golden Globes Award อีก2รางวัลนอกจากนั้นยังได้รับการแต่งตั้งนะครับได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์จากควีนอลิซาเบธที่2นะครับตั้งแต่ปี1991ให้เป็นท่านเซอร์นะครับเขาบอกว่าท่านเสียชีวิตเนี่ยเป็นวิธีการแบบการเสียชีวิตของท่านเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ได้คาดหวังเลยไม่ได้ตั้งตัวเพราะว่าถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะเคยมีตรวจพบว่าเป็นมะเร็งนะครับแต่ว่าก็รักษาไปที่เรียบร้อยแล้วแต่อยู่ๆก็เสียชีวิตโดยกระทันหันนะครับทางครอบครัวแล้วก็ทางแพทย์นี่ก็ยังไม่ได้เปิดเผยสาเหตุที่

0: แท้จริงว่าเสียชีวิตเพราะอะไรแต่ท่านก็78ปีนะครับก็เป็นดาราที่นำความสุขมาให้กับเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเรื่องจุลศิษย์พาร์คเนี่ยแล้วก็ยังมีภาพยนตร์อื่นๆที่ได้แสดงมาแล้วก็เป็นภาพยนตร์ดังๆนะครับอย่าง The Hunt for Red October นะครับท่านก็แสดงเป็นในคนอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้เรื่อง The Final Conflict นะเรื่อง The Dish เรื่องอีกหลายๆเรื่องเลยทีเดียวที่ท่านได้แสดงแล้วก็ฝากผลงานเอาไว้มากมายครับเซอร์แซมเนี่ยอายุ78ปีครับ
1: ค่ะในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะกลับมาช่วงหน้าเรามาดูเรื่องสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากัมพูชาระดมพลจริงหรือเปล่าเดี๋ยวติดตามกันช่วงหน้าค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEANคุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: สิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: ช่วงสุดท้ายวันนี้เจาะลึกอาเซียนเราจะพาคุณผู้ฟังไปคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ดุลยภาคปรีชารัตน์นะคะซึ่งอาจารย์พร้อมแล้วอยู่ในสายกับเราค่ะ
0: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
2: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ดุลยภาค
3: อรุณสวัสดิ์ครับ
4: สวัสดีครับคุณสุชาติคุณอิสรีครับ
2: ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะอาจารย์ที่ให้เกียรติมาคุยกันเช้านี้นะคะแล้วยังเป็นประเด็นที่เราพี่น้องประชาชนคนไทยนะเรายังติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะคะสำหรับสถานการณ์ไทยกัมพูชานะซึ่งมันก็ผ่านมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้อาจารย์มองว่าการระดมกำลังพลในพื้นที่ยุทธศาสตร์ของกัมพูชาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างและมีสัญญาณมากน้อยแค่ไหนคะที่จะนำเราไปสู่การเผชิญหน้าในรอบที่3เนี่ยค่ะ
4: ครับในแง่ความคืบหน้าด้านยุทธการกองทัพกัมพูชาก็ระดมพลอย่างต่อเนื่องนะครับต้องนำเรียนว่าพื้นที่ตรงข้ามกองทัพภาคที่2ของเราเนี่ยนะครับของกัมพูชาเขาจะเป็นภูมิภาคทหารที่4ซึ่งปกติแล้วก็ประกอบด้วยหน่วยรบของทหารบกที่มากกว่าเขตทหารอื่นๆของกัมพูชาอยู่แล้วอย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็มีการระดมพลจากส่วนกลางหรือท้องที่อื่นๆเนี่ยเข้ามาเติมกำลังพลแนวหน้าด้วยก็พบข้อมูลว่ามีการระดมพลหรือว่ามีสถานที่บางสถานที่ที่ใกล้ชายแดนไทยที่มีการประชุมพลหรือระดมกองทัพบกของกัมพูชานะครับก็ท่านผู้ชมก็ลองไปติดตามข่าวดูได้แต่ที่จังหวัดพระวิหารกับอุดรมีชัยในพื้นที่แถบนั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยทางนู้นเนี่ย ก็เตรียมการพร้อมสับเพราะเขาคิดว่าเขาเสียดินแดนจากทางประเทศไทยอันเป็นผลจากการลบเมื่อปีที่แล้วแล้วทั้งที่มีข้อตกลงหยุดยิงที่เรียกว่า joint statement ที่จันทบุรีนะครับระหว่างไทยกับกัมพูชา27ธันวาคมปีที่แล้วซึ่งกัมพูชาก็ลงนามเองนะครับว่ากองกำลังฝ่ายไหนอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาก็ละเมิดข้อตกลงนะครับเพราะว่าเขาก็ไม่ยอมรับการวางกำลังของทางไทยดังนั้นคนกัมพูชาเองก็อยากได้ดินแดน

0: คืนทางฮุนเซนกับฮุนมันเน่ก็ไม่มีทางเลือกเพราะว่าลบแพ้เมื่อปีที่แล้วก็จะตอบสังคมกัมพูชาอย่างไรก็จะต้องหาทางแสดงให้คนกัมพูชาเห็นว่าทหารกัมพูชาก็มีความเข้มแข็งในการพร้อมจะชิงพื้นที่คืนนะครับฉะนั้นก็คิดว่าการระดมพลก็มีตามลำดับขั้นในฝั่งกัมพูชา
1: อาจารย์ครับพื้นที่ที่กัมพูชาเขาคิดว่าเขาเสียไปนะมันเป็นพื้นที่ของเราที่เขายึดครองเขามายึดครองเขามาบุกรุกไปใช่ไหมครับหรือเป็นยังไงครับหรือเป็นพื้นที่ของเขาแล้วเราไปแย่งชิงมาในช่วงสงครามหลังสุด
0: ครับส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นการปล่อยปละละเลยของทางการไทยที่ทำให้ทหารกัมพูชาเนี่ยบุกรุกเข้ามาลึกเข้ามาที่แผ่นดินไทยนะครับปฏิบัติการเมื่อปีที่แล้วเราก็แย่งชิงดินแดนกลับคืนมาแต่ทีนี้ไอ้การปล่อยให้กัมพูชามันล้ำพื้นที่เนี่ยเป็นระยะเวลายาวนานที่ผ่านมามันก็ทำให้กัมพูชาเขาทึกทักหรือคิดไปได้ว่ามันเป็นดินแดนของเขาไปแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่สำคัญแล้วอีกเรื่องนึงก็คือว่าบางอย่างมันก็เป็นพื้นที่ทับซ้อนเนื่องจากเรายึดตามแผนที่1ต่อ 50,000 แต่กัมพูชายึดตามแผนที่1ต่อ 200,000 นะครับเมื่อเอามาทาบกันเนี่ยมันก็เลยมีอาณาบริเวณที่มันทับซ้อนกันแต่ในการตึกสงครามเมื่อปีที่แล้วเรายึดพื้นที่ตามแผนที่ที่เรายึดคือ1ต่อ 50,000 ซึ่งมันก็ไม่ตรงกับแผนที่1ต่อ 200,000 ของกัมพูชาในหลายๆจุดนะครับตรงนี้เองเราได้เปรียบแต่กัมพูชาเสียเปรียบเพราะว่ามันไม่ได้เป็นไปตามสิ่งที่เขายึดเขาก็เลยจะต้องมาทวงคืนนะครับ
1: จะจบยังไงครับตอนนี้อาจารย์ครับอาจารย์มองว่าจุดไหนบ้างนะครับในพื้นที่ต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่คิดว่าอ่อนไหวแล้วอาจจะโดนเขาโจมตีได้ครับ
0: ครับคือผมคิดว่าในชายแดนอีสานใต้ของเราก็พื้นที่ปราสาทตาเมินทมเป็นพื้นที่ที่อ่อนไหวเนื่องจากว่าในแง่หลักฐานทางโบราณคดีปราสาทตาเมินทมมีความสมบูรณ์มากนะครับเป็นโบราณสถานขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับปราสาทอื่นๆเช่นปราสาทตาควายหรือปราสาทคณาแล้วเรื่องกระแสชาตินิยมเขมรเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับปราสาทตาเมินทมมากเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วก่อนที่จะรบกันก็มีการแต่ง MV ตามเมืองที่รักอ่ะนะครับมีทหารเขมรมาจูบปราสาทหินสื่อถึงว่าคิดถึงตามเมืองทมแล้วอยากจะเอาคืนมาเป็นของเขานะครับแล้วก่อนหน้านั้นก็มีนักท่องเที่ยวเขมรเนี่ยเข้ามาเที่ยวที่ปราสาทแล้วก็มาต่อว่าทะเลาะบ่อแว้งกับนักท่องเที่ยวไทยนะครับฉะนั้นกระแสชาตินิยมเนี่ยมันมีความสำคัญมากสำหรับกัมพูชาแล้วธงชาติกัมพูชาก็มีปราสาทหินอยู่ตรงกลางนะครับอะไรที่เป็นปราสาทหินที่อยู่ใกล้เส้นเขตแดนเขามีความอุดมสมบูรณ์ทางประวัติศาสตร์เขาก็จะช่วงชิงเป็นเจ้าของฉะนั้นผมคิดว่าปราสาทตาเมินทมเป็นพื้นที่อ่อนไหวแล้วการวางกำลังของทหารเขมรก็ลุกเข้ามานะครับปัจจุบันห่างกับฐานทหารไทยไม่กี่สิบเมตรเองนะครับซึ่งมันก็สุ่มเสี่ยงต่อการปะทะกันอยู่แล้วนะครับนอกเหนือจากตาเมินทมผมคิดว่าปราสาทคณาหรือว่าปราสาทตาควายนะครับก็เป็นอีก2พื้นที่หนึ่งที่ทางกัมพูชาหมายมั่นเหมือนกันที่อยากจะแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนอกจากนั้นก็มีห้วยตามมาเรียซึ่งห้วยตามมาเรียเป็นเกตเวย์สำคัญในการนะครับเคลื่อนกำลังเข้าสู่ปราสาทพระวิหารถ้าปล่อยให้ทหารไทยได้ควบคุมนะครับก็จะเสียเปรียบในทางยุทธการหมายถึงทางฝั่งกัมพูชาแล้วก็มีนะครับกระแสจากในท้องถิ่นเหมือนกันให้มีการสร้างอ่างเก็บน้ำสร้างเขื่อนสร้างกั้นห้วยตามาเรียหากเป็นเช่นนั้นจริงเนี่ยนะครับจะมีทะเลสาบเกิดขึ้นแล้วเขมรจะเสียเปรียบในเรื่องเขตแดนหรือเปล่าหรืออย่างน้อยไทยก็ควบคุมต้นน้ำนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดอ่อนไหวอันหนึ่งแล้วก็ที่เหลือน่าจะเป็นช่องบกสามเหลี่ยมมรกตนะครับอย่างที่อนุสาวรีย์ตาอมที่ถูกทหารไทยทำลายไปนะครับพื้นที่เนินรอบๆเนี่ยในแถบนั้นก็เป็นยุทธภูมิสำคัญที่กัมพูชาอยากจะนะครับมาช่วงชิงจากไทยแล้วก็อีกที่หนึ่งน่าจะเป็นแถวหนองจานหนองยะแก้วนะครับหรือว่าในเขตพื้นที่จากโคกสูงสักแก้วไล่ลงมาที่ปอยเป็ดอรัญญประเทศนะครับซึ่งก็พบทหารกัมพูชาเนี่ยนะครับเข้ามาปรากฏตัวในพื้นที่จนทำให้ราษฎรไทยที่เก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรก็ตกอกตกใจเหมือนกันผมก็คิดว่าเนี่ยเป็นจุดสำคัญที่กัมพูชาเขามองไว้เป็นเป้าหมายทางยุทธศาสตร์นะครับ

0: าจารย์คะเนื่องจากเราพอจะมีเวลานะคะอยากสอบถามอาจารย์เรื่องนี้เพื่อทราบบริบทของการสื่อสารไปยังประชาชนในประเทศเขานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมคืออย่างมีประเด็นเรื่องชุดประจำชาติอย่างเงี้ยที่ดิฉันเห็นในสื่อนะคะที่เขาพยายามจะนำชุดที่หน้าตาคล้ายๆชุดประจำชาติของเราเนี่ยด้วยตัวสบายด้วยตัวผ้าถุงหลายๆอย่างนะซึ่งก่อนหน้านั้นเขาก็จะมีชุดประจำชาติของเขาที่เป็นลักษณะแขนฟูๆเป็นจงกระเบนอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยเขาบอกว่าสบายและผ้าถุงแบบนี้ที่คล้ายๆชุดไทยจักรีชุดไทยที่เรามีการพัฒนามาเรื่อยๆเนี่ยเป็นของเขาแล้วเขาก็ถ่ายภาพในการเล่าเรื่องการนำเสนอแบบนี้ออกมาเรื่อยๆมันไม่ได้มีแค่เรื่องชุดไทยอย่างเดียวมันยังรวมถึงเรื่องอื่นๆด้วยนะคะอยากทราบว่าเขาคือเขาไม่สามารถที่จะค้นหาข้อมูลย้อนหลังหรือว่าดูรากเหง้าประวัติศาสตร์ของชาติตนได้อย่างไรหรือว่ามันเป็นการสื่อสารจากภาครัฐด้วยค่ะ
1: ผมว่ามันก็เป็นด้วยหลายๆปัจจัยนะครับจริงๆแล้วในแผ่นดินอุษาคเนย์ภาคพื้นทวีปโดยเฉพาะในส่วนที่เป็นประเทศไทยกัมพูชาหรือแม้กระทั่งลาวในปัจจุบันนะครับก็มีรากวัฒนธรรมร่วมหลายๆอย่างบางทีก็รับแลกเปลี่ยนปรับประยุกต์ซึ่งกันและกันนะครับแต่ว่าต้องเข้าใจว่าประชากรของไทยมีมากกว่ากัมพูชาแล้วการพัฒนาชุดไทยเสื้อผ้าอาภรณ์เนี่ยนะครับการสวมใส่เสื้อผ้าอาภรณ์ของผู้คนหรือความวิจิตรพิสดารในลวดลายต่างๆเนี่ยทั่วโลกหรือนักท่องเที่ยวหรือหลายๆผู้คนนะครับก็ยอมรับกันอยู่แล้วนะครับว่ามันเป็นอัตลักษณ์ของไทยที่เด่นชัดเรามีความโดดเด่นตรงนี้มากกว่ากัมพูชาแม้ว่ามันจะมีรากที่คล้ายๆกันอยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็นะครับการแสดงความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของไทยก็มีสิทธิ์นะครับมันไม่ใช่ว่าเขาจะมีสิทธิ์แต่ฝ่ายเดียวโดยไม่ให้ประเทศอื่นมาเป็นเจ้าของสมบัติทางวัฒนธรรมแต่ทีนี้ผมว่าปัจจัยอันนึงที่มันสำคัญมากเนี่ยเป็นเรื่องตำนานนะครับ
0: ม
1: ันตำนานเรื่องพระโคพระแก้วของกัมพูชาซึ่งให้ภาพว่าสยามหรือประเทศไทยไปขโมยทรัพย์สมบัติของเขาอะนะครับซึ่งทำให้เขาก็มองเราว่าเป็นชาติที่ลุกลามแล้วก็ขโมยศิลปวิทยาการของเขาไปคือผมเล่าสั้นๆนิดนึงนะครับว่าพระโคก็เป็นวัวศักดิ์สิทธิ์พูดได้เหาะเหินเดินอากาศได้แต่ว่าในท้องพระโคเขาจะบรรจุศิลปวิทยาการของบรรพชนคนเขมรทีนี้วันดีคืนดีเมื่อกองทัพอยุธยามาตีละแวกได้เนี่ยก็มาลักพระโคไปนะครับไปสู่กรุงศรีอยุธยานะครับคนเขมรนักท่านยงเขมรก็ตีความกันว่านับแต่นั้นเป็นต้นมาสังคมกัมพูชาไม่เจริญอีกเลยเพราะว่าโจรเสียมหรือสยามมาขโมยนะครับหรือมาพรากพระโคไปจากอ้อมอกกัมพูชาความเจริญก็เลยไปอยู่ที่สยามไม่ได้อยู่ที่เขมรนะครับฉะนั้นโจรเสียมจึงเข้ามาขโมยทรัพย์สมบัติหลายอย่างตั้งแต่โบราณกาลแล้วนะครับนี่คือการปลูกฝังนะครับผ่านตำนานแล้วตำนานเนี้ยมันได้รับการกอบกาวได้รับการสอนนะครับในโรงเรียนในสังคมกัมพูชาหรือออกรูปมาเป็นหนังจักรวงๆที่คนกัมพูชาดูกันอยู่ล่ำไปในทีวีโทรทัศน์นะครับฉะนั้นเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วมันทำให้เกิดทัศนคติเชิงลบต่อเพื่อนบ้านนะครับ
0: ค่ะเรื่องพระโคนี่ดิฉันก็ได้ทราบจากอาจารย์นี่แหละค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเกร็ดที่น่าสนใจอย่างมากเลยทีเดียวพี่ต้นเชิญค่ะ
2: อาจารย์ครับเขาไม่สอนลูกหลานเขาเหรอครับว่าในช่วงปี2522ที่เขาแตกแยกกันเองเขาฆ่ากันเองเป็นเขมรสี่ฝ่ายแล้วคนของเขาเนี่ยต้องอพยพนะครับเข้ามาอยู่ในประเทศไทยโดยสมเด็จพระพันปีหลวงท่านต้องทรงเสด็จพระราชดำเนินไปที่นั่นไปบัญชาการให้ผู้คนของเขาเนี่ยเป็นจำนวน 200,000 กว่าคนได้รอดชีวิตรอดตายกันมาแล้วก็ออกลูกออกหลานมาเป็นคนเขมรในปัจจุบันเนี่ยเขาไม่บอกกันเลยเหรอครับ
1: ผมเท่าที่ผมศึกษาดูนะครับเขาจะไปให้น้ำหนักเขาโครงเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยโดยออกน้ำหนักเป็นว่าคนเขมรเนี่ยบ้านแตกสลายขาดเพราะระบบการปกครองที่เกิดจากเขมรแดงนะครับแล้วมันกลายเป็นว่าคุณเซนเองกลายเป็นบุรุษสันติภาพนะครับที่เข้ามามีส่วนในการพัฒนาสันติภาพหรือยุติสงครามกลางเมืองไปดึงเขมรแดงออกมาจากป่าเพื่อเจรจาสันติภาพนะครับโทนมันจะออกเป็นแนวนั้น

0: ก็คือปลูกฝังให้คนกัมพูชาทราบถึงเรื่องสงครามกลางเมืองแต่ว่าก็จะไปโทษเขมรแดงแล้วก็จะไปยกยอฮุนเซนนะครับว่าเป็นคนเข้ามาเพื่อสร้างสันติภาพภายในประเทศนะครับส่วนบทบาทประเทศไทยที่จะต้องมาแบกรับไอ้ภารกิจมนุษยธรรมในการช่วยเหลือคนเขมรเนี่ยเขาไม่ได้พูดในแบบเรียนหรือว่าในการกล่อมเกลาทางสังคมนะครับในทางตรงกันข้ามเขามองว่ามันเป็นภาระของประเทศอื่นอยู่แล้วที่ต้องมารับผิดชอบนะครับกัมพูชาเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมีอาณาเขตติดกับกัมพูชานะครับแล้วเขาก็มองว่ากลุ่มการเมืองในไทยบางกลุ่มก็ไปสัมพันธ์กับเขมรพวกอื่นๆนะครับที่อยู่ตรงข้ามกับรัฐบาลพนมเปญอันนี้ในยุคสงครามกลางเมืองนะครับฉะนั้นเขาก็ไม่ได้มีพื้นที่ในทางประวัติศาสตร์หรือในความทรงจำของสังคมเนี่ยให้กับประเทศไทยมากนักและบวกกับในช่วงสงครามกลางเมืองเขาต้องไปขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศหรือมีมหาอำนาจประเทศอื่นเนี่ยเข้ามาเกี่ยวพันกับการเมืองเศรษฐกิจกัมพูชาเยอะมันทำให้ปลูกฝังให้คนกัมพูชาเนี่ยคิดทึกทักไปเหมือนกันว่ากัมพูชามีสิทธิ์ที่จะไปขอความช่วยเหลือจากประเทศอื่นอยู่แล้วแล้วประเทศเหล่านั้นก็จะต้องมาช่วยกัมพูชาอะไรทำนองเนี้ยมันจะกลายเป็นอย่างนั้นมากกว่าเราลองสังเกตนะครับคุณสุชาติครับว่าทั้งที่ไทยลบกับกัมพูชาเนี่ยแต่เราเห็นข่าวในกัมพูชาเป็นระยะเลยว่าเขาฉายข่าวว่าเห็นไหมประเทศไทยเนี่ยยังไงก็ต้องมาเอาเงินบริจาคให้กัมพูชาเด็กกัมพูชาต้องกินข้าวกับผักต้มอ่ะนะครับคนไทยรัฐบาลไทยจะต้องมาช่วยเขาเอ๊ะเราไม่เข้าใจตรรกะแบบนี้เลยเพราะว่าทั้งที่เขาเอาอาวุธมาทำร้ายเรามาลบกับเราแต่ทำไมเขาเรียกให้เรามารับผิดชอบคนของเขาไม่สงสารคนของเขาบ้างหรอทั้งที่มันเป็นรัฐที่ต่อลบกันอยู่เนี่ยนะครับซึ่งถ้าคนทั่วไปจะไม่เข้าใจตรรกะนี้เลยแต่ตรรกะนี้มันเกิดขึ้นจากความเคยชินที่เขารับความช่วยเหลือจากต่างประเทศโดยมองว่าเป็นภาระของประเทศอื่นที่ต้องช่วยเขาอันนี้เป็นสิ่งที่มาจากยุคสงครามกลางเมืองนะครับ
1: ค่ะเป็นลักษณะแนวทาง victim mentality นะแนวคิดเป็นเหยื่อ อยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็อาจจะเป็นการหลอมรวมคนในชาติให้เชื่อไปในทิศทางเดียวกันได้นะต้องส่งกำลังใจอย่างใกล้ชิดนะสำหรับท่านเจ้าหน้าที่ต่างๆที่ต้องเข้าไปดูแลปฏิบัติการบริเวณนั้นนะคะวันนี้ก็ได้รับฟังทั้งเกร็ดทั้งประวัติศาสตร์สาระมากมายเลยนะคะขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ดร.ดุลยภาคปรีชารัตน์ค่ะโอกาสหน้าเรียนเชิญใหม่นะคะอาจารย์
0: ด้วยความยินดี
2: ขอบค
0: ุ
2: ณมากครับอาจารย์คร
0: ับ ครับผม
1: วันนี้ Good Morning อาเซียนหมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้นะคะพี่ต้นน้ำหวานและทีมงานของเราลาไปก่อนค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

0: ำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา30นาทีสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะคะวันนี้พบกันวันอังคารที่14กรกฎาคมพ.ศ. 2569คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันสสิธรสังสมธนะพร้อมด้วยคุณ

0: ภูเบศุนีค่ะเราสองคนก็จะมารายงานความเคลื่อนไหวของข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะผ่านทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศและทาง Facebook Live MCOT FM 100.5 ค่ะ
1: ครับผมก็มาติดตามเรื่องของการเกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ภายในร้านอาหารและสถานบันเทิงโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับใกล้เคียงกับซอยลาดพร้าว1เขตจ

0: เจ้าหน้าที่ฝั่งโยธาสำนักงานเขตจตุจักรก็เข้าปิดคำสั่งห้ามใช้อาคารเป็นเวลา30วันด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่าอาคารมีจุดอับหลายจุดและมีเพลิงลุกลามอย่างรวดเร็วไปยังฝ้าเพดานจากการสอบถามนักดนตรีเบื้องต้นนะครับมีควันพุ่งออกมาจากคัตเอาท์ตรงเวทีจากนั้นไฟก็ดับและมีเสียงระเบิดปะทุขึ้นทำให้มีนักท่องเที่ยววิ่งหนีไปกระจุกตัวทางหนีไฟและห้องน้ำนายกรัฐมนตรีระบุนะครับว่าจะต้องรอผลการตรวจพิสูจน์จากกองพิสูจน์หลักฐานและชุดสืบสวนก่อนสรุปสาเหตุโดยสั่งการให้ดูแลเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ทางด้านของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ครับสั่งการให้สำนักงานเขตตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือญาติผู้ประสบภัยพร้อมตั้งสั่งตรวจสอบใบอนุญาตของร้านซึ่งเบื้องต้นนะครับพบว่าร้านนี้อยู่นอกเขตโซนนิ่งสถานบันเทิงจึงขออนุญาตถูกต้องเป็นสถานประกอบกิจการคล้ายกับสถานบริการและร้านอาหารที่จัดให้มีการแสดงดนตรีจากการตรวจสอบพบว่าร้านมีทางหนีไฟ2ทางแต่ว่ามีอุปสรรคกีดขวางโดยทางซ้ายบริเวณห้องน้ำมีการตั้งโต๊ะขายลูกอมนะครับส่วนบริเวณทางขวาบริเวณห้องครัวก็มีกล่องเครื่องดื่มและล็อกเกอร์ตั้งขวางอยู่ทำให้ทางเดินแคบทะลุผ่านได้ทีละคนทั้งนี้กทม.ก็เตรียมหารือในการปรับแก้กฎหมายควบคุมสถานบันเทิงทั้งเรื่องของวัสดุตกแต่งลามไฟและการรื้อโซนนิ่งเพื่อความลดความเสี่ยงทั่วกรุงเทพมหานครครับส่วนทางด้านของคดีความครับพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ลงพื้นที่ไปติดตามคดีพร้อมทั้งสั่งตั้งคณะพนักงานสอบสวนบูรณาการร่วมกับตำรวจพิสูจน์หลักฐานเร่งสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งเจ้าของกิจการพนักงานไปจนถึงช่างรับเหมาต่อเติมอาคารเบื้องต้นตั้งข้อสันนิษฐานเรื่องความประมาทเป็นแนวทางหลักเนื่องจากว่าพบว่าประตูหนีไฟใช้งานไม่ได้จริงและมีสิ่งกีดขวางโดยจะใช้เวลาอีก 2-3 วันในการรื้อถอนเวทีเพื่อเข้าตรวจสอบจุดต้นเพลิงซึ่งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรที่เครื่องปรับอากาศบนฝ้าเพดานนอกจากนี้ยังเตรียมส่งกำลังตรวจสอบสถานบันเทิงทั่วประเทศเพื่อป้องกันเหตุซ้ำซากครับสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในไตรยฤทธิ์เตหิวงนะครับอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็เปิดเผยว่าเตรียมประชุมเร่งรัดเยียวยาภายในสัปดาห์นี้โดยผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินเยียวยารายละ 300,000 บาทไม่จำกัดสัญชาติส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้รับค่ารักษาพยาบาลตามจริงไม่เกินรายละ 80,000 บาทในขณะที่สำนักงานเขตจตุจักรได้แจ้งหลักเกณฑ์ช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมนะครับทั้งในเงินช่วยเหลือกรณีผู้ป่วยในเงินปลอบขวัญและค่าจัดการศพนอกจากนี้มูลนิธิปอติ๊กตึ๊งก็ร่วมมอบเงินชาปนกิจอีกรายละ 20,000 บาทนะครับส่วนบรรยากาศที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจญาติผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายนะครับทยอยเดินทางเข้าเดินทางไปติดต่อพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลและก็ขอรับร่างผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่องท่ามกลางความโศกเศร้าครับมีประเด็นเป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์หลายๆฉบับสำหรับเช้านี้นะครับพาดหัวใหญ่ของมติชนครับหนีตายไม่โรงเบียร์กลางกรุงสลดคลาด28รายเจ็บ62โคม่า21เจ้าของด้วยตำรวจดับ2แม่ร่ำให้ตามหาลูกมหาไทยคาดไฟฟ้าลัดวงจรมิกตายหึ่มฟันข้อหาหนักนายกลงพื้นที่จี้ตรวจสอบครับ
1: ขณะที่หนังสือพิมพ์เดลีนิวประเด็นนี้ก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่เช่นกันนะคะตำรวจยันสูตรควันตายทุรนโรงเบียร์มรณะศพเกลื่อนประตูหนีไฟนักดนตรีก็สังเวยเจ้าของโคม่าประกันไว้40ล้านกระทรวงยุติธรรมจ่ายเยียวยาโศกนาฏกรรมกลางกรุงไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนักเที่ยวหนีตายอลหม่านดับ28รายเจ็บหลาย10อนุทินและชัดชาติบัญชาการเหตุการณ์ตรวจสอบพบภาพสุดสลดนอนตายกองรวมกันหน้าประตูหนีไฟที่เปิดไม่ได้เหตุไรลูกบิดมีโต๊ะขายลูกอมตั้งขวางทางรอดนายกลั่นไม่ต้องกังวลค่ารักษาชี้ร้านขอใบอนุญาตเป็นร้านอาหารมีดนตรีสดได้ไม่ใช่สถานบันเทิงผบ.ตร.ฟันเข้าข่ายกระทำโดยประมาทขณะที่วงดนตรีทศกัณฐ์สูญเสียสมาชิกปาฏิหาริย์มีจริงดินนักร้องนำยังมีชีวิตรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลราชวิถีเผยผลชนสูตรส่วนใหญ่เสียชีวิตจากการสูดดมควันไฟด้านกรมคุ้มครองสิทธิ์เยียวยาศพละ 300,000 แฉประวัติซ้ำรอยเจ้าของร้านเคยทำผับไฟไหม้ใหญ่

0: ปี62ที่จังหวัดยโสธรมาก่อนเจ้าของร้านนอน ICU ถูกจัดเป็นผู้ป่วยเคสแดงแพทย์ดูแลใกล้ชิดค่ะส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะประเด็นนี้ก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่เช่นกันค่ะจ่อฟันโรงเบียร์มรณะไฟไหม้คร่า27ศพมท.ชี้สถานบริการเถื่อนตำรวจยันประมาทโรงเบียร์มรณะไฟไหม้คร่า27ชีวิตบาดเจ็บ27บาดเจ็บ71รายสาหัส22รายและสูญหายอีก45รายยืนยันตัวตนแล้ว16คนมีทั้งชายหญิงชาวต่างชาติทหารตำรวจอนุทินสั่งดูแลผู้บาดเจ็บเต็มที่ชัดชาติขึงขังต้องทบทวนนิยามคำสถานบริการแต่ผอ.เขตจตุจักรยันร้านไม่มีสิ่งผิดปกติตำรวจและมหาไทยจ่อจัดหนักชี้เข้าข่ายสถานบริการเปิดโดยไม่ได้อนุญาตกระทำโดยประมาทซ้ำซากเกินคำว่าอุทาหรณ์ผอ.นิติเวศเผยส่วนใหญ่เสียชีวิตเพราะสำลักควันมูลนิธิเมาไม่ขับบี้สอบร้านทั่วไทยค่ะ
1: ครับมาดูที่เรื่องของการปรับใหญ่สวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการครับกรมบัญชีกลางเตรียมปรับปรุงร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลราชการครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและควบคุมค่าใช้จ่ายที่มีสูงถึง 90,000 ล้านบาทต่อปีหลังจากมีการตรวจสอบพบว่ามีการทุจริตและใช้สิทธิ์ผิดปกติสะสมในรอบ10ปีคิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ200ถึง250ล้านบาทครับโดยเตรียมเพิ่มโทษหนักหากพบบุคคลในครอบครัวทุจริตเพียงคนเดียวจะตัดสิทธิ์รักษาพยาบาลรวมถึงตัวข้าราชการด้วยครับนางแพทิเซียมงคลวณิชอธิบดีกรมบัญชีกลางก็เปิดเผยนะครับว่ากรมบัญชีกลางขอยืนยันว่าไม่ได้เป็นการยกเลิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการแต่อย่างใดแต่ว่าเป็นการปรับปรุงระบบเพื่อป้องกันการใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อนเกินความจำเป็นหลังจากการตรวจสอบระบบเบิกจ่ายตรงกับพฤติกรรมที่ผิดปกติหลายกรณีเช่นการเข้ารับการบริการเกินสถาน3สถานพยาบาลต่อเดือนด้วยโรคเดียวกันและก็ได้รับยาประเภทเดียวกันจนมีปริมาณยาสะสมจำนวนมากหรือว่ามีลักษณะในการไปตระเวนช้อปปิ้งยาตามโรงพยาบาลต่างๆแล้วก็เอาไปขายต่อโดยรูปแบบใหม่นี้จะนำไปปรับใช้กับข้าราชการบรรจุใหม่ส่วนคนที่เป็นข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่ลงนามสัญญาจ้างจะเข้าสู่ระบบไปแล้วนะครับและจะไม่มีการแก้ไขหรือว่าไปปรับลดสิทธิบำเหน็จบำนาญใดๆของเดิมทั้งสิ้นครับสำหรับการแก้ไขพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในครั้งนี้กรมบัญชีกลางก็ได้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นใน4ประเด็นหลักนะครับประกอบด้วย1กำหนดให้สถานพยาบาลใช้สิทธิสวัสดิการต้องขึ้นทะเบียนกับกระทรวงการคลังเพื่อประโยชน์ในการเชื่อมโยงระบบเบิกจ่ายอิเล็กทรอนิกส์2กำหนดให้ผู้ที่มีสิทธิ์มีหน้าที่และความรับผิดชอบในพฤติกรรมของบุคคลในครอบครัวให้มีการใช้สิทธิ์โดยไม่ให้มีการใช้สิทธิ์โดยมิชอบครับ3กำหนดให้ผู้ที่มีสิทธิ์อิสระในการเลือกบุคคลในครอบครัวใช้สิทธิ์หรือว่าจะแจ้งระงับการใช้สิทธิ์ของบุคคลในครอบครัวก็ได้4ครับสร้างกลไกส่งเสริมให้สถานพยาบาลต้องมีนโยบายและมาตรการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลทั้งนี้กรมบัญชีกลางได้เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาจนถึงวันที่8สิงหาคมนี้ผ่านทางลิงก์รับฟังความคิดเห็นในช่อง Facebook ของกรมบัญชีกลางพอครบกำหนดแล้วนะครับจะมีการนำข้อมูลมาประมวลผลคัดกรองเฉพาะความเห็นที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปร่างกฎหมายและนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาบังคับใช้กันต่อไปนะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนครับลุยปรับใหญ่อุดช่องโกงหรือค่ารักษาพยาบาลข้าราชการคลังพบ10ปีทุจริต250ล้านกกพ.ชง4สูตรค่าไฟงวดกันยายนคคผุด Missing Link 3สนามบินครับ
0: ขอพักกันก่อนนะคะช่วงหน้ายังมีประเด็นเรื่องของการโกงค่ะก็คือการโกงสอบท้องถิ่นนะคะติดตามช่วงหน้าค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา

0: เริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
1: เทพไทยหรอปากสะอาด
2: แม่เทพไทยปากสะอาด
3: เทพไทยปากสะอาด
4: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
2: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
5: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นค่ะซึ่งทางศาลอาญาก็ได้อนุมัติหมายจับนะคะรวม3รายประกอบด้วยนายวินธนพัชระโพคินหรือวินนายอัศวินโชติพนังที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นางสาวสัตพรธนพัชระโพคินน้องสาวนายวินและจ่าสิบตรีด็อกเตอร์พิชิตทั้งพรมหรือจ่าพิชิตนะคะผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะโดยมีรายงานว่าชุดสืบสวนของกองปราบก็จับกุมได้แล้ว2รายคือนายวินโดยประสานงานกับตำรวจสปป.ลาวควบคุมตัวไว้ได้เมื่อวันที่11กรกฎาคมขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานรับตัวข้ามแดนอีกรายก็คือนางสาวสัตพรน้องสาวของนายวินถูกจับกุมได้เมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนซึ่งตอนนี้ก็ถูกควบคุมตัวอยู่ที่กองปราบแล้วค่ะทั้งนี้มีรายงานด้วยนะคะว่าวันพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของปปช.จะเดินทางมาสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งสองคนเพื่อนำข้อมูลใบประกอบสำนวนการสอบสวนในส่วนของปปช.สำหรับผู้ต้องหาอีกหนึ่งรายที่ยังเหลือก็คือจ่าพิชิตนั้นล่าสุดมีรายงานว่ามีความพยายามติดต่อขอเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนอย่างก็ตามล่าสุดสืบสวนเพราะว่าผู้ต้องหารายนี้มีความเคลื่อนไหวทางการเงินตลอดเวลาคาดว่าจะจับกุมตัวได้ในเร็วๆนี้นอกจากนี้ก็คาดว่าภายใน 2-3 วันนี้จะมีการออกหมายจับกุมผู้ต้องหาเพิ่มเติมอีกจำนวนหนึ่งด้วยนะคะประเด็นนี้ค่ะหนังสือพิมพ์เดลีนิวพาดหัวข่าวจ่าพิชิตติดต่อมอบตัวโกงสอบวินและน้องสาวจนมุมกองปราบประสานลาวรวบกองปราบประสานลาวจับวินและน้องสาวเร่งไล่ล่าจ่าพิชิตพร้อมผู้ร่วมขบวนการที่เหลือคดีโกงสอบสถ.ปลัดมหาดไทยยันคดีโกงสอบในส่วนมหาดไทยเสร็จสิ้นแล้วสั่งไม่ให้ปปช.ขยายผลขออภัยค่ะส่งไม้ให้ปปช.ขยายผลคาดเร็วกว่า 3-6 เดือนประชุมชี้ชะตาเอี่ยวบรรจุข้าราชการ15กรกฎาคมนี้แล้วส่งคณะกรรมการกลางจังหวัดสั่งเพิกถอนบรรจุต่อไปเชื่อมั่นให้ความกระจ่างประชาชนได้ส่วนคดีปล่อยให้ตำรวจเอาผิดกันไปตามพยานหลักฐานและขั้นตอนของกฎหมายค่ะ
7: ครับมาต่อกันที่คดีฟอเร็กนะครับพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแถลงความคืบหน้าคดีขบวนหลอกลวงนะฮะขบวนการหลอกลวงการลงทุนเก็งกำไรอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศหรือว่าฟอเร็กเมื่อวานนี้นะครับที่ทำเนียบรัฐบาลพลตำรวจโทรุฑพลนะครับก็บอกว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลอาญาออกหมายจับผู้ต้องหาจำนวน30รายซึ่งมีทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลในฐานความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์และฐานความผิดช่อโกงประชาชนโดยยอมรับว่า1ใน30หมายจับนั้นมีชื่อของนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนรวมอยู่ด้วยครับซึ่งถ้าหากศาลออกหมายจับแล้วจะดำเนินการควบคุมตัวมาสอบปากคำตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปด้านแหล่งข่าวระดับสูงจาก DSI ก็เปิดเผยนะครับว่าพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้มีการขยายผลสืบสวนและสอบปากคำพยานผู้เสียหายไปกว่า300รายจากกรณีกลุ่มโบรกเกอร์ที่มีผู้เสียหายกว่า500รายมูลค่าความเสียหายนับพันล้านบาทครับก็พบชื่อของนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์ดาราชื่อดัง เกี่ยวข้องกับการรับโอนเงินจากบริษัทกลุ่มโบรกเกอร์ดังกล่าวด้วยนอกจากนี้ DSI ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาฐานความผิดเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นพ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนหรือว่าแชร์ลูกโซ่พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และพ.ร.บ.สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อให้ครอบคลุมความผิดทั้งหมดครับสำหรับพฤติการทางคดีและเส้นทางการเงินที่นำไปสู่การออกหมายจับก็มีการตรวจพบพฤติกรรมผ่านธุรกรรม3กลุ่มหลักนะครับก็คือกลุ่มแรกช่องทางในการรับเงินชำระเงิน Payment Gateway พบบริษัท Granny Corporation จำกัดและบริษัท Play Solution จำกัดทำหน้าที่เป็นนิติบุคคลบังหน้าเพื่อเป็นทางผ่านของเงินครับกลุ่มที่2กลุ่มส่งต่อกระแสเงินสดก็พบมีการโอนเงินทอดกันมาจากกลุ่มรับชำระเงินผ่านบริษัทALPFX Plus จำกัดและบริษัท Spark Digital จำกัดก่อนที่จะเข้าสู่บัญชีส่วนบุคคลส่วนกลุ่มที่3เป็นกลุ่มแปรสภาพทรัพย์สินพบว่ามีการโอนเงินจากบัญชีธนาคารเข้าสู่ผู้ให้บริการทรัพย์สินดิจิทัลอย่างเช่นบริษัทบิตครับออนไลน์จำกัดในช่วงปี64ถึง67ครับทั้งนี้จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินก็พบว่านายภาวุฒิมีบทบาทสำคัญในการรับและส่งต่อกระแสเงินสดโดยพบหลักฐานการโอนเงินจากบริษัทสปาร์คดิจิทัลจำกัดจำนวน14ครั้งครั้งละ2ล้านบาทครับเป็นรวมเงินรวม28ล้านบาทซึ่งก็เป็นการรับโอนเงินภายในวันเดียวคือวันที่18กรกฎาคมปี67และจากการตรวจสอบฐานข้อมูลเพิ่มเติมก็ยังพบว่ามียอดรวมมูลค่าธุรกรรมโอนเงินและรับโอนเงินสะสมรวมทั้งสิ้นกว่า833ล้านบาทครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้นายภาวุฒิก็ได้เข้าชี้แจงกับพนักงานสอบสวนในฐานะพยานไปเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาก็มีการปฏิเสธและชี้แจงต่อสื่อมวลชนว่าเงินจำนวนดังกล่าวเป็นเงินที่ได้มาจากการเทรดทองคำครับมีประเด็นพาดหัวข่าวเรื่องนี้ในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์แนวหน้าศาลไม่อนุมัติหมายจับภาวุฒิยังรอดให้ DSI ออกหมายเรียกก่อนป้องกันเครื่องมือการเมืองรุทธพลเผย DSI จ่อเสนอศาลออกหมายจับคดี Forex 30รายทั้งบุคคลนิติบุคคลมีชื่อภาวุฒิด้วยขณะที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษยืนยันหลักฐานหนาแน่นครับ
6: มีเรื่องของค่าไฟนะคะทางกกพ.ค่ะได้เปิดรับฟังความคิดเห็นการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรหรือว่า FT สำหรับการเรียกเก็บค่าไฟฟ้างวดเดือนกันยายนถึงธันวาคมนี้นะคะระหว่างวันที่13ถึง20กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเสนอทางเลือกทั้งหมด4กรณีจากปกติก็จะเปิดให้เลือก3กรณีเนื่องจากต้องการรองรับนโยบายของกระทรวงพลังงานและต้นทุนการเปลี่ยนแปลงราคาพลังงานโลกโดยค่าไฟใหม่เฉลี่ยอยู่ระหว่าง3บาท95สตางค์ถึง4บาท73สตางค์ต่อหน่วยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะจากงวดปัจจุบันอยู่ที่3บาท95สตางค์ต่อหน่วยหากเปิดรับฟังความเห็นแล้วเสร็จก็จะมีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการต่อไปค่ะประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวพาดหัวข่าวค่ะลุ้น15กรกฎาคมเคาะใหม่แบ่งเบาค่าไฟประชาชนตรึง3บาท95สตางค์ถึงสิ้น2569ชี้ต้นปีหน้ารัฐบาลอ่วมแน่ 1.6 หมื่นล้านเทหมดหน้าตักตรึงค่าไฟ3บาท95สตางค์ซื้อใจประชาชนปีนี้งวดสุดท้ายส่อค่าไฟงวดแรกปี70รัฐบาลเจองานช้างหลังเงินคอแบ็กเกลี้ยงลุ้น15กรกฎาคมประชุมกพช.ออกมาตรการใหม่ส่วนคืบหน้าหรือสัญญาธาตุจ่อยุติ4โรงไฟฟ้าที่ยังไม่เข้าระบบค่ะขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะก็มีประเด็นเรื่องของพลังงานพาดหัวข่าวค่ะเอกนิติเดินเครื่องใช้พรกเงินกู้เปลี่ยนผ่านพลังงานชูอัปเกรดรถสาธารณะเป็นไฟฟ้าเข็นสินเชื่อโซล่ารูฟท็อปเอกนิติเดินเครื่องใช้พรกเงินกู้ 200,000 ล้านบาทเปลี่ยนผ่านพลังงานชูอัปเกรดรถสาธารณะดันวินมอเตอร์ไซค์ตุ๊กๆแท็กซี่รถเมล์รถบรรทุกรถบัสระหว่างจังหวัดเป็นแบบไฟฟ้าเตรียมเข็นสินเชื่อหนุนประชาชนติดโซล่ารูฟท็อปด้านคณะกรรมการกลั่นกรองจ่อประชุมสัปดาห์นี้ค่ะ
7: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับมีเรื่องของการเตรียมซักฟอกรัฐบาลของฝ่ายค้านในช่วงหน้าให้ติดตามครับ
0: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
8: ชีวิตยุคนี้

0: กีน่าอร่อย
1: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกลับมา

0: แค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ติดมาไปกินก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับพรรคประชาธิปัตย์เตรียมข้อมูลซักฟอกรัฐบาลปมทุจริตพลังงานครับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลภายหลังการสัมมนาพรรคประชาธิปัตย์ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับก็บอกว่าพรรคได้ใช้แพลตฟอร์ม2รัฐตรวจสอบการใช้งบประมาณของรัฐบาลแล้วก็เตรียมหารือกับพรรคร่วมฝ่ายค้านเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในโครงการใหม่ๆโดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและบัญชีนวัตกรรมซึ่งเชื่อมโยงกับการใช้เงินกู้400,000 ล้านบาทครับโดยการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่นำไปสู่การจัดซื้อจัดจ้างในรูปแบบเฉพาะเจาะจงอย่างเช่นโครงการโซลาร์เซลล์ที่ทำให้รัฐต้องจ่ายเงินซื้อนะครับในราคาที่แพงเกินจริงและมีบริษัทที่เกี่ยวข้องเป็นรายเดิมๆทำให้จำกัดการแข่งขันด้านราคารัฐและประชาชนเสียประโยชน์ทั้งนี้พรรคได้เริ่มหาข้อมูลและก็มีการล็อกเป้ารัฐมนตรีบางคนเอาไว้นะครับแต่ว่ายังไม่ได้ข้อสรุปซึ่งจะต้องมีการหารือในพรรคร่วมฝ่ายค้านเพิ่มเติมอีกทีนึงขณะที่นายชัยชนะเดชเดโชส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้ฝากข้อความถึงนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับถึงมาตรการในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไม้ในภาคใต้ที่กำลังเข้าสู่ฤดูการเก็บเกี่ยวโดยจี้ให้เตรียมมาตรการล่วงหน้าพร้อมทั้งวิจารณ์โครงการข้าวแกง40 บาทของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ว่ามีค่าที่มีราคาที่สูงกว่าราคาทั่วไปในปัจจุบันซึ่งอยู่ที่30 บาทนะครับและระบุว่าหากนางสุภชีไม่มีผลงานในการแก้ปัญหาก็อาจจะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือว่าถูกปลดออกจากคณะรัฐมนตรีด้านของนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีและบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับก็วิพากษ์วิจารณ์โครงการข้าวแกง40บาทเช่นเดียวกันนะครับบอกว่าไม่ได้จูงใจให้ประชาชนและไม่สามารถใช้แก้ปัญหาปากท้องได้จริงเนื่องจากลดราคาลงมาไม่ได้มากนักครับและเพียงงบประมาณที่จำกัดทำให้เกิดผลประโยชน์กระจุกตัวเข้าถึงคนได้น้อยจึงมองว่าเป็นเพียงโครงการแนวประชาสัมพันธ์เท่านั้นและในวันเดียวกันที่รัฐสภานายเท่าพิภพลิ้มจิตรกรส.ส.กทม.พรรคประชาชนก็มีการประเมินการทำงานของนายโสพลสารามครับประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรหลังปฏิบัติหน้าที่ครบ3 เดือนก็ให้คะแนนสอบตกเนื่องจากสภาสามารถผ่านกฎหมายออกมาได้น้อยมากแล้วก็มีการใช้งบประมาณหรือว่าทำโครงการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพของสภาอีกทั้งขาดความโปร่งใสบางกรรมธิการก็ไม่มีการถ่ายทอดสดและมีการปิดกั้นพื้นที่ของประชาชนนอกจากนี้ยังวิจารณ์เรื่องของการเซ็นเซอร์ส.ส.ในการอภิปรายด้วยนะครับมีพาดหัวข่าวเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับเป็นกรอบเล็กๆในหน้าหนึ่งของแนวหน้านะครับบอกว่าล็อกเป้าซักฟอกรัฐมนตรีปชป.จี้งบ400,000 ล้านอภิสิทธิ์เดินหน้าใช้แพลตฟอร์ม2รัฐของพรรคนะครับในการตรวจสอบใช้งบประมาณประเดิมในศึกซักฟอกรอคุยฝ่ายค้านล็อกเป้ารัฐมนตรีเล็งแฉพิรุธขึ้นบัญชีส.ส.ครับ
2: เมื่อวานนี้นะคะมีการประชุมสภากทม.เป็นครั้งแรกค่ะก็มีพาดหัวข่าวและภาพข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะอนุทินชัดชาตินำร่องถกสภากทม.ผนึกดันมหานคร2เกณฑ์บัตรคนจนให้เปราะบาง5ล้านนายกอนุทินเปิดประชุมสภากทม.นัดแรกพร้อมหนุนการทำงานร่วมกันฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารกทม.พากทม.เป็นมหานครชั้นนำของโลกยันจับมือชัดชาติเดินหน้านโยบายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนกทม.บอกหลายนโยบายสอดคล้องกันรัฐบาลหนุนเต็มที่ด้านเอกนิติพร้อมหาเงินเพิ่มโปะบัตรคนจนชี้ชงครม.ไฟเขียวเพิ่มกลุ่มเปราะบาง5ล้านคนหลังกระทรวงมหาดไทยสำรวจพบปรับเกณฑ์ใหม่2หลักเกณฑ์ยันไม่นำหลักเกณฑ์การลดหย่อนภาษีบิดามารดามาใช้

0: ักเกณฑ์หนี้สินเกษตรกรวงเงินสินเชื่อรวมทุกบัญชีไม่เกิน 100,000 บาทคาดวันที่17กรกฎาคมสามารถประกาศรายชื่อได้ค่ะและมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดประชุมสภากทมครั้งแรกโดยมีนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมและหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมพร้อมเพรียงกันที่ศาลาว่าการกทมบรรยากาศก็เป็นไปอย่างชื่นมื่นค่ะ
1: ครับเจ้าหน้าที่3ฝ่ายปัตตานีนะครับแถลงผลการจับกลุ่มเปิดฉากยุทธการ90วันสกัดยาไอซ์200กิโลกรัมมูลค่าทะลุ100ล้านนะครับนายชัยพรนิยมแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยทางพลตำรวจตรีสันทัศน์เชื้อพุทธานผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานีและพันเอกหานพลเพชรม่วงรองผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีและเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคง3ฝ่ายร่วมแถลงจับกลุ่มผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายสำคัญครับพร้อมกับของกลางยาไอซ์น้ำหนักรวมประมาณ200กิโลกรัมมูลค่ารวมกว่า100ล้านบาทซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้เป็นผลมาจากนโยบายที่รัฐบาลเข้มงวดเรื่องยาเสพติดทำให้เจ้าหน้าที่ทั้ง3ฝ่ายได้ร่วมมือกันเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบตามจุดตรวจด่านตรวจอย่างจริงจังครับด้านพันเอกหานพลม่วงเพชรม่วงนะครับก็กล่าวว่าหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีได้รับคำสั่งการจากทางพลโทนรทิพย์โพยนอกครับแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ให้ขานรับนโยบายรัฐบาลผ่านแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดโดยขอยืนยันว่าภายในระยะเวลา90วันนี้จะตรวจตราอย่างเข้มงวดในทุกด่านทุกจุดตรวจตลอด24ชั่วโมงหากประชาชนพบเบาะแสหรือว่าบุคคลต้องสงสัยสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าโทร1341หรือหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับ
0: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวค่ะคุณภูเบศสุนีและดิฉันสสิธรสังสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

อภินิสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือความคืบหน้าเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวมีเคสสีแดงเสียชีวิตเพิ่มอีก1รายรวมเสียชีวิตแล้ว28รายสำนักงานเขตจตุจักรรายงานสรุปสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวมีผู้เสียชีวิต28รายผู้ได้รับบาดเจ็บ71รายกลุ่มอาการสีแดงอาการรุนแรงชาย12คนหญิง13คนรวม25คนกลุ่มอาการสีเหลืองอาการปานกลางชาย6คนหญิง

0: 8คนรวม14คนกลุ่มอาการสีเขียวอาการเล็กน้อยชาย14คนหญิง18คนรวม32คนซึ่งผู้บาดเจ็บกลุ่มสีเขียวกลับบ้านได้แล้วทั้งหมดโดยผู้ได้รับบาดเจ็บที่เสียชีวิตคือผู้ที่รักษาตัวที่โรงพยาบาลพญาไทพหลโยธินหลังจากญาติเดินทางมาจะส่งมอบร่างให้เจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิป่อเต็กตึ๊งดำเนินการส่งศพไปชันสูตรที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจก่อนส่งให้ญาติบำเพ็ญกุศลตามศาสนาขณะที่วันนี้ตลอดทั้งวันที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจญาติผู้เสียชีวิตทยอยเข้ามาทำเรื่องขอรับศพโดยมีมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งรับหน้าที่ส่งศพผู้เสียชีวิตฟรีทั่วประเทศพร้อมมอบเงินช่วยเหลือค่าทำศพศพละ 20,000 บาทซึ่งเหตุการณ์นี้มีตำรวจสันติบาลหญิงเสียชีวิตด้วยคือ10ตำรวจตรีหญิงเปมิกาอ่อนศรีตำรวจสันติบาลที่เพิ่งประดับยศได้เพียง3เดือนอายุ24ปีสังกัดกองกำกับการ4กองบังคับการตำรวจสันติบาล3ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำทำเนียบรัฐบาลญาติและเพื่อนได้เดินทางมารับร่างด้วยความโศกเศร้าโดยจะพาร่างกลับบ้านเกิดที่จังหวัดเชียงรายขณะที่มีการตรวจเข้มความปลอดภัยสถานบันเทิงพัทยาพบหลายร้านต้องเร่งปรับปรุงทางหนีไฟและอุปกรณ์ดับเพลิงจากกรณีเหตุเพลิงไหม้สถานประกอบการภายในซอยลาดพร้าว1กรุงเทพมหานครจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตสร้างความสะเทือนใจกับประชาชนและเกิดความกังวลด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานบันเทิงทั่วประเทศโดยเฉพาะพื้นที่เมืองพัทยาล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมามีการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบันเทิงในเขตเมืองพัทยาเน้นการตรวจสอบเส้นทางหนีไฟป้ายบอกทางระบบไฟส่องสว่างและอุปกรณ์ดับเพลิงเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวสำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้ตรวจสถานประกอบการ7แห่งแบ่งเป็นสถานประกอบการนอกโซนนิ่ง3แห่งและในโซนนิ่ง4แห่งรวมถึงสถานบันเทิงขนาดใหญ่บริเวณถนนคนเดิน Walking Street พัทยาใต้ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากได้พบว่าบางสถานประกอบการยังมีป้ายบอกทางหนีไฟไม่เพียงพอจำนวนถังดับเพลิงไม่เหมาะสมกับขนาดพื้นที่รวมถึงระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉินยังมีไม่เพียงพอเจ้าหน้าที่จึงแจ้งผู้ประกอบการเร่งดำเนินการแก้ไขโดยเร็วพร้อมกำชับเมืองพัทยาและเมืองบางละมุงติดตามผลและเข้าตรวจสอบซ้ำขณะที่สถานบันเทิงในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเลยจากการสอบถามเจ้าของสถานบันเทิงในพื้นที่อำเภอเมืองเปิดเผยว่าสถานการณ์ที่ร้านเงียบเหงามากเนื่องจากต่างจากเมื่อคืนโดยหายไปกว่า 90% เพราะความตื่นตระหนกของเหล่าบรรดานักท่องเที่ยวหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่โรงเบียร์ลาดพร้าวแต่ทางร้านได้มีมาตรการอยู่แล้วซึ่งทางร้านจะมีทางหนีไฟที่ชัดเจนมีแผนผังว่าทางหนีไฟอยู่ทางไหนของร้านแต่หลังมีข่าวแบบนี้ก็ต้องถอดบทเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันเหตุและไม่ให้เกิดเหตุซ้ำขึ้นมาอีกจึงอยากจะฝากเจ้าของกิจการให้ความสำคัญเรื่องนี้และทางราชการอยากให้เข้มงวดพอสมควรไม่ว่าจะเป็นระบบทั้งดับเพลิงระบบไฟฟ้าต้องได้มาตรฐานทางหนีไฟซึ่งมีความสำคัญมาก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยเหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริง
8: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: เปลี่ยนยางที่ B-Quick ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือนเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือนเปลี่ยนแบตที่ B-Quick ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือนเปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือนถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
5: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
6: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
7: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหา Rebac รอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึง Rebac Rebac ผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนัก Rebac ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ Rebac จาก
2: Biopharm เพื่อคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
8: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อ Hilux วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
9: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับอสมทเพื่อชุมชนนะครับ FM 102 MHz สุราษฎร์ธานีนะครับติดตามกันเป็นประจำทุกวันนะครับผมจันทร์ถึงศุกร์ครับบ่าวตู้ก็ทำหน้าที่รายงานข่าวแล้วก็มีน้องนุ่มครับวันนี้ทำหน้าที่ควบคุมเสียงนะครับทางรายการนะครับสภาวะอากาศนะครับช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีฝนตกโปรยปรายนะครับพายุอิทธิพลของไต้ฝุ่นนะครับบาวีนะออกเสียงอ่านเหมือนใครก็ดารานักร้องของเรานะครับบาวีนะก็ยังคงมีอิทธิพลนะครับต่อภาคใต้มีฝนตกนะพื้นที่ไหนก็ต้องระวังกันท่านผู้ว่าจุมพลวรรณชัตสิรินะครับฐานก็ได้กำชับกำชาทุกอำเภอนะครับว่าให้ระมัดระวังเรื่องนี้กันให้เต็มที่นะครับพี่น้องก็ดูแลตัวเองกันนะครับผมฝนฟ้าตกกันช่วงนี้พื้นที่ไหนพันพื้นบังนะครับสภาวะอากาศนะครับก็ส่งข้อความเข้ามาได้นะครับวัชระแก้วเกลี้ยงในบอกบ้านยวนเศร้าฝนตกแต่เช้าครับขอบคุณมากนะครับปิญโยแก้วพิเชยนะครับฟังทิตากระดานขีรันนิคมนะไม่ได้บอกว่าฝนตกหรือเปล่านะครับน้องจรินมณีรัตน์นะข้ามาทักทายน้องสุริยันดิตกันจับช่างกว้าเป็นเพื่อมังขับแต้วช่างกว้าก้นตกไม้นะนิวัฒน์จิตราภิรมนะนี่ก็ทักทายก็มาขอบคุณนะครับ FC นะนูวิทย์คุณสรินะครับนูวิทย์ทีในต่อต่อ TikTok นะครับสนิทธาพรนะครับลุกเท้งในขอบคุณมากมากนะครับโจมเจยจันทงนะครับข้ามาทักทายกันนะครับผมก็ขอบคุณทุกช่องทางกันนะครับเรื่องของแก้วมังกรก็ยังเปิดให้จองกันอยู่นะแต่สนใจก็ที่สหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับ077-7-7-4-6-1นะครับราคานะครับซื้อกล่องเดียวก็280ซื้อ5กล่องขึ้นไปนะครับก็250นะเอาลองเล่นนะครับผมเราก็มาเริ่มกันที่ข้าวนะครับตั้งเทศบาลตำบลวัดประดูครับท่านนายกวรพลคงนุ่นมอแต่ว่านี่ก็จัดให้มีการเปิดเข้มอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษสอนภาษาอังกฤษให้กับน้องๆเยาวชนนะครับในพื้นที่บริการของเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับก็ภาษาอังกฤษก็เป็นภาษาที่จำเป็นแต่จำเป็นต้องใช้นะจำเป็นจะต้องเรียนรู้นะครับเพราะในทางเทศบาลนะครับก็จัด English Camp ขึ้นมานะครับเพื่อให้กับน้องๆ นะครับได้ฝึกปาท่องปาซ่ากันนะครับดีมากครับแกก็ไม่หยุดไม่นิ่งนะครับในเรื่องของการพัฒนาคุณนะครับเราก็ไปต่อกันที่ข้าวคงทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมอเตว่าท่านผู้ว่าจุมพลวรรณชัตสิรินะครับก็เป็นประธานเปิดโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีสัญจรรับฟังปัญหาและก็ความคิดเห็นระดับอำเภอนะครับก็มีนายวิจารณ์จุนทาวิจิตรในอำเภอประแสงหัวหน้าส่วนราชการนะครับในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและหัวหน้าส่วนต่างๆกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้บริหารนายกอบต.เทศบาลก็ไปรวมกันนะครับในเรื่องของการประชุมนี่นะครับก็จะเน้นในเรื่องอะไรกับในสาระสำคัญของการเน้นก็คือเรื่องของการบริหารจัดการน้ำแถวประแสงควายนูก็นำก็ใช้ได้นะครับเพราะว่ามีโครงมีไร่ไร่ไส้นะครับที่เป็นปัญหาน้ำท่วมกันอยู่เป็นประจำการบริหารจัดการขยะนะครับการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการแก้ไขปัญหาเอกสารสิทธิ์ในที่ดินอันนี้แหละนะก็ยักได้อยู่นะครับบ่าวดูก็ได้บ่าวตัวยักได้สักเปลงนะแต่น่าจะไม่มีปัญญาทำนะครับเพราะว่าไม่น่าจะเป็นเกษตรกรก็เขาได้ปลูกก็ได้ก็ตายเม็ดชัดนะครับนั่นก็เป็นเรื่องที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับลงพื้นที่นะครับที่การประชุมนี้ก็ประชุมกันที่โรงเรียนพระแสงห้องประชุมโรงเรียนพระแสงวิทยานะครับผมจากนั้นนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็ได้ไปต่อนะครับนะไม่ได้หยุดอยู่แค่ตรงนั้นนะครับไปที่โรงเรียนปัญญาประชาอุทิศหมู่ที่8

ทำครบนามตำบลบางชาวันอำเภอประแสงเนี่ยต้องทำน้องอ้ำนะครับไทรทราเวนนะนิ้วนะน้องอ้ำเนี่ยที่อำเภอประแสงนะครับการประชุมที่โรงเรียนปัญญาประชาอุทิศนะครับนะท่านผู้ว่าก็เป็นประธานออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พ่อโอโซโวนะครับประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีครั้งที่10นะประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569เพื่อนำบริการทางการแพทย์นะครับเชิงรุกมาให้บริการแก่พี่น้องประชาชนที่ห้างไกลก็ท่านนายอำเภอวิจารณ์นะครับนายอำเภอวิจารณ์นายอำเภอประแสงนะครับก็ได้กล่าวรายงานถึงโครงการนี้นะครับโดยทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดโรงพยาบาลสวนสรันร่มโรงพยาบาลประแสงโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์แล้วก็สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับกองร้อยต่อชด417บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปนะครับบริการด้านทันตกรรมได้ต่างๆเนี่ยนะครับก็คือดูแลสุขภาพของพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่นะครับก็มีทุ่งยังชีพนะครับให้กับผู้สูงอายุแล้วก็มีการมอบทุนการศึกษานะครับให้กับนักเรียนนี่ก็เป็นกิจกรรมนะครับที่เป็นการออกหน่วยแปดเคลื่อนที่ปอสวนะครับให้กับพี่น้องชาวอำเภอประแสงนะครับนะเรามาทักทาย FC กันต่อสักนิดนะครับพี่ติ๊กนะฮะพี่ติ๊กขอบคุณพี่ติ๊กมากนะครับวันนี้วันอังคารนะวันอังคารนี่ก็ที่ตลาดนัดจุดกระจายสินค้าในบางใบไม้นะครับสาโคนการเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับเราก็จะมีตลาดนัดนะครับให้บริการกับพี่น้องนะครับแต่ว่าน้ำชากาแฟอ่านเช้านะราคาไม่แพงอิ่มมือนะก็ไม่เกิน30บาทตรงนั้นนะครับบายๆเบิดๆนะครับผมก็อยากจะให้ไปชาบริการกันนะครับแวะเวียนจะข่าวลาดข่าวเร่ก็แวะตรงนี้จะโกนนะครับนะคนที่จะข่าวลาดนะครับมาทำงานนั่นนะเอานั่นก็เป็นเรื่องของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเรื่องของก้าวต่อไปนะครับเรื่องของโอท็อปกันสักนิดนึงนะครับลุยขัดสุดยอดโอท็อปนะครับแฟน5นะครับ132ผลิตภัณฑ์เด่นนะครับจัดดันซอฟต์พาวเวอร์นะครับท่องถิ่นสู้สากลที่องค์ประชุมเมืองคนดีศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีจันทร์ซีนะครับท่านวิทวัฒน์ท่านรองวิทวัฒน์จำเริญนุสิตรองผู้ว่าก็เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคณะทำงานดำเนินงานขัดสั้นสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยปี69โอท็อปโปรดักชั่นแชมเปี้ยนการประชุมนี้นะครับก็จะจัดขึ้นเพื่อทำความเข้าใจแนวทางแต่ก็ลักเกณฑ์ในการขัดสั้นสุดยอดโอท็อปของจังหวัดโดยมอบหมายนะครับวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์การจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อการทำงานเชิงบูรณาการตลอดจนประชาสัมพันธ์เสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับซึ่งปีนี้นะครับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองข้อมูลเพื่อเข้าสู่กระบวนการขัดสั้นของจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีจำนวนทั้งเม็ดทั้งเพนะครับ132ผลิตภัณฑ์โดยอำเภอที่ส่งเข้ารวมมากที่สุดอันดับแรก3อันดับแรกก็คืออำเภอเมือง36ผลิตภัณฑ์พุ่นพิน26ผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็อำเภอท่าชนะ12ผลิตภัณฑ์นะครับเนี่ยที่เข้ารวมขัดสั้นแบ่งเป็นอะไรบ้างอ่ะมีอาหารเครื่องดื่มผ้าหรือเครื่องแต่งกายโค้งชายโค้งตกแต่งโค้งที่ระลึกสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารโดยครบการพิจารณาให้เป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์ต้องผ่านหลักเกณฑ์4หลักก็คือความสามารถในการส่งออกและความเข้มแกร่งนะครับของแบรนด์กระบวนการผลิตต่อเนื่องและก็มีคุณภาพคงเดิมมาตรฐานที่สร้างความพึงพอใจนะครับให้แก่ลูกค้าและก็ประวัติความเป็นมาที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของชุมชนอันนี้ก็ส่วนการขัดสั้นนะครับนะจะนำแนวทางดังกล่าวเข้าประชาในที่ประชุมพิจารณาขัดสั้นสุดยอดเนื่องกับบนเนื้อเวลาในวันนี้นะครับหน้าที่โรงแรมดีพาการ์เด้นอู้น่าไปนะครับเดี๋ยวบอกตุ๊กต้องไปเล่นเลยนะมีเวลาก็ต้องไปเล่นสักนิดนึงนะครับนะเอาวันนี้นะครับเดี๋ยวต้องไปดูนิพาการ์เด้นนะครับในเรื่องของการขัดสั้นสุดยอดผลิตภัณฑ์นะครับมีไรหลาวนะครับผมก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องบอกกล่าวในข้าวคงทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดก็มาอีกจุดหนึ่งนะครับที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเร่งถงเถียวชุมชนอ่างน้ำพุทธหมู่13ตำบลบางสะวันอำเภอ

0: ประแซงนะครับเพื่อติดตามการดำเนินงานแล้วก็รับฟังปัญหาการพัฒนาเร่งท่องเที่ยวก็มีนายวิจารณ์จุนทจิตนะครับท่านอำเภอประแซงและนะครับท่านก็พาเดินชมนะครับนะเดินชมแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำอ่างน้ำพุทธนะครับนะตรงนี้สวยมากนะครับน้ำนี่สวยนะครับท่านผู้ว่าก็เห็นแล้วก็บอกว่าพร้อมที่จะผลักดันนะครับนะปัญหาที่มันเกิดขึ้นของแหล่งท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานีนะครับผมสำนักงานปฏิรูปที่ดินนะครับอะไรต่างๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับนะมาหารือแล้วก็วางแผนพัฒนาอย่างบูรณาการเพื่อยกระดับอ่างเก็บน้ำพุทธนะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีมาตรฐานแล้วก็สามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับพี่น้องในพื้นที่ชุมชนนะครับนะคือในอ่างน้ำพุทธบางสะวันเนี่ยนะครับตั้งยุ่มที่ป่าชุมชน1979รายที่ตำบลบางสะวันอำเภอประแซงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเป็นแหล่งน้ำจืดธรรมชาตินะครับที่มีต้านน้ำพุทธมาจากใต้ดินตลอดทั้งปีมีจุดเด่นก็คือน้ำใสสะอาดมองเห็นทรายสีขาวนะครับละเอียดที่พุทธขึ้นมาจากใต้ดินคล้ายกับน้ำเดือดจนกลายเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็ได้รับความนิยมนะครับจากนักท่องเที่ยวที่มาเดินทางแล้วก็มาเที่ยวแล้วก็มาพายเรือเล่นนะครับสำหรับประวัติของอ่างน้ำพุทธนะครับหรือเมื่อปีพ.ศ. 2505นะครับจากการค้นพบของชาวบ้านชื่อนายเจียนซึ่งเป็นอดีตในพื้นที่นะครับเรียกว่าคลองห้วยคลองโยนน้ำใสนะครับต่อมาในปี4647นะครับก็มีการแยกหมู่บ้านแล้วก็ตั้งชื่อว่าอ่างน้ำพุทธนะแล้วก็ชาวบ้านนะครับก็ได้ข้าวมาชงมาเที่ยวกันนะครับกรมป่าไม้ก็สนับสนุนจะตั้งเป็นป่าชุมชนนะครับพร้อมทำสะพานคอนกรีตนะครับให้เดินได้เที่ยวเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะครับโดยท่านผู้ว่าก็บอกว่าจะผลักดันปรับปรุงแล้วก็ขจัดข้อปัญหาต่างๆนะครับให้เป็นที่ท่องเที่ยวที่นะท่องเที่ยวกันต่อไปนะครับที่เที่ยวเยอะกับสุราษฎร์ธานีบ้านเรานะนะก็เอานี่ก็เป็นข่าวจากทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีแม่แล้วนะครับแม่แล้วนะครับผมก็เราก็มากันที่เรื่องของสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็มีการประชุมเชิงปฏิบัติการครับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนนะครับประชุมกันที่กรุงเทพนะครับนะโดยทางนางรัชดาพลโออินนะครับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดก็เข้าร่วมประชุมนะครับเพื่อขับเคลื่อนแนวทางนะครับในการที่จะในการพัฒนานะครับนะเรื่องโครงการท่องเที่ยวต่อไปนะครับนะก็ดูกันนะครับว่าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาเนี้ยเรามีมาแล้วเนี้ยก็ต้องทำเป็นในทรงเรื่องแต่ว่าแนวทางในอนาคตนี้ท่านนายกอนุทินนะครับแกก็มีการปรับแยกท่องเที่ยวนี้ให้ไปอยู่กับกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงกีฬาก็ให้เป็นกระทรวงกีฬาโดดๆเดียวๆนะครับมันจะได้มีภารกิจชัดเจนก็เหมือนกับที่ว่าพอท่องเที่ยวใครที่ชอบท่องเที่ยวก็ทำแต่เรื่องท่องเที่ยวจนลืมเรื่องกีฬาเออนี่แหละนะครับพุ่มเอาอันนี้เราก็คุยกันมายาวกันพอสมควรนะครับในเรื่องของทางด้านข้าวจากส่วนราชการนะครับมาที่เรื่องของท้องถิ่นกันบ้างนะครับเมื่อแต่ว่านะครับนะปาโตรภาคกาญจนานะครับก็ไปที่ถนนทางข้าวอุทยานแห่งชาติเกาซกหมู่6ตำบลคลองซกอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับปาโตรภานะครับปาโตรภาคกาญจนานะครับนายกอบจสุราษฎร์ธานีนะครับก็ได้ลงพื้นที่พบปะพี่น้องชาวบ้านในพื้นที่เพื่อจะชี้แจงรายละเอียดแล้วก็สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการพัฒนาเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติโคตรกนะครับซึ่งทางอบจเนี่ยนะครับได้ผู้รับจ้างนะครับนะในการที่จะปรับปรุงนะครับโดยจะทำเป็นปรับปรุงถนนนะครับนะมูลค่านี่ก็ประมาณ28,680,000 บาทนะครับก็จะมีการปรับปรุงถนนลัดย่างแอดฟันคอนกรีตนะครับผิวจราจรกว้าง8 เมตรนะครับระยะทาง1,740 เมตรนะครับผมก่อสร้างทางเดินเท้าพร้อมทางระบายน้ำนะครับยาวรวม 3,000 เมตรนะครับผมนี่อบจ.ก็จะให้ความสำคัญนะครับในการยกระดับเพื่อเสียส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวนะครับนะข้าวสู่อุทยานแห่งชาติเข้าซกนะครับก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ฝรั่งชอบนะครับคนไทยก็ชอบเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เรียกว่าผจญเพยอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นการยกระดับเรื่องของการเดินทางให้สะดวกนะครับสำหรับ ในส่วนของสมาชิกสภานะครับนะก็ไปกันนะในภาพที่เห็นก็มีหลายฐานก็ไปกันนะครับก็ให้ความสำคัญทั้งไม่ต้องเพนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของทางด้านข้าวนะครับจากอบจนะครับผมวันก่อนนะครับได้จูนนะครับได้จูนครับท่านรองอรัญยังกิรีรองอรัญยังกิรีเป็นรองนายกเทศบาลเมืองนาซานนะครับเทศบาลเมืองนาซานก็จะมีงานนะครับนะงานโง่โรงเรียนนาซานที่จะมีขึ้นเริ่มในวันแรกก็คือวันที่20เดือนนี้แหละนะครับนะก็ชวนคุยกันนะครับได้เรื่องโครงการเตรียมการงานงอได้ต่างๆนะครับที่ท่านนายกชนูวิทุบันเทิงนะครับนะท่านได้มอบหมายให้ท่านรองอรัญยังกิรีเนี่ยนะครับในการจัดกิจกรรมซึ่งท่านก็ได้รับมอบหมายดูแลรายงานนะครับนะไม่ว่าจะเป็นกองช้างเทศกาลป้องกันไฟน้ำล้นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับท่านก็ได้รับมอบหมายแล้วก็ท่านนายกชนูวิทุบันเทิงก็ยังมอบหมายให้ท่านอรัญยังกิรีนะครับท่านรองเนี่ยนะครับดูแลเรื่องของการจัดกิจกรรมเรียกว่าอะไรอะคาร์บอยไนนะครับคาร์บอยไนนะครับในคืนวันที่24นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแกก็ชวนเบาตู้นะครับโดยเจอท่านโดยบังเอิญนะครับชวนเบาตู้ชวนเอาธีรวุฒิสุภลักษณ์นะครับชวนบอกอสันทัดจัดเสมียนไหมไปเที่ยวนะครับงานคาร์บอยไนนะครับในคืนวันที่24แล้วเราก็ตัดสินใจแล้วว่าเราก็จะไปตามคำชื่นของฐานนะครับทีนี้เลือกก็ฐานก็ดูแลพวกเราจะไม่ได้หรอกเพราะว่าฐานเป็นประธานในการจัดฐานก็ต้องดูแลเค้กดูแลอะไรนะแต่บอกว่าเดี๋ยวฐานจะดูแลโมเรากันได้กว่านี้นะครับให้เหมือนเพื่อนมันเอานะก็เชิญชวนนะครับงานคาวบอยไนท์นะครับในช่วงเทศกาลงานโง่โรงเรียนนาซานก็ไปเที่ยวกันนะครับมีที่เที่ยวเยอะแยะมากมายครับนาซานเรานะเอาผีผู้ใหญ่ดำฟังมานะครับมวยวันที่19นะครับงานมวยการกุศลนะครับนะก็ยากให้ไปเชียร์มวยกันมากๆนะครับแต่ว่าสถานที่นี่บางวัดนะบางแห่งแต่ว่าไม่รู้ตรงเวทีตรงไหนนะครับระวังงานนี้ท่านซอซอปรเมศนะครับเป็นโตโพนะครับในการจัดมวยการกุศลนะครับก็เงินรายได้ก็จะไปทำการกุศลนั่นแหละนะครับมากันช่วงสุดท้ายของช่วงแรกนะครับเราก็มาขอบคุณนะครับผู้ให้การสนับสนุนนะครับอันดับแรกก็ขอบคุณนะครับตูเดย์คาเฟ่นะครับนะตูเดย์คาเฟ่นะครับอยู่44แยกบางไทรพี่น้องเล่นกันทุกวันแหละนะแวะซื้อกินกาแฟกันก่อนนะเบเกอรี่ร่อยๆนะครับนะหรือจะไปกินข้าวนะครับที่ตากาศยานแวบเวลาพี่น้องไปกรุงเทพนะหิวกันมานะอยากกินข้าวเก่งนะเนี่ยไปที่แอร์พอร์ตเรสเตอรองนะครับนะตรงนี้นะครับไม่ผิดหวังร้อยหรืออยากจะกินพัดเทยนะหรือว่าอยากกินกาแฟนะครับมาตู้เมนูลักของตีแอร์พอร์ตเรสเตอรองเนี่ยนะครับก็จะตั้งอันนี้แล้วจะตั้งไอ้เรียกกาแฟทอมกินนะครับจบนะกินพรุดเดียวมดแก้วนะครับหรือว่าเวลาท่านอยู่ในอาคารผู้โดยสารก็ตูเดย์กาแฟสาขาทากาศยานเราก็มีนะเหมือนกันแหละนะครับบริการเต็มที่ฝรั่งเต็มหน้าร้านทุกวันวันก่อนบ่าวตู้ผาวนาสมุนจาร์ดคุปตาวาตินอดีตผู้จัดการวิทยุสมทภาคใต้ไปกินพัดไทยชยาถึงที่แอร์พอร์ตเดตรงเขาบอกร้อยมากขอบคุณตรงนี้เป็นระดับแรกนะครับขอบคุณบริษัทพัฒนาพันปามนะครับผู้ใหญ่ใจดีการนึงนะครับนะห้างไปทองกองไพศาลนะครับนายห้างทองนะครับพี่กองนะครับผมนายห้างทองวัฒนาพงษ์มานาวุฒินะครับแล้วก็มิสูสุราษฎร์เจ้าแรกของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผมแล้วก็ยังมีนะครับบัตรกรุงศรีเฟิร์สชอยนะครับชั้น3เซ็นทรัลนะครับผมก็ฝากย้ำกันตรงนี้กันนะครับสำหรับผู้ให้การสนับสนุนทางแม่ทัพเพนะครับเอาเป็นว่าน้องๆครับเดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักนิดหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่ช่องนะครับพักกันสักครู่เดียวครับ
1: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: ที่สุราษฎร์บางกุ้ง

ัดเต็มเพื่อคุณออกรถใหม่วันนี้ที่ Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งข้อเสนอสุดพิเศษที่ใครก็เป็นเจ้าของได้อนุมัติง่ายทุกอาชีพเงินเดือนหมื่นต้นๆก็ออกรถป้ายแดงได้รุ่นยอดฮิต Mirage Attrage Eco Car ประหยัดน้ำมันไททันแคปเปียพร้อมฟรีชุดแต่ง

0: เมื่ออย่างยาวนานหลายสิบปีบริการซื้อขายทองคำแท่งไม่ต้องวางเงินค้ำประกันซื้อขายได้ทันใจสะดวกรวดเร็วทองคุณภาพเยาวราช 96.5 และทองสวิต 99.99% รับออมทอง 0% บริการเงินผ่อนผ่าน First Choice และ Eon ลดค่ากำหนดให้พิเศษเพียงท่านบอกว่าฟังจากวิทยุคลื่นนี้โทร0853569998
1: บริษัทพัฒนาพันธุ์ปาล์มดีมีคุณภาพตั้งอยู่ที่262หมู่4ตำบลขุนทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้เชี่ยวชาญหลักผอ.กฤตชัยธนรักษ์อดีตผอ.ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีจุดเด่นและความตั้งใจมุ่งเน้นการจัดหาพันธุ์ปาล์มที่มีคุณภาพให้กับพี่น้องเกษตรกรให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ยาวนานทั้งในเรื่องปาล์มและเรื่องดินโทรเลย0923709393เบอร์สำนักงานใหญ่0772725311
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

ครับผมขอบคุณหลวงนุ่มนะครับผมช่างเทคนิคของสปท.เรานะครับทำหน้าที่ควบคุมเสียงนะครับให้ประตูนางงานเข้าในรายงานเข้าให้กับผมและพี่น้องกันแบบสบายสบายเบิดเบิดนะครับไม่ต้องเหนื่อยเร่งนะครับผมต่อ TikTok เรานะครับเนี่ยเนนบัต WP นะครับลอนนู่นะ Apple หมู่จีนจิรวัตรนะครับแล้วก็มีซันสตอรี่บกสันตัดเจ็ดเสมียนเมยนะครับข่าวมานะครับแล้วก็มามีกันอีกหลายฐานนะครับที่ข่าวมาแล้วก็ไม่ได้อ่านให้นะครับนะก็ต้องขออภัยกันนะครับเพราะว่าถ้าเราอ่านแต่ FC ก็เวลาเม็ดพอดีได้ปานนี้แหละก็ต้องขออภัยกันตรงนี้กันนะครับมีอะไรกันแล้วนะครับที่จะรายงานข่าวกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวโอ้นี่ทางสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับโดยท่านนายกสมนัสพิมพ์แก้วนะครับขอบคุณมากนะครับดุษฎีนาแก้วนะครับสวัสดีครับรัชตาพลกุ้มเทยนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับน้องโอ้ไอโอนะครับสนองจู่ซ้อนนะครับผมประสิทธิ์เชวลิตนะครับขอบคุณมากนะครับ FC ทุกฐานกันนะครับผมที่เข้ามาให้กำลังใจอยู่ตอนนี้นะครับเราก็มีอะไรกันมีเรื่องเนี้ยนะครับก็ไม่รู้ว่าเขาจับได้หรือยังนะครับที่ว่ามีเพื่อน8คนเนี่ยรุมทำร้ายนะครับน้องปีหนึ่งเนี่ยสาหัสก็จะพารถจักรขึ้นรถจักรยานยนต์แล้วก็ไปทิ้งไว้ที่โรงพยาบาลนะครับควายแม่นี่ก็บอกว่าต้องดำเนินคดีถึงที่สุดนะครับนะทำไรไม่คิดเห็นไหมอนาคตดับวูบนะครับตอนนี้ก็ต้องถูกจับกุมและเพราะว่าทำลายร่างกายเนี่ยนะครับแล้วก็ถึงกับเสียชีวิตเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่พ่อแม่เขาจีรับได้นะครับนะแล้วก็สถาบันทางการศึกษานะครับก็รู้สึกเสียอกเสียใจนะครับคืนแรกของการบำเพ็ญกุศลครบเนี่ยทางปโอนะครับนะทางคณะครูอาจารย์นะครับเพื่อนๆก็ไปร่วมงานกันที่นู่นและที่อำเภอพนมกันแล้วนะครับผมนะก็เป็นเรื่องที่คงไม่ต้องมาโยนมาล้ามากล่าวกันได้กันได้มากมายนะครับแต่ว่าพวกเนี้ยทำเพื่อว่าอย่าให้มันเกิดขึ้นมาซ้ำแล้วซ้ำเลยนะครับเพื่อเราจะต้องใช้ความรุนแรงนะครับในการเพียงแค่ว่าไม่พออกพอใจตรงนั้นแล้วก็ต้องใช้ความรุนแรงในการตัดสินใจกันนะครับก็ตรงนี้เราก็ต้องโทษส่วนหนึ่งก็ต้องโทษสังคมไทยบ้านเรากันนะครับนาทีว่ามันยังมีปัญหาอยู่หลายๆเรื่องนะครับถ้าเราไปเทียบกับเด็กเพื่อนบ้านเด็กวัยรุ่นเพื่อนบ้านเรานะครับนะเขาก็สามารถที่มีความอดทน

0: สามารถควบคุมความควบคุมอารมณ์นะครับควบคุมความรู้สึกได้ดีว่าเด็กไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กเขมรเป็นอาจจะตัวอย่างเลยนะเขมรเด็กลาวเด็กเวียดนามอะไรพวกนี้นะครับนะหรือมาเลเซียทางข้างหลังบ้านเรานี่แหละเอาก็ต้องขับเคลื่อนกันต่อไปนะครับนะพลังโครงการสร้างชั้นคงสังคมนี่แหละเป็นส่วนสำคัญนะครับในการช่วยกันนะแต่ว่าอย่าขับเคลื่อนด้วยการตำหนิกันมากเกินไปด่ากันไปมากันมันก็ไม่ได้ดีเลยนะครับผมเอาเราก็มากันที่ไส้เล็กกันเลยนะครับ07740445ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่โตครับ
0: อ้าวมาเลยครับ
1: พี่โตฟังข้าวสิพี่โตแรงแต่เดียวผมก็ติดตามในโทรทัศน์แล้วมันสะเทือนใจว่าเอ๊ะที่มันเกิดมาดิมันเกิดมาแล้วบ่ายคือและทำไมมันต้องเกิดถ้าเราโทษเราไปโทษใครเด็กคนที่ทำเผื่อนั้นเราก็โทษแล้วเราว่าเด็กนี่คนนี่น้องคนนี้เขาไปคนเดียวแต่เหมือนเดือนเจ็ดแปดคนเด็กเจ็ดแปดโอ้เจ็ดแปดคนนู้นเขาบอกว่าเขายืนแลไม่ได้ทำเลยก็ไอ้คนดุมกระตือจนน้องเสียชีวิตดังที่แต่ถ้าโตเป็นโรคลานพ่อมแล้วคนนั้นพ่อมก็ไม่จะยอมไปดูตอนนี้เป็นบทเรียนให้เราคิดถ้าไวเอสปณิมาเสียเลยพ่อมโดนรัฐบาลได้ผู้ที่ร่างกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาเป็นตัวคุมครองเด็กและเยาวชนแต่ความการคุมครองเขาตีความไปอีกแบบหนึ่งว่าเมื่อเป็นเด็กหรือเยาวชนไปถ้าท่านเป็นนิสิตทองพี่พลอยออกมาเนี่ยมันเกิดเด็กทำให้เด็กมันคือขนมเป็นตัวคุยว่าเออผู้ที่ตายตีมันตายฆ่าตายผู้อย่างอายุไม่ถึงแปดไปตื้อก็ต่างเป็นนิดทองทำพี่ก็กระพร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเด็กมันก็เลยเลิกกันไปตัวคิดว่ามันนั่งสุดกฎหมายมันเอื้อประโยชน์ให้เยาวชนมากเกินไป
0: โอนไปนะ
1: ตอนที่เราตีความไม่หายไปตัวการคุ้มครองเด็กและเยาวชนมากซึ่งเด็กคนไม่ติดตัวกระทำเราต้องไปช่วยเด็กคนนั้นไม่ใช่ว่าเด็กคนที่กระทำเพื่อนแต่กฎหมายไป
0: คุ้มครอง
1: ต้องไปตั้งทำให้เด็กมันไปผ่านอะไรไปตัว
0: คุ้มครองคนร้าย
1: กลับเป็นคนร้ายเด็กมันก็คิดตอนนี้มีถั่วไปถั่วมันอยู่แค่ในข้างนอกก็มีตัดเด็กก็คิดตอนนี้พอจับแล้วบางทีจับร้อยจับร้อยเอาเด็กที่มาที่พวกจับร้อยแต่มันถามหาที่จะฆ่าคนร้ายเลยเด็กที่มาโรคมีความคิดตรงนั้น
0: คร
1: ับ พอว่าไปอย่างรัฐบาลกันว่าการที่แกคนมาจะแกไม่จ้ะปุ่มครองเด็กก็เยาวชนเล็บกระวงเล็บกระข้างล่างกันว่าคนที่ทำเพื่อนต้องรับโทษตามที่คุณทำเดี๋ยวพ่อมเสือว่าเด็กมันจะขี้กล้าต่อไปมันจะไม่อ่านตามโจกอีกเหลืองมีตัวเพิ่มเติมที่ต่อเนื่องเรื่องเหลืองที่ว่าเกิดขึ้นที่กรุงเทพมานครที
0: ่
1: การเ
0: ท
1: ียบจะคอยไม้มีตัวต้องว่าจริงๆแล้วต้องโทษร้านเพราะว่าร้านก็ทำไม่เลยเป็นเจือเพลิงที่ว่าตกแพงช่วยจริงแหละแต่มันเวลาปลึกเดียวไม่ถึงหนึ่งนาทีนี
0: ่
1: คอยมันตัวร้านมันไม่น่าเป็นไปได้ถึงขนาดนั้นมีตัวซึ่งปีนี้คอยชุกเชิญพอคอยคว้าดับปุ๊บมันจะต้องมีคอยชุกเชิญตัดดิ้งขึ้นมาเพื่อไว้แสงสว่างให้คนได้หาทางออกแต่มันก็ไม่มีตังดับเพลิงอยู่ตรงนี้มันก็ไม่
0: ม
1: ีทางนี้คอยจะไปตรวจสอบเลยเนาะก็มีคุณยายนางกายลูกว่ามันตังโตคนวิ่งไปห้องใต้ตรงนั้นเงินมาร์กซึ่งพวกหน้าวารานนี่เขามีวิธีการแบบน้
0: อ
1: ยกรุงเทพมานะคนในท่านาที่ฐานรับผิดชอบฐานไปตรวจหรือสารจับซองตายโตมาเมื่อไปตรวจคนจัดควดไปดูทางนี่ไฟต่างรบนี่เราต้องป้องกันเลยว่าอย่างน้อย4ประตูหรือ5ประตูเพื่อมีเหตุทุกเครื่องเกิดไฟแล้วก็ดีเจหรือว่าพิธีกรบนเวทีต้องแจ้งตลอดซึ่งชมวงว่าถ้าเกิดไฟไหม้คุณไปทางนั้นทางนั้นทางนั้นเ
0: พ
1: ื่อหนักท้องเสียจะเข้าคาบนี่เขาจะกลับไปโต๊ะรอไปนี่เราไม่จะรู้หนาอกทางให้ความมีทางค่าทางเดียวซึ่งไปรีบถ้ามาเลยไปโทษต่อยเพราะว่ากรุงเทพเขาบอกเขาเปลี่ยนรถแล้วไม่มีได้ผิดปกติบอกต่อยมันก็บอกล่วงหน้าไปตัวว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็จะฆ่าตัวแล้วก็จะปล่อยกองได้แค่ไม่นั้นแล้วก็จะปล่อยไปดูเขาก็เปิดแม่ตู้กี่บ้านแต่พอถึงเวลาจริงก็ปิดเปิดตู้เดียวซึ่งรอไปเดียวเราไม่รู้ว่าถามข้าต่างรู้ต่างไม่รู้ต่างข้าอย่างเดียวบอกตัวปุ๊บสมาเราการตรวจตกใจทีนี้ถ้ามาแต่ระหว่างเบอร์ไม่มีตัวทับนั่นไปตัวพอความตกใจจริงแล้วตัวทับก็เล็กเดียวคอยกระแจงมันตัวทับเป็นหน่วยเปลืองพวกว่าเต็งระว่างมันมีพอแต่ความตกใจคนผมมันก็เลยซึ่งต้องบอกว่ามืดแม่แม่แปลไม่เห็นซึ่งพวกว่าบางคนที่มีสติอย่างตัวทับปืนไม่เปิดคอยตรงนั้นตอนนี้เป็นอุตสาหะในเราในคิดเลยไปตัวว่าต่อไปเราไม่ปฏิป้องกันแบบซื
0: ่
1: อตาต้องหัวทำแล้วกับรัฐบาลเพราะว่าเอ็ดแบบนี้มันเกิดมาบ่อยเหลือเกินในประเทศไทยรายกลางแล้วพอเขาตึงมาคิดแก้เขาตึงมาคิดแก้ถ้าได้ก็แก้ไม่ได้สักทีตอนต้องมีเรื่องแบบนี้อยู่เลยไปตู้แล้วจะมีการตายเลยไปตู้แล้วต่อตัดรอเปิดต่อตัดแล้วเราโรงรำตามยักษ์พี่น้องต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักนี
0: ่
1: เป็นตัวรักของครอบครัวไม่สั่งไปไปตู
0: ้ครับผม
1: ซึ่งเ

0: นี่ก็ข้อความไปถึงว่า
1: ความ
0: สมควรไปจากรัฐบาลว่าดูแลเรื่องนี
1: ้
0: ครับเขาเอาแค่นี้
1: ครับผมครับขอบคุณมากครับก็เรียกว่าเอสไฟไหม้เนี่ยนะครับไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกมันเกิดขึ้นมาพอสักพักเรียกมันก็มีเหล่านะไปติดสายต่อไปกันนะครับ0774045นะครับผมสวัสดีครับ
2: ครับหนองตูครับผม
1: ครับผมครับครับ
2: เอ็งด้วยย่างหญิงกับแกกดไม
1: ้
2: โทษเยาวชนตามที่น้องนุ่มขน้อมแจงมาครับประเทศไทยอยู่แบบนี้ผมเลยจ้านะผู้บรรยายไปคุกคามเด็กและเยาวชนก้าวใจครับผม
1: ครับผม
2: แล้วกับเสร็จแล้วอีกเรื่องหนึ่งตอนนี้ทางนายอำเภอพระแซงนายกเทศมนตรีบางวันก็ชอบปรเมศได้แจงมาว่าให้น้องตู้ช่วยเน้นรายการมวย19กรกฎาคมนี้ครับผม
1: ครับผมทีนี้แล้วนะเวทีทีนี้แล้วนะ
2: ที่เทศบาลบางสะวันครับ
1: เทศบาลบางสะวันนะครับโอ้ได้ได้ได
2: ้ทางนายอำเภอรอดโซ่นายกได้เน้นมาไว้น้องตู้ช่วยประชาสัมพันธ์ให
1: ้ได้ครับได้ครับผม
2: กับผมมวย19คู่กับ
1: น่าจะสนุกกันนะ
2: ครับชิงแชมป์ป้องกันแชมป์ภาคใต้4รุ่น
1: นุกนุกโอ้นุกๆๆอ้าวได้ๆประตูช่วยยามายนะครับ
2: ครับขอบคุณมาก
1: ครับผมกับพี่ผู้ใหญ่ดำนะครับผม
2: ครับครับ
1: ครับนะนั่นก็เป็นก็เป็นอะไรอ่ะเป็นรายการนะฮะรายการกุศลนะครับนะก็ต้องจัดกิจกรรมพอดีแล้วเบียร์ได้ก็ไปช่วยเรื่องการกุศลกันอยู่เรื่อยๆนะครับลำพังงบเงินราชการมันมาโผล่มันเอาไปที่ซ่าต่อไปกันนะครับครับผมครับ
3: มาตูง
1: ครับผม
3: ผมมาไปคว้าเนี่ยมวยว่าเพื่อนพอไอ้ไรสักิดลงมันเกยกว่าไรสักิดลงมันเกยกว่า
1: ครับ
3: แต่มาโทษเนี่ยว่าคนเดินแกไปทำไหมเฮ้ยมันได้ลัดวงจรปะนั่นนะแล้วถึงทำไมนี่แปลอยู่อย่างนี่นะไม่ใช่พอพ่
1: อม
3: พูดมักที่เอ่ยเฉยจบปุณชริตเมื่อตอนสมปุณชริตมีอำนาจอยู่ในตอนนั้นมีไม้แล้วคดีไฟควาลัดวงจรไม่มีเลยครับประตู
1: ครับ
3: แม้แต่ว่าจะไปเจอยิ่งหัวเพื่อนควันเพื่อนนี่ไม่มี พ่
1: อ
3: มดับร้องพระบนเลยจนนั้นปะเป็นปีๆแล้วไม่ได้ชวดใครสักคนนึงแต่ทำไมนี่พระชวดอยู่ที่ครานนั้นจะเล่ล่ะมันพลิกกันไม่แต่ว่าที่ไปโฉดกฎไม้ผมว่าไม่ใช
1: ่
3: ผู้ดูเล่กฎไม้รักษากฎไม้นั้นนั่นแหละคนนั้นแหละตัวสำคัญกฎไม้ตามใจออกมาแบบนั้นแหละถ้าผู้รักษากฎไม้ไม่ทำตามนี้มากระถาวนั่นแหละแก
1: ค
3: ้องความติดตามข้าวข้องประเทศนั่นข้องเมกานะตำรวจนะ
1: ครับ
3: ถ้ามีเหตุการณ์เฉพาะหน้าในระยะ5เมตรวะให้มีสิทธิ์ยิงถมได้ทันทีเลยผู้ร้ายคนนั้นแต่คนไทยเราจะเล่นนะพอนี้จะยิงกันในท้องไงยังซึ่งผมว่าตำรวจต่อไปพันนี้นะครับพุทธเรื่องการวิ่งแล้วพุทธในการหลบไอ้เข้มแข็งแล้วพุทธวิชามวยกันปล่อยโชคคนร้ายพ่อตำรวจยิงพังกระดึงทำไม่โทษต้องใช้ความยิ่งแรงยิ่งไม่เล่แล้วที่ผู้ร้ายมันยิงกำลังจะโชคคนนั้นคนนี้พึ่งไม่ออกมาพูดกันมั่งแล้วว่าทำไม่เล่มันเทศการรุนแรงไม่เคยพูดชัดมันตำรวจเพราะมันไม่ใช่ว่าข้าวข้างแต่ปุ้มเล่แล้วว่าไอ้ไรพิษต้องเป็นพิษโทษต้องเป็นโทษถ้ามัวแต่ข้าวข้างอยู่ไม่ได้เมื่อกว่าเอาไอ้ทนายความบันเนี่ยเต้นสังเกตเลยทนายความจ้ะเขาตั้งกันมาทำไมไรช่วยคนพิษมาช่วยคนโทษกันไหมถ้าผมรวยผมไม่จะติดร่างเพราะไม่มีเงินจ้าง แต่ถ้าผมจนนั้นติดร่างและท่ามคนในร่างเอาทำรวดได้แต่ว่าคนในร่างนั้นคนรวยคนจนไม่มาว่าผมว่าคนจนมาว่ามาดู คนรวยเขามากจะติดก็ไม่เขามีเงินแล้วถึงอีกอย่างนึงเรื่องสถาบันอย่าไปโจดกฎหมายเหมือนกันสถาบันนั้นพมว่าผู้มีอำนาจในสถาบันนั้นนั่นใช่ไม่จับมือกันล่ะว่าเราแข่งกันให้นักศึกษาของเราแต่ละสถาบันนั้นทำได้ทิ้งที่ชาติประโยชน์เช่นว่าเอาละทำแข่งกัน ไป

0: ว่าไปทำไม้เถมันสะอาดตรงไหนก็ได้ขุดหลอคลองหรือว่าแก้พักตบเร่งในคลองแข่งกันแล้วได้เจอว่าเออนี่สถาบันนั้นเลยมาทำคลองนี้เลยเวลสถาบันนั้นเลยมาคุยคู่น้ำไม่ได้ก็ว่าใช่แต่ไม่ยำตรงนั้นผมว่าเขาคิดพันหรือผมหน้าที่จับมือผู้รักผู้ใหญ่คือประชุมกันแล้วพูดว่าเอาแล้วต่อไปสถาบันถูกสถาบันชาติรับน้องไม่ให้ทำชาติศาสนาประโยชน์อย่าไปล้ำแต่เรื่องฆ่าควันนี่เวลาไปเรียนหนังสือต้องพกอาวุธกันแล้วไม่รบไปชนะรบเพราะว่าไปรึกขึ้นฆ่ากันแน่แล้วจะเล่าจากพ่อว่าจบการศึกษามาราชการนี่แต่ผมเห็นมานะชวนมาประตูเล่าจากชิดคนมีกี่คนเขตมาท่านอย่ามาแล้วไอ้ปราบการโกงกันเน่นเอามาพูดอยู่ได้ไม่รู้กี่อยู่กี่สมัยไม่เห็นปราบได้แล้วถ้าว่าทำหันไรกับเมื่อไรพ้นท่านเกตเลยนะถ้าว่าเป็นโครงการเยอะๆชิ้นชิดไม้ไหวพวงมันถ้าว่าโครงการเล็กๆมันแถวๆยกตัวอย่างเมื่อวานพ้นแบบนี้ยังยุ่งไม่เดิมมาเลยโครงการมันเล็กไม่ได้กี่บาทไม่ได้ทั้งถ้วยข้าวแบบแกงเขามาขายชนใจงักไม่เขาไม่ช่วยนี่ถ้าว่าเป็นโครงการเยอะๆเป็นพันพันล้านท่อมนี่กว่าเทกันมาเลยช่วยกันเลยแต่นี่มาฆ่าเขาเรียกว่าราคาไม่ได้กับปลาต้องโกอันหนึ่งก็ไม่ได้ที่เขาไม่ให้ได้ก็ได้กับฝุ่นจนนี่ตั้งไว้แล้วมาตัวถ้าที่นี่พิษวังเพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นร้อยปีไม่มีจะเรื่อนเลยตั้งกันไว้เลยว่าต่อไปตั้งแต่ปีนี้ไปถ้ายังไม่ได้พ้นเหล่าค่ายเสี่ยงผมว่ากันชัดเจนพี่เล่นบุญเลยค่ายกันเม็ดแต่ว่าร้อยละเท่าไรหื่นเดือนของคนนั้นหื่นเดือนหน้าทีนั้นเอาข้ามเลยเออก็เรียกว่าเจ็ดข้ามกันเลยอ้อยพนันกันมันอย่าทำได้ต่อไปมาไหนพ้นมาแล้วไปใช้เที่ยงแล้วก็ไม่ได้พ้นทรัพย์ปีนี้ไม่ได้พ้นแล้วกว่าบานหมู่บานตรงนี้ก็ต่อเด่นหมู่ห้าหมู่หกทำไหนใช่เที่ยงบอกกันตรงๆวันนี้กับ
1: นะก็หน่อยอกหน่อยใจน้อยๆนะครับเที่ยวว่าในพื้นที่เนี้ยนะครับไม่ได้มีใครข้าไปดูแลไม่มีใครไปสนใจนะครับไม่ว่าคุณภาพชีวิตของคนไทยเรานะครับนะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนๆนะครับนะมันต้องไฟต้องถึงกันแล้วนะตรงนั้นเนี่ยถ้ามาไฟมันน่าจะถึงนะมันผันพื้นที่ไฟฟ้ามันไปไม่ถึงนะครับเป็นรอยเลยนะครับนะหน่วยงานก็ต้องข้าไปดูแลเข้าไปแก้ไขนะปัญหาให้กับชาวบ้านนะครับผมนะก็เอาใจช่วยลุงตะวีต่อไปนะครับผมอย่าไปต้องขายเที่ยงหรอกเอาเราไปกันที่ซ้ายต่อไปกันนะครับ8นาฬิกา50นาทีแล้วครับผมสวัสดีครับ
2: พี่ค่ะ
1: ครับผม
2: น้ำสู
1: ้รับซื้อรับซื้อไหมลุงตะวีก็อีกค่ายแล้ว
2: พี่ชอบขนมขนมข้าวหมูด
1: ูอ๋อครับ
2: ซาใจดีโทรแหละตำรวจอยู่เก่งขนาดเปี้ยไอ้ตดไม้อันเอื้อให้นายไอ้มวยเปี้ยแต่ไม่เห็นเด็กกับเด็กอะสมควรเด็กชาวนั้นท่านทุกคนนี้ไม่เห็นเด็กกับเด็กอายุน้อยๆมาทำอะไรมันที่ข้าใครสักคนก็เหมือนหวานเด็กนะมันไม่มีพิษหมาตดไม้ต้องแก้ไม้นะข้อนี้แต่ทางบ้านอะ
1: มันต้องคุมครองคนทุกกระทำ
2: จริงแล้วซึ่งไม่เห็นเนี่ยก็จับคนร้ายได้ต้องบือหน้าต้องปิดแย้มตัวเลี้ยวกันเลยนะจะเปิดก่อนแล้วมันปิดทำไมอ่ะให้เขาหินจัดๆเราเอาตัวนี้ต
1: ั
2: ว
1: ที่ส่วนบุคคล
2: ต้องเอาบานานมันก็มีความอายมันกินนานมั่งไม่มีอะไรอ่ะบือหน้าไม่ใช่หินนั่นน่ะจะเป็นรูผีอ่ะดูจำไม่ได้ไม่รู้วันไหนผีเขาตายเมื่อไหร่รู้มันน่ะวันนี้แหละพี่บอกตามตรงรู้เพื่อนเลี้ยงว่าหวังใครตีใหญ
1: ่
2: บาทมาทำได้เป๊ะๆเหมือนน้ำพริกเกลือนั่นเนี่ย
1: ค
2: นไม้ตรงย่างเลยเอือมวยมีเดี๋ยวเอือโจน
1: ครับ
2: เอือเด็กเด็กเด็กมันจะปลีด
1: นะ
2: จริงอย่างนั้นด้วย
1: นะ
2: เออวิสปิแสง
1: อ
2: ่ะ
1: เออ
2: น่ะ
1: ครับผม
2: น้องตู้ต้องนึกได้ถึงรู้น้องตู้เราเลี้ยงมาไงดีใหญ่มาไหมเฮ้ย
1: ครับ
2: มันมาถูกไปตายไปนั่นไอ้พวกเด็กแกเสียคุณจะเป็นนั่นแค่แล้วย
1: ศไอ้เด็กโม่นั่นมันต่ำพื้นได้ลงคอนะมันไม่มัน
2: นั่นมันทำได้ซึ่งงานในมันขอแม่มันก็เมื่อในเลี้ยงรู้พื้นก็ได้รู้ได้เปรตนั่นเน
1: า
2: ะ
1: อ
2: ีกแล้วทำมาดูได้ลูกพี่มายอมไหมเดี๋ยวตายวันน
1: ี้ก็ไม่ยอมภายนู้นก็ไม่ยอมหรอกเขาก็เอา
2: ใช่ยิ่งเลยแม่กดไม้ช่วยเรื่องไม่ได้กัน
1: เลิกกดไม้คุ้มครองเด็กแล้วไม่มีไม่ต้องมีแล้ว

0: อืมไม่ต้องมีนะ
1: จ้าจ้า
0: เอาไว้ติดร่างเหมือนคนเย้ยนะ
1: ต้องแบบนั้นแหละตอนนี้เด็กรั่วพอมันที่พอแม่มันที่ได้สอนรู้มั้งว่าลูกพันนั้นพันนั้นมั้งนี่บอกอะไรแต่ว่าไปเกิดกันไปรู้จักซ่อนกับพ่อแม่อยู่กิน
0: ครับครับ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณมากครับปุ้มครับนะเอาแล้วพอได้สะท้อนปัญหานะแล้วก็ได้ป่วยได้ยันกันอ่ะไปกันที่สายต่อไปกันนะครับผมสวัสดีครับ
2: ไอ้กอดไม้ไอ้คุณกองรักตัวคุณยายคุณกองเล็ก
0: เวลา
2: ไปเห็นข่าวมีเรื่องแหม่มัดแย่
0: พี่เบาเสียงไปแต่ยุสักคิดเสียงมันตีกันอยู
2: ่มันพอเอ็มข่าวนี้แล้วมันไม่น่าเกิดขึ้นนั่น
0: หรอใช่ใ
2: ช่อย่างเล็กก็เลยแล
0: ้ว
2: ไอ้จริงก้อนไม้ยังคุณฟองเล็กเข้าไปแล้วไอ้โถดเขาเมื่อแน่ก้อนไม้ออกมาซึ่งเล็กก็ให้เอ็ดจับคุณยายเย็นเลย
0: อืม
2: คือ
0: สิบห้าสิบนั่นแหละครับผมขอบคุณมาครับพี
2: ่สวัสดีครับ
0: มันสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดมันก็คิดได้มั้งแหละมันต้องหยับยั้งชั่งใจได้มั้งนะว่านี่มันคุณไม่ใช่ม้าแมวไปตีม้าจนทุกติดร่างเลยอืมคุณมันต้องนักนะต้องให้นักนะอย่ายอมอย่ายอมนะไม่ต้องยอมกันนะครับไม่รู้ลูกหลานใครแล้วนะครับก็ดูแลกันนะยายมันมีกับเราจะไปโทษสถาบันการศึกษาเขาไม่ได้หรอกเขาก็ไม่อยากให้เกิดนะครับแล้วก็ไม่อยากเกิดในโรงเรียนแต่อยู่ในโรงในวิทยาลัยแล้วเขาก็ดูแลได้แหละนะครับอันนี้มันนอกข้างนอกกันไปทำเงินข้างนอกไปได้พนันแล้วแล้วก็ไม่ใช่เป็นการรับน้องนะไม่รู้ไม่พอใจอะไรกันนะเอากันในทันทีสุดกันนะครับเอากฎหมายไปกฎหมายกันทันทีนะเอาไปกฎหมายกันทันทีเดี๋ยวมันไม่ใช่ไปติดร่างสักแป๊บๆออกมาแล้วเอาแล้วเสร็จแล้วก็มันนั่นแหละเหมือนกับว่าโมกายยาบาอะไรพวกเนี้ยนะไปติดร่างแป๊บนึงเอาเดี๋ยวโอ้พลุมาค่ายโต้กันลาวอยู่ในร่างอย่างค่ายกันได้เลยบ้านเราจะพูดจริงนะครับต่อไปนะครับผม FC ของเราก็เข้ากันมาเรื่อยๆนะครับทางต่อTikTok ก็วิ่งมาเรื่อยแล้วนะครับนิวัตวิวัฒน์ไทยประทุมไทยทงนุ่มนะขอบคุณมากนะครับปรีดาหนูเรยนะครับสหรัฐทาวอนมาร์ทนะครับดารุณแสงอุเทยขอบคุณครับขอบคุณต่างเมย์ต่างไม่ต่างเพย์นะครับนะที่เข้ามาให้กำลังใจกันตอนนี้กันนะครับผมนะแล้วก็ในส่วนของโซเชียลของสมทเราอย่างเหมือนเดิมอยู่นะครับนะก็มีรายการเราไม่ไล่กันทุกช่วงเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงนองใจมอกนะครับนะช่วงนองกระเพานะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับถ้ายังไม่มีสายไรเข้ามานะครับเราก็ไปติดต่อที่ข้าวนะครับนะการไปกันที่ข้าวของเรากันโตนะครับนะก็ยังมีข้าวอย่างหลากหลายนะครับที่จะมารายงานให้ได้ทราบกันนะครับในส่วนของการพัฒนาทงทิ้นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมทางอบจ.นะครับก็มีการประชุมนะครับนะที่ห้องประชุมของโรงพยาบาลอบจ.นะครับนะโรงพยาบาลอบจ.มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิทัศน์เพ่าแก้วนะครับเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาอบจ.นะครับนะติดตามความก้าวหน้าเรื่องโครงการเบิกจ่ายเงินเบิกจ่ายงบอะไรต่างๆนะครับเพื่อจะให้มีประสิทธิภาพนะครับผมอันนี้ก็เป็นในส่วนของมีพ่อหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวประตูจำชื่อจริงแกไม่ได้แล้วพ่อหนึ่งนะครับอยู่ที่ยุทธศาสตร์กองยุทธศาสตร์นะครับนะของอบจ.เนี่ยนะครับเก่งมากคนเนี้ยแกขับเคลื่อนไปละลายเรื่องนะครับผมแล้วก็มีเรื่องของท่านที่ปรึกษานายกอบจ.นะครับไปเป็นประธานในการแข่งขันเปิดกีฬากีฬาเพื่อสุขภาพนะครับนายสุรินทร์บุญประสบแกไม่ค่อยออกงานนี่ออกงานมั่งพอได้ติดตามข่าวแกที่ไปที่การแข่งขันกีฬาใส่ครึ่งเกมนะครับนะก็เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นทุกปีนะครับอ่ะไปกันที่สายต่อไปกันนะครับครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณน้องตู้น้องพุ่มนะพุ่ม
0: ครับ
3: 19แล้ว
0: ครับพุ่มครับ
3: พุ่มไม่เคยโตมาเลยจะนั่งฟังทุกวัน
0: โอ้ขอบพระคุณมากครับ
3: พุ่มอยากบอกน้องตู้ธกรรม
0: ครับ
3: ว่าช่วยบ่รัฐบาลกันให้ช่วงร่างคุณแก่มั่ง

0: อายุคุณแก่มั่ง
1: ครับครับ
0: ผู้ทุ่งอายุมันควรได้รับการช่วยเหลืออื
1: ม
0: นี่รัฐบาลว่าทำเพื่อพี่น้องประชาชน
1: อืมอืม
0: แล้วแล้วถึงน้องตู้คิดว่ามันทำตรงไหนเพื่อพี่น้องประชาชนนั่น
1: อืมตรงไหนมั่งแค่พี่ว่าไม่ถึงทีในบอกมาที
0: ไอ้คนแก่ๆเหมือนผมมันเนี่ยครับไม่ถึงที
1: ได้เม็ดไอ้เราได้ไอ้คนละครึ่งได้มันได้กับเขากันไหม
0: ไม่ได้จังปี
1: เรานะไอ้แล้วบัตรอะไรนะบัตรสวัสดิการทรัพย์ประชารัฐได้ไม่ได้ไหมอ่ะ
0: ไม่ได้ครับน้องตู
1: ้โอ้ทำไมลงปลัดไปได้พลื้อเนี่ยรัฐบาลนี่บอสจริง
0: ไปป้าจัดไปแล้วเดินไปไหนไม่ได
1: ้อ๋อติดเตียงอ่ะครับ
0: ไม่ติดครับเดิน
1: ได้เดินได
0: ้เป็นบ้าน
1: อ๋ออยู่ในบ้านไม่
0: ไปได้
1: อ
0: ๋
1: อไปไกลๆไม่ได้ครับผม
0: ไม่ไปได้เลยครับน้องตู้
1: อยู่อำเภอไร่อำเภอไร่เนี่ย
0: บ้านนาซานคร
1: ับอ๋อบ้านนาซานนะ
0: บ้านนาซานครับ
1: โอ้แหมเอ้ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวประตูช่วยกระตุ้นนั่นอยู่ในเขตเทศบาลไหมอ่ะ
0: ไม่ครับอยู่ตำบลขุนซี่ครับ
1: อ๋อขุนซี่เทศบาลขุนซี่นะ
0: ครับเทศบาลขุนซี่
1: อืมอืมเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวควักนอง
0: แต่ผมเละเจ้าหน้าที่เขาเมงมากระตุ้นเจออีกเจ้าเดิน
1: อืมอืมได้ได้เดี๋ยวประตูช่วยกระตุ้นนายนะครับ
0: ครับครับขอบคุณครับกันตู้ขอบคุณมากครับ
1: ครับผม
0: นี่โทรเป็นครั้งแรกวันนี้ผมหวังทุกวัน
1: ครับผมขอบพระคุณมากครับปีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับผมนะ
0: ครับ
1: ขอบคุณมากครับเวลาเราก็เม็ดชาติตอนนี้ว่าได้ไว้คอยโต้ต่อเช้านะครับเรื่องโครงการดูแลผู้สูงอายุอะไรแบบนี้วันนี้เวลาหมดแล้วครับต้องนุ่มๆเบาตู้นะครับต้องลากันตรงนี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ

MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077 405 444

ขณะนี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือพัฒนาขอรอข้อมูลทางการดับเพิ่มรายที่29เหยื่อโรงเบียร์และลาดพร้าวนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงการดูแลผู้ประสบภัยจากกรณีเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวานนี้ได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลราชวิถีมีเคสแดง3คนเคสสีเหลือง1คนซึ่งทีมแพทย์ดูแลอย่างเต็มที่ทั้งนี้ผู้ได้รับบาดเจ็บมีการกระจายตัวรักษาอยู่ที่17โรงพยาบาลใน72ชั่วโมงแรกกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกทม.และโรงพยาบาลเอกชนประเมินคนไข้ว่าเตียงเพียงพอหรือไม่หากกรณีมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลหนึ่งไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งเพื่อต้องการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลในเครือข่ายสามารถดูแลได้ยอมรับว่ายังมีเคสที่น่าห่วงเนื่องจากมีบาดแผลที่เกิดจากเพลิงไหม้และกลุ่มที่มีปัญหาเรื่องทางเดินหายใจซึ่งต้องดูแลเรื่องการติดเชื้อโดยต้องให้แพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะในช่วง7วันถือว่าเป็นช่วงสุ่มเสี่ยงค่อนข้างสูงโดยทีมแพทย์จะดูแลอย่างเต็มที่พยายามไม่ให้เกิดการสูญเสียชีวิตเพิ่มอีกล่าสุดทราบว่ามีผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่ม1รายแต่ขอรอดูการยืนยันอย่างเป็นทางการเมื่อถามย้ำว่าผู้เสียชีวิตเพิ่มรายที่29ใช่หรือไม่นายพัฒนากล่าวว่าหากข้อมูลถูกต้องก็จะเสียชีวิตเป็นรายที่29แต่ตนขอรอตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งส่วนเจ้าของร้านขณะนี้ทราบว่ายังเป็นเคสแดงนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยังกล่าวถึงกรณีนายวินธนพัชรโพคินหรือดร.วินหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาคดีทุจริตสอบแข่งขันเป็นข้าราชการซึ่งเคยได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าคณะทำงานของนายพัฒนาว่าเคยเป็นคณะทำงานในช่วงตุลาคมปี2568ส่วนตัวเองไม่รู้จักกับนายวินมาก่อนเพราะทีมงานแจ้งว่านายวินเคยมาทำงานหลายส่วนเคยเป็นคณะกรรมการต่างๆจึงมีการแนะนำผ่านกันมาในรัฐบาลที่แล้วและมีระยะเวลาสั้นเกิดเหตุการณ์หลายอย่างเคยเจอกันครับ

0: งเดียวตอนมาแนะนำตัวส่วนจะต้องมีการคัดเลือกบุคคลในการเป็นคณะทำงานหรือไม่เพราะที่ผ่านมามีการละหลวมจนกระทบต่อรัฐมนตรีนายพัฒนากล่าวว่าที่ผ่านมาประเมินผู้ที่มาเป็นคณะทำงานจะต้องมีการรัดกุมมากขึ้นยืนยันว่ากับกรณีการทุจริตข้าราชการท้องถิ่นสามารถสอบสวนได้อย่างเต็มที่โดยส่วนตัวไม่รู้จักกันคนอื่นไม่มีความเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีรวมถึงทีมงานอื่นๆจากนี้ขอให้เจ้าหน้าที่ทำงานอย่างเต็มที่จะไม่มีการแทรกแซงและขอให้ความสบายใจว่าจะไม่มีการแทรกแซงอย่างแน่นอนขณะที่ปกรณ์เผยใบนี้สรุปผลการสอบทุจริตสอบท้องถิ่นเฟสแรกนายปกรณ์นินทพันธ์รองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ครั้งที่2ทับ2569ในช่วงบ่ายวันนี้การประชุมจะมีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานคณะทำงานมีเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐหรือปปท.มาสรุปเบื้องต้นว่าผลการสอบสวนมีอะไรบ้างหรือพบอะไรที่น่าตกใจหรือไม่โดยจะรายงานนายกรัฐมนตรีทราบเบื้องต้นถึงการตรวจสอบส่วนรายงานฉบับต่อไปจะรายงานช่องว่างที่พบผู้สื่อข่าวถามว่าล็อตแรกมีอะไรที่น่าตกใจหรือไม่นายปกรณ์กล่าวว่าตนยังไม่เห็นหลังจากการประชุมจะมาเล่าให้ฟังอีกครั้งซึ่งยังไม่สามารถลงรายละเอียดได้เดี๋ยวจะเสียขบวน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
7: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึง

0: Prebag Prebag ผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะ Prebag ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ Prebag จาก
1: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
2: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
5: ู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
7: สนับสนุนโดยพลติพลัสสุราษฎร์ธานีผู้ทอน8บริการครบจบทั้งเรื่องรถและบ้านเปิดบริการทุกวันติดต่อสอบถามโทร089-223-2069บริหารงานโดยเฮียพลศรีสุขใส
8: Good day morning เพลงฮิตฟีลดีทุกเช้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผ่านทาง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีGood day morning by

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆคนนะคะที่รับฟังอยู่ตอนนี้ทักทายกันตอนเช้าด้วยค่ะ Good day morning นะคะช่วงเช้าแบบนี้อยู่กับ DJ สายหมอกเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟัง 9:00 น.ถึง 9:30 น.นะคะเป็นครึ่งชั่วโมงที่เราอยู่ด้วยกันและฟังเพลงเพราะๆสาระดีๆไปด้วยกันในช่วงนี้ค่ะทักทายทุกๆคนด้วยนะคะไม่ว่าจะรับฟังผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 102 MHz หรือว่าจะรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Encore Connect รับฟังผ่านทางเว็บไซต์ www.encore.net นะคะทักทายไปยังทุกๆคนด้วยรับฟังอยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดนะคะสามารถทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะในครึ่งชั่วโมงนี้ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันและฟังข้อมูลสาระดีๆที่นำมาฝากด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะ

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีช่วงหน้าร้อนแบบนี้แมลงต่างๆมากมายช่วงหน้าฝนก็มียุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันได้เบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือก4ด้านสามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือจะนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นวันนี้นะคะพิเศษสุดๆเลยซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง790บาทเท่านั้นค่ะ

คุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร021-143-990 ค่ะย้ำนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อมุ้งครอบกันยุงสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร021-143-990 ค่ะมีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจก็สามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีช่วงต่อไปคุณผู้ฟังอยู่กับรายการเพลงรักจากเพศสัตว์ค่ะดำเนินรายการโดยพี่อ๋อยปริศนาณตันหยง

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
3: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: สถานีวิทยุอสมท.สุราษฎร์ธานี FM 102 MHz ช่วงเวลาของรายการเพลงรักจากเพศัตว์โดยสาวสวยรวยเสน่ห์อ๋อยปริศนาณปัญญง

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการเพลงรักจากเพศสัตว์ค่ะสาวสวยรวยเสน่ห์อ๋อยปริศนาณตัญญงค่ะรายงานตัวกันตรงนี้ที่เดิมนะคะอสมทสุราษฎร์ธานี FM 102 MHz ค่ะส่งความสุขกันเหมือนเดิมกับเสียงเพลงเพราะๆในช่วงของรายการก็เรียกว่าสลับสับเปลี่ยนกันไปบางวันก็เป็นเพลงลูกทุ่งบางวันก็เพื่อชีวิตช้าบ้างเร็วบ้างสลับสับเปลี่ยนกันไปตามอารมณ์ของผู้ที่เลือกเพลงนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องนมหรือว่าน้องแซมก็สลับสับเปลี่ยนช่วยกันเลือกเพลงเพราะๆให้กับคุณฟังได้รับฟังกันนะคะในช่วงของรายการของเราแล้วก็พร้อมกันนี้เคล็ดลับดีๆเหมือนเดิมค่ะเติมเสน่ห์ให้กับกลิ่นกายอยากจะมีความหอมอยากจะมีความสดชื่นอยากจะมีอะไรที่โมเมนต์น่ารักหวานแหววกุ๊กกิ๊กแบบนี้ก็ต้องรีบไปซื้อแป้งเย็นเพศสัตว์ของเรามาใช้กันเพราะว่าความหอมนี้จะยั่วใจหนุ่มๆได้มากอย่างที่สุดเลยนะคะ3สี3กลิ่นหอมของแป้งเย็นเพศสัตว์ใครได้ใช้ก็ต้องหลงไหลในมนต์เสน่ห์ของกลิ่นความหอมของแป้งเย็นเพศัตว์เพราะว่าแป้งเย็นเพศัตว์ของเรานั้นไม่ใช่แค่เย็นสดชื่นเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังคะยังมีความหอมที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนกันด้วยฉะนั้นคุณผู้ฟังอยากจะพิสูจน์ความหอมระดับตำนานของแป้งเย็นเพศัตว์ของเราก็ต้องรีบไปหาซื้อมาใช้กันได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหเหรอ
1: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพศัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: แป้งเย็นเพสัตนะคะกลิ่นหอมหอมเกินห้ามใจค่ะใครๆอยากจะให้หนุ่มๆเขาเรียกว่าคลั่งไคล้หลงไหลในมนต์เสน่ห์ของกลิ่นความหอมของเรานะคะไม่ต้องไปลงทุนไม่ต้องไปทำสวยให้เปลืองสตุ้งสตังค่ะเพราะว่าความหอมเย้ายวนยั่วใจนี่แหละหนุ่มๆ หน้าไหนก็หลงไหลในมนต์เสน่ห์ของกลิ่นความหอมของแป้งเย็นเพสัตเราอย่างแน่นอนค่ะเหมือนความหอมของแป้งเย็นเพสัตที่มีกลิ่นหอมเกินห้ามใจแล้วอย่างที่บอกว่าไม่ใช่แค่เย็นสดชื่นเท่านั้นแต่ยังมีความหอมที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนกันด้วย3สี3กลิ่นหอมค่ะคุณฟังขาอยากให้ลองกันทุกสีทุกกลิ่นดูซิว่าสีไหนกลิ่นไหนจะหอมยั่วใจได้มากกว่ากันนะคะนั่นก็คือแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีชมพูกับกลิ่นมาดามนะคะกลิ่นหอมแบบเย้ายวนใจค่ะแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีฟ้ากับกลิ่นคาเมรากลิ่นจะหอมแบบเร้นลับหน้าค้นหาค่ะและแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีเขียวกับกลิ่นปรินเซสจะหอมแบบเซ็กซี่พร้อมที่จะขยี้หัวใจหนุ่มๆเลยไม่ว่าจะหอมแบบไหนผู้ชายก็ชอบรับรองว่าติดหนึบได้อย่างแน่นอนแล้วก็ไม่ยอมห่างกายไปไหนแน่จะเรียกที่รักที่รักกันทั้งวันเลยโอ้โหใครอยากจะมีกุ๊กกิ๊กหวานแหววแบบนี้ต้องรีบไปซื้อแป้งเย็นเพสัตของเรามาใช้กันแล้วก็รักใครชอบใครอย่าลืมนะคะแชร์ความรู้สึกดีๆนี้ไปให้เขาได้ใช้แป้งเย็นเพสัตของเรากันทั่วหน้าหาซื้อกันได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ

0: ชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: ที่เขาว่าหอมไกลไปถึงข้างบ้านอันนี้ยืนยันได้เลยนะคะว่าไม่เกินจริงอย่างแน่นอนค่ะคุณฟังขายิ่งสาวๆบ้านไหนอาบน้ำนานก็ปล่อยไปเถอะค่ะอย่าไปเร่งอย่าไปรีบให้เขาต้องแบบว่าโอ้ยอาบน้ำแบบรีบๆลวกๆอันนี้จะไม่ดีแน่นอนค่ะเพราะว่าสาวๆจะได้ทำความสะอาดผิวของคุณได้อย่างหมดจดทั่วเรือนร่างอย่างแน่นอนใช้สบู่เพศัตของเรารับรองค่ะว่าผิวสวยผิวสะอาดผิวหอมแล้วก็ผิวออร่าฉ่ำๆเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าคุณจะอาบน้ำนานแค่ไหนจะอาบน้ำบ่อยแค่ไหนก็ไม่ต้องกังวลจะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวของคุณได้อย่างดีถ้าคุณใช้สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปของเรานะคะอาบน้ำเพลินมากเพราะว่าฟองสบู่เยอะแล้วก็ฟองนุ่มคือบางสบู่บางยี่ห้อหรือว่าผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวบางชนิดนะคะจะฟองน้อยนะคะเวลาอาบน้ำมันก็ไม่เพลินอ่ะหรือบางครั้งเวลาอาบน้ำเสร็จแล้วล้างตัวให้สะอาดผิวก็ยังมีความเมือกๆอยู่เราก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าอาบน้ำไม่สะอาดอ่ะนะคะล้างยังไงก็ล้างไม่ออกมันก็ยังคงเมือกๆอยู่ทำให้หลายๆคนขาดความมั่นใจแต่ถ้าคุณใช้สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปของเราฟองเยอะถูตัวได้ทั่วเรือนร่างเลยแล้วก็ล้างทำความสะอาดแล้วดมผิวของคุณดูโอ้โหผิวจะหอมผิวจะสะอาดสดชื่นทั่วเรือนร่างอย่างแน่นอนใช้ล้างหน้าถูตัวได้ทุกซอกทุกซอยหมดจดสะอาดเอี่ยมอ่องแน่นอนแล้วก็จะเพลินมากแล้วอยากจะอาบน้ำวันละหลายหลายรอบจริงๆเลยทีเดียวนะคะฉะนั้นต้องมีติดบ้านกันไว้ทุกบ้านกันเลยกับสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซป2สี2กลิ่นหอมค่ะนั่นก็คือกล่องสีเขียวไรซ์มิลที่มีความหอมละมุนแบบกลิ่นน้ำนมข้าวแล้วก็กล่องสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่ที่มีความหอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้หอมใสๆกลิ่นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่หลายชนิดรวมกันให้ความสดชื่นกันอย่างที่สุดเลยล่ะนะคะฉะนั้นใครอยากจะมีผิวสวยผิวหอมผิวสะอาดสดชื่นแบบนี้แล้วก็ออร่าฉ่ำๆต้องใช้สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปค่ะแล้วอาบน้ำอยู่บ้านนี้หอมไกลไปถึงบ้านโน้นอย่างแน่นอนไม่เชื่อก็เชิญพิสูจน์กันได้เลยตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปกับสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปค่ะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหร
0: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: ต้องบอกว่าถ้าอยากจะรู้ว่าเวลาที่หนุ่มๆได้กลิ่นหอมๆยั่วยั่วใจแบบนี้กันแล้วจะมีอาการยังไงต้องรีบไปซื้อแป้งเย็นเพสัตของเรามาใช้กันค่ะคุณฟังขารับรองได้เลยว่าโอ้โหติดเหนิบไม่ยอมห่างกายไปไหนแน่นอนจะเรียกหาที่รักที่รักกันทั้งวันและจะมีบรรยากาศที่กุ๊กกิ๊กหวานแหววโมเมนต์น่ารักน่ารักแบบนี้อย่างแน่นอนนะคะกับ3สี3กลิ่นหอมของแป้งเย็นเพสัตของเราเป็นความหอมระดับตำนานทั้ง3สี3กลิ่นนั่นก็คือแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีชมพูกับกลิ่นมะดามกลิ่นจะหอมแบบเย้ายวนใจค่ะแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีฟ้ากับกลิ่นคาเมร่ากลิ่นจะหอมแบบเร้นลับน่าค้นหาและแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีเขียวกับกลิ่นปรินเซสจะหอมแบบเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจหนุ่มๆนั่นเองค่ะไม่ว่าจะหอมแบบไหนอย่างที่น้องอ๋อยบอกนะคะว่าผู้ชายก็ชอบยิ่งเป็นเราเป็นคนที่เขารักเป็นคนที่เขาแบบอยากจะมีโมเมนต์น่ารักแบบนี้ใช้แป้งเย็นเพสัตแล้วโอ้โหจะมีความสุขตลอดทั้งวันเลยเดียวล่ะนะคะฉะนั้นหรือใครที่แต่งตัวออกจากบ้านก่อนไปทำงานก็อย่าลืมนะคะอาบน้ำเสร็จแล้วก็โรยตัวให้ทั่วร่างด้วยแป้งเย็นเพสัตของเราพลังความหอมนั้นสุดยอดจริงๆหอมติดทนนานกว่า8ชั่วโมงเรียกว่าทาแป้งเย็นเพสัตของเราก่อนออกจากบ้านกลับมาถึงบ้านตอนเย็นกลิ่นกายยังคงหอมสดชื่นอย่างมัน

เดิมให้ความสวยให้ความเซ็กซี่แล้วก็ยั่วยวนขึ้นไปอีก 200% อย่างแน่นอนกับแป้งเย็นเพศัตว์ของเราความหอมระดับตัวแม่ก็ต้องแป้งเย็นเพศัตว์เท่านั้นค่ะมีจำหน่ายตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปตามห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อร้านขายยาร้านขายของชำก็มีจำหน่ายกันด้วยค่ะเวลากับช่วงของรายการหมดลงแล้วขอบคุณทุกๆการติดตามรับฟังรายการอย่าลืมนะคะความสุขอยู่รอบๆตัวเราเติมความสุขกันทุกๆวินาทีด้วยแป้งเย็นเพศัตว์ของเราหรือว่าใครที่อยากจะทำอะไรต้องคิดไตร่ตรองกันให้ดีก่อนที่จะลงมือทำนะคะทุกๆเวลาทุกๆวินาทีมีค่าสำหรับเราทุกคนเสมอค่ะวันนี้จากลากันก่อนนะคะพรุ่งนี้กลับมาติดตามรับฟังรายการกันได้ใหม่ปริศนาณตันหยงสวัสดีค่ะ

0: ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา10นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีปีที่94นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีครบรอบ94ปีโดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์กรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยวันที่28มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีและในปี2569สำนักนายกรัฐมนตรีจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีครบ94ปีโดยมีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและกรมประชาสัมพันธ์ร่วมเป็นเจ้าภาพหลักจากนั้นนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีถวายทัยธรรมและปิ่นโตพระตาหารแด่พระสงฆ์พระสงฆ์อนุโมทนานายกรัฐมนตรีกรวดน้ำและรับพรนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีและผู้ร่วมงานเยี่ยมชมนิทรรศการเนื่องในวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีณบริเวณโถงกลางตึกสันติไมตรีซึ่งนำเสนอประวัติความเป็นมาพัฒนาการบทบาทภารกิจและผลการดำเนินงานที่สำคัญของสำนักนายกรัฐมนตรีการพัฒนาระบบราชการเพื่อยกระดับให้บริการประชาชนมีประสิทธิภาพโปร่งใสและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทุกมิติปลัดมท.เผยโรงเบียร์ณลาดพร้าวอาจเข้าข่ายความผิดประกอบกิจการผิดประเภทเจาะปูพรมตรวจร้านอาหารทั่วประเทศนายอันสิทธิ์สัมพันธ์ทรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวว่าหากมีเรื่องเกี่ยวกับการร้องเพลงและบริการเครื่องดื่มมึนเมาอาจเข้าข่ายเป็นสถานบริการได้เหมือนกันหากเปิดร้านอาหารแต่มีองค์ประกอบอย่างดังกล่าวข้างต้นอาจจะมีความผิดส่วนจะมีการปูพรมตรวจร้านในกรุงเทพตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวหรือไม่คงต้องมีการดำเนินการตามที่ว่าผู้ว่ากทม.ออกมาระบุร้านอาหารประเภทใดมีลักษณะเป็นสถานบริการต้องมีความเข้มงวดมากกว่าเดิมโดยทางตำรวจนครบาลจะมีทีมในการตรวจสอบสถานบริการอยู่แล้วขณะที่พื้นที่ต่างจังหวัดจะเป็นหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการส่วนกรณีหากมีร้านอาหารบางประเภทพยายามใช้ช่องโหว่กฎหมายหลีกเลี่ยงการตรวจสอบว่าเป็นสถานบริการนั้นนายอันสิทธิ์ระบุว่าถือเป็นการกระทำผิดกฎหมายสิ่งสำคัญคือหากมีการตรวจสอบอย่างจริงจังรวมถึงประชาชนที่พบความผิดปกติสามารถแจ้งมายังหน่วยงานที่

0: ี่ยวข้องดำเนินการได้ประชาชนนำดอกไม้วางไว้อาลัยผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น30รายบรรยากาศบริเวณหน้าโรงเบียร์ณลาดพร้าววันนี้ยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางนำดอกไม้พวงมาลัยอาหารน้ำดื่มและน้ำแดงมาวางที่ด้านหน้าสถานที่เกิดเหตุเพื่อร่วมแสดงความอาลัยไว้อาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ทีมข่าวพูดคุยกับนางสาวชุติยาสุขานุศาสตร์ประชาชนที่นำดอกไม้และพวงมาลัยมาวางไว้อาลัยกับผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โดยเธอบอกว่ามาเที่ยวร้านแห่งนี้2ครั้งล่าสุดมาเมื่อช่วงเดือนเมษายนทุกครั้งที่มาจะนั่งโต๊ะโซนกลางเวทีและด้านในส่วนตัวแล้วไม่ค่อยชอบร้านนี้เนื่องจากรู้สึกอึดอัดและแคบเพราะร้านตั้งโต๊ะติดกันเกินไปเวลาไปเข้าห้องน้ำจะต้องเข้าคิวส่วนตัวยอมรับว่าไม่ได้สังเกตว่าด้านหลังมีประตูเห็นเพียงโต๊ะที่นั่งอยู่ขายลูกอมเท่านั้นถ้าไม่ใช่ของร้านหรือไม่ได้ตั้งใจสังเกตจะไม่เห็นป้ายทางหนีไฟและตนก็เข้าออกแต่ประตูหน้าอย่างเดียวยอมรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้รู้สึกกลัวการเที่ยวเพราะที่ออฟฟิศและนักจะนัดกันเที่ยวทุกวันศุกร์ซึ่งเมื่อวานได้มีการพูดคุยบอกว่าหลังจากนี้หากจะไปดื่มริ้งจะต้องเลือกร้านที่เปิดโล่งนั่งสบายเพื่อมีเหตุฉุกเฉินและต้องสังเกตทางหนีไฟและขณะที่วันนี้มียอดผู้เสียชีวิตเพิ่มรวมเป็น30รายแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริง
8: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
3: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
4: ไม่ว่าสถานการณ์

0: วช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
1: ้รอยแผลจากสัญญกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนักรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
3: ้รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเผารดีพร

หยิบเพลงเก่าๆมาฝากกันนะคะกับคนไม่เอาถ่านงานจาก Big Ass ค่ะไม่เอาถ่านเอาแก๊สแทน มาแล้วจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ Variety on Radio ค่ะ2ชั่วโมง10โมงถึงเที่ยงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะวันนี้วันอังคารที่14กรกฎาคม2569จ้าวันนี้14สัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3สัปดาห์ที่4อาทิตย์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมเป็นวันหยุดยาวแล้วนะคะคุณผู้ฟังค่ะไหนใครลางานไว้ล่วงหน้าแล้วมีบ้างไว้เอ่ย หยุดยาวเลยเพราะว่าตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษานะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมเป็นวันอังคารแล้วก็วันพุธเนี่ยเป็นวันอารัสาหบูชานะคะก็เป็นวันหยุดอีกแล้ว1วันหลายท่านก็เลยหยุดยาวเลยตั้งแต่วันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็ลาวันจันทร์1วันนะคะเท่ากับหยุดยาวเนี่ย5วันเลยอ่ะอุ๊ย น่าจะมีคนวางแผนการเดินทางไว้ล่วงหน้าแล้วแน่นอน

เลยนะส่งใบลากันเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วแน่นอนนะคะปฏิทินวันทำงานไม่ค่อยอยากจะดูค่ะแต่ปฏิทินวันหยุดต้องดูล่วงหน้านะคะชั่วโมงแรกเรากลับไปเจอกันในช่วงของพลังคิดบวกเท่ากับความสุขค่ะ

น้องหนุ่มเปิดเพลงเอาไว้ให้3เพลงเก่าๆอ่ะคนไม่เอาถ่านกันจาก Big Ad นะคะใจส่องมาพี่เสกโลโซนางฟ้ากับควายของพี่กบแท็กซี่โอ้ยล้วนแล้วแต่เป็นเพลงฮิตทั้งนั้นเลยทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางวิทยุค่ะสมท.102สุราษฎร์ธานีรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect ค่ะแอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้บันเทิงทุกที่ทุกเวลาและรับชมนะคะผ่านทางเพจ Facebook ของสมท.สุราษฎร์ธานีเช้านี้นะคะพี่ไรบัวตูมจ๋าสวัสดีค่ะมาตั้งแต่เช้าเลยน่ารักพี่น้องต้นน้ำสวัสดีครับส่งใจรัวๆมาให้ขอบคุณนะครับพี่ไรบัวตูมขอเป็นเพลงทางอะไรเอ่ยทางลูกรังเหรอคะเป็นเวอร์ชั่นใหม่โอเคค่ะจะรอฟังทางวิทยุได้เลยพี่ติ๊กน้ำส้มจ๋าสวัสดีค่ะอยากฟังรักจังเหมือนเดิมพี่อมสวัสดีค่ะขอเพลงยิ้มไว้แล้วเดินต่อนะคะของค่ำคืนนี้ Music AI เพลงสติงใช่ไหมพี่เดือนจ๋าสวัสดีค่ะพี่สมชัยเฝ้าสวัสดีด้วยได้จ้าสวัสดีพี่สมชัยด้วยนะคะพี่เดือนไม่ให้เล่นเน็ตหรือผันพื้นคะพี่ชัยมานสวัสดีค่ะขอพลังรักนะคะรวมศิลปินได้ค่ะเดี๋ยวจัดให้พลังรักน้องเตสวัสดีค่ะน้องเตขอเป็นเพลงไม่พรื่อเลยนะคะของโชเล่ได้ชั่วโมงหน้านะพี่สุรสิทธิ์สวัสดีค่ะสวัสดีพี่บอยนะคะขอเป็นเพลงอะไรก็ได้ที่คุณชอบขอเพลงอะไรก็ได้คุณชอบหมายถึงว่าที่ดีเจชอบเหรอคะหมายถึงเปิดเพลงตามใจดีเจเนาะได้ขอบคุณมากมากเลยยังไม่ได้ขึ้นไลฟ์ต่อๆนะคะวันนี้ดูเวลาแล้วฟังไป3เพลงแล้วเดี๋ยวกระเพราแวะไปอัปเดตราคาทองนะคะจากพี่ยุ้ยกันสักครู่หนึ่งในช่วงนี้ค่ะ

0: เดตราคาทองค่ะเช้าวันใหม่กับพี่วิกันนะคะพี่วิคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะดีเจกะเพราเช้านี้นะคะราคาตัวปรับตัวลดลงค่อนข้างเยอะเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็เมื่อวานเราไม่ได้อัปเดตกันแต่วันนี้ก็ถือว่าเป็นราคาที่ดีสำหรับคนที่อยากจะซื้อเลยเพราะลงค่อนข้างเยอะลงมา600บาทอยู่ที่ 63,700 บาทรับซื้อคืนอยู่ที่ 63,500 บาทค่ะแต่ 63,000 อีกครั้งค่ะ
0: เมื่อวานยัง 64,000 อยู่นะคะ
1: ใช่แล้วค่ะก็สำหรับคนที่มองอย่างที่มองก็บอกแล้วว่าใหเก่งกำไรระยะสั้นก่อนไม่แนะนำนะคะที่จะซื้อเก็บกันยาวๆก็ยังแอบเป็นห่วงนะคะเพราะว่าอย่างที่มีข่าวปัจจัยข่าวที่กดดันราคาทองอยู่ค่ะ
0: ค่ะนะคะแล้วอย่างนี้ทองลงมาก็คือให้ทุกท่านนะคะสามารถทำกำไรระยะสั้นกันไปก่อนนะคะก็คือทองลงซื้อเก็บทองขึ้นขายออกอย่างนี้ใช่ไหมคะพี่วิคะ
1: ใช่ก็แนะนำแบบนี้เลยค่ะลงเราซื้อขึ้นเราขายยิ่งระบบออนไลน์นะคะดิเจกะเพราเราสามารถกำไรภายในวันซึ่งจะได้ดีกว่าหน้าร้านทองพี่ยุ้ยต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าค่ะเพราะร้านทองที่เราต้องใช้เวลาในการเดินทางเช็คราคาทองกว่าจะออกจากบ้านเดินทางไปแต่ถ้าซื้อในระบบก็สามารถกดซื้อกดขายได้เลยค่ะท
0: ัน
1: ท่วงทีนะคะเพราะราคาทองปรับตัวเร็วมากๆใน1วันนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะลงทุนก็อยากให้ศึกษาให้ดีในระบบทองคำแท่งนะคะส่วนทองรูปพรรณถือว่าเป็นราคาที่ซื้อได้ค่ะ
0: ค
1: นที่อยากซื้อสวมใส่63,000นี่พี่แนะนำเช่นกันค่ะอันนี้คือซื้อสวมใส่ไม่ต้องคิดมากเลยค่ะ นะคะ
0: แถมมีลวดลายให้เลือกเยอะแยะมากมายนะคะที่ห้างทองแม่มารีเจ็ดแล้วก็ยังมีของขวัญสุดพิเศษนะคะที่เจ๊โบจัดให้โอ้โหแบบลูกค้าแห่กันไปซื้อเพียบเลย

0: ไปรับของขวัญกลับบ้านกันทุกคนเลยนะคะพี่ยุ้ยคะในส่วนของการลงทุนทองคำรูปแบบออนไลน์ค่ะตอนนี้ยังเปิดให้ลงทะเบียน อบรมออนไลน์ฟรีอยู่ใช่ไหมคะ
1: ฟรีค่ะเพราะว่าสำหรับคนที่สนใจจริงๆและไม่เข้าใจนะคะทางเรายินดีให้คำปรึกษาแนะนำนะคะจะได้ลงทุนกันแบบถูกไม่เสียประโยชน์นะคะถ้าเข้าไปฟังหรืออะไรไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆเลยแต่ได้เข้าใจแล้วก็สามารถทำกำไรได้ในระยะสั้นสำหรับคนที่อยากจะลงทุนในตลาดทองจริงๆนะคะ
0: ค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะอยากจะอบรมฟรีค่ะเข้าไปที่หน้าเพจ Facebook ของศูนย์ซื้อขายทองคำแท่งนะคะหรือเพจ Facebook ของห้างทองแม่มาลีค่ะสำรองจองสิทธิ์กันได้เลยค่ะขอบคุณมากๆค่ะพี่ยุ้ยอัปเดตกันต่อวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: งั้นปิดท้ายนะคะเบรกแรกค่ะของพลังคิดบวกคิดบวกเท่ากับความสุขนะคะส่งไว้กับพลังรักก็แล้วกันการจากพี่ๆหินเหล็กไฟ

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเผารดีพร

ากันอีกช่วงนึงนะคะเวลาไวไวเมื่อคืนใครรู้สึกตัวไวบ้างกระเพราแล้ว1นะคะกระเพราแล้ว1รู้สึกตัวตอนกี่โมงไม่รู้แต่รู้สึกว่าตัวเองรู้สึกตัวไวแล้วก็นอนแบบไม่หลับแล้วพลิกไปพลิกมาแล้วกว่าจะเช้าโอ๊ยทำไมรู้สึกว่ามันช้าทำไมกว่าจะเช้าตกใจเสียงฝนค่ะไม่ใช่อะไรนะตกใจเสียงฝนคือฝนตกหนักพอสมควรนะคะในตัวเมืองไม่แน่ใจว่าที่ต่างอำเภอตกบ้างหรือเปล่านะคะส่งข่าวกันสักหน่อยค่ะถ้าที่ไหนมีฝนเนาะตกหนักมากตื่นเช้าขึ้นมาก็ยังตกอยู่นะคะชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวค่ะเช้าวันนี้ก็เลยทำให้สภาพอากาศตอนนี้อากาศดีไม่ร้อนนะคะตอนนี้ฝนหยุดแล้วแต่ท้องฟ้าก็ยังไม่ได้แบบเปิดมากนะคะแต่ก็ไม่ได้มืดมากค่ะก็ถือว่าอากาศดีวันนี้วันพระด้วยใช่แล้วสุดที่ใจจะไขว่คว้านะคะสวัสดีวันพระค่ะทำบุญตักบาตรแล้วสบายใจขออนุโมทนาสาธุด้วยนะคะวันนี้วันพระขึ้นกี่ค่ำเอ่ยวันนี้วันพระที่14กรกฎาวันนี้ข้างแรมค่ะแรม15ค่ำเดือน8นะคะแรม15ค่ำเดือน8เนาะปีนี้ก็ช้านิดนึงเพราะว่า82หนกว่าจะขึ้นเดือน9นะคะแต่เดือนหน้าเนี่ยสิงหาคม

0: คมเนี่ยขึ้นเดือน9ก็งานมงคลเพียบเลยงานแต่งงานเพียบเลยเดือนหน้าเนี่ยตอนนี้ก็ยังเดือน8อยู่นะคะ
1: M Card Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: วันนี้วันพระหยิบคำคมธรรมะมาฝากกันสักหน่อยดีกว่าค่ะหยิบคำคมธรรมะส่งต่อเป็นเครื่องเตือนใจนะคะมาฝากกันสักนิดหนึ่งเอาเป็นเรื่องของบุญค่ะพระท่านบอกว่าบุญย่อมปกป้องรักษาและคุ้มครองคนดีและผู้ประพฤติดีเสมอนะคะสิ่งเหล่านี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะตราบใดที่เราเผชิญหรือว่าประสบพบเจอกับตัวเองทุกคนก็จะเชื่อสิ่งนี้แต่ละคนก็บอกว่าเฮ้ยทำดีจะตายแล้วไม่เห็นจะได้ดีเลยนะคะมันยังมาไม่ถึงหรือเราอาจจะได้รับแล้วเพียงแต่เราอาจจะไม่รู้ตัวหรืออาจจะมองข้ามสิ่งนั้นไปนะคะลองสังเกตดูบุญย่อมปกปักรักษาและคุ้มครองคนดีและผู้ประพฤติดีเสมอบางทีเราอาจจะได้รับผลตอบแทนที่อาจจะไม่ได้เป็นรูปธรรมที่เห็นได้ชัดแต่มันก็อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างนะคะที่จะมาฉุดรั้งเราอยู่เสมอในวันที่เรารู้สึกว่าชีวิตเราอยู่ในช่วงของขาลงหรือกำลังแบบเผชิญกับสิ่งที่มันเลวร้ายหรือกำลังเผชิญกับสิ่งที่มันกำลังแบบต้องตัดสินใจ50 50อะไรอย่างเงี้ยว่าจะตัดสินใจอะไรยังไงดีนะคะกรณีอาจจะจู่ๆแล้วมันมีเรื่องจำเป็นต้องใช้เงินแต่เงินไม่เพียงพออะไรอย่างเงี้ยพอใกล้จะถึงวันที่เราต้องใช้เงินมันจะมีบางสิ่งบางอย่างให้เราได้เงินมาแบบงงๆอะค่ะทุกคนหรือในกรณีที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะคะ อยู่ในเคสที่แบบต้องมีการเปลี่ยนแปลงการรักษากระทันหันแล้วก็ไม่คิดว่าเอ้ยมันจะแบบเปลี่ยนได้จู่ๆก็เอ้ยทำไมแบบเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้แบบงงๆอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่ได้มาแบบงงๆทั้งๆที่เรารู้สึกว่าณตอนนั้นเราอาจจะมืดมนอาจจะหาทางออกไม่เจออาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วฉันจะผ่านไปได้ยังไงแต่พอถึงเวลาเฮ้ยฉันผ่านมาได้ยังไงเฮ้ยแล้วฉันได้มันมายังไงเฮ้ยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยไอ้ปรากฏการณ์เหล่านี้ค่ะเขาเรียกว่าบุญปกปักรักษาคุ้มครองคนดีและผู้ประพฤติดีเสมอนะคะมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่จะมาฉุดเราตลอดเวลามันอาจจะดวงชะตาเราอาจจะไม่ได้พีคสุดอาจจะไม่ได้ดีสุดอะไรอย่างเงี้ยแต่ในวันที่ดวงชะตามันแบบมันอยู่ในช่วงขาลงเราก็จะลงไม่สุดเช่นเดียวกันนะคะมันก็จะไม่แย่ที่สุดเช่นเดียวกันมันจะมีบางสิ่งบางอย่างมาช่วยฉุดมาช่วยรั้งเราให้ผ่านให้รอดปลอดภัยอยู่เสมอนะคะก็พอเป็นคนหนึ่งที่เชื่อสิ่งนี้ว่าบุญย่อมปกปักรักษาคุ้มครองคนดีและผู้ประพฤติดีเสมอนะคะท้าที่จริงแล้วเรื่องของความตั้งใจเนี่ยก็สำคัญมากๆถ้าเรามีความตั้งใจดีนะคะมีจิตที่ปรารถนาแต่สิ่งที่ดีๆเนี่ยก็พอเป็นคนหนึ่งที่เชื่อสิ่งนี้นะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนได้แบบเชื่อแต่ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลน่ะเนาะความเชื่อของแต่ละบุคคลแต่อย่างที่บอกไปว่าถ้าใครประสบพบเจอกับตัวเองเนี่ยก็จะเชื่อในสิ่งนี้แต่บางคนก็บอกว่าเฮ้ยมันยังไม่เห็นผลเลยอะไรอย่างเงี้ยบางทีคุณอาจจะเห็นผลแล้วเพียงแต่อย่างที่บอกไปแหละว่ามันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราอาจจะมองไม่เห็นหรือมองข้ามไปเราเลยก็เลยรู้สึกว่ามันยังไม่ส่งผลมันยังไม่เห็นผลเป็นรูปธรรมอะไรอย่างเงี้ยบางคนบอกเอ้ยฉันทำบุญมันก็เยอะนะช่วยเหลือคนมันก็เยอะนะไม่ได้ถูกรางวัลที่1สักทีอะไรอย่างเงี้ยบางทีไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็อยู่ไกลเกินตัวไป เพราะฉะนั้นลองมองเรื่องเล็กๆใกล้ตัวนะคะว่าในวันที่เราแย่ที่สุดในวันที่เราตกต่ำที่สุดหรือว่าในวันที่เราคิดว่าเราไม่สามารถที่จะผ่านไปได้หรือในวันที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยแล้วฉันจะไปทางไหนต่อแล้วสุดท้ายท้ายสุดคุณผ่านมาได้ยังไงนะคะคุณอะไรอ่ะคุณมาอยู่จุดนี้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยได้มาแบบงงๆได้มาแบบเหลือเชื่อได้มาแบบเฮ้ยมันไม่น่าเป็นไปได้อะไรอย่างเงี้ยไอ้สิ่งเหล่านี้แหละมันคือบุญที่มันช่วยหนุนนำเราตลอดเวลาให้เราไม่ตกถึงจะตกก็ตกไม่สุดที่เขาบอกว่าคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้อ่ะก็เพราะเป็นคนนึงที่เชื่อ

0: สิ่งนี้นะคะเราหยิบคำคมทำน้ำมาฝากกันทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะทุกคน
1: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: ฝนตกไม่แน่ใจเลยตี3หรือตี4ตอนเช้าแดดแรงมากเอ้ยเช้าวันใหม่มักมากับโอกาสใหม่ๆเสมอนะคะถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีสำหรับเช้าวันใหม่ที่มีแสงเนาะฝนน่าจะประมาณนั้นแหละพี่กะเพราว่าตี3ตี4อยู่ประมาณนั้นแหละแล้วก็ทำให้แบบไม่หลับเลยนะคะตี4ค่ะสุดที่จะเจ้าไข่ค้าบอกว่าเตือนตอนตี4โดนราดหน้าค่ะตกหนักมากใครใช้ให้กินราดหน้าตั้งแต่ตี4คะให้กำลังใจนะคะพี่น้องชาวสวนพี่หอดานช้างสวัสดีค่ะพี่อนุพงศ์จากนครศรีด้วยทักทายกันเข้ามาขอบคุณมากๆนะคะมาหาเพลงฟังกันต่ อยิ้มไว้แล้วเดินต่อเนาะอย่างนี้ยิ้มไว้แล้วเดินต่อ AI ใช่ไหมอ่ะค่ำคืนนี้มิวสิก AI อ่ะจัดไปค่ะหนึ่งเพลงที่ขอมาต้องแล้วไม่ว่าเราจะเจอกับความยากลำบากแค่ไหนนะคะรอยยิ้มคือพลังอันยิ่งใหญ่นะที่มันจะทำให้เราสามารถก้าวข้ามก้าวผ่านไปได้ถึงแม้ว่าจะผ่านไปด้วยความหวานอมขมกลืนก็แล้วแต่มันก็จะเป็นเหมือนพลังใจอะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ยิ้มไว้แล้วเดินต่อค่ะพวกเรา

0: ยิ้มไว้แล้วไปต่อนะจ๊ะสวัสดีพี่ออสค่ะจากทุ่งเตาใหม่ด้วยนะคะเซฮันโหลมาอยากฟังโนราพลัดถิ่นนะคะได้เลยเดี๋ยวจัดให้ค่ะส่วนในช่วงนี้นะเดี๋ยวก็พากันไปที่โตโยต้าสำหรับใครที่กำลังมองอยู่นะคะไม่ต้องมองอย่ามองนานนะคะเดี๋ยวมันจะหลุดเพราะฉะนั้นถ้ามองแล้วก็ต้องรีบจับจองเป็นเจ้าของเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ Toyota เรามีโปรดีมากแล้วก็โปรสุดพิเศษเลยนะเพราะทุกวันนี้เนี่ยชีวิตเราต้องเจอกับค่าน้ำมันที่มันสูงขึ้นเนาะเศรษฐกิจที่มันผันผวนแล้วก็งานหนักที่รออยู่เพียบเลยแต่ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ไหนๆนะคะ Hilux Travel ค่ะกระบะจาก Toyota ก็เอาอยู่ด้วยเครื่องใหญ่แต่ประหยัดน้ำมันอย่างขุมพลัง 2.8 GD Super Power ค่ะที่มาพร้อมกับหัวฉีดอัจฉริยะ IR ช่วยให้ประหยัดขึ้นถึง 7.5% ช่วยลดต้นทุนให้ธุรกิจของคุณไปได้ไกลพร้อมกับรองรับการเติมน้ำมัน B20 ในทุกรุ่นอีกด้วยและต่อให้ต้องเจอกับสภาพถนนแบบไหนนะคะคุณผู้ฟังไฮลักคันนี้ก็เอาอยู่เช่นเดียวกันด้วยเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Crowd ค่ะที่ช่วยให้การขับเนี่ยนุ่มเกาะถนนแน่นนะคะเข้าโค้งได้หนึบๆเลยให้คุณมั่นใจในทุกการเดินทางค่ะเอาอยู่และคุ้มขนาดนี้พร้อมเป็นเจ้าของกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะจัดเลยค่ะเพราะว่า Toyota เนี่ยจัดโปรพิเศษให้กับคุณเอาอยู่นะคะซื้อไฮลักวันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียง 6,770 บาทต่อเดือนค่ะพร้อมกับฟรีประกันภัยชั้น1รีบมาเป็นเจ้าของและทดลองขับได้แล้ววันนี้นะคะที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นค่ะ
1: บริษัทสุภกิจมอเตอร์สุราษฎร์ธานีจำกัดขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าและการบริการของเรากับโชว์รูมที่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมากที่สุดและข้อเสนอพิเศษมากมายตลอดปีพบกับโชว์รูมสุภกิจมอเตอร์ได้ที่สาขาตลาดใหม่แสงเพชรบางกุ้งบ้านนาสารบ้านนาเดือเวียงสะพระแสงเชียงสะคุณสามัคคีชัยบุรีถนนบ้านตาขุนข้าชนะชัยยาพุ่นพินกาญจนดิษฐ์ด้านในขนมเกาะสมุยและเกาะพังงา
2: ใครใครก็ใช้รถฮอนด้าที่ซื้อจากสุภกิจมอเตอร์คิดถึงฮอนด้าคิดถึงสุภกิจมอเตอร์
0: สุภกิจมอเตอร์ค่ะโปรดีโปรเด็ดโปรปังเช่นเดียวกันนะคะตลอดเดือนกรกฎาคมนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะแวะกันไปได้เลยสำหรับใครที่อยากจะออกรถมอเตอร์ไซค์ Honda นะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็แล้วแต่นะคะจัดไปเลยค่ะวันนี้นะคะขอนำเสนอเป็นโปรโมชั่นของ Honda Wave กันบ้างเนาะเราไม่ได้พูดถึงเวฟกันนานแล้วขี่เวฟเซฟสุดๆค่ะรับส่วนลดถึง 2,500 บาทนะคะนี่สูงสุด 3,000 บาทค่ะอันนี้ก็แตกต่างกันที่เครื่องยนต์เนาะถ้าเครื่องยนต์ 109.6 cc เนี่ยรับส่วนลด 2,500 แต่ถ้าเป็นเครื่องยนต์ 124.9 cc เนี่ยรับส่วนลด 3,000 บาทนะจ๊ะจนถึง15กรกฎาคมนี้ค่ะที่สุภกิจมอเตอร์ทุกสาขาที่อยู่ใกล้บ้านนะคะอย่าลืมแวะกันไปนะกับเวฟ 110i ค่ะให้คุณออกรถ0บาทแล้วก็รับส่วนลดสูงสุด 3,000 อย่างที่บอกไปฟรีทะเบียนพรบฟรีประกันรถหายฟรีของแถมอื่นๆอีกมากมายอยู่ต่างพื้นที่ต่างชาติออกรถกับเราได้เลยค่ะไม่ต้องมีคนค้ำใช้บัตรประชาชนใบเดียวก็ออกรถได้เลยรับรถที่สุภกิจมอเตอร์ทุกสาขาได้เลยค่ะสะดวกที่ไหนแจ้งเจ้าหน้าที่ของเราได้เลยสอบถามเพิ่มเติม0811882828ค่ะ0811882828ได้เลยใครๆก็ใช้รถมอเตอร์ไซค์ Honda ที่ซื้อจากสุภกิจมอเตอร์ค่ะมีเพลงสุดท้ายไหมพี่หอร้านเช่าหอมาช้า

0: เลยขอฟังอย่างเดียวได้จ้าขอบคุณมากมากพี่ธวัชชามทองพี่สุภาพรสวัสดีจ้าพี่มนัสนะคะจากกาญจนดิษฐ์ด้วยทักทายกันเข้ามาขอบคุณค่ะ
1: MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: ปิดท้ายชั่วโมงนี้นะคะไว้กับลาบานูนและพี่หนุ่มกะลาค่ะหายใจแล้วไปต่ออีกหนึ่งเพลงที่ส่งเป็นพลังใจให้กับทุกคนนะคะ
2: เจ็บปวดเกินไป
0: ชีวิตเกิดมาต้องสู้แหละ
2: ร้ายที่จะ
0: เมื่อคืนฝนตกเห็นไหมตกหนักด้วยนะคะส่วนเช้าวันนี้เราก็เริ่มเห็นแสงฝนหยุดให้เราได้ออกไปทำงานกันให้เราได้ออกไปใช้ชีวิตกัน
2: ใจมันพัง
0: บนท้องฟ้าไม่มีอะไรแน่นอนนะคะชีวิตเราก็ฉันใดฉันนั้นแต่ตราบใดที่เรายังตื่นขึ้นมาพร้อมลมหายใจเจอกับแสงสว่างที่ยังอ้าแขนต้อนรับเรานั่นหมายความว่าทุกเช้าเรายังมีโอกาสที่ดีเสมอนะคะหายใจแล้วไปต่อค่ะเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าหลังข่าวสำนักข่าวไทยค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินบอกทำความดีพอหลังถูกถามต้องทำบุญหลังประเทศต้องทำบุญใหญ่ไม่หลังประเทศเจอเหตุใหญ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้โดยนายกรัฐมนตรีเดินนำคณะรัฐมนตรีจากตึกไทยคู่ฟ้ามายังตึกบัญชาการหนึ่งบางช่วงผู้สื่อข่าวสอบถามว่าขณะนี้ประเทศไทยประสบเหตุใหญ่หลายเหตุการณ์จะต้องมีการทำบุญหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวสั้นๆว่าทำความดีพอก่อนจะเดินเข้าตึกบัญชาการร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์การแสดงดนตรีของนางสาวรัติการอำลอยหรือน้องเนเน่ที่เข้าร่วมประกวดดนตรีในรายการอเมริกันก็อตทาเลนต์ญาติสะอื้นทยอยรับศพเหยื่อไฟไหม้ณโรงเบียร์ณลาดพร้าวผ่าแล้ว29ร่างยังไม่ทราบชื่ออีก4รายบรรยากาศความโศกเศร้าที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจตั้งแต่ช่วงเช้ามีครอบครัวและญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวทยอยเดินทางมาติดต่อกับเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับศพผู้เสียชีวิตกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาท่ามกลางเสียงร้องไห้ของเหล่าญาติเพื่อนสนิทที่ยังทำใจไม่ได้กับความสูญเสียอย่างกระทันหันโดยเจ้าหน้าที่ทำการเก็บ DNA จากครอบครัวเพื่อใช้เปรียบเทียบพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลยืนยันตัวตนของศพที่ถูกนำเข้ามาผ่าพิสูจน์ร่างแรกที่ออกเป็นนายชิดชนกชวนรำอายุ24ปีมีพ่อและป้ามาติดต่อรับร่างทันทีที่หีบศพออกมาพ่อและป้าต่างกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ร้องไห้ด้วยความอาลัยพร้อมเรียกชื่อให้กลับไปวัดด้วยกันโดยจะนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดสะพานสูงเขตบางซื่อทั้งนี้ข้อมูลจากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเวลา 8:30 นาทีรวมผู้เสียชีวิตที่ถูกนำเข้า29รายทราบชื่อแล้ว25รายนำร่างกลับแล้ว8รายยังไม่ทราบชื่อ4รายเป็นชาย1หญิง3รายกองพิสูจน์หลักฐานสามารถกู้คืนภาพกล้องวงจรปิดในร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวได้แล้วพลตำรวจตรีวาทีอัศวุฒิมังกูลผู้บังคับการกองบังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลางเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจพิสูจน์หลักฐานเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวว่าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ประสานพนักงานสอบสวนนัดหมายกับช่างทางร้านดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้าและงานตกแต่งภายในทั้งหมดเข้ามาชี้จุดระบบไฟฟ้าในที่เกิดเหตุเนื่องจากสภาพความเสียหายที่บริเวณด้านฝ้าเพดานถูกเพลิงเผาไหม้อย่างรุนแรงจนไม่สามารถบอกพิกัดการเดินสายไฟฟ้าที่แน่ชัดได้ซึ่งขณะนี้ยังคงกั้นพื้นที่เป็นสถานที่เกิดเหตุห้ามไม่ให้ผู้ใดเข้าไปดัดแปลงสภาพเพื่อรอช่างอาคารมาชี้จุดก่อนที่จะทำการเปิดฝ้าเพดานตรวจสอบเชิงลึกโดยในส่วนกรอบเวลาขึ้นอยู่กับการประสานงานของพนักงานสอบสวนว่ามีการนัดหมายช่วงใดพลตำรวจตรีวาทีกล่าวต่อถึงพยานที่เจ้าหน้าที่พท.เก็บกู้มาจากที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้ว่าวัตถุพยานสำคัญคือกล้องวงจรปิดซึ่งเจ้าหน้าที่กลุ่มงานตรวจสอบคอมพิวเตอร์และกู้ข้อมูลเร่งดำเนินการตรวจสอบ

0: และเปิดไฟล์ภาพตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาล่าสุดได้รับรายงานว่ากระบวนการกู้คืนและตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้วโดยทางพ.ท.จะจัดรายงานผลการตรวจพิสูจน์ส่งมอบไฟล์ภาพวงจรปิดทั้งหมดแก่พนักงานสอบสวนนำไปใช้ประกอบสำนวนคดีภายในวันนี้ทันทีส่วนรายละเอียดพฤติการความผิดปกติที่ปรากฏในภาพวงจรปิดนั้นต้องรอการตรวจสอบละเอียดและรายงานอย่างเป็นทางการอีกครั้ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
5: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
6: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อ Hilux วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
7: ้รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
10: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
11: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
12: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
13: MCOT Radio Networkร้อยสองอสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
14: สนับสนุนโดยพลติพลัสสุราธานีผู้ทอน8บริการครบจบทั้งเรื่องรถและบ้านเปิดบริการทุกวันติดต่อสอบถามโทร089-223-2069บริหารงานโดยเฮียพลศรีสุขใส
15: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพรารดีพร

0: อยากเป็นลูกสาวเศรษฐีจังเลยลูกสาวเศรษฐี2026ค่ะน้องเพลงวิสุตานะคะโนราลูกมอสวันใหม่ยูนิคอร์นค่ะตอนก่อนก็พอจำได้ว่ามีคนขอเพลงนี้มาแต่กระพงไม่ได้เปิดไม่ทันก็เป็นเพลงจังหวะสนุกๆ นะคะฟังเพื่อความเพลิดเพลินค่ะทุกคนพอได้ให้เคลียร์ไปสักหนึ่งเพลงนะคะเพลงนี้ลูกสาวเศรษฐี2026จ้าใครอยากเป็นลูกสาวเศรษฐีบ้างยกมือขึ้นกระพงแล้วหนึ่งต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงที่2ชั่วโมงที่2ของเราค่ะกับสารพันเพลงเพราะบันเทิงซอย18ช่วงสารพันเพลงเพราะบันเทิงซอย18เปลี่ยนบรรยากาศมาฟังเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตกันนะคะหรือว่าจะเป็นลูกทุ่งอีสานค่ะลูกทุ่งร่วมสมัยได้หมดเลยก่อนหน้านั้น2เพลงก็เพลงโนราพัดถิ่นนะคะที่พี่ออสถามถึงมาแล้วก็ไม่พื้นเลยนะคะของน้องชูเล่ค่ะที่น้องหนุ่มเปิดตั้งเอาไว้ให้เนาะสวัสดีพี่สุสาครด้วยจ้าสวัสดีน้องภูมิด้วยนะคะน้องภูมิบอกว่าดีใจด้วยครับที่เจอพระนิคมแล้วที่สูญหายใช่จากเหตุการณ์ที่แพแตกนะคะแล้วก็มีพระธุดงค์มาขอความช่วยเหลือที่บริเวณเขาที่ไหนนะที่บ้านเราอะนะคะแล้วก็มีพระที่สูญหายแล้วก็ตอนนี้มีติดตามเพิ่มเติมนะคะเจอพระนิคมแล้วปลอดภัยดีนะคะพระท่านปลอดภัยดีค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นข่าวดีมากๆเลยขอเป็นเพลงสักฮิตสักฮุยนะคะของพี่ทีเดชเตยวิริยาได้ค่ะป้าจูค่ะสวัสดีค่ะนะคะพี่มนัสนะคะบอกว่าแดดดีมากที่ทางลมค่อนข้างที่จะแรงแล้วก็สลับกับหยุดนิ่งวันนี้วันพระไม่เจ็บไม่จนนะเป็นคนแข็งแรงสาธุค่ะพี่รับพรนะคะเช่นเดียวกันนะคะ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: สวัสดีต่อด้วยค่ะตอนนี้ขึ้นไลน์ต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วสวัสดีทุกคนเลยนะคะพี่นุชเปืองทั่วสวัสดีค่ะพี่ไพศาลมอร์นิ่งนะคะโอ้ยเกือบมอร์นิ่งสายเลยนะเนี่ยเกือบจะอัปเตอร์นูนแล้วนะพี่นะทักทายพี่ชัชวานด้วยนะคะพี่ชัชวานรถด่วนพัสดุเจนทีส่งใจส้มมาให้ขอบคุณมากๆเลยค่ะยินดีต้อนรับสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะคะทุกคนทางต่อๆด้วยงั้นเดี๋ยวช่วงนี้พากันไปที่บริษัท Bio Power Tech กันสักครู่หนึ่งค่ะ
2: บริษัท Bio Power Tech จำกัดรับออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงระบบไฟฟ้าแรงต่ำทุกประเภทพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ทางด้านระบบไฟฟ้าแบบครบวงจรควบคุมงานโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบไฟฟ้าโดยตรงบริหารงานโดยคุณโอ๊ตพีระเดชวิโรจน์และทีมงานมืออาชีพประสบการณ์กว่า25ปีตั้งอยู่ปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 8:00 นถึง 17:00 นสอบถามเพิ่มเติมโทร077-295-111
0: บริษัท Dio Power Tech จำกัดค่ะเราเป็นบริษัทที่ดูแลครบจบเลยเรื่องของไฟฟ้านะคะทั้งไฟฟ้าแรงสูงแล้วก็ไฟฟ้าแรงต่ำค่ะบริษัทนะคะของเราเป็นบริษัทที่มีทีมงานวิศวกรค่ะผู้เชี่ยวชาญควบคุมงานทุกๆขั้นตอนทีมงานของเราทุกคนก็ประสบการณ์ตรงทางด้านระบบไฟฟ้านะคะด้วยมาตรฐานมืออาชีพมาตรฐานของทางบริษัทค่ะมาตรฐานในเรื่องของการดำเนินงานนะคะเรามีฐานลูกค้าอยู่ทั่วประเทศไทยค่ะเหนือกลางอีสานใต้ออกตกค่ะติดต่อเรียกใช้งานกับเราได้เลยเพราะว่าเราเปิดรับบริการนะคะดูแลเรื่องของระบบไฟค่ะครบวงจรนะคะทั่วประเทศค่ะยกเว้น3จังหวัดชายแดนใต้เท่านั้นตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบนะคะขั้นตอนการติดตั้งค่ะระบบไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำทุกประเภทเลยให้กับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนะคะอาคารทุกรูปแบบทุกประเภทติดต่อเราได้ทั้งขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่นะคะรวมถึงจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าครบวงจรค่ะทั้งหม้อแปลงอุปกรณ์ต่างๆตู้เมนนะคะหรือจะเป็นระบบเซฟตี้ค่ะป้องกันฟ้าผ่าแจ้งเหตุเพลิงไหม้ไฟฉุกเฉินเครื่องสำรองไฟติดต่อกันได้บริษัทนะคะตั้งอยู่ในพื้นที่สุราษฎร์ธานีของเรานี่เองนะคะอยู่ปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีค่ะทางไปส่วนอาหารป๊อปอายนั่นเลยหน้าค่ายไปนะคะหรืออีกทางนึงสามารถเข้าทางซอยถังทองได้เผื่อใครมาจากทางถนนเส้นเลี่ยงเมืองนะคะมาจากบางกุ้งมาจาก มากน้ำมาจากการดิดนะมาจากบางใหญ่นะก็สามารถวิ่งเส้นเลี่ยงเมืองแล้วก็สังเกตถังทองเนาะซอยถังทองเขาเรียกว่าซอยถังทองตรงนั้นจะเป็นถนนวิภาวดีนะเลี้ยวเข้ามาก็จะเจอบริษัท BO นะคะใกล้นิดเดียวเลยสอบถามเพิ่มเติมเบอร์ออฟฟิศค่ะได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8โมงเช้าถึง5โมงเย็นโทรศัพท์0772951111 0772951111หรือ0864713221 0864713221นะคะเซฟเบอร์ไว้ในโทรศัพท์ได้เลยค่ะมีงานที่จะมองหาบริษัทที่จะมาดูแลเรื่องของการติดตั้งระบบไฟฟ้านะคะจะได้นึกถึงบริษัท BO Powertech จำกัดได้ไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยนะคะเพราะว่าที่นี่เราได้รับมาตรฐานสูงสุดนะคะเพราะว่าเราเป็น King of Electrical ราชาแห่งไฟฟ้าค่ะนึกถึงบริษัท BO Powertech จำกัดได้เลย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: สวัสดีพี่สุชาติทองคำนะคะแล้วก็พี่เกษราสวัสดีค่ะทักทายกันเข้ามาน้องภูมิด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยสวัสดีวันนี้ใส่ชุดสวยขอบคุณค่ะวันนี้ใส่ชุดแบบเป็นเจ้าหญิงหลงกรุงมานิดนึงพี่เป็นเจ้าหญิงที่เดินทางลูกรังอะพี่เคยเห็นไหมคะเจ้าหญิงเดินทางลูกรังนั้นชีวิตไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะคะเดินบนทางลูกรังค่ะนายช้างคองสวัสดีค่ะหนึ่งคำขอนะคะจากแอปฟ้าเพลงนี้ทางลูกรังต้นฉบับเป็นของพี่ไม้พี่รมพรอยากฟังเป็นเวอร์ชั่น AI นะคะจัดให้ค่ะ

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
5: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: MCOT Radio Network102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
7: ความสุขความสนุกความรัก

พี่กินนัดหน้าด้วยกินข้าวค่ะเช้านี้สวัสดีคุณแหลมด้วยนะคะอยู่ใต้หลอใช่ค่ะอยู่สุราษฎร์ธานีค่ะอสมทสุราษฎร์ค่ะขอบคุณที่ติดตามกันนะคะทางต่อๆวันนี้ก็พอมีซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะคะจากพี่บ่าวของเราพี่บ่าวนะคะพี่บ่าววี่ค่ะปล่อยเพลงไม่มาเพิ่งจะปล่อยได้มาแบบหมาดๆเลยประมาณ 3-4 วันนะคะเพลงนี้พี่บ่าววี่ว่าเอาทีบ่ายใจว่ะเอสวาที่นี่ไม่ได้กินรัดหน้านะคะโอ้ยดีเลยแสดงว่ากินข้าวปกตินะคะ

0: ดสักคุยสักคุยสักคิดสักคิดสักคุยแล้วก่อนหนาวจะสักคิดสักคิดสักคุย
1: มาการเจ็บหัวจริงจริงหาทุกทิ้งไม่รับพูดเรื่องโอดอนี่
0: สักคิดสักคุยค่ะจากพี่ทีเดชนะคะแล้วก็เตยวิริยา
1: เป็นหูแทหรือหู
0: พี่เอสว่าฟังทางวิทยุในรถนะกำลังขับรถไปบ้านหน้าว่ะขับรถดีๆนะคะไปห้าหนองเต้ไม่อ่ะสวัสดีพี่วีสุขด้วยจ้านะคะพี่ไพศาลบ๊ายบายนะพี่ไว้ไปเจอกันใหม่นะคะสวัสดีคุณทวยยายมันด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามกันอ่ะอีกสักหนึ่งเพลงแล้วกันค่ะขอตามใจดีเจไปเรื่อยๆนะคะ FC ว่าข้อเพลงก็ได้ไว้ตามใจดีเจนะดีเจชอบเพลงที่เปิดนี่คือชอบหมดเลยนะคะมาต่อกันที่อาจารย์ไข่ค่ะยางรักทักทายพี่ประเสริฐจากระนองด้วยค่ะระนองก็ฝนตกชุ่มฉ่ำเหมือนกันค่ะรักษาสุขภาพนะจ๊ะ

0: องที่หัวใจเธอก็ใจเห็นใจนะคะขอบคุณกุหลาบงามๆด้วยสวัสดีพี่สันด้วยนะคะคุณสุภาพรบอกว่าขอนาฬิกาให้กับคุณเล็กสวีด้วยให้กับเพื่อนรักนะคะขอพาจริงๆนาฬิกามันเป็นเพลงสตริงเนาะชั่วโมงนี้เป็นลูกทุ่งเพื่อชีวิตนะคะก็พอขออภัยนะสวัสดีพี่พัฒนพงศ์ด้วยค่ะบอกว่าฝนตกตั้งแต่เช้าเลยตกได้แรงว่ะพอไอ้รัวฤทธิ์นะพี่นะพี่เดือนจ๋าสวัสดีชั่วโมงที่ซ่องด้วยค่ะช่วงนี้นะคะฝากไว้สำหรับพี่น้องเกษตรกรด้วยค่ะที่กำลังมองหากล้าปาล์มน้ำมันตอนนี้นะคะที่แปลงเพาะในหัวพันปาล์มแม่โจ้50ค่ะเรามีกล้าปาล์มน้ำมันนะคะอายุ10เดือนพร้อมจำหน่ายแล้วค่ะรีบไปจับจองนะคะรีบไปเลือกซื้อกันได้เลยค่ะหลากหลายสายพันธุ์นะคะเรามีจำนวนจำกัดด้วยเพราะฉะนั้นอย่ารีรออย่าไปช้านะคะสำหรับกล้าปาล์มน้ำมันที่นี่ค่ะพันธุ์แท้ทุกทีแน่นอนที่มาซื้อดกดีทุกต้นทนโรคทนแล้งแถมยังให้คำแนะนำการปรึกษาวิชาการเกษตรฟรีด้วยอยากรู้เรื่องอะไรถามได้เลยนะคะกล้าปาล์มน้ำมัน10เดือนอายุ10เดือนพร้อมจำหน่ายแล้วจำนวนจำกัดด้วยค่ะหลากหลายสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นซีระสปริงแบ็คสุราธานีท็อปเทโนรายูนิโคนอนเดลิคอมแพค ML 161สาวิคินาบลู KB 4คาลิคิว6คาลิค600 AA ไฮบริด้า 1S นะคะเราเป็นสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าที่ได้รับการรับรองโดยกรมวิชาการเกษตรค่ะแถมยังให้คำแนะนำการปรึกษาวิชาการเกษตรฟรีด้วยนะคะพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้ได้ข่าวมาแว่วๆว่านายหัวของเราอดีตเกษตรอำเภอค่ะบอกว่าพรุ่งนี้ถ้ารถแบ็คโฮไม่ลงพื้นที่ในแปลงก็จะมาพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของปั๊มน้ำมันที่นี่นะคะอสมทช่วงบ่ายโมงแต่ถ้ารถแบ็คโฮลงแปลงก็อาจจะไม่ได้มาเดี๋ยวต้องรอคอนเฟิร์มจากนายหัวอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่จะมาซื้อก็สามารถนำรถมาบรรทุกเองได้เลยนะคะหรือถ้าใครไม่มีรถมาบรรทุกก็เรามีรถพร้อมจัดส่งให้นะคะใครที่อยู่ในโซนภาคใต้ติดต่อสั่งซื้อกับเราได้เลยค่ะแปลงพ่อในหัวพันปาแม่โจ้50นะคะอยู่ใกล้กับศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีบ้านภูผาท่าแร่หมู่4ตำบลท่าอูแทอําเภอกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ค่ะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะคะที่อดีตเกษตรอำเภอขาเจ้าของแปลงพ่อในหัวของเรา0992226964 0992226964หรือจะเข้าไปดูทางแอปฟ้าก็ได้ค่ะค้นหาคำว่านายหัวพันปาแม่โจ้50นะสุราษฎร์ธานีค่ะ
1: M Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: และฝากไว้นะคะกับพลตีพัฒน์สุราษฎร์ธานีค่ะพลตีพัฒน์ภูธร8นะคะจากสี่แยกตาปานตรงเข้ามาที่จะมาภูธร8เนาะตรงเข้ามาประมาณ300เมตรจากสี่แยกก็จะเจอซ้ายมือนะคะถนนพ่อขุนทะเล10ทับ2เลี้ยวเข้าไปเลยค่ะพลตีพัฒน์สุราษฎร์ธานีนะคะเราเป็นคลินิกต้นตำรับเคลือบแก้วเซรามิกขัดสีนะคะแล้วก็ซ่อมรถทุกอย่างเลยรถมีปัญหาอะไรส่งซ่อมที่เราได้นะซักเบาะพรมล้างรถจนถึง4ทุ่มนะคะอุปกรณ์ประดับยนต์ฟิล์มนะคะเปลี่ยนเบาะอะไรครบทุกอย่างเลยครบ

จบที่เราค่ะหรือนะคะใครที่กำลังมองหาบริษัทที่จะมาทำความสะอาดค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านที่อยู่อาศัยอสังหาริมทรัพย์นะคะหรือจะเป็นในส่วนของป้ายโฆษณาป้ายปั๊มน้ำมันสระว่ายนงสระว่ายน้ำเฟอร์นิเจอร์หลังคงหลังคาทุกอย่างเลยเราก็มีทีมงานของพลตี้พลัสค่ะรับในส่วนของการทำความสะอาดแบบครบวงจรทุกรูปแบบโดยทีมงานมืออาชีพด้วยเช่นเดียวกันนะคะติดต่อสอบถามข้อมูลบริการต่างๆของเราได้ค่ะที่เฮียพลนะคะผู้บริหารของเราเฮียพลศรีสุขใสค่ะ089-223-2069 089-223-2069บริการทุกวันไม่มีวันหยุดตลอด24ชั่วโมงเฮียพลบอกว่าใครมาใช้บริการที่นี่แล้วไม่พึงพอใจยินดีคืนเงินให้ 100%เรามีลูกค้าอยู่ทั่วภาคใต้เลยนะคะที่ให้ความไว้วางใจกับเรางานเนี้ยบจริงๆการันตีเพราะว่า FC แฟนรายการของอสมทเนี่ยไปใช้บริการที่นี่เนี่ยบ่อยมากๆเลยเพราะฉะนั้นกล้าคอนเฟิร์มกล้าแนะนำต่อนะคะว่าที่นี่ให้บริการลูกค้าประทับใจแน่นอนค่ะตะวันมาแล้วค่ะขอบคุณตะวันด้วยขอบคุณพี่ชัชวาลนะคะติดตามกันแล้วพี่ประดิษฐ์ด้วยสวัสดีค่ะส่งต่อด้วยเพลงนี้นะคะงานจากพี่ต่ายอรทัยค่ะน้ำตา

0: ดนะคะส่งทันทาวแล้วกับเพลงนี้เลยเพลงไหนเปิดไม่ทันก็ขออภัยด้วยจ้าสลีปปี้เรดมีด้วยนะบอกว่าในบางร้อนจังเลยเมื่อคืนฝนยังตกอยู่เลยอ่ะรักษาสุขภาพนะคะทุกคน
1: น้ำตายก็ยังกดไหลน้ำตาไหลก็ยัง
0: บ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงค่ะอสมทเพื่อชุมชนกลับมาอัปเดตข่าวสารการพร้อมกับฟังเพลงเพราะๆกันไปด้วยเจอกันช่วงบ่ายนะคะช่วงเวลานี้ก็พอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: โรงเบียร์ลาดพร้าวเพิ่มเป็น30รายทราบอัตลักษณ์แล้ว27รายญาติเหยื่อทยอยเข้ารับศพท่ามกลางความโศกเศร้าแฟนสาวสาวเอนจิเนียร์วอนอย่าเพิ่งย้ายโรงพยาบาลหวั่นอาการยังวิกฤตหลังไฟคลอกร้อยละ60พนักงานสอบสวนกองปราบปรามคุมตัวจ๋า1ใน3ผู้ต้องหาคดีโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นที่ถูกจับกุมได้ในล็อตแรกจากห้องควบคุมกองปราบไปขออำนาจศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเจ้าตัวปฏิเสธให้สัมภาษณ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ได้วันนี้ปมดราม่าตำรวจทางหลวงพัทลุงจับทหารปราณพกอาวุธปืนและเครื่องกระสุนคาด่านตรวจหลายประเทศที่ประสบภัยน้ำท่วมโดยเฉพาะบังกลาเทศที่มีผู้เสียชีวิต54คนส่วนที่จีนก็เกิดน้ำท่วมจากอิทธิพลของไต้ฝุ่นบางจุดท่วมฉับพลันไหลแรงมากเจ้าหน้าที่ต้องเร่งช่วยเหลือประชาชนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพบกันช่วงเวลาของข่าวภาคเที่ยงนะคะช่วงนี้12นาฬิกาค่ะอยู่ด้วยกันจนถึง12นาฬิกา30นาทีนะคะคุณพจนาธนธนากุลดิฉันศศิธรกุหวังคดีหลกร่วมกันดำเนินรายการค่ะข่าวจากทีมข่าวสำนักข่าวไทยรายงานไปยังทุกท่านที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศค่ะวันนี้มีความเคลื่อนไหวนะคะที่จะติดตามก็คือเหตุโศกนาฏกรรมไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะวันนี้ก็เป็นบรรยากาศของการเข้ามาทยอยรับศพผู้เสียชีวิตค่ะก็มีการยืนยันความเรื่องราวของการเสียชีวิตนะคะวันนี้ว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว30คนด้วยกันค่ะแล้วก็มีบรรยากาศของการทยอยเข้ารับศพที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะคะเมื่อวานก็มีการเข้ามารับศพไปทั้งหมดเนี่ย7ร่างด้วยกันแล้วก็วันนี้ก็มีญาติของผู้เสียชีวิตทยอยเดินทางกันเข้ามาค่ะวันนี้ร่างแรกนะคะที่ญาติเดินทางมารับก็คือนายชิดชนกชวนรำอายุ24ปีค่ะเป็นพ่อและป้าที่มาติดต่อขอรับร่างนะคะทั้งคู่ก็กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ค่ะร้องไห้ด้วยความอาลัยเรียกชื่อให้กลับไปวัดด้วยกันแล้วจะนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดสะพานสูงเขตบางซื่อค่ะทางผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาท่านก็พูดถึงความคืบหน้าในการชันสูตรพลิกศพนะคะว่าทีมแพทย์นิติเวชได้เร่งตรวจพิสูจน์ร่างของผู้เสียชีวิตค่ะแต่ก็มีสภาพศพบางส่วนที่เสียหายจากเปลวไฟและเขม่าควันอย่างหนักนะคะอย่างไรก็ตามก็จะเน้นย้ำเรื่องความถูกต้องแม่นยำในกระบวนการตรวจสอบ DNA เจ้าหน้าที่ได้เก็บ DNA จากทางครอบครัวเพื่อใช้เปรียบเทียบพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลยืนยันตัวตนกับศพที่ถูกนำเข้ามาผ่าพิสูจน์ค่ะวันนี้มูลนิธิปอเต็กตึงก็จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกนะคะแล้วก็หนึ่งในเจ้าหน้าที่อาสาก็คือน้องเมย์อธิชาเทศขำก็เป็นพิธีกรรายการเรื่องพลบค่ำของช่อง9 MCOT HD ค่ะไปเป็นเจ้าหน้าที่อาสาแต่งหน้าศพให้ผู้เสียชีวิตด้วยค่ะมีการตั้งจุดบริการมอบเงินช่วยเหลือค่าชาปนกิจแก่ญาติผู้เสียชีวิตรายละ 20,000 แล้วก็ผู้บาดเจ็บ 5,000 บาทบริการส่งร่างถึงภูมิลำเนาฟรีในทุกกรณีนะคะซึ่งก็มีญาติติดต่อขอให้ส่งร่างอย่างต่อเนื่องทั้งใน

0: พื้นที่กรุงเทพและต่างจังหวัดค่ะมีนางกรองแก้วอายุ48ปีนะคะเป็นญาติของนายสิทธิพงษ์ชัยโยจากอำเภอน้ำยืนอุบลราชธานีค่ะก็มาตรวจ DNA ยืนยันอัตลักษณ์บุคคลของนายสิทธิพงษ์ค่ะทางนางกรองแก้วบอกว่าลูกมาทำงานในครัวอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในกทม.พอรู้ข่าวก็ตกใจมากนะคะไม่คิดว่าจะจากไปเร็วแบบนี้ส่วนที่ชัยภูมินะคะมีผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้2คนคือนายจรัญเลิกนอกอายุ27ปีค่ะเป็นหนุ่มโรงงานนิคมบางปูตั้งศพไว้ที่วัดไซทองซึ่งทางทีมข่าวก็ไปพบป้าของนายจรัญนะคะก็เล่าว่าทางพ่อของน้องปาล์มนี่เสียชีวิตแล้วจากอุบัติเหตุส่วนแม่นั้นแยกทางไปกว่า10ปีค่ะน้องปาล์มไปเป็นทหารอยู่ที่กรุงเทพปลดทหารมาก็มาอยู่ที่นิคมบางปูมาโดยตลอดกลับบ้านปีละครั้งล่าสุดก็กลับมาเมื่อช่วงปีใหม่นะคะครอบครัวก็ไม่มีเงินไปกว่า10ปีค่ะน้องปาล์มไปเป็นทหารอยู่ที่กรุงเทพปลดทหารมาก็มาอยู่ที่นิคมบางปูมาโดยตลอดกลับบ้านปีละครั้งล่าสุดก็กลับมาเมื่อช่วงปีใหม่นะคะครอบครัวก็ไม่มีเงินในการทำศพครั้งนี้อยากให้เงินเยียวยาช่วยเหลือเบื้องต้นได้มีการส่งมอบอย่างรวดเร็วอีกศพนึงก็คือนายอภินันท์เพ็งศรีอายุ33ปีค่ะตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านแจ้งตราดอำเภอภักดีชุมพลค่ะนายอภินันท์ก็เป็นเสาหลักของครอบครัวนะคะแฟนคือนางณภัทรอุ่นนวลได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุการณ์เดียวกันอยู่ระหว่างการรักษาค่ะครอบครัวต้องมีภาระค่าใช้จ่ายจำนวนมากแล้วก็ฐานะทางบ้านค่อนข้างยากจนพ่อป่วยติดเตียงส่วนแม่ต้องรับภาระดูแลลูกหลานที่ยังเล็กอีกหลายคนก็อยากขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็เรียกร้องขอความเป็นธรรมด้วยค่ะ
1: ขณะที่ครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งที่สูญเสียลูกสาวไปนะคะก็คือครอบครัวของนางสาวมณีรัตน์หรือว่าจิ๊บค่ะนามสกุลบ่มกลางซึ่งเป็นผู้ช่วยพยาบาลวัย38ปีเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวซึ่งทางคุณจิ๊บนะคะก่อนที่จะเสียชีวิตค่ะก็มีการส่งข้อความไลน์ไปหาแม่ด้วยนะคะเป็นคำว่าแม่ก็คือข้อความสุดท้ายเป็นวินาทีที่คาดว่าน่าจะอยู่ในช่วงระหว่างการเกิดเหตุแล้วก็ไม่สามารถออกมาจากจุดเกิดเหตุได้แล้วก็มีสติ๊กเกอร์เป็นลักษณะของร้องไห้นะคะส่งไปให้กับแม่ด้วยซึ่งแม่ก็คาดว่าช่วงนั้นลูกสาวน่าจะวิ่งหนีในกองเพลิงค่ะแต่ว่าหนีไม่รอดแล้วก็เลยส่งภาพสติ๊กเกอร์เศร้ามาหลายครั้งแล้วก็เขียนมาบอกลาแม่เพียงแค่คำเดียวซึ่งก็บีบหัวใจคนเป็นแม่มากนะคะซึ่งแม่ก็ระบุว่าปกติจะมีการพูดคุยกับลูกสาวแล้วก็ก่อนการเกิดเหตุในคืนนั้นค่ะก็เพิ่งจะคุยไลน์กันตามปกติบอกว่ากำลังรอสามีมารับนะคะแม่ก็เข้านอนตามปกติแต่พอรุ่งเช้ามามาเห็นไลน์ลูกสาวส่งมาเป็นสติ๊กเกอร์ภาพร้องไห้หลายครั้งกับคำว่าแม่แล้วก็รู้ว่าลูกสาวเสียชีวิตจากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมค่ะบ้านของผู้เสียชีวิตอยู่ที่อำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์กำลังเร่งจัดเตรียมสถานที่เพื่อรอรับร่างของนางสาวมณีรัตน์กลับมาบำเพ็ญกุศลส่วนสามีของผู้เสียชีวิตค่ะซึ่งก็กำลังไปรับนะคะก็บอกว่าเพิ่งจะแต่งงานกันได้เริ่มต้นชีวิตคู่ได้เพียงแค่เดือนเดียวเท่านั้นค่ะในคืนเกิดเหตุภรรยาบอกว่าจะไปเที่ยวกับเพื่อนที่สะพานใหม่แล้วก็เลิกแล้วจะกลับบ้านด้วยกันระหว่างรอกลับบ้านค่ะปรากฏว่ารู้ข่าวว่าเกิดไฟไหม้เกิดขึ้นและติดต่อภรรยาไม่ได้ก็เลยรีบขับรถตระเวนตามหาตามโรงพยาบาลต่างๆด้วยความหวังแต่สุดท้ายปาฏิหาริย์ก็ไม่มีจริงค่ะเพราะว่าภรรยาเสียชีวิตค่ะ
0: ค่ะมีอีกกรณีนึงนะคะเป็นผู้ที่บาดเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะทางคนคนนั้นก็คือนายพนุวัฒน์ทิพย์มณีค่ะทางนางสาวประภารักษ์ซึ่งเป็นแฟนสาวนะคะพนุวัฒน์ทิพย์มณีนี่เป็นซาวด์เอนจิเนียร์ของโรงเบียร์ณลาดพร้าวค่ะวันนี้ทางแฟนสาวของพานุวัฒน์เขาก็ไปที่สน.พหลโยธินค่ะไปติดต่อขอรับทรัพย์สินและรถยนต์ของแฟนที่จอดไว้หลังร้านค่ะก็เล่าให้ฟังนะคะว่าแฟนของตนเนี่ยเป็นซาวด์เอนจิเนียร์ประจำร้านมาประมาณ3ปีค่ะก็ทำงานได้ค่าจ้างเป็นรายวันนะคะทำงานไม่มีวันหยุดค่ะแล้วก็รับเงินจากแคชเชียร์หลังงานเลิกทุกวันดังนั้นไม่มีสวัสดิการหรือไม่มีประกันสังคมใดๆนะคะต้องใช้สิทธิ์บัตรทองเพียงอย่างเดียวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย ทางนายพนุวัฒน์ได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะแพทย์บอกว่ามีแผลไฟไหม้

0: ร้อยละ60ของร่างกายและยังสูดดมควันเข้าไปเป็นจำนวนมากเกิดภาวะไตวายและที่ท้องก็เป็นแผลขนาดใหญ่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าโดนแรงระเบิดหรือไม่เนื่องจากว่าแฟนนั้นกระเด็นออกมาด้านนอกตอนนี้รักษาตัวอยู่ในห้องปลอดเชื้อรู้สึกตัวแต่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจค่ะนางสาวประภารักษ์บอกว่าแฟนเนี่ยรักษาตัวตามสิทธิ์ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตหรือยูเซฟนะคะแต่ได้รับแจ้งว่าถ้าครบ72ชั่วโมงหรือว่าพรุ่งนี้อาจจะต้องย้ายไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์บัตรทองที่ลพบุรีซึ่งเป็นภูมิลำเนาค่ะแต่ครอบครัวไม่สะดวกเดินทางนะคะแล้วก็กังวลเพราะผู้ป่วยยังอยู่ในภาวะวิกฤตค่ะเตรียมจะเข้าหารือกับโรงพยาบาลขอเปลี่ยนสิทธิ์การรักษาจากลพบุรีมาเป็นกรุงเทพขอให้แพทย์พิจารณารักษาต่อที่โรงพยาบาลเดิมจนกว่าจะพ้นระยะอันตรายค่ะก็กังวลนะคะว่าการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในช่วงที่อาการไม่คงที่และไม่ทราบว่าจะมีค่าใช้จ่ายในการรักษาเพิ่มเติมหรือไม่หากไม่สามารถรักษาต่อภายใต้สิทธิ์เดิมได้ก็บอกว่าครอบครัวก็มีข้อจำกัดด้านค่าใช้จ่ายไม่มีกำลังรับภาระค่ารักษาพยาบาลที่มีจำนวนมากนะคะและตั้งแต่เกิดเหตุก็ยังไม่มีผู้แทนของร้านเข้ามาสอบถามอาการหรือพูดคุยให้การช่วยเหลือแต่อย่างใดค่ะเล่าเหตุการณ์ด้วยนะคะว่าคืนวันเกิดเหตุกำลังพักผ่อนอยู่ที่บ้านได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนของแฟนค่ะว่าแฟนนั้นอยู่ในเหตุการณ์เพลิงไหม้ค่ะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพอเห็นรายชื่อก็รีบไปโรงพยาบาลนะคะก็ไปถึงเนี่ยตอนแรกเขาบอกว่าแฟนสามารถเดินออกมาจากจุดเกิดเหตุได้แต่พอถึงโรงพยาบาลอาการทรุดลงค่ะเพราะว่ามีแผลไฟไหม้และสูดควันเข้าไปเป็นปริมาณมากค่ะก็ขอความอนุเคราะห์หรือขอความเห็นใจนะคะในเรื่องของสิทธิ์การรักษาพยาบาลของแฟนหนุ่มด้วยค่ะเราพักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าก็จะมาดูคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ไฟไหม้แบบนี้นะคะพักกันสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2020

0: ปูล่าโหวตเปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมั

ลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนลาดพร้าวค่ะลักษณะของไฟที่ออกมาในลักษณะพวยพุ่งนะคะก็ทำให้หลายฝ่ายค่ะก็มีการออกมาระบุนะคะว่าเกิดจากอะไรได้บ้างอย่างล่าสุดค่ะอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้เปิดเผยกับสำนักข่าวไทยนะคะว่าเหตุการณ์ที่มีไฟพวยพุ่งออกมาจากประตูอย่างรุนแรงนั้นเกิดจากปรากฏการณ์แบ็คดราฟต์โดยอาจารย์เจษฎาตั้งข้อสังเกตค่ะอาจจะเป็นปรากฏการณ์เรื่องของไฟจากแรงดันสะสมมากกว่าก็เห็นด้วยกับโพสต์ของเพจ Let's Kill 101ที่ว่าน่าจะเป็นปรากฏการณ์ของไฟจากแรงดันสะสมมากกว่าแบ็คดราฟต์ค่ะเนื่องจากว่าจากการสังเกตในลักษณะของไฟนั้นพุ่งต่อเนื่องค่อนข้างนานไม่ใช่เป็นการระเบิดเพียงแค่ครั้งเดียวเมื่อมีคนเปิดประตูหรือว่ามีออกซิเจนเข้าไปเติมในห้องนะคะซึ่งก็เป็นลักษณะของการพวยพุ่งทะลักออกมาด้านนอกเองก็เชื่อว่าน่าจะเป็นปรากฏการณ์ไฟในพื้นที่ปิดที่มีแรงดันสะสมก็ถือว่าเป็นหนึ่งในรูปแบบการเกิดไฟไหม้ที่นักดับเพลิงนั้นกลัวที่สุดค่ะเพราะว่ามันเปลี่ยน

0: ไฟไหม้ธรรมดาให้กลายเป็นระเบิดเพลิงได้ในเสี้ยววินาทีค่ะ
1: ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะทางด้าน
0: ค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงอาจารย์เจษฎากันค่ะ
2: แบล็คดาร์กเนี่ยจะเป็นสภาวะที่สมมติว่าเวลามีเหตุเกิดไฟไหม้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยในห้องที่เกิดไฟไหม้นี่นะมันมีการไหม้จนกระทั่งใกล้ๆจะดับแล้วครับแต่ว่าการไหม้เนี่ยนะทำให้ออกซิเจนในห้องเนี่ยลดเหลือน้อยมาก
3: ๆ
2: แล้วพอดาถ้าเกิดเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยจะต้องระวังในการเข้าไปหรือว่าใครเข้าไปก็คือถ้าเปิดประตูปุ๊บเนี่ยมันทำให้อากาศภายนอกเนี่ยเข้าไปข้างในแล้วก็เป็นการเติมออกซิเจนให้กับไฟอยู่ข้างใน
3: คร
2: ับ แต่เกิดการโหมไหม้แล้วก็พุ่งออกมาแต่มันจะออกมาในสัมผัสกับระเบิดซุ่มครั้งเดียวแล้วก็จบครับทีนี้เมื่อเราไปดูในคลิปวิดีโอเนี่ยที่เห็นมีไฟออกมาจากด้านประตูหน้าของร้านที่เกิดเพลิงไหม้เนี่ยจะเห็นว่าไฟลุกค่อนข้างนานแล้วก็แรงมากแต่ออกมาค่อนข้างเป็นลำเขาก็บอกว่าในเชิงของสแตทแบบนี้มันจะค่อนข้างตรงกับสิ่งที่เราเรียกว่าเรื่องการสะสมของแก๊สในห้องนั้นมากกว่าคือพอมันมีการเกิดเพลิงไหม้ค่อนข้างมากเนี่ยครับบรรดาสารต่างๆที่เกิดไหม้เนี่ยมันก็เป็นการสะสมของเชื้อเพลิงก็คือบรรดาแก๊สที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดมันมีช่องให้ออกนะครับที่ค่อนข้างเล็กเนี่ย มันก็จะพุ่งออกมามันก็เลยเรียกว่าเป็นไฟอันเกิดจากการที่สะสมแรงดันก็จะค่อนข้างตรงกับคลิปวิดีโอที่เห็นครับ
0: ซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะอาจารย์เจษฎาก็ยังระบุอีกว่ามี2อย่างที่เกิดเหตุที่ทำให้เกิดแรงดันก็คือเมื่ออุณหภูมิในห้องสูงขึ้นอย่างฉับพลันอากาศกับก๊าซในห้องก็จะขยายตัวอย่างรุนแรงเนื่องจากห้องถูกปิดด้วยผนังประตูหน้าต่างก๊าซขยายตัวไม่มีที่ไปก็เกิดเป็นแรงดันบวกดันออกไปในทุกทิศทางบวกกับการผลิตก๊าซไวไฟส่วนเกินค่ะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้ความร้อนสะสมอบวัสดุภายในห้องทั้งโฟมไม้พลาสติกสลายตัวกลายเป็นก๊าซไวไฟที่มีการหนาทึบแล้วก็มวลก๊าซเหล่านี้ทำให้เกิดแรงดันภายในห้องสูงมากขึ้นไปอีกจนเกินกว่าจุดอ่อนของห้องจะรับได้ก็ทำให้เกิดกระจกหน้าต่างแตกฝ้าเพดานถล่มเมื่อมีคนเปิดประตูก็เกิดขึ้นในทันทีก็คือปรากฏการณ์ที่ไฟออกมาในลักษณะเหมือนท่อฉีดความดันที่แตกกันมหาศาลระหว่างภายในและภายนอกอาคารก็บังคับให้มวลก๊าซร้อนและก๊าซไวไฟทั้งหมดพุ่งออกมาเปิดช่องขนาดเล็กด้วยความเร็วก็ทำให้เกิดโมเมนตัมที่สูงมากประกอบกับสัมผัสกับออกซิเจนภายนอกอาคารอย่างเต็มที่ก็เกิดการลุกไหม้อย่างทันทีลำเปลวไฟขนาดยักษ์ก็พุ่งวาบออกมาจากนอกตัวอาคารอย่างรุนแรงนะคะเป็นสัญญาณเตือนของปรากฏการณ์นี้ก็คือควันฟุ้งตามซอกประตูด้วยความเร็วสูงเหมือนที่มีปั๊มดันออกมาค่ะดังนั้นผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากการสำลักควันเนื่องจากการขาดอากาศหายใจเพราะว่ามีควันพิษที่ลอยคละคลุ้งพอสูดดมเข้าไปก็ใช้เวลาไม่นานก็ทำให้เสียชีวิตค่ะ
1: อัปเดตนิดนึงนะคะทางสำนักงานเขตจตุจักรนะคะก็อัปเดตรายงานเหตุการณ์เพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะเป็นข้อมูลเช้าวันนี้ค่ะผู้เสียชีวิต30คนทราบอัตลักษณ์แล้ว27คนอยู่ระหว่างพิสูจน์อัตลักษณ์3คนผู้บาดเจ็บอาการรุนแรงกลุ่มสีแดงนะคะเสียชีวิตเพิ่ม2คนค่ะผู้บาดเจ็บมีทั้งหมด76คนเป็นกลุ่มสีแดงอาการรุนแรง25คนกลุ่มสีเหลืองอาการปานกลาง15คนและกลุ่มสีเขียวอาการเล็กน้อย36คนซึ่งเดินทางกลับบ้านแล้วทั้งหมดค่ะขอพักกันสักครู่ค่ะ
4: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
5: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
0: วันนี้ค่ะทางรัฐมนตรีในแต่ละกระทรวงนะคะก็ต่างช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์และลาดพร้าวอย่างนายอังสิสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ระบุถึงการตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้พบว่าขอจดทะเบียนเป็นร้านอาหารไม่ได้จดเป็นสถานบริการค่ะก็ถือว่าเข้าข่ายความผิดนะคะดังนั้นการตรวจสอบร้านอาหารก็จะดำเนินการคล้ายแบบนี้ให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นส่วนรัฐมนตรีสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพัฒน์บอกว่าต้นค่ะส่งทีมของกรมสุขภาพจิตเข้าไปติดต่อพูดคุยกับญาติผู้สูญเสียแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วนะคะก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของสุขภาพจิตอย่างใกล้ชิดเพราะว่าอาจจะมีความเครียดตกใจค่ะทางด้านรัฐมนตรียุติธรรมพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์ก็ให้การเยียวยาผู้

0: ผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตโดยทางกรมคุ้มครองสิทธิ์ได้ลงพื้นที่ไปตั้งแต่วันแรกได้แจ้งให้กับผู้ได้รับบาดเจ็บกับญาติของผู้เสียชีวิตถึงสิทธิ์ที่จะได้รับนะคะแล้วก็ประสานขอรายชื่อผู้ได้รับบาดเจ็บเพื่อประสานเรื่องของเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลค่าปลงศพซึ่งล่าสุดทาง DSI รายงานค่ะว่าก็มีการระบุนะคะว่าพูดถึงในคดีอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะกับทางรัฐมนตรียุติธรรมด้วยส่วนทางด้านของนายกรัฐมนตรีเองค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะก็ได้มีการเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีครบรอบ94ปีนะคะซึ่งภายหลังการทำบุญค่ะก็ได้มีการไปรดน้ำมนต์นะคะบนตึกไทยคู่ฟ้าขณะที่ประเทศไทยก็เผชิญกับปัญหาหลายอย่างนะคะก็ผู้สื่อข่าวถามว่าต้องมีการทำบุญหรือไม่นายกก็ตอบสั้นๆว่าทำความดีก็พอค่ะ
1: ค่ะขอพักสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยง

ค่ะมาดูที่ความสดใสกันบ้างนะคะที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้ค่ะก็ปรากฏว่าน้องเนเน่รอยัลนะคะหรือว่าน้องแพรรัติการอำลอยค่ะศิลปินเยาวชนชาวไทยนะคะเป็นสาวน้อยจากจังหวัดภูเก็ตค่ะที่ตอนนี้กำลังโด่งดังอย่างมากนะคะเพราะว่าเธอไปร่วมประกวดแล้วก็โชว์ความสามารถด้านดนตรีในเวทีระดับโลกรายการ America's Got Talent ค่ะซึ่งคลิปของเธอก็ถูกชมไปนะคะในหลายช่องทางค่ะทาง TikTok นี่ทะลุ100ล้านวิวไปแล้วนะคะแล้วก็มีการส่งต่อกันว่าให้ช่วยเชียร์น้องเนเน่ด้วยค่ะแล้ววันนี้น้องเนเน่ก็มาบุกที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะก่อนการประชุมครม.นะคะทางนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็ผู้บริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเข้าพบนายกรัฐมนตรีค่ะจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การแสดงดนตรีของน้องเนเน่ค่ะน้องเนเน่ก็ได้มาโชว์การเล่นดนตรีด้วยนะคะเล่นเพลงสมสารของเสกโลโซสงสัยจะเช็คมาแล้วนะคะว่าเพลงของพี่เสกโลโซนี่นายกแล้วก็บรรดารัฐมนตรีต้องร้องได้แน่เลยนะคะก็ทำให้บรรดารัฐมนตรีและนายกที่ยืนชมอยู่ใกล้ๆนี่ปรบมือตามจังหวะค่ะแล้วก็ทางนายกนี่มีการส่งไมค์ให้ดร.เชนยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมร่วมร้องด้วยนายกชนันท์ร้องไปช่วงหนึ่งก็ยื่นไมค์มาให้ทางคุณอนุทินร้องต่อนะคะทางคุณอนุทินร้องท่อนที่บอกว่าอยากเดินเข้าไปบอกว่ารักเธอเวลาที่เจอที่เธอส่งยิ้มมาเหมือนดั่งโลกนี้สดใสขึ้นทันตาในช่วงเวลาที่ต้องการใครเข้าใจสักคนเสร็จแล้วส่งต่อไมค์ให้กับบรรดารัฐมนตรีที่มาร่วมชมนะดิฉันเห็นในคลิปก็ส่งให้คุณเอกนิติกับคุณเอ็มนิติเขาใส่สันหัวใหญ่เลยนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะก็มาร่วมร้องด้วยนะคะคุณประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็บอกว่าเป็นแฟนคลับน้องเนเน่ค่ะแล้วก็คุณนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ร้องเป็นคนสุดท้ายค่ะน้องเนเน่ก็ร้องด้วยนะคะแล้วก็น้องเนเน่เขาก็ยังโชว์การโซโล่กีตาร์ไฟฟ้าให้นายกและรัฐมนตรีที่มาร่วมอยู่บนเวทีเดียวกันได้ชมด้วยนะคะก็มีเสียงปรบมือจากผู้เข้าร่วมชมและน้องเนเน่ก็โชว์เพลงซอมบี้ค่ะของวง The Canberries ซึ่งเป็นเพลงที่เอาไปประกวดนะคะจนกระทั่งกวาดเขาเรียกว่า Four Yes นะจากคณะกรรมการค่ะบรรยากาศก็เป็นกันเองนะคะนายกมอบเข็มกลัดและชุดของที่ระลึก Amazing Thailand เป็นกำลังใจให้น้องเนเน่ก่อนเดินหน้าเข้าสู่การแข่งขันรอบต่อไปชื่นชมความสามารถความมุ่งมั่นการทุ่มเทที่พัฒนาศักยภาพของเยาวชนไปสู่การยอมรับในระดับนานาชาตินะคะมีการถ่ายภาพร่วมกันแล้วก็ร่วมกันทำมือสัญลักษณ์ชาวร็อกด้วยนะคะบรรดารัฐมนตรีก็ร่วมถ่ายภาพกับน้องเนเน่ด้วยทั้งคุณสุรศักดิ์บอกว่าความตั้งใจนะเป็นความตั้งใจของนายกเพราะว่าพอเห็นคลิปวิดีโอการประกวดของน้องเนเน่เนี่ย

0: ตอนนั้นปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่มาเลเซียก็เลยให้กระทรวงท่องเที่ยวเนี่ยไปดูซิว่าจะประชาสัมพันธ์จะสนับสนุนน้องเนเน่ด้านไหนบ้างนะคะจนเป็นที่มาของงานวันนี้ซึ่งรัฐบาลก็เอ่ยปากเลยนะคะว่าจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการไปประกวดช่วยประชาสัมพันธ์ให้ชาวอเมริกันมาโหวตเลือกน้องเนเน่ในการแข่งขันค่ะเพราะว่าเขาให้สิทธิ์โหวตเฉพาะคนที่อยู่ในอเมริกานะคะแล้วก็อาจจะมีบางดินแดนแต่ว่าไทยนั้นไม่ได้สิทธินั้นนะคะสำหรับน้องเนเน่เองก็บอกว่าฝากคนไทยช่วยติดตามช่องทางโซเชียลมีเดียของเธอด้วยให้กำลังใจเธอด้วยค่ะแล้วก็มีนักข่าวก็ถามว่าตกใจไหมนี่ดังชั่วข้ามคืนจริงๆน้องก็ดังอยู่แล้วนะคะแต่ว่าคราวนี้ก็เหมือนเปิดกระแสการรับรู้ไปสู่คนที่อาจจะไม่ได้สนใจเรื่องราวของดนตรีมาก่อนนะคะน้องเนเน่บอกว่าโอ้โหยังไม่รู้ตัวเลยนะว่าตัวเองดังขนาดนี้มันก็เร็วเกินไปนะคะตอนนี้ไปไหนมีแต่คนทักนะคะแล้วก็บอกว่าตอนนี้ไปซื้อลูกชิ้นก็ไม่ได้แล้วด้วยนะคะก็คืออาจจะโดนรุมนะคะความฝันสูงสุดนะคะเธอบอกว่าเธออยากเป็นศิลปินระดับโลกทำเพลงของตัวเองทัวร์คอนเสิร์ตตอนนี้มีเพลงอยู่แล้ว 2-3 เพลงค่ะให้รอติดตามนะคะเพราะว่าจะออกมาเร็วๆนี้ค่ะแล้วก็ผู้สื่อข่าวถามว่าทำไมตอนที่ขึ้นเวทีเนี่ยย้ำเลยว่าตัวเองมาจากภูเก็ตประเทศไทยน้องเนเน่บอกว่าอยากให้รู้ว่าเธอเป็นคนใต้เป็นคนภูเก็ตค่ะแล้วก็ย้ำนะคะว่าเป็นภูเก็ตไทยแลนด์เป็นคนชาติไทย 100% ไม่มีเชื้อสายอื่นค่ะ
1: ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะวันนี้มีเรื่องที่สั่งให้ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะเกี่ยวกับปมดราม่าตำรวจทางหลวงพัทลุงไปจับทหารปรานพกอาวุธปืนเครื่องกระสุนค่ะด่านตรวจค่ะผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยระบุว่ากรณีตำรวจทางหลวงจับกุมทหารพรานคาด่านตรวจป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมบนถนนทางหลวงหมายเลข4อำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงไปตรวจยึดอาวุธปืนขนาด9มม.ซึ่งเป็นปืนคู่กายมีทะเบียนกระสุนปืนอีก41นัดจากนั้นค่ะเพจตำรวจทางหลวงได้โพสต์ผลงานการจับกุมจนทำให้เกิดกระแสตีกลับเนื่องจากบนโซเชียลระบุว่าทหารพรานในดังกล่าวจะกลับจากภารกิจที่จังหวัดนราธิวาสโดยสั่งให้ตรวจสอบข้อที่จริงและรายงานผลให้ทราบภายในวันนี้เนื่องจากมีข้อที่จริงบางส่วนไม่ตรงกับประเด็นว่าชุดจับกุมมาก่อนหรือไม่ว่าผู้ที่ถูกจับกุมเป็นทหารพรานเนื่องจากผู้ใต้บังคับบัญชาบางนายบอกว่าทราบว่าเป็นทหารพรานแต่บางนายบอกไม่ทราบมาก่อนค่ะจึงต้องให้ความเป็นธรรมกับลูกน้องที่ไปปฏิบัติหน้าที่ด้วยก่อนที่จะตัดสินใจมีคำสั่งในเรื่องนี้ออกไปและขณะที่จับกุมผู้ต้องหาก็ไม่ได้ให้ความร่วมมือเท่าที่ควรนะคะแต่เท่าที่ทราบว่าไปปฏิบัติหน้าที่มาก็ยังดำเนินการเช่นนี้ปรากฏในพิจารณาเรื่องของการใช้ดุลยพินิจค่ะก็ต้องรอให้เกิดความชัดเจนก่อนค่ะ
0: ค่ะ อีกเรื่องนึงที่วันนี้ต้องติดตามกันนะคะก็คือคดีการทุจริตการสอบท้องถิ่นนะคะเมื่อวานมีรายงานเข้ามานะคะว่าจับกลุ่มผู้ต้องหา3คนนะคะคนหนึ่งก็คือดร.พิชิตหรือว่าจ่าพิชิตนะคะจับกลุ่มตัวได้แล้วนะคะคนนี้ที่อยู่เป็นผู้อำนวยการอยู่ที่วิเชียรบุรีนะคะแล้วก็ตอนนี้ควบคุมตัวแล้วก็ส่งมาที่สอบสวนกลางแล้วก็อีก2คนนะคะก็คือดร.วินแล้วก็นางสาวสัตพรซึ่งเป็นพี่น้องกันนะคะทางดร.วินนี่ข่าวบอกว่าข้ามไปที่สปป.ลาวแล้วก็ถูกทางตำรวจสปป.ลาวเนี่ยจับตัวแล้วก็ส่งตัวมาให้ทางประเทศไทยส่วนทางจ๋าหรือนางสาวสัตพรนะคะก็ถูกจับที่กำแพงแสนนะคะแล้วก็ตามข่าวเนี่ยก็มีการส่งตัวมาที่สอบสวนกลางค่ะก็อยู่ระหว่างการสอบสวนนะคะแล้วก็คาดว่าจะนำทั้ง3คนนั้นไปฝากขังในวันถัดไปค่ะส่วนจะมีการออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมหรือไม่นะคะตอนนี้ข่าวบอกว่าก็ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะออกหมายจับเพิ่มเติมนะคะแล้วก็วันนี้คงต้องรอติดตามความคืบหน้าของคดีนี้อย่างใกล้ชิดค่ะ
1: มากันที่เรื่องของสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะตอนนี้หลายประเทศประสบภัยน้ำท่วมอย่างที่เมืองเฉิงเต๋อในมณฑลเหอเป่ยค่ะมีผู้หญิงคนนึงติดอยู่ในรถที่มีกระแสน้ำเชี่ยวกรากอย่างรวดเร็วจากฝนที่ตกกระหน่ำลงมาจากพายุไต้ฝุ่นปาหวีค่ะหน่วยกู้ภัยก็พยายามเข้าช่วยเหลือซึ่งถือว่าเป็นวินาทีอันตรายมากๆทางทีมกู้ภัยก็ให้การช่วยเหลือประ

0: ชาชนอย่างทุลักทุเลค่ะส่วนอีกจุดที่เฉิงเต๋อเหมือนกันนะคะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะที่ท้องถนนกลายเป็นน้ำไหลเชี่ยวพัดพารถยนต์ไหลไปตามท้องถนนซึ่งถือว่าไต้ฝุ่นบาวีเป็นพายุที่รุนแรงที่สุดที่ขึ้นฝั่งจีนในปีนี้ทำให้ได้รับผลกระทบอย่างหนักค่ะส่วนที่บังกลาเทศก็มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว54คนจากน้ำท่วมหนักดินถล่มในตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศรวมไปถึงเขตคอกบาซาที่ตั้งอยู่ในค่ายผู้อพยพชาวโรฮิงญาตั้งแต่ต้นเดือนก็เกิดเหตุดินถล่มไปหลายครั้งทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วหลายคนนะคะซึ่งทางการก็แจ้งว่าจากเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว54คนประชาชนนับล้านติดค้างอยู่โดยที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือค่ะ
1: ค่ะหมดเวลานะคะวันนี้ข่าวภาคเที่ยงลาไปแล้วค่ะวันนี้คุณพจนาถ ธนากุลดิฉันศศิธรกุวังคดีหลกลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: เวลาเห็นข่าวโกงอาหารกลางวันเด็กคุณรู้สึกยังไงครับบางโรงเรียนเด็กได้ข้าวนิดเดียวผักแทบไม่มีเนื้อไม่ต้องพูดถึงทั้งที่รัฐจ่ายงบครบทุกหัวเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ข่าวลือครับแต่มีการร้องเรียนจริงทั้งเรื่องการแจ้งจำนวนเด็กเกินจริงหรือซื้อวัตถุดิบไม่ครบงบประมาณสำนักงานปปช.จึงต้องลงพื้นที่ตรวจจริงถึงก้นครัวไม่ใช่แค่ดูเอกสารเพื่อให้มั่นใจว่าเงินงบประมาณถึงมือเด็กและเด็กๆได้กินอาหารที่มีคุณภาพตามสิทธิ์ที่ควรได้รับนอกจากนี้ยังมีการเสนอแนวทางป้องกันการทุจริตให้รัดกุมยิ่งขึ้นตั้งแต่ขั้นตอนการจัดซื้อจนถึงการติดตามผลเพื่อปิดช่องโหว่ไม่ให้ใครแอบกินส่วนต่างหากคุณพบเห็นความผิดปกติหรือพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงการทุจริตอย่าปล่อยผ่านครับแจ้งสำนักงานปปช.หรือศูนย์ข้อมูลปปช.1205มาร่วมกันดูแลข้าวมื้อสำคัญของลูกหลานเราสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
3: รักโลกในมุมมองของผมนะครับคือการที่เราไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมครับในการที่เราเก็บขยะหรือว่าไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำนี่ก็ถือว่ารักโลกแล้วครับ
4: Mcot Radio Go Green
5: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้
6: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
7: Encot Radio Networkร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
8: โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
9: MCOT Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมทพัทลุง
10: ปักใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายใต้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือว่าจะลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ทันรับฟังปักใต้บ้านเรา
9: ปักใต้บ้านเรา
11: ปักใต้บ้านเรา

ต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวปักใต้บ้านเรานะคะผลิตรายการโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้นะคะดิฉันกฤชนิพานิลเขตค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะไปจนถึง13 นาฬิกานะคะผ่านทางคลื่นวิทยุอสมททั่วภาคใต้นะคะซึ่งสัปดาห์นี้นะคะในส่วนของอสมทพัทลุงเป็นแม่ข่ายนะคะแล้วก็มีวิทยุอสมทนะคะทั่วภาคใต้รับสัญญาณแล้วก็นำข่าวสารในพื้นที่

ทั่วภาคใต้นะคะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะวันนี้วันอังคารที่14กรกฎาคม2569นะคะวันอังคารนะคะแล้วก็ยังคงอยู่ในช่วงของ

0: ังหวัดอื่นๆนะคะพัทลุงนะคะเมื่อวานนี้ได้มีการลงพื้นที่นะคะโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนะคะนายธราวุฒิช่วยเกิดนะคะลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่ากระจุดพัทลุงนะคะณกระจุดวันนีอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงนะคะพร้อมลงพื้นที่แปลงปลูกกระจุดเพื่อติดตามแหล่งวัตถุดิบนะคะรับฟังข้อมูลการเพาะปลูกการพัฒนาคุณภาพและการบริหารจัดการวัตถุดิบต้นน้ำของผลิตภัณฑ์กระจูดนะคะซึ่งเป็นอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดพัทลุงทั้งนี้นะคะกระจูดพัทลุงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI นะคะก็ต้องเป็นกระจูดพันธุ์ต้นใหญ่ที่เติบโตตามธรรมชาติหรือจากการเพาะปลูกนะคะในแหล่งป่าพรุหรือพื้นที่ชุ่มน้ำบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนบนและตอนกลางซึ่งเป็นพื้นที่นะคะที่มีสภาพภูมิประเทศและระบบนิเวศที่เหมาะสมส่งผลให้เส้นกระจูดมีคุณภาพเหนียวยืดหยุ่นสีสวยนะคะและเหมาะสำหรับการนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์ของจังหวัดพัทลุงนะคะแล้วก็ในการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะก็มีนางสาวกุลธิดาเพชรวงศ์พาณิชย์จังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการและกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์กระจูดนะคะร่วมหารือแนวทางส่งเสริมการใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI นะคะเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและขยายโอกาสทางการตลาดนะคะทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนะคะได้กล่าวว่าจังหวัดให้ความสำคัญนะคะเกี่ยวกับการส่งเสริมสินค้า GI เนื่องจากเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มมูลค่าสินค้าท้องถิ่นคุ้มครองอัตลักษณ์และคุณภาพของผลิตภัณฑ์รวมทั้งสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรผู้ผลิตและผู้ประกอบการในพื้นที่พร้อมทั้งสนับสนุนการอนุรักษ์แหล่งวัตถุดิบนะคะที่มีคุณภาพควบคู่กับการสืบสานภูมิปัญญาการจักสานกระจุดของชุมชนให้คงอยู่ต่อไปซึ่งจังหวัดพัทลุงนะคะยังคงบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อผลักดันการใช้ประโยชน์จากสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์อย่างต่อเนื่องสร้างการรับรู้แก่ผู้บริโภคพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตนะคะแล้วก็ยกระดับกระจุดพัทลุงให้เป็นสินค้าคุณภาพนะคะที่สร้างมูลค่าเพิ่มสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนกันด้วยนะคะมาพัทลุงเนี่ยตอนนี้ก็จะมีไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเสื้อต่างๆนะคะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปนะคะที่เราจะเห็นแล้วก็มีการตกแต่งเสริมด้วยแบบเป็นลูกปัดมโนราตกแต่งนะคะบริเวณกระเป๋ากระจุดด้วยเช่นเดียวกันนะคะนี่ก็เป็นสินค้าอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะของพัทลุงนะคะนี่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจกันด้วยนะคะไปต่อกันที่จังหวัดสงขลาละกันนะคะรายงานข่าวโดยคุณแจ็คลักษณัยเจริญชีพนะคะ
1: ใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของพิธีเปิดห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ER โรงพยาบาลหาดใหญ่พร้อมยกระดับการให้บริการทางการแพทย์อย่างเต็มรูปแบบหลังเสร็จสิ้นการฟื้นฟูและปรับปรุงจากเหตุอุทกภัยเมื่อปลายปี68ที่ผ่านมาณห้องประชุมนภารักษ์อาคาร50ปีชั้น6โรงพยาบาลหาดใหญ่จังหวัดสงขลานายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามอบหมายให้นายจิรวัฒน์มณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาร่วมพิธีเปิดห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินห้อง ER และร่วมให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมและดำเนินงานด้านสาธารณสุขของนายแพทย์ศักดาอารพาสรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและคณะโดยมีนายแพทย์อภิชาติวชิรพันธ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่12นายชวนมุนีแนมรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลานายแพทย์วิโรจน์โยมเมืองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่นายแพทย์รัตนพลล้อประเสริฐกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลาคณะผู้บริหารด้านสาธารณสุขคณะแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานทางด้านของนายแพทย์วิโรจน์โยมเมืองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ได้รายงานว่าโรงพยาบาลหาดใหญ่เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิชั้นสูงซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์รับส่งต่อในเขตสุขภาพที่12มีภารกิจในการดูแลผู้ป่วยวิกฤตและผู้ป่วยซับซ้อนตลอดจนรองรับสถานการณ์สาธารณภัยและภาวะฉุกเฉินต่างๆจากสถานการณ์อุทกภัยที่ผ่านมาโรงพยาบาลได้รับผลกระทบต่อระบบบริการและโครงสร้างพื้นฐานเป็นจำนวนมากโด วยการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุขจากจังหวัดสงขลาหน่วยงานภาคีเครือข่ายและความเสียสละ

ของบุคลากรโรงพยาบาลหัดใหญ่ทุกระดับชั้นทำให้สามารถฟื้นฟูระบบบริการได้อย่างรวดเร็วและใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นสำหรับวันนี้โรงพยาบาลหัดใหญ่ได้กลับมามีความพร้อมอีกครั้งในการเปิดให้บริการห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ER ที่ได้รับการปรับปรุงและยกระดับทั้งในด้านสถานที่ระบบบริการเครื่องมือทางการแพทย์และระบบบริหารจัดการเพื่อรองรับผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วปลอดภัยมีคุณภาพรองรับทั้งในสถานการณ์ปกติและภาวะวิกฤตในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาในวันนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของโรงพยาบาลหัดใหญ่ในการก้าวจากการฟื้นฟูหลังวิกฤตสู่การสร้างระบบบริการสุขภาพแห่งอนาคตให้มีความเข้มแข็งยืดหยุ่นเชื่อมโยงและพร้อมรองรับความท้าทายในทุกสถานการณ์ตามเจตนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขทางด้านนายแพทย์ประพันธ์สมพรรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพโรงพยาบาลหัดใหญ่ได้นำเสนอแผนการดำเนินงาน4ประเด็นหลักโดยประเด็นที่1เป็นการถอดบทเรียนและเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยตามกรอบแนวคิด 2P2R ซึ่งรวมถึงโครงการศึกษาการสร้างกำแพงป้องกันน้ำท่วมความสูง 2-2.5 เมตรและการยกระดับระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้สูงกว่าระดับน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้าสำรองลิฟต์ระบบสื่อสารก๊าซทางการแพทย์ระบบน้ำประปาและระบบโภชนาการที่สามารถผลิตอาหารรองรับประชาชนในพื้นที่ได้ไม่น้อยกว่า 4,000 คนต่อมื้อเป็นเวลา10วันนอกจากนี้ยังได้ออกแบบระบบบริการและการอพยพผู้ป่วยตามระดับความวิกฤตเขียวเหลืองส้มและแดงภายใต้หลักการความต่อเนื่องของการดูแลโดยแบ่งโซนนิ่งการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลในเครือข่ายทั้งในและนอกเขตสุขภาพประเด็นที่2คือการยกระดับศักยภาพห้องฉุกเฉินและหน่วยบริการด้านตติยภูมิสู่การเป็นศูนย์อุบัติเหตุระดับที่1ที่เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีและระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพประเด็นที่3เป็นการขยายบริการด้านปฐมภูมิร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อลดความแออัดโดยการเพิ่มบริการในศูนย์บริการสาธารณสุข6แห่งและเตรียมพัฒนาบริการในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้เพื่อดูแลกลุ่มผู้ใช้แรงงานและประเด็นที่4คือการมุ่งสู่การสร้างโรงพยาบาลหัดใหญ่แห่งที่2บนพื้นที่สนับสนุนจากภาคเอกชนที่น้ำท่วมไม่ถึงเพื่อรองรับผู้ป่วยโรคซับซ้อนเป็นศูนย์ภัยพิบัติและศูนย์วิชาการเนื่องจากมีทำเลที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ใกล้สนามบินและเส้นทางคมนาคมขนส่งหลักทางด้านของนายแพทย์ศักดาอารพาธรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวว่าสำหรับวันนี้ถือเป็นนิมิตหมายอันดีในการกลับมาให้บริการห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ER ของโรงพยาบาลหัดใหญ่ครั้งหลังจากผ่านพ้นวิกฤตน้ำท่วมในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการให้บริการดีขึ้นกว่าเดิมเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับการดูแลที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนอกจากนี้สิ่งสำคัญคือความพร้อมของโรงพยาบาลหัดใหญ่ที่มีการจัดทำแผนเผชิญเหตุน้ำท่วมอย่างเป็นระบบโดยมีการเตรียมแผนรองรับไว้ 2-3 แนวทางแผนหลักคือเน้นการดูแลรักษาผู้ป่วยในพื้นที่โดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียงแต่หากมีกรณีจำเป็นเร่งด่วนก็พร้อมที่จะเคลื่อนย้ายอย่างรวดเร็วที่สุดทั้งนี้ทางจังหวัดได้เข้ามาสนับสนุนด้านระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่สำคัญทั้งระบบไฟฟ้าและน้ำประปารวมถึงการจัดวางระบบสำรองออกซิเจนและเครื่องมือแพทย์ขั้นพื้นฐานให้อยู่ในจุดที่ปลอดภัยและไม่ถูกน้ำท่วมเพื่อให้มั่นใจว่าโรงพยาบาลจะสามารถเปิดให้บริการแก่พี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มรูปแบบและต่อเนื่องในทุกสถานการณ์ทางด้านของนายจิรวัตรมณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กล่าวว่าจังหวัดสงขลาได้ความสำคัญกับการเตรียมแผนงานตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยโดยในปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนของการซ้อมแผนและมีการประสานงานร่วมกันกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัดใหญ่และทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการซ้อมใหญ่ในวันที่17กรกฎาคมนี้ซึ่งเป็นการนำข้อมูลและเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่19พฤศจิกายนถึง28ธันวาคม2568มาใช้ในการฝึกซ้อมพร้อมและทบทวนแผนเพื่อนำไปสู่การเสนอแนวทางแก้ไขลดขั้นตอนและอุปสรรคต่างๆที่อาจเกิดขึ้นนอกจากนี้ยังได้กำชับให้เทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือการทำงานอย่างต่อเนื่องโดยทางจังหวัดและผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะยังคงประสานงานร่วมกันเป็นระยะเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งนี้ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ER ของโรงพยาบาลหัดใหญ่ตั้งอยู่บริเวณชั้น1ของอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินโดยเปิดให้บริการดูแลรักษาตลอด24

0: ชั่วโมงเพื่อรองรับผู้ป่วยอุบัติเหตุและผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤตฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงทีโดยมีระบบการบริหารจัดการที่เน้นความปลอดภัยเป็นสำคัญมีการแบ่งพื้นที่คัดกรองและดูแลรักษาผู้ป่วยตามระดับความรุนแรงของโรคอย่างเป็นสัดส่วนซึ่งกระบวนการคัดกรองที่มีประสิทธิภาพนี้ช่วยให้ทีมแพทย์และพยาบาลสามารถเข้าถึงผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนได้อย่างรวดเร็วแม่นยำและปลอดภัยสูงสุดช่วยลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตหรือความพิการได้อย่างเท่าเทียมตามมาตรฐานสากลถือเป็นศูนย์กลางการแพทย์ฉุกเฉินที่พร้อมช่วยเหลือชีวิตประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงอย่างเต็มศักยภาพลักษณัยเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
1: ค่ะขอบคุณคุณแจ็คลักษณัยเจริญชีพนะคะไปต่อกันที่จังหวัดยะลาค่ะ
2: กลุ่มคนรักรถสปอร์ต3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมตัวจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ8ปีขนทัพรถหรูขับเคลื่อนรอบเมืองสร้างสีสันการท่องเที่ยวพร้อมเดินหน้าขยายเครือข่ายระดมทุนช่วยเหลือสังคมเด็กกำพร้าและผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ชมรมยะลาสปอร์ตคาร์นำโดยนายณทีพัฒน์ทวีจรูนลักษณ์ประธานกลุ่มได้รวมตัวสมาชิกผู้รักรถสปอร์ตในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์เนื่องในโอกาสครบรอบ8ปีของการก่อตั้งชมรมเพื่อร่วมวางแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมสาธารณประโยชน์และส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวในพื้นที่โดยมีขบวนรถหรูอาทิ Mercedes-Benz, Audi, BMW และ Ford รวมกว่า20คันร่วมเคลื่อนขบวนสร้างสีสันและความคึกคักไปรอบเมืองยะลาโดยเริ่มต้นเคลื่อนขบวนจากร้าน The Secret ภายในเขตเทศบาลนครยะลานายณทีพัฒน์ทวีจรูนลักษณ์ประธานชมรมยะลาสปอร์ตคาร์เปิดเผยว่าตลอดระยะเวลา8ปีที่ผ่านมาชมรมได้มุ่งมั่นทำกิจกรรมเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเงินและเวชภัณฑ์ให้แก่โรงพยาบาลยะลาในช่วงวิกฤตโควิด-19 การร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดตลอดจนการลงพื้นที่ส่งมอบความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้สมาชิกซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารภาคธุรกิจบุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงานต่างๆได้ร่วมกันหารือเพื่อระดมทุนไปมอบให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าโรงเรียนฮาฟิสและศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดตาดีกาที่ขาดแคลนรวมถึงจัดตั้งกองทุนสวัสดิการเพื่อเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนและเยาวชนที่ยากจนในยามเกิดภัยพิบัติต่างๆอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้กิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการแสดงพลังเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดยะลาพร้อมทั้งเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวจากนอกพื้นที่เดินทางเข้ามาสัมผัสความสวยงามและวิถีชีวิตของจังหวัดยะลาซึ่งมีความสงบร่มเย็นและปลอดภัยอีกด้วยนางสาวช่อฟ้าชูแก้วประการอสมทยะลารายงานค่ะ
1: ค่ะขอบคุณนะคะดีเจฟ้านะคะจากอสมทจังหวัดยะลาค่ะยังคงต่อกันที่จังหวัดไหนดีเลยจังหวัดนครศรีธรรมราชละกันนะคะเป็นงานวันชาวสวนอำเภอพรหมคีรีประจำปี2569สืบสานประเพณีและส่งเสริมการท่องเที่ยวและยกระดับอาชีพเกษตรกรนะคะณเวทีกลางสนามหน้าที่ว่าการอำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชนายสมชายลีลาน้อยนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันชาวสวนอำเภอพรหมคีรีประจำปี2569โดยมีนางสาวกัสยาลิ้มตระกูลในอำเภอพรหมคีรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจนะคะผู้บริหารและประชาชนร่วมงานอย่างคึกคักกันเลยทีเดียวสำหรับการจัดงานวันชาวสวนนะคะถือว่าเป็นงานประเพณีประจำปีสำคัญของอำเภอพรหมคีรีซึ่งริเริ่มโดยนายสุรินทร์มาศดิษฐ์อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมกิจกรรมสันทนาการหลังจากทุ่มเทแรงกายแรงใจในการประกอบอาชีพโดยเฉพาะการทำสวนมังคุดนะคะซึ่งเป็นอาชีพหลักของประชาชนในพื้นที่สำหรับในปี2569นะคะก็เป็นการจัดงานขึ้นครั้งที่59กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง19กรกฎาคม2569โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ตลอดจนความร่วมมือของส่วนราชการชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านภาคเอกชนภาคประชาสังคมและประชาชนชาวอำเภอพรหมคีรีนะคะทำให้ การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์จากการจัดงานที่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวของอำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชอนุรักษ์ประเพณีวันชาวสวนให้คงอยู่สืบไปส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรและเผยแพร่ผลผลิตทางการเกษตรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงซึ่งสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่อย่างยั่งยืนทั้งนี้นะคะภายในงานก็มีกิจกรรมหลากหลายนะคะอาทิการจัดแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรสินค้าชุมชนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและกิจกรรมบันเทิงเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและกระตุ้นการท่องเที่ยวของอำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะไปต่อกันที่จังหวัดตรังนะคะนายสวัสดคุณนุ้ยประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินภาคเก้าและประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดตรังนะคะได้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณผลงานดีเด่นด้านการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569นะคะจากพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์นะคะในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนะตึกสันติไมตรีนะคะรางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงความเข้มแข็งของเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดตรังที่ร่วมบูรณาการพลังภาคีเครือข่ายและภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องนะคะจนได้รับการยกย่องในระดับประเทศสร้างความภาคภูมิใจและเป็นกำลังใจสำคัญในการขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะไปต่อกันที่จังหวัดชุมพรนะคะนายสกุลดำรงเกียรติกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้เป็นประธานเปิดโครงการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ปี2568นะคะซึ่งจังหวัดชุมพรโดยมีคณะกรรมการและคณะทำงานคณะกรรมการเครือข่ายโอท็อปจังหวัดชุมพรผู้ผลิตผู้ประกอบการนะคะซึ่งการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์โอท็อปตามแนวคิดนะคะ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนนำทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดพัฒนาสินค้าควบคู่กับการนำองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการและการตลาดสมัยใหม่มาประยุกต์นะคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วก็เชื่อมโยงสินค้าสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศอันจะนำไปสู่การสร้างงานสร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไปกับจังหวัดชุมพรอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งทางด้านนางสาวประดับชูดำพัฒนาการจังหวัดชุมพรนะคะได้เปิดเผยว่าคณะกรรมการอำนวยการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์แห่งชาตินะคะได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปนะคะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐานนะคะเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคสามารถสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนพร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐานระดับสากลสำหรับจังหวัดชุมพรก็จะมีผู้ผลิตและผู้ประกอบการสมัครเข้ารับการคัดสรรนะคะจำนวนถึง34รายนะคะก็ประกอบไปด้วยกลุ่มผู้ผลิตชุมชน20รายกลุ่มผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว13รายแล้วก็ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะคะ1รายมีผลิตภัณฑ์ลงทะเบียนคัดสรรจำนวน62ผลิตภัณฑ์แยกเป็นประเภทอาหารจำนวน23ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่ม18ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าเครื่องแต่งกายจำนวน14ผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ของตกแต่งของที่ระลึกจำนวน5ผลิตภัณฑ์และประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารจำนวนผลิตภัณฑ์ทางนี้คณะกรรมการก็ได้ดำเนินการพิจารณานะคะตรวจสอบและประเมินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างโปร่งใสเพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพนะคะเข้าต่อยอดแล้วก็คว้ารางวัลสร้างโอกาสทางการตลาดต่อไปนะคะไปต่อกันที่จังหวัดภูเก็ตนะคะภูเก็ตมีการระดมทุกภาคส่วนนะคะตรวจเข้มสถานประกอบการยกระดับมาตรฐานป้องกันอัคคีภัยแล้วก็สร้างความมั่นใจประชาชนและนักท่องเที่ยวนะคะซึ่งได้มีการเดินหน้าแล้วก็ตรวจสอบสถานประกอบการทั่วจังหวัดอย่างเข้มงวดนะคะตามข้อสั่งการเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทยหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้สถานประกอบการในกรุงเทพมหานครโดยมุ่งยกระดับมาตรการป้องกันอัคคีภัยและตรวจเข้มทางหนีไฟระบบไฟฟ้าอุปกรณ์ดับเพลิงและมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยนายโชตินรินทร์เกิดสมนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะมอบหมายให้ร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชาญศิลป์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำคณะลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการในอำเภอเมืองภูเก็ตนะคะและอำเภอกระทู้ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตสำนักงานโยธาธิการผังเมืองสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะการตรวจสอบเน้นความพร้อมของทางหนีไฟที่ต้องไม่มีสิ่งกีดขวางประตูหนีไฟต้องใช้งานได้ตลอดเวลาระบบไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าต้องปลอดภัยมีอุปกรณ์ดับเพลิงเพียงพอรวมถึงวัสดุตกแต่งภายในอาคารต้องเป็นวัสดุทนไฟไม่ใช่วัสดุที่ติดไฟง่ายซึ่งอาจจะเพิ่มความเสี่ยงเมื่อเกิดเพลิงไหม้

0: นะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะระบุว่าจังหวัดจะดำเนินการตรวจติดตามและสุ่มตรวจสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการล็อกประตูหนีไฟหรือวางสิ่งกีดขวางพร้อมกำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดด้านพลตำรวจตรีศิลเลอร์สุขุมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตนะคะได้เปิดเผยนะคะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการตรวจสอบสถานประกอบการเป็นประจำพร้อมแนะนำให้ผู้ประกอบการจัดทำเช็คลิสต์นะคะความปลอดภัยทั้งระบบไฟฟ้าป้ายทางหนีไฟสิ่งกีดขวางและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเพื่อให้สามารถรับมือเหตุฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะก็ได้ตรวจสอบสถานประกอบการ4แห่งนะคะโดยให้ความสำคัญกับสถานที่ที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้บริการจำนวนมากพร้อมขยายการตรวจสอบครอบคลุมทุกอำเภอทั่วจังหวัดเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องกันด้วยนะคะไปต่อกันอีกหนึ่งข่าวนะคะที่จังหวัดระนองนะคะที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะคะได้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนองประจำปี2569นะคะซึ่งการประชุมในครั้งนี้ก็ได้มีการรับรองนะคะรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาแล้วก็ปรับปรุงแจ้งเพื่อทราบนะคะในเรื่องการปรับปรุงกระทรวงสาธารณสุขสถานการณ์เจ็บป่วยด้วยโรคการจากการประกอบอาชีพโรคสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมนะคะทั้งนี้กำหนดให้โรคหรืออาการสำคัญเป็นโรคประกอบอาชีพจำนวน6โรคนะคะก็คือประกอบไปด้วยโรคหรืออาการที่เกิดจากตะกั่วหรือสารประกอบของตะกั่ว2โรคหรืออาการที่เกิดจากฝุ่นซิลิกา3โรคหรืออาการที่เกิดจากภาวะอับอากาศ4โรคหรืออาการที่เกิดจากแอสบอสขออภัยนะคะแอสเบสตอนนะคะหรือว่าแร่ใยหินหรือโรคมะเร็งที่เกิดจากแลเบสตอนนะคะ5โรคหรืออาการที่เกิดจากพิษจากสารกำจัดศัตรูพืชนะคะ6โรคหรืออาการที่เกิดจากรังสีแตกตัวหรือจากรังสีชนิดก่อไอออนนะคะอันนี้นอกจากนี้ก็ยังมีกำหนดมาตรการแผนการขับเคลื่อนระดับจังหวัดนะคะซึ่งมีแผนมาตรการในการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูงมาตรการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสร้างการรับรู้แก่ผู้ประกอบการและแรงงานนอกระบบนะคะในการทำงานในสถานที่อับอากาศมาตรการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการทำงานในที่อับอากาศสร้างการรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคที่มาจากตะกั่วหรือสารประกอบของตะกั่วในเด็กนะคะ0ถึง10ปีรวมทั้งมาตรการการเฝ้าระวังด้วยนะคะนี่ก็เป็นในส่วนของข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะดูเวลาละ2นาทีสุดท้ายนะคะช่วงนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะทุกสถานีนะคะนักจัดรายการนะคะทุกสถานีเครือข่ายอสมทนะคะที่ส่งข่าวมาเพื่อการประชาสัมพันธ์ด้วยแล้วก็กิจกรรมดีๆในหลากหลายพื้นที่นะคะนำมาในช่วงเล่าข่าวนะคะรายการข่าวปักใต้บ้านเราอย่างที่แจ้งให้ทราบกันนะคะสัปดาห์นี้ก็จะอยู่กับอสมทพัทลุงนะคะเป็นแม่ข่ายแล้วก็นำข่าวสารมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามและฟังกันแจ้งไปถึงหน่วยงานนะคะที่อยากจะส่งข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์อาหารทางเพจวิทยุอสมทนะคะทั่วภาคใต้ก็สามารถที่จะส่งข่าวมาด้วยเช่นเดียวกันช่วงนี้ขอบคุณนะคะศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้นะคะผลิตรายการแล้วก็รวมไปถึงคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามกันอยู่ณขณะนี้นะคะวันพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่นะคะในช่วงนี้เวลาเดิมนะคะกับสถานีวิทยุที่ท่านกำลังติดตามรับฟังกันอยู่ณขณะนี้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ภาคใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายตายวันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือว่าจะลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ทันรับฟังภาคใต้บ้านเรา
2: คุณกำลังฟัง M-COT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา 13:00 น.

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองไฟไหม้โรงเบียร์นัดลาดพร้าวเสียชีวิตพุ่ง30ศพด้านผู้บังคับการตำรวจนครบาล2เผยสอบสวนพยาน6กลุ่มจ่อฟันข้อหาหนักหากพบปิดตายทางหนีไฟและดัดแปลงอาคารความคืบหน้าคดีโศกนาฏกรรมเพลิงไหม้สถานบันเทิงโรงเบียร์นัดลาดพร้าวบริเวณใกล้ซอยลาดพร้าว1แขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพซึ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วงดึกของวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตขยับสูงขึ้นเป็น30รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกกว่า76รายทางด้านตำรวจเจ้าของพื้นที่เร่งเดินหน้าหาผู้รับผิดชอบโดยพลตำรวจตรีเกียรติกุลสนธิเนนผู้บังคับการตำรวจนครบาล2เรียกประชุมด่วนคณะพนักงานสอบสวนเพื่อสรุปแนวทางคดีพร้อมระดมสอบปากคำพยานและผู้เกี่ยวข้องอย่างละเอียด34ปากชี้ชัดหากพบหลักฐานว่ามีการดัดแปลงอาคารและล็อกหรือปิดกั้นประตูทางหนีไฟเตรียมแจ้งข้อหาหนักเพิ่มนอกจากข้อหาประมาทพร้อมระดมทีมสืบสวนบชน2สอบพยาน6กลุ่มหลักพลตำรวจตรีเกียรติกุลเปิดเผยว่าขณะนี้กองบังคับการตำรวจนครบาล2ได้แต่งตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีนี้ขึ้นมาเฉพาะรูปแบบของคณะกรรมการเพื่อควบคุมดูแลสำนวนคดีให้มีความรัดกุมโปร่งใสสูงสุดโดยพนักงานสอบสวนได้แบ่งพยานบุคคลและผู้เกี่ยวข้องออกเป็น6กลุ่มเพื่อทำการสอบปากคำและรวบรวมข้อเท็จจริงอย่างเป็นระบบล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้สืบสวนและทำการสอบปากคำพยานไปแล้ว34ปากซึ่งคำให้การของกลุ่มพนักงานและลูกค้าที่รอดชีวิตพบข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมากทางนี้คณะทำงานสืบสวนและสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล2จะมีการประชุมร่วมกันอีกครั้งในเวลา 19:00 น.เพื่ออัปเดตผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานก่อนจะนำไปสรุปการแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดต่อไปสุภชีแจงดราม่าข้าวแกง40บาทยังเป็นเพียงแนวคิดช่วยลดค่าครองชีพนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงประเด็นดราม่าแนวคิดข้าวแกงราคา40บาทว่ากระทรวงพาณิชย์มีแนวคิดต้องการอยากจะช่วยประชาชนในช่วงสถานการณ์วิกฤตซึ่งปกติแล้วต้นทุนของราคาข้าวแกงมีหลายส่วนที่ไม่ได้เป็นน้ำมันอย่างเดียวยกตัวอย่างเช่นค่าเช่าวัตถุดิบแก๊สหุงต้มและค่าแรงจึงมีต้นทุนค่อนข้างมากสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์สามารถดูแลได้คือวัตถุดิบซึ่งได้ดำเนินการผ่านโครงการไทยช่วยไทยตั้งแต่วันที่1เมษายนพยายามควบคุมเรื่องวัตถุดิบสินค้าราคาพิเศษผ่านโครงการไทยช่วยไทยต่อเนื่องขณะนี้กรมการค้าภายในจะไปดูเรื่องของการลดต้นทุนวัตถุดิบซึ่งกระทรวงพาณิชย์จึงมาดูว่าควรจะหาโครงการอะไรเพิ่มเติมมาช่วยลดภาระประชาชนดังนั้นจึงไปดูว่าการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย Plus ที่มีการลงทะเบียนร้านค้าประมาณกว่า 200,000 ร้านค้าถ้าเอาร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้ามาทำข้าวแกงราคาประหยัดโดยที่ภาครัฐสามารถสนับสนุนเรื่องของการไปลดต้นทุนอื่นๆที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยตรงเพื่อที่จะสามารถให้ร้านค้าลงทะเบียนเป็นเมนูทางเลือกให้กับคนสามารถมีรายได้นะครับและสามารถจำหน่ายในราคา40บาทซึ่งเป็นราคาที่คุยกันวันนั้นแต่ไม่ใช่ราคาสุดท้ายได้ราคาที่เหมาะสมระดับหนึ่งแต่เมื่อสื่อนำเสนอข่าวออกไปมีคำแนะนำทั้งคนเห็นด้วยและคนไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรคงจะนำเรื่องนี้มาทบทวนและดูอีกทีว่าจะหาจุดไหนเหมาะสมย้ำว่ายังเป็นเพียงแนวคิดส่วนที่ฝ่ายค้านโจมตีเนื่องจากมีข้าวแกงราคา30บาทอยู่แล้วนางสุภจีย้อนถามสื่อว่ามีหรืออยู่ที่ไหนสโมสรเชลซีเปิดตัวซาบชาบี้อลอนโซคุมทีมสัญญา4ปีชาบี้อลอนโซอดีตกองกลางทีมชาติสเปนวัย44ปีได้รับการเปิดตัวในฐานะหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่ของสโมสรเชลซีอย่างเป็นทางการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก่อนที่ฤดูกาลใหม่ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษจะเริ่มต้นขึ้นโดยอลอนโซรับการเซ็นสัญญาระยะยาว4ปีก่อนจะมาร่วมงานแถลงข่าวครั้งแรกที่สนามสแตมฟอร์ดบริดจ์อลอนโซเปิดใจว่าเชลซีคือหนึ่งในสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกฟุตบอลและรู้สึกภูมิใจอย่างมากที่ได้เข้ามาเป็นผู้จัดการทีมสโมสรแห่งนี้จากการพูดคุยกับเจ้าของสโมสรและผู้บริหารทีมมีเป้าหมายเดียวกันคือต้องการสร้างทีมที่สามารถแข่งขันในระดับสูงและต่อสู้เพื่อคว้าแชมป
2: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
4: เทพไทยเหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด

0: ไทยเทปไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
1: เทปไทยปากสะอาดจริงๆ
0: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
5: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
6: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
7: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
8: ้รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น

Record Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

ดีค่ะโอ้โหฟินระเบิดระเบ้อเลยเพลงเพราะจังเลยค่ะตั้งใจมากตั้งใจหยิบมาฝากกันนะคะสองเพลงเก่าๆค่ะโอ้ใจเอ๋ยงานจากพี่ปั่นไพบูลย์เกียรติเขียวแก้วแล้วก็ก่อนหน้านั้นฝนเบิร์ดกับฮาร์ทนะคะเห็นฝนตกพอดีเลยคือแบบบรรยากาศมันได้อ่ะก็เลยแบบจัดไปเลยสักหนึ่งเพลงอะไรอย่างนี้บรรยากาศมันได้ก็เลยแบบจัดเลยดีกว่านะคะเพลงเพราะๆก็เลยหยิบมาฝากทุกๆคนกันต้อนรับเข้าสู่รายการอสมทเพื่อชุมชนนะคะคุณฟังผู้ชมค่ะมีเพลงเพราะๆมาฝากด้วยแล้วก็มีข่าวสารมาฝากกันด้วยค่ะทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังผ่านทางวิทยุอสมท102สุราษฎร์ธานีนะบ่ายวันนี้ค่ะใครที่กำลังขับรถเดินทางอยู่หรือว่าฟังในรถก็ขับขี่ด้วยความไม่ประมาทนะคะทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect ด้วยค่ะแอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้บันเทิงทุกที่ทุกเวลาและรับชมผ่านทางเพจ Facebook ของอสมทสุราษฎร์ธานีนะคะบ่ายวันนี้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะคะ โอ้ยฝนตกลงมาแบบสักครู่นี้ทั้งลมทั้งฝนเลยอะเนาะทั้งลมทั้งฝนเลยแดดออกอยู่ช่วงนึงอะตอนนี้ครึ้มๆอีกแล้วนะคะน้องภูมิสวัสดีครับ Good afternoon thank you ควรสุบรรณนาสารฝนตกหนักเลยทั้งลมทั้งฝนเลยนะขอคุณทุกเพลงเลยน้องต้นน้ำสวัสดีครับสวัสดีน้องเตด้วยค่ะบ่ายนี้ลมฝนฟ้าทำการแสดงเรียบร้อยจ้ะ แสดงจริงนะไม่ใช้สแตนด์อินเลยนะขอเพลงตกหลุมรักของ M5 พี่วีระวะจากสุรินทร์บ้านหนองแต้มาแล้วค่ะที่สุรินทร์แดดร้อนสุดๆเลยอบอ้าวมากๆมีลมบ้างอะไรบ้างแต่ทาง

0: ใต้ฝนตกนะคะตอนนี้พี่วีรวัฒน์ขาอยากฟังเพลงชีวิตที่แสนเหงาของสายพินนะคะอ๋อชั่วโมงนี้น้องกะเพราเปลี่ยนเป็นเพลงลูกทุ่งเอ้ยขออภัยค่ะเปลี่ยนเป็นเพลงสตริงเก่ายุค80 90แล้วนะคะพี่วีรวัฒน์จ๋ายังไงเปลี่ยนเพลงได้เนาะวันนี้วันพระแรม15ค่ำค่ะมาทำบุญที่วัดบ้านโพใกล้บ้านขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะชัยมานอยากฟังเพลงคอยของฟรีเบิร์ดได้เลยป้าจูสวัสดีจ้าชัยมานบอกว่าต้องขอขอบคุณน้องเนเน่นะคะหรือว่าน้องแพรวที่ทำให้โลกได้รู้ว่าเพลงร็อกไม่แพ้ชาติใดในโลกคนไทยทำได้โอ้สุดยอดจริงๆต้องยอมรับจริงๆนะว่าที่ร็อกสตาร์คนใหม่นะคะของเมืองไทยไม่ใช่เฉพาะแต่เมืองไทยและต้องเป็นว่าที่ร็อกสตาร์คนใหม่ของโลกใบนี้ด้วยนะชัยมานก็ชอบเพลงแนวนี้ใช่ไหมล่ะชื่นชมจริงๆนะคะในความสามารถของสาวสวยเด็กใต้บ้านเราสวัสดีพี่ดิรพีพัฒน์ด้วยนะคะ FC อสมทรายงานตัวมาแล้วขอบคุณมากๆค่ะพี่เจมรายงานตัวขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะแล้วก็สวัสดีตาวอนมะพร้าวถอดเสื้อค่ะตาวอนมาแล้วเมื่อวานนี้กะเพรามีโอกาสได้โทรสายตรงนะคะไปเยี่ยมป้าเอียดไม่ได้ไปที่โรงพยาบาลก็เลยโทรไปให้กำลังใจป้าเอียดนะคะรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสุราษฎร์นะคะป้าเอียดบอกว่าเนี่ยเข้าออกโรงพยาบาลรอบที่3แล้วเพราะต้องแบบให้ยาฆ่าเชื้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รอบนี้เป็นรอบที่3แล้วก็คาดว่าน่าจะดีขึ้นแล้วก็ไม่กี่วันก็กลับบ้านได้ตาวอนโทรมาหากะเพราเมื่อเช้าบอกว่าป้าเอียดกินข้าวได้เยอะเลยเช้านี้นะคะยินดีด้วยแข็งแรงแข็งแรงจะได้หายไวๆค่ะสวัสดีพี่รัตดาด้วยนะคะทักทายกันยามบ่ายขอบคุณค่ะ
1: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: ในส่วนของคดีที่เรียกได้ว่าสร้างความเศร้าสลดเสียใจนะคะให้กับหลายๆคนที่ติดตามข่าวแล้วก็ถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมของบ้านเราอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นค่ะคุณผู้ฟังนะที่โรงเบียร์นะคะณลาดพร้าวนั่นเองหลังจากที่เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันค่ำคืนวันที่13นะคะกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะก็เรียกได้ว่ามาจนถึงวันนี้นะคะมาจนถึงวันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยหนึ่งผ่านไปแล้ว1วันเนาะ1วันกว่าแล้วเพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นคืนวันที่10ขออภัยค่ะคืนวันที่12เนาะแต่ก็ใกล้ๆติดเช้าวันจันทร์แล้วแหละเพราะว่ามันเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณเกือบๆเที่ยงคืนแล้วก็เกือบเป็นเช้าวันจันทร์ที่13แล้วก็จากการที่เราทราบข่าวกันว่ามีผู้เสียชีวิตที่เกิดเหตุนะคะทั้งหมด27รายด้วยกันแล้วก็มีเคสที่เป็นเคสสาหัสสีแดงเนี่ย22รายล่าสุดวันนี้นะคะเคสสีแดงก็เป็นเคสสีดำเพิ่มอีก3รายนั่นหมายความว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้เบื้องต้นล่าสุดเนี่ย30รายแล้วนะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตทุกครอบครัวเลยค่ะกับการสูญเสียครั้งนี้ที่เกิดขึ้นนะคะแต่นั่นแหละค่ะคุณผู้ฟังค่ะหลังจากนี้นะคะในส่วนของเคสแดงเนี่ยเคสแดงเราก็ยังไม่ทราบชะตากรรมเลยเหมือนกันนะคะว่าผู้ป่วยที่เป็นเคสแดงเนี่ยจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ยังไงเพราะว่าผู้ป่วยบางรายเนี่ยคุณหมอก็เริ่มที่จะแจ้งญาติแล้วนะคะว่าผู้ป่วยเนี่ยไม่สามารถที่จะกลับไปทำงานตามปกติได้แล้วทางครอบครัวก็แน่นอนที่สุดค่ะมีความกังวลใจไม่น้อยนะคะว่าแล้วหลังจากนี้จะเยียวยากันยังไงจะต้องอยู่กันยังไงจะต้องดูแลกันยังไงแล้วก็จะต้องใช้จ่ายอีกมากแค่ไหนนะคะเพราะว่าถ้าหลายคนที่ไม่สามารถที่จะกลับไปทำงานได้เหมือนเดิมแต่มีชีวิตรอดเนี่ยค่ะจะต้องมีชีวิตอยู่อีกไปอีกยืนนานเนี่ยมันทุกอย่างมันเป็นภาระค่าใช้จ่ายหมดเลยนะคะก็ต้องมานั่งทบทวนต้องมาดูกันว่าจะต้องมีการเยียวยาอะไรอย่างไรไว้บ้างนะคะเพราะว่าบางคนที่เข้าไปทำงานที่นี่เนี่ยค่ะก็จากที่แบบติดตามข่าวก็คือบางคนก็เป็นลูกจ้างที่รับเงินค่าจ้างค่าตอบแทนเป็นรายวันไม่ได้มีประกันสังคมอะไรแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นคนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดแล้วก็เข้ามาทำงานนะคะโดยที่สิทธิการรักษาเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพมหานคร

0: นะคะก็มันจะมีสิทธิ์การรักษาให้24ชั่วโมงหรือ72ชั่วโมงอะไรประมาณนี้ค่ะที่ประมาณว่ารักษาฟรีได้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอหลังจากเกินชั่วโมงแล้วเนี่ยที่เป็นเคสฉุกเฉินจริงๆอ่ะก็จะต้องเสียเงินค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยแต่ถ้าอยากจะรักษาตามสิทธิ์ก็ต้องกลับไปรักษาตามภูมิลำเนาที่ทุกคนมีสิทธิ์อยู่แต่นั่นแหละค่ะพอผู้ป่วยเคสแดงปุ๊บเนี่ยญาติก็มีความกังวลใจอีกว่าถ้าจะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขณะที่ผู้ป่วยยังแบบอาการโคม่าสาหัสอยู่เนี่ยมันก็จะยากลำบากมากไหนจะกังวลเรื่องของการติดเชื้ออะไรอีกหลายสิ่งหลายอย่างเลยที่จะทำการเคลื่อนย้ายกลับไปรักษาตามสิทธิ์นะคะก็เห็นใจทุกครอบครัวจริงๆนะคะเห็นใจทุกครอบครัวมากแล้วก็ต้องดูเรื่องของการเยียวยาว่าจะทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองหรือว่าคปภ.เองเขาก็พร้อมที่จะช่วยเหลือแล้วก็ดูแลอย่างเต็มที่นะคะในส่วนของโรงเบียร์ณตะวันณลาดพร้าวเนี่ยก็คือเท่าที่เขามีการตรวจสอบข้อมูลก็คือเขาทางคปภ.เนี่ยตรวจสอบข้อมูลแล้วนะคะว่าสถานบันเทิงแห่งเนี้ยก็คือยังคงอยู่ในประกันอยู่นะคะก็มีการทำประกันเอาไว้ประกันอัคคีภัยอะไรพวกนี้ค่ะก็มีการทำประกันเอาไว้ในวงเงิน40ล้านบาทนะคะ40ล้านบาทซึ่งประกันจะสิ้นสุดลงเนี่ยปีหน้านะคะ2570นั่นหมายความว่าก็คงยังอยู่ในช่วงประกันอยู่ก็เดี๋ยวต้องดูนะคะว่าในเงื่อนไขของประกันเงื่อนไขของกรมธรรม์เนี่ยมันมีการเยียวยานะคะอะไรอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวคปภ.เองก็คาดว่าเขาก็น่าจะเข้ามาดูแลช่วยเหลืออีกทางหนึ่งนะคะหรือเคสของผู้ป่วยที่เป็นเคสแดงหรือว่าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้เนี่ยก็อาจจะเข้าไปขอคำแนะนำปรึกษานะคะกับทางสำนักงานคปภ.ได้นะคะในพื้นที่ที่ท่านอยู่อะไรอย่างเงี้ยทางคปภ.เองผู้ดูแลผู้ทำประกันภัยเนี่ยเขาก็จะให้คำแนะนำหรือว่าอาจจะให้แนวทางในการเรียกค่าสินไหมชดเชยอะไรอย่างนี้ได้บ้างนะคะก็ต้องลองไปติดต่อกันดูนะคะก็ให้กำลังใจทุกๆคนค่ะ
1: เทมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: แถมอีกหนึ่งเพลงดีกว่าค่ะช่วงนี้แถมอีกสักหนึ่งเพลงนะคะ Free Bird ค่ะเพลงคอยนี่ไรบัวตูมอยากฟังเพลงกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นได้ราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

ติดตามกันต่อนะคะในช่วงที่2ค่ะกับอสมทเพื่อชุมชนค่ะคุณผู้ฟังค่ะติดตามข่าวสารกันบ้างนะคะติดตามข่าวสารกันบ้างสักครู่หนึ่งแป๊บหนึ่งพี่ไล่บัวตูมจ๋า เพลงกำลังใจของโฮปเนี่ยชั่วโมงนี้น้องกระเพราไม่ได้เปิดนะเพราะว่าเปลี่ยนเป็นแนวเพลงสตริงเก่า8090แล้วนะจ๋าติดตามข่าวสารในบ้านเรากันสักนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีเนาะรับฟังข่าวดีกันบ้างนะคะตอนเมื่อวานนี้ค่ะประมาณ2

ครึ่งนะคะที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการรายงานนะคะว่าเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกรุงเนี่ยได้มีการพบตัวพระนาคินนาคจันทร์ค่ะพระธุดงค์รูปสุดท้ายนะคะที่

0: ป่าบ้านบางจำค่ะโดยยืนยันนะคะว่าสภาพร่างกายแล้วก็สุขภาพของพระนาคินเนี่ยยังคงแข็งแรงดีค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็มีกำหนดจะนำตัวท่านนะคะเดินทางมาที่ทำการอุทยานแห่งชาติแก่งกรุงนะคะในวันนี้ค่ะถือว่าเป็นการปิดภารกิจค้นหาพระธุดงค์ทั้ง12รูปนะคะได้อย่างปลอดภัยทั้ง12รูปเลยค่ะถือว่าเป็นข่าวดีจริงๆนะคะในส่วนของการพบนะคะวินาทีที่พบตัวพระนาคินนาคจันทร์เนี่ยค่ะพระธุดงค์รูปสุดท้ายที่มีการค้นหาอยู่ที่มีการพลัดหลงนะคะอยู่ในป่าแก่งกรุงหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แพแตกนะคะหลังจากที่ธุดงค์ล่องแพมานะคะซึ่งจุดเริ่มต้นเนี่ยเกิดจากการที่ชาวบ้านคนหนึ่งเนี่ยค่ะได้เดินเข้าไปตามหาแมวที่หลงหายนะคะบริเวณแนวป่าติดกับหน่วยอุทยานแห่งชาติน้ำตกบางจำระหว่างที่มีการตะโกนเรียกหาแมวอยู่นะคะจู่ๆก็กลับมีเสียงผู้ชายเนี่ยตะโกนตอบกลับมาจากความมืดอยู่นี่อยู่นี่นะคะเมื่อสิ้นเสียงค่ะชาวบ้านจึงรีบโทรศัพท์แจ้งนายชัยยะลักษณะปิยะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่15บ้านบางจำให้เข้ามาตรวจสอบในพื้นที่ทันทีเมื่อผู้ใหญ่บ้านค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่เข้ามาถึงจุดที่ชาวบ้านได้แจ้งเนี่ยก็กลับพบว่าเป็นพระนาคินที่กำลังเดินเท้าออกมาจากป่าลึกพอดีเลยโดยที่ท่านนะคะเดินออกมาด้วยท่าทางที่ยิ้มแย้มนะคะแล้วก็ร่างกายแข็งแรงดีไม่มีอาการอ่อนแรงแต่อย่างใดนะคะคือดูจากภาพแล้วท่านยังแข็งแรงมากจริงๆนะคะนับว่าเหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นความโชคดีจริงๆค่ะที่พระธุดงค์ทั้ง12รูปนะคะทุกรูปเลยปลอดภัยนะคะปลอดภัยก็ต้องขอบคุณไปยังเจ้าหน้าที่นะคะทุกภาคส่วนด้วยนะคะรวมถึงชาวบ้านด้วยนะคะที่ช่วยกันระดมค้นหาในครั้งนี้นะคะให้ภารกิจเสร็จสิ้นลงแล้วก็สำเร็จลงเป็นที่เรียบร้อยนะคะในวันนี้ค่ะก็ถือว่าเคสนี้ปลอดภัยทุกรูปเลยนะคะถือว่าเป็นข่าวดีมากๆค่ะ
1: คอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: เดี๋ยวดูจากติดตามอุตุกันอีกสักหน่อยนะคะพยากรณ์อัปเดตนะคะพยากรณ์กันสักนิดนึงค่ะเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศนะคะในพื้นที่สุราษฎร์ธานีบ้านเราเนี่ยก็มีการคาดการสภาวะฝนนะคะ15วันล่วงหน้าค่ะก็คือตั้งแต่วันนี้นะคะ14ถึง28กรกฎาคมค่ะก็จะมีฝนสะสมรายวันนะคะจะมีฝนสะสมรายวันแล้วก็มีการวิเคราะห์กันเอาไว้นะคะว่าวันช่วงวันที่14ถึง16กรกฎาคมเนี่ยฝนยังจะกระจายนะคะแต่ไม่สม่ำเสมอก็คืออาจจะตกบ้างบางพื้นที่นะคะแล้วก็มีแบบตกกระจายเป็นหย่อมๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยังมีพื้นที่ที่เสี่ยงฝนตกหนักบริเวณภาคเหนือภาคอีสานด้านตะวันออกแล้วก็ด้านรับมรสุมก็คือภาคใต้นะคะฝั่งตะวันตกก็คือที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบระนองแล้วก็พังงาค่ะส่วนภาคตะวันออกนะคะจันทบุรีแล้วก็ตราดต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักนะคะก็คือใต้แล้วก็คือจะเน้นหนักไปที่ระนองแล้วก็พังงานะคะคลื่นลมแรงนะคะแล้วก็ฝนตกหนักค่ะเป็นพิเศษในช่วง 1-2 วันนี้ก็อาจจะมีสภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะคะชาวเรือชาวประมงควรที่จะเดินเรือกันด้วยความระมัดระวังส่วนบริเวณภาคกลางภาคอีสานด้านตะวันตกแล้วก็ตอนล่างยังจะมีฝนแต่ก็มีเล็กน้อยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นฝนเล็กน้อยแล้วก็จนถึงปานกลางนะคะยังไม่เพียงพอต่อความต้องการยันเสี่ยงต่อสภาวะขาดแคลนน้ำนะคะทางฝั่งภาคกลางภาคอีสานด้านตะวันตกแล้วก็ตอนล่างค่ะเสี่ยงขาดแคลนน้ำนะคะเพราะว่าฝนมีปริมาณน้อยมากสำหรับพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลค่ะจะยังมีฝนในช่วงค่ำนะคะช่วงเย็นช่วงค่ำสลับกันในช่วงระยะ 1-2 วันนี้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางส่วนช่วงวันที่17ถึง19กรกฎาคมค่ะฝนจะลดลงนะคะแล้วก็หายไปอีกช่วงนึงในบางพื้นที่นะคะโดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างค่ะแต่ฝนก็อาจจะยังเกิดขึ้นบางแห่งนะคะบริเวณภาคเหนือภาคอีสานตอนบนแล้วก็บางพื้นที่ที่รับมรสุมวันที่20ถึง28กรกฎาคมค่ะจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะอีกช่วงนึงในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนคาดว่าจะมีร่องมรสุมกลับมาพาดผ่าน

0: สถานการณ์ยังเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่นะคะฝนที่เกิดขึ้นในระยะนี้ยังเป็นฝนตามฤดูค่ะมรสุมแล้วก็ร่องมรสุมระยะนี้ยังไม่มีพายุที่จะก่อตัวใกล้ประเทศไทยนะคะแต่อาจจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำที่ก่อตัวในทะเลจีนใต้และบริเวณอ่าวตังเกียซึ่งเป็นสภาวะปกติของช่วงฤดูฝนในบ้านเราค่ะก็ไม่อยากจะให้ประชาชนได้ตื่นตระหนกนะคะแล้วก็ให้ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ
1: MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะ 14 15 วันนี้พรุ่งนี้นะคะก็ฝากพี่น้องประชาชนนะคะให้เพิ่มความระมัดระวังสำหรับชาวเรือค่ะบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยควรที่จะเดินเรือกันด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ค่ะเนื่องจากคลื่นลมแรงส่วนประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคใต้นะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะให้ระมัดระวังอันตรายจากคลื่นซัดเข้าหาฝั่งด้วยนะคะนี่ก็คือเหตุการณ์ขออภัยค่ะอุตุนะคะที่ประกาศแจ้งเตือนมาเนาะก็จะเป็นวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะคะส่วนหลังจากนั้นบ้านเราสุราษฎร์ธานีฝนก็จะเบาบางลงแล้วก็จะหยุดทิ้งช่วงไปภายในสัปดาห์หน้าอีกช่วงหนึ่งค่ะอะมาฟังเพลงกันดีกว่าค่ะอีกสักหนึ่งเพลงนะคะงานจากฝ้ายแอมฝ้ายตกหลุมรักค่ะ

0: เน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: มาติดตามการลงพื้นที่ค่ะของทางจังหวัดกันบ้างนะคะ

ลงพื้นที่ไปที่อ่างเก็บน้ำค่ะคุณผู้ฟังโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะท่านจุมพฤฒวรรณฉัตรสิริค่ะไปที่อ่างน้ำนะคะอ่างน้ำผุดบางสวรรค์ค่ะเพื่อที่จะไปเร่งแก้ปัญหาพื้นที่นะคะสาหร่ายหางกระรอกค่ะดันสู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนมาตรฐานสร้างรายได้ยั่งยืนให้กับชุมชนในพื้นที่นะคะทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเป็นอ่างน้ำผุดนะคะอยู่ในพื้นที่หมู่13ตำบลบางสวรรค์อำเภอพระแสงสุราษฎร์ธานีค่ะเพื่อติดตามการดำเนินงานแล้วก็รับฟังปัญหาในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยมีนายวิจารณ์จุนทวิจิตรค่ะในอำเภอพระแสงนะคะพร้อมด้วยผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับค่ะการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะเจ้าหน้าที่แล้วก็ตัวแทนชุมชนเนี่ยได้นำเสนอภาพรวมของการบริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชนพร้อมสะท้อนปัญหาสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาได้แก่การที่แหล่งท่องเที่ยวตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมในที่ป่าชุมชนค่ะทำให้การดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยมันมีข้อจำกัดรวมถึงปัญหาการแพร่ระบาดของสาหร่ายหางกระรอกด้วยนะคะซึ่งก็กระทบต่อระบบนิเวศแล้วก็ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวค่ะโดยอยากจะให้ทางจังหวัดเองเนี่ยทางอำเภอเองก็อยากให้จังหวัดเองได้ช่วยผลักดันการแก้ไขนะคะเพื่อยกระดับอ่างน้ำผุดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่ได้มาตรฐานค่ะทางท่านผู้ว่าเองนะคะก็ได้กล่าวค่ะว่าจังหวัดเนี่ยก็พร้อมที่จะผลักดันนะคะแล้วก็แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยมอบให้กับนายอำเภอพระแสงเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานีสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสปก.นะคะสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสำนักงานป่าไม้จังหวัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีค่ะร่วมประชุมนะคะเพื่อที่จะหาแนวทางแก้ไขปัญหาและวางแผนพัฒนาพื้นที่อย่างบูรณาการเพื่อยกระดับอ่างน้ำผุดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีมาตรฐานสามารถสร้างรายได้แล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนได้อย่างยั่งยืนค่ะอ่างน้ำผุดบางสวรรค์นะคะอยู่ในพื้นที่ที่เป็นป่าชุมชนกว่า179ไร่ค่ะในพื้นที่ตำบลบางสวรรค์อำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นี่นะคะเป็นแหล่งน้ำจืดธรรมชาติที่มีตาน้ำผุดจากใต้ดินตลอดทั้งปีเลยมีจุดเด่นก็คือน้ำเนี่ยจะใสสะอาดนะคะสามารถมองเห็นพื้นทรายสีขาวละเอียดค่ะที่ผุดขึ้นจากใต้ดินคล้ายกับน้ำเดือดนะคะจนกลายเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงของจังหวัดแล้วก็ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาพักผ่อนนะคะมาเล่นน้ำหรือว่าพายเรือคายักในพื้นที่นั่นเองค่ะสำหรับประวัติค่ะประวัติการพัฒนาอ่างน้ำผุดนะคะเริ่มต้นมาเมื่อปี2505จากการค้นพบของชาวบ้านนะคะที่ชื่อว่านายเจียนค่ะซึ่งในอดีตเรียกพื้นที่แห่งนี้ว่าคลองโยนน้ำใสนะคะซึ่งต่อมาในปีพ.ศ. 2546ถึง2547ก็มีการแยกหมู่บ้านแล้วก็มีการตั้งชื่อใหม่ว่าบ้านอ่างน้ำผุดพร้อมพัฒนาพื้นที่โดยชุมชนนะคะแล้วก็การทำความสะอาดการก่อสร้างสะพานไม้ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ค่ะซึ่งก่อนที่ในปีพ.ศ. 2550เนี่ยกรมป่าไม้นะคะก็จะสนับสนุนนะคะการจัดตั้งเป็นป่าชุมชนพร้อมพัฒนาสะพานคอนกรีตแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆแล้วก็ในปี2558ที่นี่ก็เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างเป็นทางการจนกลายเป็นแลนด์มาร์คด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะคะที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์มากๆเลยของพื้นที่อำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีในปัจจุบันค่ะนะก็หลังจากนี้ก็เพื่อที่จะให้สถานที่อย่างนี้นะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยั่งยืนต่อไปนะคะทางจังหวัดก็จะเข้ามาช่วยผลักดันแล้วก็จะมาช่วยดูแลเรื่องของไอ้เจ้าสาหร่ายหางกระรอกเนี่ยค่ะที่มัน อยู่ในอ่างน้ำผุดแห่งนี้นะคะค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะก็ต้องจัดการเพราะว่าดูแล้วแบบคือน้ำใสมากนึกถึงที่ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราดอะค่ะคุณผู้ฟังในพื้นที่คีรัตนะคะคือน้ำใสแบบนั้นเลยแล้วก็จะเห็นพื้นทรายสีขาวนะคะได้อย่างชัดเจนแล้วก็สวยมากคือแบบน่าลงไปเล่นแล้วก็น่าไปพายเรือคายักมากๆเลยนะคะแต่เนี่ยมันจะมีสาหร่ายหางกระรอกเนี่ยเยอะมากเลยก็ต้องช่วยกันพัฒนานะคะเพื่อให้มัน

0: แบบให้มันหมดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมันมีสาหร่ายขึ้นเนี่ยมันก็จะแบบเหมือนกับดูเป็นใครนะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่สวยเนาะแต่ถ้ามันไม่มีเนี่ยมันจะสวยมากๆเลยนะคะเหมือนกับที่ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราดเลยนะคะก็เดี๋ยวทางจังหวัดก็รับทราบปัญหาตรงนี้แล้วนะคะก็คาดว่าน่าจะมีการประชุมปรึกษาหารือกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะตามการที่ทางท่านผู้ว่าได้มอบหมายทางอำเภอเนี่ยได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมนะคะมาพูดคุยปรึกษาหารือกันเพื่อที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้ให้มีความยั่งยืนต่อไปค่ะ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: สวัสดีพี่ติ๊กน้ำส้มด้วยนะจ๊ะพี่ไรโบตุมยังฟังอยู่ทางวิทยุขอบคุณมากๆเลยค่ะเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายท้ายสุดค่ะเวลาไวจังเลยยังมีอีกหนึ่งเพลงเพราะค่ะที่ตั้งใจจะหยิบมาฝากกันเป็นงานเก่าๆนะคะจากคุณชรัตเฟื่องอารมณ์ค่ะเพลงนี้ชื่อว่าหลับตา

0: คิ้มเลยเจอฝนตกแบบนี้ฟังเพลงแบบนี้เคิ้มเลยพร้อมมากค่ะเพลงนี้เวลายังไม่หมดนะคะวันนี้ก็สบายๆนะท่ามกลางฝนตกนะคะคุณผู้ฟังค่ะงานง้อค่ะใกล้ถึงแล้วนะคะในส่วนของการจัดงานง้อโรงเรียนนาสาร GI ประจำปี2569 20-31 กรกฎาคมนี้ค่ะก็ขอเชิญชวนเที่ยวงานประจำปีนะคะงานง้อโรงเรียนนะคะงานง้อโรงเรียนนาสารบริเวณริมคลองฉวางค่ะอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเข้างานวันที่20นี้แล้วก็คือวันจันทร์หน้านะคะยาวไปจนถึง31กรกฎาคมเลยค่ะมีกิจกรรมนะคะที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็จะมีพิธีเปิดงานเนี่ยในวันที่23นะคะมีพิธีเปิดงานมีขบวนแห่รถพฤกษชาติเนี่ยในวันที่23กรกฎาคมนะคะก็ขอพี่น้องขอเชิญชวนนะคะพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็ละแวกใกล้เคียงค่ะเชิญชวนเที่ยวงานค่ะซึ้งๆอีกสักเพลงนึงนะคะงานจากพอดค่ะรักเธอทั้งหมดของหัวใจหนึ่งเพลงเพราะที่ตั้งใจหยิบมาฝากกันขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมรายการนะคะวันนี้อสมทเพื่อชุมชนเวลาหมดลงแล้วกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะเวลาเดิม10โมงถึงเที่ยงบ่ายโมงถึงบ่าย2โมงวันนี้มีความสุขแฮปปี้กันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ
1: ทุกครั้งที่ฉันนั้นเห็นภาพเธอ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา14นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองครม.เคาะไม่นำเกณฑ์สิทธิ์ลดหย่อนพ่อแม่และหนี้เกษตรกรมาใช้บัตรคนจนนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า

0: คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอเพิ่มเติมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐโครงการปี2569ของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีรายละเอียดดังนี้1ไม่นำเกณฑ์คุณสมบัติของบุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนกรณีบิดาบารดาของผู้มีเงินได้รับใช้สิทธิ์หักลดหย่อนเงินได้พึงประเมินสำหรับค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดาบารดามาใช้รวมทั้งในการพิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติกรณีมีวงเงินสินเชื่อรวม 100,000 บาทจะไม่นับรวมวงเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตรกรรม2เพิ่มเติมกลุ่มเป้าหมายของโครงการปี2569โดยนำกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้สำรวจพบในช่วงการลงทะเบียนระหว่างวันที่2ขออภัยครับระหว่างวันที่4ถึง21มิถุนายน2569จำนวน 5.4 ล้านคนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติตามขั้นตอนต่อไป3กำหนดให้ผู้ผ่านเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติโครงการปี2569เริ่มใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐดังนี้ผู้มีบัตรรายเดิมเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปและผู้ได้รับบัตรรายใหม่เริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปเพื่อให้สอดคล้องกับการได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐในโครงการอื่นๆจากมติครม.ดังกล่าวคณะกรรมการจะนำกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดไปตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ทบทวนข้างต้นและจะประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติในวันที่17กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปสุภจีของงบกลางรับซื้อมะพร้าวแกงเพิ่มหลังพบเกษตรกรบางส่วนยังไม่ได้รับการช่วยเหลือนายกรณิตโนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่านางสุปชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ราคามะพร้าวแกงอย่างใกล้ชิดหลังเร่งประสานโรงงานแปรรูปและลงเข้ารับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในพื้นที่แหล่งปลูกหลักจนสามารถรับซื้อและระบายผลผลิตได้แล้วกว่า11ล้านลูกสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้10ล้านลูกช่วยบรรเทาปัญหาผลผลิตตกค้างและพยุงราคามะพร้าวแกงในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากอย่างไรก็ตามจากการติดตามสถานการณ์ในพื้นที่พบว่ายังมีกลุ่มเกษตรกรบางส่วนไม่ได้รับการช่วยเหลือเนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่รับซื้อผ่านเครือข่ายลงและกลุ่มเกษตรกรคู่ค้าเดิมขณะที่โรงงานส่งออกหลายแห่งรับซื้อเฉพาะผลผลิตที่ผ่านมาตรฐานการปฏิบัติการที่ดีและมีหนังสือรับรองและระบบตรวจสอบย้อนกลับทำให้ผลผลิตของเกษตรกรบางส่วนยังไม่สามารถเข้าสู่ช่องทางการรับซื้อดังกล่าวได้นางสุภจีจึงมอบหมายให้กรมการค้าภายในของงบกลางเพื่อรับซื้อมะพร้าวแกงในราคานำตลาดเพิ่มเติมพร้อมสำรวจเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นยะทั่วไปอย่างทั่วถึงและรองรับผลผลิตที่จะทยอยออกสู่ตลาดในช่วงนี้ภูเขาไฟมายอนในฟิลิปปินส์ปะทุต่อเนื่องสถาบันภูเขาไฟวิทยาและวิทยาแผ่นดินไหวของฟิลิปปินส์เปิดเผยว่าภูเขาไฟมายอนยังคงพุ่งลาวาและเศษหินออกมาอย่างต่อเนื่องในช่วงเช้าตรู่ของวันนี้ซึ่งการดำเนินการติดต่อกันเป็นวันที่190แล้วส่งผลให้เกิดทานลาวาไหลหลากและหินถล่มฟิลิปปินส์ยังคงการเฝ้าระวังภัยที่ระดับ3ที่ประกาศมาตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาเพื่อสะท้อนถึงสถานการณ์ของภูเขาไฟที่มีความไม่สงบเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากตรวจพบหินเดือดหรือแมกมาขยับเข้าใกล้บริเวณปากปล่องภูเขาไฟพร้อมทั้งสั่งห้ามประชาชนและผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในเขตอันตรายถาวรรัศมี6กิโลเมตรรอบภูเขาไฟโดยเด็ดขาด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990 บาทโทร02 114 39

0: จะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
2: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
4: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5%ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
5: ้สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go GreenMCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
8: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

Afternoon Song สวัสดีค่ะทักทายคุณผู้ฟังกันทุกๆคนด้วยนะคะช่วงบ่ายๆแบบนี้อยู่กับดีเจสายหมอกเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟังบ่าย2ถึง4โมงเย็นนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันตอนบ่ายฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันค่ะในรายการ Afternoon Song อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะในชั่วโมงแรกค่ะเรามาเจอกันในช่วงเพลงเพื่อชีวิตที่คิดถึงเหมือนเดิมเลยนะคะคุณผู้ฟังในชั่วโมงนี้อยากฟังเพลงเพราะๆเพลงไหนลูกทุ่งเพื่อชีวิตลูกทุ่งลูกกรุงนะคะหรือว่าจะเป็นลูกทุ่งอินดี้ลูกทุ่งอีสานนะชั่วโมงนี้เนี่ยสามารถแนะนำกันเข้ามาได้เลยค่ะผ่านทางหน้าไมค์นะคะหรือว่าจะหลังไมค์ก็ได้เบอร์โทรเบอร์เดิมค่ะ077405445นะคะแล้วก็ทักทายไปยังคุณผู้ฟังกันทุกๆคนด้วยค่ะที่รับฟังกันอยู่ตอนนี้รับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างคะคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้เลยนะคะคุณผู้ฟังฝนตกไหมเอ่ยเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้ฝนตกตั้งแต่เช้าเลยเนาะที่จริงตกตั้งแต่ตอนใกล้รุ่งอะนะคะที3ที4 4 5ประมาณนั้นน่ะแล้วฝนตกแล้วตอนนี้ก็ยังตกอยู่คุณผู้ฟังรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างคะสภาพอากาศเป็นยังไงกันบ้างพูดคุยกันเข้ามาได้เลยนะคะต่างอำเภอต่างจังหวัดรับฟังอยู่ตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีสวัสดีน้องต้นน้ำด้วยนะครับสวัสดีคุณภูมิด้วยค่ะขอบคุณมากๆนะคะคุณภูมิคุณภูมิช่วยแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะพี่เดือนทักทายตอนบ่ายสวัสดีค่ะน่ารักมากๆเลย FC ที่น่ารักของเราขอบคุณมากๆนะคะรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างทักทายพูดคุยเข้ามาได้เลยนะคะฟังเพลงเพราะๆเพลงไหนที่เราอยากฟังชั่วโมงนี้ก็สามารถคอมเมนต์แนะนำกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟัง

0: 5นาทีบรรลุธรรมค่ะคุณผู้ฟังเพลงนี้เป็นอีกบทเพลงนึงที่มีเนื้อหาที่ดีนะคะถ้าตั้งใจฟังจริงๆสรรพสิ่งทุกอย่างจริงๆค่ะคุณผู้ฟังล้วนแต่ทำให้เราเป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยนะคะถ้าเราไปฝืนหรือว่าเราไปทำอะไรที่มันไม่ใช่ตัวเราเองเนาะความรักก็เช่นกันค่ะคุณผู้ฟังการมีความรักนะถ้าเราไม่ได้ไปผูกมัดหรือไปรัดตึงเกินไปนะเราจะมีความรักที่ดีได้แต่ถ้าเราไปผูกมัดหรือว่าไปฝืนใจตัวเองเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความทุกข์ได้เช่นเดียวกันค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
0: พี่ติ๊กนำสมบูรณ์สวยสวัสดีจ้าคุณวิชัยทักทายเข้ามาขอเพลงหนุ่มน้อยของพงศิษฐ์คัมภีร์ด้วยได้เลยค่ะพี่ไลเบอร์ตูมสวัสดีค่ะเปิดกล้องแล้วนะคะเห็นภาพหรือเปล่าเอ่ยพี่ไลบอกว่าไม่เห็นภาพเลยสักครู่นะคะ

เปิดกล้องแล้วนี่ดีเจนั่งวูดอยู่นะคะทักทายคุณผู้ฟังกันทุกๆคนด้วยรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างนะคะทักทายกันเข้ามาได้เลยในชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังส่วนในต้นชั่วโมงแบบนี้นะคะมีตัวช่วยดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยค่ะวันนี้สายหมอกมีตัวช่วยนะคะสำหรับหนุ่มๆสาวๆหรือว่าใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรอยแผลเป็นและรักษาไม่หายสักทีวันนี้สายหมอกมีดีแบกมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นรอยแผลเป็นจากศัลยกรรมความงามแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุถ้าไม่ได้รับการดูแลที่ดีนะคะอาจจะกลายเป็นแผลเป็นนูนหรือว่าเป็นคีลอยด์ได้นอกจากนี้แล้วนะคะคุณผู้ฟังแผลต่างๆที่มันเกิดขึ้นตามใบหน้าของเราเนี่ยมันเป็นปัญหากวนใจมากๆนะคะแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นปัญหากวนใจของใครหลายๆคนเลยเพราะฉะนั้นถ้าปล่อยไว้แบบนี้เนี่ยมันทำร้ายเราได้แน่นอนค่ะวันนี้สายหมอกมีรีแบคซิลิโคนเจลนะคะเป็นเจลที่ผลิตด้วยซิลิโคนเจลเกรดที่ใช้ทางการแพทย์นำเข้าจากสหรัฐอเมริกาและช่วยเรื่องของการลดเลือนรอยแผลเป็นค่ะมีสารก่อแผ่นฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันและช่วยปกป้องแผลจากน้ำและฝุ่นละอองรีแบคมีเนื้อเจลที่แห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนาปราศจากพาราเบนด้วยนะคะคุณผู้ฟังบอกเลยว่าสินค้าดีๆแบบนี้เนี่ยห้ามพลาดเลยนะคะรีแบคที่มีเนื้อเจลแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนาคุณผู้ฟังสามารถถามหาได้แล้วค่ะที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณได้เลยนะคะจัดจำหน่ายโดยบริษัทไบโอฟาร์มเคมีเคิลจำกัดค่ะอ่านคำเตือนในสลากด้วยนะคะคุณผู้ฟังและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้กันด้วยนะคะอย่าลืมค่ะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรอยแผลเป็นและรักษาไม่หายสักทีให้รีแบคดูแลคุณนะคะ

0: นะเศร้าเออ
1: สวัสดีคุณวีรวัฒน์ด้วยนะคะรับฟังอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ทักทายเข้ามาในชั่วโมงนี้นอนฟังเพลงนะคะนอนอยู่ในเปลด้วยลมพัดเย็นๆโอ้โหฝนไม่ตกเลยขอบคุณมากๆนะคะสุราษฎร์ธานีภาคใต้ของเราตอนนี้ฝนตกตลอดเลยค่ะ
2: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์

0: าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102อสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกทารีรัตเวลาบ่าย2ถึง4โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมทสุราธานี

พลงเพราะๆนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะยังคอยที่ซอยเดิมนะคะพี่เลยประตูแนะนำเข้ามาพี่เลยบอกว่าที่เชียงคำนะคะที่เชียงคำจังหวัดพะเยาก็ฝนตกทุกวันเหมือนกันเลยโอ้อากาศเหมือนกันนะคะคล้ายๆกับที่ใต้เลยตกทุกวันเลยค่ะคุณผู้ฟัง

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังมีข่าวสารดีๆสำหรับคนที่รักรถมาฝากกันเหมือนเดิมเลยนะคะต้องบอกเลยว่าใครที่ชอบรถนะคะไม่ว่าจะเป็นรถกระบะรถซิ่งรถอะไรแล้วแต่เลยคุณผู้ฟังถ้ารถเนี่ยพูดถึงยี่ห้อดีๆนะคะยี่ห้อนี้เนี่ยต้องเป็นยี่ห้อที่มันอยู่ในใจของเราหลายๆคนเลยค่ะวันนี้สายบอกมีข่าวดีๆนะคะจาก Toyota มาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะต้องบอกเลยว่าทุกวันนี้นะคะเราใช้ชีวิตแล้วก็เจอกับอะไรเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำมันที่สูงขึ้นเศรษฐกิจพันผวนนะคะและงานหนักที่รออยู่แต่ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักทราเวลกระบะจากโตโยต้าก็เอาอยู่ค่ะด้วยเครื่องใหญ่แต่ประหยัดน้ำมันอย่างขุมพลัง 2.4GD Super Power นะคะที่มาพร้อมกับหัวฉีดอัจฉริยะ IRS ช่วยให้ประหยัดขึ้นถึง 7.5% เลยค่ะและช่วยลดต้นทุนนะคะให้ธุรกิจของคุณไปได้ไกลพร้อมกับรองรับการเติมน้ำมัน B20 ในทุกรุ่นอีกด้วยค่ะและต่อให้ต้องเจอกับสภาพถนนแบบไหนไฮลักซ์คันนี้ก็เอาอยู่ด้วยเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Crown ที่ช่วยให้ขับนุ่มเกาะถนนแน่นเข้าโค้งได้หนึบให้คุณมั่นใจในทุกการเดินทางเอาอยู่และคุ้มขนาดนี้พร้อมเป็นเจ้าของกันแล้วหรือยังคะคุณผู้ฟังถ้าพร้อมแล้วนะคะวันนี้มีโปรโมชั่นดีๆจาก Toyota มาฝากกันค่ะ Toyota จัดโปรพิเศษให้คุณผู้ฟังทุกคนที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะให้คุณเอาอยู่เลยค่ะซื้อไฮลักซ์วันนี้ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,770 บาทต่อเดือนเท่านั้นค่ะโอ้โหราคาดีๆแบบนี้นี่ห้ามพลาดเลยนะคะคุณผู้ฟังพร้อมกับฟรีประกันชั้น1ค่ะบอกเลยว่ารีบมาเป็นเจ้าของกันเลยนะคะคุณผู้ฟังและสามารถทดลองขับได้แล้วค่ะที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31สิงหาคมนี้นะคะอย่าลืมนะคะข่าวสารดีๆแบบนี้สำหรับคนที่รักรถค่ะรถดีๆจาก Toyota ห้ามพลาดเลยค่ะ

0: ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
1: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้มาพูดคุยกันหน่อยค่ะสำหรับใครที่ได้ฟังข่าวแล้วก็รู้สึกว่าเสพข่าวเยอะแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าหดหู่หรือว่าดิ่งนะคะหรือว่าการที่เราเสพข่าวร้ายแล้วรู้สึกหดหู่เนี่ยต้องระวังไว้มากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังระวังในที่นี้นะคะคือระวังการอ่านข่าวเยอะๆบางทีแล้วพอเสพเยอะๆเนี่ยเราก็เกิดความเครียดได้นะคะหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือ doom scrolling นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าถ้าเราอ่านข่าวต่อเนื่องรู้สึกว่ามันส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตของเราในระยะยาวเนี่ยก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้อย่างที่เห็นก็คือมีข่าวเกิดเพลิงไหม้เนาะในร้านสถานบันเทิงนะคะพอเสพเยอะๆเนี่ยเราก็รู้สึกเครียดได้เหมือนอาจจะส่งผลให้มีผลเสียต่อสุขภาพจิตของเราได้นะคะเช่นความเครียดความวิตกกังวลหรือว่าการซึมเศร้าค่ะคุณผู้ฟังและมีผลต่อการนอนหลับและการใช้ชีวิตประจำวันด้วยนะคะพฤติกรรมเหล่านี้ค่ะเกิดขึ้นได้จากความรู้สึกในการที่เรากลัวตกข่าวหรือว่าเราเนี่ยอ่านข่าวเยอะๆนะคะแล้วมันเป็นอัลกอริทึมของแพลตฟอร์มด้วยค่ะคุณผู้ฟังเช่นโซเชียลมีเดียต่างๆพอเราเห็นข่าวหรือว่าชื่นชอบหรือว่าชอบไปอ่านอะไรเยอะๆเนี่ยมันก็จะขึ้นมาให้นะคะเนี่ยเป็นอัลกอริทึมของแพลตฟอร์มที่มาจัดดันเนื้อหาในเชิงลบมาให้เราเห็นในทันทีค่ะในทางที่ดีเนี่ยก็คือควรจะอ่านอย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็หากิจกรรมอย่างอื่นทำบ้างให้มีการผ่อนคลายแล้วก็มีการได้รีแลกซ์บ้างนะคะถ้าเสพข่าวเยอะๆเนี่ยแน่นอนแหละว่าส่งผลเสียแน่นอนเพราะฉะนั้นก็ฝากความห่วงใยถึงคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยนะคะเสพข่าวกันอย่างมีสติแล้วก็เซฟใจของเราด้วยค่ะ
0: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
1: ช่วงนี้นะคะเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยมีปัญหาเหล่านี้แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเพราะวันนี้มีเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาโคตรจุ 20,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงเลยนะคะติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับหมุนได้กันน้ำในระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์สนใจสั่งซื้อตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังรับไปเลยค่ะเมกาสปอตไลท์1แถม1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดแบบครับแบบ1อันค่ะทั้งหมดนี้ที่พูดมานะคะราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990 ย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์สามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช้อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย
0: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีคลื่นความถี่ที่มีแต่ความสุขยินดีให้บริการติดต่อลงโฆษณาโทร084-376-8362
1: อย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังสนใจลงประชาสัมพันธ์โฆษณาติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะอสมท.สุราษฎร์ธานียินดีให้บริการค่ะชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปกลับมาพูดคุยกันเหมือนเดิมจะพาทุกคนค่ะย้อนวันๆไปฟังเพลงเพราะๆในอดีตที่เราคิดถึงกันเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อค่ะ

ฟัง M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 15:00 น. Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ถานบันเทิงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวว่าร้านนี้เปิดไม่ได้อีกแล้วและสั่งห้ามไม่ให้ใช้สถานที่ดังกล่าวเปิดเป็นสถานบันเทิงอีกต่อไปผู้ประกอบการร้านเกิดเหตุล็อกประตูหนีไฟ2ชั้นโดยข้ออ้างกลัวลูกค้าหนีซึ่งเป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นและต้องถูกดำเนินคดีถึงที่สุดนอกจากนี้ต้องหาหรือกับกทม.และตำรวจเพื่อปรับโซนนิ่งสถานบันเทิงปัจจุบันที่ถูกต้องตามกฎหมายมีเพียง2แห่งคือที่ถนนข้าวสารและ RCAนายกรัฐมนตรีปฏิเสธตอบคำถามจะลาออกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือไม่และยิ้มก่อนกล่าวว่าคำถามถัดไปคำถามนี้ไม่มีเหตุผลเป็นคำถามที่ตั้งขึ้นมาเพื่อจะให้เกิดอารมณ์ซึ่งไม่ควรถามยืนยันว่ากฎหมายของไทยมีความเข้มงวดแต่ปัญหาและโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำซากเกิดจากผู้ประกอบการตั้งใจทำผิดกฎหมายเพื่อหวังกำไรผู้ว่าชัชชาติสั่งตรวจเข้มสถานประกอบการทั่วกรุงนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ว่าขณะนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น30รายกรุงเทพมหานครได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อทบทวนข้อบกพร่องและแนวทางปรับปรุงการดำเนินงานรวมถึงกฎระเบียบต่างๆในส่วนที่กทม.รับผิดชอบนอกจากนี้มีคำสั่งให้ทุกสำนักงานเขตตรวจเชิงรุกสถานประกอบการในพื้นที่โดยจะปรับปรุงรายการตรวจสอบให้เข้มงวดเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดพร้อมกำชับให้ทุกเขตเพิ่มการสุ่มตรวจโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าและต้องลงพื้นที่ในช่วงเวลาที่สถานประกอบการเปิดให้บริการจริงเพื่อดูว่ามีการปิดกั้นทางหนีไฟหรือไม่พร้อมสั่งให้มีการทดสอบระบบไฟฉุกเฉินและอุปกรณ์ดับเพลิงว่าทำงานได้จริงเมื่อเกิดเหตุพร้อมย้ำว่าแม้สถานประกอบการหลายแห่งจะไม่เข้าข่ายเป็นสถานบริการตามกฎหมายเนื่องจากอยู่นอกพื้นที่ส่วนนิ่งแต่อยู่ในเกณฑ์ที่มีพฤติกรรมคล้ายคลึงกันจึงสั่งการให้ใช้มาตรฐานด้านความปลอดภัยของสถานบริการเป็นแนวทางในการตรวจสอบด้านตำรวจสน.พหลโยธินเรียกถกผู้ประกอบการร้านอาหารและสถานบันเทิงวางมาตรการป้องกันไฟไหม้ตำรวจฝ่ายป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินพร้อมด้วยตัวแทนสำนักงานเขตจตุจักรสถานีดับเพลิงในพื้นที่ใกล้เคียงพร้อมทั้งผู้ประกอบการสถานบันเทิงร้านอาหารต่างๆในพื้นที่สน.พหลโยธินมาประชุมร่วมกันเพื่อวางมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันเหตุเพลิงไหม้และวางข้อแก้ไขอาคารสถานที่ที่ร้านของผู้ประกอบการทุกแห่งให้ถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาและโศกนาฏกรรมเหมือนกับที่ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวโดยมีผู้ประกอบการมาเข้าร่วมมากกว่า10รายจากข้อมูลของผู้เข้าร่วมประชุมทราบว่าเนื้อหาเป็นการกำชับมาตรการป้องกันเหตุอัคคีภัยต่างๆและแก้ไขประตูทางเข้าออกไม่ให้เกิดปัญหาโดยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตดับเพลิงและตำรวจจะเข้าตรวจสอบร้านต่างๆเพื่อตรวจสถานประกอบการต่างๆป้องกันการปิดทางเข้าออกหรือภาวะเสี่ยงที่อาจจะเกิดเหตุเพลิงไหม้นอกจากนี้ยังมีรายงานว่ากองบัญชาการตำรวจนครบาลได้ให้ทั้ง88สถานีตำรวจในพื้นที่และสำนักงานเขตต่างๆเรียกผู้ประกอบการร้านลักษณะเดียวกันมาทำความเข้าใจมาตรการป้องกันอัคคีภัยและแก้ไขมาตรการตัวอาคารสถานประกอบการเก็บสิ่งกีดขวางประตูหนีไฟและวัตถุไวไฟต่างๆเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ซ้ำรอยแบบเดียวกันนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย

ันนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองนายกรัฐมนตรีเตรียมปรับปรุงกฎหมายโซนนิ่งส

0: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
1: สถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
2: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
3: รอยแผลจากสัญญกรรมความงามถามหา Reback รอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึง Reback Reback ผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะ Reback ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ Reback จาก
4: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
5: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
8: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
9: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานีช่วงคิดถึงวันวานผ่านบทเพลงย้อนวันวานกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมท.สุราษฎร์ธานี

วานกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมทสุราษฎร์ธานีกลับมาอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงอยู่เป็นเพื่อนกันอีก1ชั่วโมงนะคะในชั่วโมงนี้ยังอยู่เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมค่ะและรับฟังบทเพลงเพราะๆไปด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังสตริงเก่าๆนะคะสตริงยุค70 80 90สาวคนเก่าๆค่ะในชั่วโมงนี้สามารถแนะนำกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงเพราะๆเพลงไหนนะคะคอมเมนต์แนะนำบทเพลงเพราะๆเข้ามาหรือว่าโทรมาก็ได้นะคะอยากฟังเพลงไหนก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้เลยเริ่มต้นชั่วโมงนี้ค่ะชวนคุณผู้ฟังมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับคนที่อยู่รอบๆตัวเราหน่อย พูดถึงบุคคลที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะคุณผู้ฟังซายบอกเชื่ออย่างหนึ่งว่าบุคคลที่อยู่รอบตัวเรามันมาจากแรงดึงดูดจากตัวเราเองนี่แหละค่ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่ดีเพื่อนที่น่ารักเพื่อนร่วมงานที่ใจดีกับเราอะไรเงี้ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันต้องมาจากตัวเราด้วยนะคะเราอ่ะเป็นแรงดึงดูดค่ะคุณผู้ฟังตัวเราเองนี่แหละจะรู้เลยว่าเราจะดึงดูดใครหรือว่าดึงดูดคนประเภทไหนเข้ามาในชีวิตของเรานะคะมันต้องเริ่มจากตัวเราเองทั้งนั้นน่ะแล้วมันก็สำคัญนะอะไรที่มันเป็น energy จากตัวเราเองเนี่ยสำคัญมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟัง energy ดีๆพลังงานดีๆที่อยู่จากในร่างกายเราอะนะจากตัวเราเองเนี่ยมันจะส่งไปสู่คนรอบๆข้างรอบๆตัวได้นะคะลองสังเกตดูนะถ้าเรามีความสุขเนี่ยเราจะยิ้มหน้าตาสดใสเลยก็จะดึงดูดเพื่อนดึงดูดคนรอบตัวเนี่ยเข้ามาในชีวิตของเราได้แบบแฮปปี้มากๆแต่ถ้าเรามีคนไม่ดีอยู่ข้างๆนะหรือว่าเราไปท็อกซิกหรือว่าเราไปทำตัวไม่น่ารักกับใครอะเราก็จะทำให้เขาแบบรู้สึกแบบใจฝ่อไปด้วย

0: เนาะจากคนที่แบบน่ารักก็จะทําให้ใจฟูใช่ไหมคะแต่พอมาเจอคนที่ไม่ดีไม่น่ารักอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกแบบมันเหนื่อยใจท้อใจไปเหมือนกันนะวันนี้ที่จะมาชวนพูดคุยเนี่ยก็มาพูดถึงบุคคลที่อยู่รอบตัวเรานะคะมีทั้งหมด5แบบด้วยกันนะคะเป็น5แบบ5ประเภทด้วยกันที่มีอยู่ที่รอบตัวหรือว่ามีอยู่กับตัวแล้วอยู่ใกล้ๆตัวแล้วควรจะรักษาเขาไว้นะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าบุคคลใน5รูปแบบต่อไปนี้ที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเขาจะเติมพลังงานชีวิตเติมพลังงานบวกให้กับเราให้ชีวิตเราดีขึ้นแน่นอนค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อย2อสมท.สุราษฎร์ธานี
0: บุคคลแรกนะคะที่เราควรจะเซฟเขาแล้วก็รักเขาให้มากๆเลยก็คือคนที่ซัพพอร์ตเราได้ค่ะสนับสนุนเราได้คอยเป็นกำลังใจให้กับเราชื่นชมในทุกๆความสำเร็จของเราคนแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานนะคะหัวหน้าที่ดีอาจารย์ที่น่ารักหรือว่าจะเป็นเพื่อนที่อยู่ข้างๆเราซัพพอร์ตและสนับสนุนในเส้นทางที่เราเดินแล้วเราเดินไปได้ไกลเดินไปได้สวยเนี่ยแบบเนี้ยเราต้องรักษาเขาไว้เลยค่ะบุคคลแบบที่สองนะคะคือคนที่เป็นแบบอย่างที่ดีหรือว่าเป็นโมเดลเป็นไอดอลให้กับเรานะคะเรียนรู้แนวคิดวิธีการทำงานของเขามุมมองต่างๆในการใช้ชีวิตเนี่ยเราสามารถเอามาปรับใช้กับชีวิตของเราได้เลยค่ะคุณผู้ฟังแบบที่สามนะคะคนที่เป็นกระจกสะท้อนให้กับตัวเราค่ะกล้าบอกความจริงกับเราทำให้เห็นข้อดีข้อเสียของตัวเราเองเพื่อนที่ดีอ่ะเขาจะพูดเลยนะคะคุณผู้ฟังว่าเฮ้ยเรามีข้อดียังไงเรามีข้อเสียอย่างไรนะคะเขาก็จะกล้าพูดกับเราเพื่อนแบบนี้ต้องรักษาไว้นะคะต้องรักษาไว้แบบให้นานๆเลยอ่ะเพราะว่ามันไม่มีใครจริงใจกับเราขนาดนี้อีกแล้วนะ นะคะต้องรักษาไว้ค่ะบุคคลแบบประเภทที่4นะคะก็คือคนที่ไม่ตัดสินไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่เขาจะไม่ตัดสินเราค่ะรับฟังปัญหาไม่ขัดรับฟังด้วยใจและแบบที่5นะคะคนที่พาเราออกจากคอมฟอร์ทโซนค่ะหรือว่าคนที่ช่วยผลักดันให้เรากล้าเติบโตและพัฒนาตัวเองเสมอนะคะทั้ง5แบบเนี้ยที่พูดมาใครมีอยู่รอบตัวคุณผู้ฟังคะรักษาบุคคลเหล่านี้ไว้ให้ดีนะคะเขาจะเพิ่มพลังบวกให้กับชีวิตของเราได้แน่นอนค่ะและต้องบอกเลยว่าคนรอบตัวทุกวันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าจะส่งผลต่อตัวเราในด้านไหนบ้างนะคะดังนั้นการมีคนที่ดีที่อยู่แบบรอบๆข้างเรานะคะอาจจะไม่ต้องดีมากหรอกแต่เห็นข้อดีของเขาที่เขาแบบหวังดีกับเราจริงๆอะนะคะก็อยากให้รักษาเขาไว้มันสำคัญมากๆเลยค่ะเพราะนอกจากจะทำให้เรามีความสุขแล้วยังช่วยให้เราเนี่ยเติบโตไปในเวอร์ชันที่ดีขึ้นได้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังไหนใครมีเพื่อนสนิทหรือว่ามีใครที่อยู่ใกล้ๆแล้วเขาสามารถแบบเป็นเพื่อนเป็นคนรู้ใจอยู่ใกล้ๆตัวเราได้บ้างคุณผู้ฟังคอมเมนต์มาพูดคุยกันค่ะ

ฟังเพลงเพราะๆบรรยากาศดีๆแบบนี้คุณผู้ฟังง่วงนอนกันไหมคะบรรยากาศแบบนี้ถ้าใครขับรถอยู่นะฟังเพลงแบบช้าๆเรื่อยๆแบบนี้หลับได้นะคะคุณผู้ฟังแต่หลับตอนขับรถอันตรายค่ะไม่ได้ห้ามเลยนะคะช่วงนี้มีตัวช่วยมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะมีมุ้งครอบมาฝากกันเหมือนเดิมเลยนะคะมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตเป็นมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือกทั้ง4ด้านสามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันได้ยาวๆไปเลยนะคะสามารถครอบบนที่นอนที่มีขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาสะดวกจะพาไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกสุดๆและโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นไปเลยค่ะในราคาเพียง590บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยนะคะที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งค่ะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
4: ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้ว
0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับดีเจสายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานีช่วงคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงย้อนวันๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมท.สุราษฎร์ธานี

พลงเพราะๆเก่าๆในอดีตที่เราคิดถึงเป็นไงคะคุณผู้ฟังแต่ละเพลงที่คัดสรรมาเนี่ยชวนให้ง่วงได้จริงๆเลยแล้วบรรยากาศดีมาก แต่เพลงแบบนี้ฟังแล้วรู้สึกสบายใจแล้วก็เย็นใจขึ้นมากๆเลยค่ะ

ค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเพราะวันนี้มีเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาโคตรจุ 20,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงเลยนะคะติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับหมุนได้กันน้ำในระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 2,500 วัตต์สนใจสั่งซื้อตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังรับไปเลยค่ะ Mega Spotlight 1แถม1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดแบบครับแบบ1อันค่ะทั้งหมดนี้ที่พูดมานะคะราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์สามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยช่วงคิดถึงวันวานผ่านบทเพลงย้อนวันวานกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมท.สุราษฎร์ธานี

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีช่วงนี้นะคะเชื่อว่าใครหลายคนเนี่ยมีปัญหาเหล่านี้แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลา

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีช่วงท้ายรายการแบบนี้มาฝากตัวช่วยคุณผู้ฟังกันไว้ก่อนนะคะวันนี้สารมอกมีดินเน่ามาฝากกันเหมือนเดิมเลยค่ะดินเน่าเป็นสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดการใช้งานต้องบอกเลยว่าใช้ง่ายมากๆค่ะคุณผู้ฟังและธรรมชาติถึง25ชนิดเนี่ยช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้ดูดซึมได้ทันทีใช้งานง่ายมากนะคะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมกับน้ํา200ถึง500ลิตรฉีดพ่นลงบนดินได้เลยค่ะและสามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่5ถึง7ไร่โปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้ให้คุณผู้ฟังทุกคนค่ะจ่ายเพียงราคา699บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย

ังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณทุกการติดตามรับชมและรับฟังนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่ค่ะพรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะบ่าย2ถึง4โมงเย็นอย่าลืมเข้ามาทักทายและพูดคุยกันเหมือนเดิมค่ะทักทายคุณลดาด้วยนะคะสวัสดีตอนบ่ายด้วยแล้วก็ทักทายกันช่วงท้ายรายการด้วยค่ะปิดท้ายด้วยเพลงเพราะๆจากคุณลดาเลยละกันนะคะเพลงชื่อเพลงว่าน้ำตาฝนของพี่แจ้ดานุพลใช่ไหมคะน้ำตาฝนนะเดี๋ยวเปิดให้ทิ้งท้ายรายการในช่วงนี้เลยค่ะขอเพลงเข้ามาเข้ากับบรรยากาศมากๆเลยฝนตกแบบนี้ชั่วโมงนี้หมดเวลาของสายหมอกแล้วนะคะคุณผู้ฟังกลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมและรับฟังค่ะ

M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

0: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะธนากุลระทึกกลางเมืองเพชรบุรีโรงงานพลุระเบิดแรงอัดกระแทกบ้านเรือนพังนับ10หลังร้อยตำรวจตรีอาทิตย์บุญเคราะห์รองสารวัตรสอบสวนสภ.เมืองเพชรบุรีรับแจ้งเหตุพลุระเบิดบริเวณบ้านไร่ตีน้ำหมู่ที่2ตำบลต้นมะม่วงอำเภอเมืองเพชรบุรีส่งผลทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายจำนวนมากกู้ภัยเร่งให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ2คนนำตัวส่งโรงพยาบาลพระจอมเกล้าทราบชื่อคือนายสงกรานต์ณภาพรมงคลหรือกำนันหมึกอายุ68ปีอดีตกำนันตำบลต้นมะม่วงและนางนันทพัฒน์ป้องเจริญอายุ42ปีโดยทั้งคู่เป็นสามีภรรยากันได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยมีบาดแผลถลอกตามร่างกายนอกจากนี้ในที่เกิดเหตุยังพบบ้านเรือนประชาชนเกือบ10หลังคาเรือนถูกแรงระเบิดได้รับความเสียหายหลังคาพังฝ้าเพดานหลุดเป็นแถบกระจกประตูและหน้าต่างแตกรถยนต์และรถกระบะได้รับความเสียหาย2คันเบื้องต้นยังไม่สามารถประเมินมูลค่าความเสียหายได้เบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุบ้านหลังดังกล่าวมีสองสามีภรรยาเป็นผู้ได้รับบาดเจ็บกำลังพักอาศัยอยู่จากนั้นพลุที่วางไว้บริเวณโรงจอดรถซึ่งเป็นดินดำได้เกิดระเบิดดังสนั่นขึ้นไกลกว่า10กิโลเมตรส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย

0: านหลังนี้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการทำพลุดอกไม้ไฟอย่างถูกต้องซึ่งดำเนินกิจการมากว่า40ปีแล้วทนายโรงปียนาลาดพร้าวเข้าพบพนักงานสอบสวนเผยพร้อมเยียวยาผู้เสียชีวิตด้วยเงินส่วนตัวของร้านเบื้องต้นรายละ 10,000 บาทนายนิธิรุธเชติยาธีรนันทนายความผู้รับมอบอำนาจจากร้านอาหารโรงปียนาลาดพร้าวเดินทางมาณพหลณสน.พหลโยธินเพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานโดยระบุว่าขณะนี้ทางร้านให้ความสำคัญกับการเยียวยาผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บเป็นอันดับแรกเบื้องต้นได้มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตรายละ 10,000 บาทซึ่งเป็นเพียงการช่วยเหลือเบื้องต้นเท่านั้นเพราะยังมีค่าใช้จ่ายและการเยียวยาในด้านอื่นที่ต้องหารือกันต่อไปส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บนั้นทางร้านมีแผนจะให้การเยียวยาเช่นกันแต่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดเนื่องจากต้องเร่งดำเนินการในส่วนของผู้เสียชีวิตก่อนนายนิธิรุธระบุว่าเงินช่วยเหลือทั้งหมดขณะนี้เป็นเงินของทางร้านไม่ใช่เงินจากบริษัทประกันภัยเนื่องจากบริษัทประกันภัยยังไม่ได้เข้ามาประเมินความเสียหายของทรัพย์สินจึงยังไม่สามารถทราบวงเงินค่าสินใหม่ได้ส่วนการเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บในระยะยาวรวมถึงผู้ที่อาจได้รับผลกระทบในอนาคตยังต้องร่วมกันหารืออีกครั้งยืนยันว่าร้านพร้อมทำสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่สามารถทำได้และหากสามารถช่วยเหลือเพิ่มเติมยินดีดำเนินการส่วนประเด็นเรื่องการทำประกันภัยนายนิธิรุธระบุว่าจากข้อมูลที่รับทราบเบื้องต้นทางร้านมีประกันเฉพาะทรัพย์สินแต่ไม่มีประกันที่คุ้มครองชีวิตหรือบุคคลที่บาดเจ็บอย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวยังไม่ได้ตรวจสอบจากเอกสารอย่างเป็นทางการจึงยังไม่สามารถยืนยันข้อเท็จจริงได้โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเผยพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตเหตุเพลิงไหม้แล้ว28รายจาก30ร่างสั่งเร่งสอบสวนทุกมิติหาสาเหตุเพลิงไหม้พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติติดตามการช่วยเหลือญาติผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงโรงพยาบาลรัฐพร้าวที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจพร้อมเปิดเผยความคืบหน้าการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลว่าล่าสุดทางสถาบันนิติเวชวิทยารับร่างผู้เสียชีวิตรวม30รายยืนยันบุคคลได้แล้ว28รายญาติรับศพไปแล้ว23รายแต่ยังมีร่างที่ไม่ทราบชื่อ2รายอยู่ระหว่างการประสานติดตามตัวญาติพร้อมขอให้ยืนยันจำนวนผู้เสียชีวิตจากสถาบันนิติเวชวิทยาเป็นหลักส่วนกระบวนการตรวจพิสูจน์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้พิสูจน์หลักฐานและพนักงานสอบสวนตรวจสอบรอบด้านเน้นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และการสอบปากคำพยานบุคคลเช่นการปรับปรุงอาคารระบบไฟฟ้าการตกแต่งภายในการจัดโต๊ะเก้าอี้ภายในร้านสิ่งกีดขวางประตูฉุกเฉินที่อาจกระทบต่อเส้นทางอพยพหนีไฟหาสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์เพลิงไหม้พร้อมย้ำว่าคดีนี้จะดำเนินการอย่างโปร่งใสรอบคอบใช้ผลการสอบสวนกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในอนาคตส่วนกรณีมีบุคคลแต่งกายคล้ายทหารปรากฏตัวในพื้นที่เกิดเหตุเดินตามนายกรัฐมนตรีตรวจที่เกิดเหตุให้สัมภาษณ์สื่อนั้นประเด็นนี้พนักงานสอบสวนจะเรียกผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ทุกคนเข้าสอบปากคำหากพบว่ามีการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จจะดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทศไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
9: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ

0: องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
4: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
5: รอยแผลจากสัญญกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
6: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
7: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
9: ู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
11: คอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้ม

M-Card Radio Network ชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้มสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเราอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะ Happy Little Moment ช่วงเวลาที่เราจะมาเติมพลังเติมความสุขเติมรอยยิ้มหลังเลิกงานค่ะเติมพลังงานดีๆไปกับบทเพลงเพราะๆ FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานีอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังทุกคนในชั่วโมงนี้ค่ะ

0: 102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: หลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: Mcot Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้มกับรายการ Happy Little Moment

0: M-Card Radio Network ชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้ม
1: ชั่วโมงนี้หมดเวลาอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังกลับมาอยู่ด้วยกันใหม่ค่ะในช่วงเวลาดีๆแบบนี้ Happy Little Moment ช่วงเวลาเติมพลังเติมความสุขเติมรอยยิ้มก่อนเลิกงานนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงถึง5โมงเย็นใครที่กำลังขับขี่รถกลับบ้านอยู่ตอนนี้ขับขี่รถกันด้วยความปลอดภัยนะคะไว้กลับมาเติมพลังงานความสุขรอยยิ้มเล็กๆในชั่วโมงดีๆแบบนี้กันได้ใหม่ไว้กลับมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
2: 1 2 1 2

0: ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลอนุทินรับทราบจับ3ผู้ต้องหาคดีโกงสอบท้องถิ่นรอตำรวจสอบสวนดำเนินคดีฟันไม่เลี้ยงแม้เป็นแกนนำภูมิใจไทยนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจับกุมตัวจ่าพิชิตทั้งพรหมนายวินธนพัชรโภคินหรือดร.วินและสัตพรธนพัชรโภคิน3ผู้ต้องหาคดีขบวนการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นว่าได้รับการรายงานแล้วตำรวจกำลังสอบสวนเบื้องต้นและดำเนินคดีส่วนจะต้องมีการคัดกรองทีมงานของรัฐมนตรีหรือไม่หลังพบว่า1ในผู้ต้องหาเคยทำงานคณะทำงานของรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้กำชับเวลาแต่งตั้งใครให้เป็นตำแหน่งหลักเป็นตำแหน่งรองหรือตำแหน่งที่ปรึกษาจากนี้ไปต้องคัดกรองให้เต็มที่โดยจะให้ผู้ใหญ่ในคณะรัฐมนตรีตรวจสอบทั้งหมดนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงกรณีชื่อคนที่อยู่ในกระบวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเกี่ยวข้องกับบุคคลในพรรคภูมิใจไทยนายกรัฐมนตรียืนยันว่าหากเกี่ยวข้องกับใครก็โดนหมดหากเป็นคนของพรรคไม่มีเว้นที่นี่ไม่ใช่ที่ที่จะไปตอบแทนบุญคุณใครทุกคนเข้ามาเป็นรัฐมนตรีได้มีตำแหน่งทางการเมืองได้เพราะประชาชนเลือกมาดังนั้นเจ้าบุญคุณทั้งหลายในอดีตก็ถือว่ากองไว้ตรงนั้นปกรณ์นำถกคณะกรรมการสอบแข่งขันทุจริตบรรจุท้องถิ่นนัด2ลั่นล้างบางให้จบตั้งใจมากงตั้งแต่แรกไม่ควรอยู่ในระบบราชการนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าวันนี้เป็นการประชุมครั้งที่2ที่มีพลตำรวจเอกกิตติ

0: รัฐพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาเป็นประธานและสรุปรายงานความคืบหน้าของการรวบรวมข้อมูลและการกำหนดแนวทางในการดำเนินการทั้งที่ผ่านมาและการดำเนินการในอนาคตสำหรับผลการประชุมมีการรับทราบกรอบแนวทางข้อมูลเบื้องต้นซึ่งไม่ขอลงลึกในรายละเอียดเพราะจะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการในอนาคตนายปกรณ์กล่าวว่าหน้าที่หลักของคณะกรรมการชุดนี้ได้ดูว่ากระบวนการทั้งหมดมีข้อบกพร่องจุดใดบ้างมีใครรับผิดชอบในขั้นตอนใดบ้างเรื่องของการลงโทษหรือการดำเนินคดีอาญาเป็นเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปปช.ต้องดำเนินการต่อไปจะไม่ระบุว่าตัวคนคนนั้นเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรก็ตามผลการหารือในวันนี้จะรายงานต่อนายกรัฐมนตรีโดยตรงแต่ยังไม่ขอเปิดเผยต่อสื่อมวลชนเพราะต้องรายงานทุก10วันพร้อมย้ำว่าการตั้งใจมากงตั้งแต่แรกไม่ควรอยู่ในระบบราชการครม.เห็นชอบหลักการตั้งกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและกระทรวงกีฬามุ่งลดความซ้ำซ้อนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐนางสาวรัชดาเทนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าตามที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่9เมษายนที่ผ่านมาได้กำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจเรื่องการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของประเทศซึ่งการท่องเที่ยวเป็นกลไกสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงโดยตรงกับวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นอัตลักษณ์ของพื้นที่ดังนั้นการรวมภารกิจด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวไว้ในกระทรวงเดียวกันจะทำให้การกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการมีความเป็นเอกภาพลดความซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยใช้ซอฟต์พาวเวอร์ด้านวัฒนธรรมเป็นฐานในการส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้สู่ชุมชนและยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีโลกส่วนการกีฬาเป็นภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สุขภาพคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมกีฬาจึงควรมีหน่วยงานระดับกระทรวงที่รับผิดชอบโดยตรงเพื่อกำหนดทิศทางขับเคลื่อนนโยบายอย่างเป็นระบบดังนั้นครม.จึงมีมติเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเสนอและส่งให้สำนักงานกฤษฎีกาตรวจสอบพิจารณาเป็นเรื่องด่วนแล้วส่งให้วิปรัฐบาลพิจารณาก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่

0: ิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
1: สถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
2: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
4: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: สนับสนุนโดยพลติพลัสสุราษฎร์ธานีผู้ทอน8บริการครบจบทั้งเรื่องรถและบ้านเปิดบริการทุกวันติดต่อสอบถามโทร089-223-2069บริหารงานโดยเฮียพลศรีสุขใส

0: ำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time
1: ว้า
0: ว Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: ังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear หากคุณกำลังเหงาน
2: ี่คือเหงา
0: เหงากำลังเศร้า
2: ที่เธอ

0: ำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time
1: ว้า
0: ว Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

0: วินาทีมีค่ากับชีวิต
1: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
0: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: Mcord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
5: ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้และเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง
2: ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ Mcord Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
6: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
7: สิบแปดตุลาสองนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวนะครับวันนี้วันอังคารที่14กรกฎาคม2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
8: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
7: โอ้โหข่าวใหญ่ที่ต้องตามกันก็เรื่องของนี่แหละฮะโรงเบียร์ณลาดพร้าวพี่ไพศาลโอ้โห30รายเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็เคสแดงเนี่ย25ถึง27รายซึ่งเฉพาะรายบุคคลแต่ละคนนะพี่ไพศาลโดนไฟไปประมาณ 80% ของร่างกายหนักหนาสาหัสขนาดไหนต้องเอาใจช่วยกันเลยนะครับแล้วตอนนี้ครบ72ชั่วโมงแล้วด้วยนะฮะจนรัฐมนตรีสาธารณสุขบอกว่าถ้าใครจะย้ายโรงพยาบาลเนี่ยก็ต้องรอคุณหมอประเมินเลยนะครับ
8: วันนี้ก็ไม่รู้ว่าในเรื่องความรับผิดชอบ
7: ครับ
8: ในเรื่องของความผิดในทางคดีจะเป็นอย่างไรนะ
7: ครับ
8: แล้วตอนนี้เฉพาะหน้าก็ต้องเอาเรื่องของการรักษาดูแลแล้วก็เราคงจะมีการจ่ายเยียวยาเบื้องต้นในเรื่องของการโปร่งศพไปก่อน
7: ครับ
8: เพราะญาติเขาก็เริ่มทยอยมาที่พิสูจน์อัตลักษณ์ได้แล้วนะ
7: ครับใช่ครับ
8: เห็นว่า30นี่น่าจะพิสูจน์ได้แล้ว27
7: ที่27ใช่ครับ
8: 27
7: ครับ
8: ญาติเขามารอรับส่วนใหญ่ก็อยู่ต่างจังหวัด
7: โอ้โหมาทำงาน
8: ต่างจังหว
7: ัดคือหลากหลายอาชีพจริงๆพี่เบสารตำรวจทำเนียบเพิ่งประดับยศไปอ่ะนะฮะได้3เดือนก็มาเที่ยวนะครับมีผู้ช่วยพยาบาลมีถ้านักดนตรีเนี่ยนอกเหนือจะเป็นครูสอนดนตรีแล้วมีอาชีพเป็นทหารด้วยนะคนที่เล่นคีย์บอร์ดนะฮะเป็นระดับอาจารย์เลยนะ
8: ที่ว่าจะเกษียณอยู่แล้ว
7: ครับนั่นแหละครับแล้วก็นักร้องนำของวงที่เป็นสุภาพสตรีท่านก็เสียชีวิตนะครับแล้วก็มีคน
8: ที่แฟนเขาเป็นนักดนตรีด้วยนะ
7: ใช่ครับใช่ครับมีพนักงานเสิร์ฟที่เป็นคนสปป.ลาวทำงานตั้งแต่ร้านเปิดนะพี่เบสาร2ปีเข้ามากัน2คนเป็นพี่เป็นน้องกันครับพี่ชายเนี่ยโชคดีก็คือตอนเหตุมันเกิดขึ้นพี่ชายไปเข้าห้องน้ำครับแล้วห้องน้ำของพนักงานก็คืออยู่นอกร้านเนี่ยพี่เบสารต้องออกไปเข้าข้างนอก
8: อ๋อไม่ได้อยู่ไม่ได้ใช้ปะปนกับลูกค้า
7: ไม่ใช่ครับพอออกไปข้างนอกเสร็จก็คือเขาเปิดประตูไอ้ที่ขายลูกอมหน้าห้องน้ำนั่นแหละครับเปิดออกไปพอกลับเข้ามาปรากฏว่าคนวิ่งออกมากันใหญ่เลยวิ่งเต็มไปหมดเลยเขาก็นึกว่ามีเหตุร้ายแน่นอนแล้วนะครับ ห่วงน้องชายสิฮะน้องชายเป็นพนักงานเสิร์ฟอยู่ข้างในก็เลยต้องวิ่งตะโกนหาน้องชายอยู่เอาถังดับเพลิงไปอันหนึ่งไปฉีดไล่ดับเพลิงหมดในถังเดียวแค่นั้นนะฮะเรียกน้องชายก็มันสับสนวุ่นวายไปหมดตอนนะฮะช่วยน้องชายไม่ได้ครับน้องชายก็เป็นหนึ่งในผู้สูญเสียด้วยครับพี่ชาวีไพศาลฮะ
8: เออว่าคืออายุคุณจะ20นะ20เศษนะ
7: ครับ
8: คนที่เสียนะ
7: ครับ
8: ก็คราวนี้ผมดูผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบระดับสูงนะโดยเฉพาะในทางการเมืองผู้ว่าแบงค์ชาติเอ้ยประธานโทษผู้ว่ากทม
7: ครับ
8: คุณชัชชาติสิทธิพันธ์คุณชัชชาติสิทธิพันธ์ก็วันนี้เรียกประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานครบริเวณหน้าห้องรัตนโกสินทร์ศาลาว่าการกทม.เสาชิงช้านะ
7: ครับ
8: แล้วก็บอกว่าเรื่องเกี่ยวกับเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวเนี่ยก็ได้รายงานถึงตัวเลขล่าสุด30รายนะแล้วก็บอกว่าจากนี้ไปเนี่ยก็ได้สั่งกำชับให้ทุกเขตเพิ่มการสุ่มตรวจโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
7: ครับ
8: และต้องลงพื้นที่ในช่วงเวลาที่สถานประกอบการเปิดให้บริการจริงเนื่องจากที่ผ่านมาการตรวจในช่วงเวลากลางวันหรือช่วงที่ไม่มีผู้ใช้บริการจะเห็นสภาพอาคารที่สมบูรณ์แบบ
7: ครับ
8: แต่อาจไม่สะท้อนสภาพการใช้งานจริงจึงต้องเข้าตรวจสภาวะจริงเพื่อดูว่ามีการปิดกั้นทางหนีไฟหรือไม่พร้อมสั่งให้มีการทดสอบระบบไฟฉุกเฉินและอุปกรณ์ดับเพลิงว่าทำงานได้จริงหรือไม
7: ่ครับ
8: นะพร้อมกับย้ำว่าแม้สถานประกอบการหลายแห่งจะไม่เข้าข่ายเป็นสถานบริการตามกฎหมาย

0: ื่องจากอยู่นอกพื้นที่โซนนิ่งแต่อยู่ในเขตที่มีพฤติกรรมคล้ายคลึงกันแต่อยู่ในเกณฑ์ที่มีพฤติกรรมคล้ายคลึงกันจึงสั่งการให้ใช้มาตรฐานด้านความปลอดภัยของสถานบริการเป็นแนวทางเข้าตรวจสอบ
1: คือเดี๋ยว
0: แล้วก็มอบให้รองทวีดาไปรวบรวมดูว่ามันมีเรื่องของอำนาจตามกฎหมายอื่นๆที่กทม.มีอยู
1: ่ครับ
0: เช่นพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาภัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการอันตรายต่อสุขภาพ
1: ครับ
0: เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการบังคับใช้กฎหมายและให้สามารถสั่งระงับกิจการหรือสั่งปิดได้หากพบว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นอันตราย
1: ครับ
0: โดยไม่ต้องรอกระบวนการแก้ไขกฎหมายหลักซึ่งจะต้องใช้เวลาอีกนาน
1: ครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้พี่พิสารสถานบันเทิงสถานบริการร้านอาหารมันมีแค่เส้นบางๆแบ่งเท่านั้นเองนะฮะก็คือตัวบทกฎหมายที่เราไปขออนุญาตครับแต่รูปแบบการให้บริการมันเหมือนมันคล้ายกันไปหมดแล้วพี่พิสาร
0: อ
1: ันนี้เขาจดทะเบียนอะไรฮะร้านอาหาร
0: ร้านอาหารร้านอาหาร
1: มีดนตรีแต่เราเข้าไปข้างในดูสิครับมันคือร้านอาหารตรงไหนอ่ะคุณปิดมิดชิดกันเสียงไว้อย่างดีดนตรีโครมเล่นเป็นวงเยอะขนาดนั้นนะฮะนี่มันคือร้านอาหารยังไงครับก็แตกต่างไปจากร้านอาหารข้างนอกโดยทั่วไปก็คือคุณฟังเพลงสามารถลุกขึ้นเต้นได้มีอาหารทานแกล้มกับเบียร์และเหล้าที่คุณสั่งซื้อกันเท่านั้นเองพี่ไพศาลส่วนพวกผับพวกเทคพวกบาร์อะไรประมาณนั้นเนี่ยมันไม่มีอาหารมันมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเดียวต่างกันตรงนี้นิดเดียวเท่านั้นแหละพี่ไพศาล
0: วันนี้นายกล่ะนายกว่าอย่างไรนายกบอกว่าเร่งปรับปรุงกฎหมายจัดโซนนิ่งสถานบันเทิงให้เหมาะสมสอดคล้องกับยุคสมัย
1: ครับ
0: บอกว่าที่ผ่านมาก็มีการตรวจเข้มงวดตลอดแต่เกิดเหตุซ้ำซากเพราะคนตั้งใจทำผิดหวังกำไร
1: ครับ
0: แล้วก็มายืนยันว่าร้านที่เกิดเหตุเที่ยวนี้ไม่มีทางได้เปิดอีกต่อไปแน่นอนต้องไปทำอาชีพอื่นเพราะว่าใบอนุญาตเนี่ยต้องถูกยึดแน่นอน
1: ครับครับ
0: ก็ปูจาถึงขังเด็ดขาดนี่แหละ
1: ก็ทางคดีความเนี่ยทางตำรวจเขาบอกว่าเตรียมจะแจ้ง3ข้อกล่าวหาพี่เบสารครับมีอะไรบ้างความผิดตามพรบ.ควบคุมอาคารประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตหรือบาดเจ็บและความผิดเกี่ยวกับการทำให้เกิดเพลิงไหม้นะฮะอันนี้ก็คืออธิบายมาโดยผู้การนครบาล2ครับพลตำรวจตรีเกียรติกุลสนธิเนนนะฮะพูดถึงเรื่องของการสอบปากคำพยานและผู้เกี่ยวข้องตัวนี้ก็สอบไปแล้ว34ปากจากทั้งหมด70ปากที่จะต้องสอบเนี่ยนะครับแจ้งข้อกล่าวหาทั้งเจ้าของแล้วก็หุ้นส่วนของร้านนะฮะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยยังต้องรอชันสูตรศพด้วยนะครับแล้วก็ผลตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็ผลพิสูจน์หลักฐานก่อนพิจารณาความผิดทั้งหมดแต่เบื้องต้นเนี่ยก็คือเข้าข่ายหลักๆแล้ว3ข้อกล่าวหาด้วยกันต้องไปดูอะไรต่อพี่ไพศาลไปดูตรงทางออกอ่ะก่อนจะถึงห้องน้ำมันจะมีประตูหนีไฟอยู่มีร้านขายลูกอมมีร้านขายกระดาษทิชชู่อยู่ตรงนั้นเพื่อให้คนเข้าห้องน้ำไงฮะแล้วถ้าเกิดว่าคนเมามีกลิ่นปากใช่ไหมเอาลูกอมไปอมนี่นะฮะมันบังมันปิดประตูทางออกหรือไม่และที่สำคัญครับประตูทางออกถูกล็อกไว้หรือเปล่าเพราะว่ามันมีคำกล่าวหาไงฮะล็อกกรอนทั้งสองชั้นเพราะว่ากลัวนักเที่ยวที่จะเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วก็แวบออกจากประตูตรงนี้ไม่จ่ายสตุ้งสตังนี่แหละครับไปล็อกประตูหรือไม่อย่างไรก็ต้องตรวจซ้ำตรวจทานกันต่อเพราะว่าทางผบตร.พลตำรวจกิติรัตน์พันเพชรบอกว่ามีความเชื่อนะฮะเพราะไม่งั้นไม่มีกลอนล็อกถึง2ชั้นก็แสดงว่ามีความพยายามที่จะปิดประตูตรงนี้ไม่ให้คนเข้าออกได้ง่ายอ่ะพี่เบญสาร
0: ครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าที่ผมอ่านท่าทีของคุณชัชชาติในฐานะผู้ว่ากทม.แล้วก็นายกในฐานะผู้นำรัฐบาลเนี่ย
1: ครับ
0: เราก็จะเห็นว่าก็มาในแนวนี้กันทุกครั้งก็คือก็จะต้องมากวดขันน็อตติวเข้มกันเมื่อมันเกิดเหตุร้ายแล้ว
1: ครับ
0: ได้ไหม
1: เอาอย่างตึกถล่มเนี่ยฮะโอ้โหเหล็กเป็นยังไงสภาพปูนเป็นยังไงนะฮะขึงขังตามจุดมีชุดเฉพาะกิจไล่บี้ตรวจสอบยึดอายัด
0: ตอนนั้นก็จะมีทีมของคุณเอกนัทสุดทรงสุดซอยก็ไปตรวจเรื่องเหล็กโครงเหล็กอะไร

0: เนี่ยอุตลุดด้านอื่นๆก็ยังมี
1: ครับ
0: จับดูเรื่องนอมินีอะไรต่างใช่ไหม
1: ครับ
0: บริษัทจีนบริษัทก่อสร้างจีนอะไรเนี่ยมีนอมินีหรือเปล่าเนี่ย
1: ครับ
0: คือมันเกิดหลังจากมันหายนะไปแล้วมันก็จะมีท่าทีอย่างนี้ทุกครั้งเลยนะ
1: รถไฟตกลงมาไอ้เคลมตกใส่รถไฟนะฮะทั้งที่โคราชทั้งที่พระราม2ขึงขังเอาบัตรสมุดพกมายกเลิกสัญญาจนถึงณวันนี้ยังไม่อยากทำอะไรเลย
0: ผมก็คิดว่าคงจะมีคนจำนวนหนึ่งเขาคงจะรู้สึกเซ็งๆนะ
1: ครับ
0: รู้สึกว่าก็มาในมุกนี้ตลอด
1: ฮะ
0: ไม่ไปมุกอื่นเลยวันนี้ปรากฏว่าเลยมีนักข่าวคนถามนะ
1: ครับ
0: ไม่รู้นักข่าวสำนักข่าวอะไรนายกเครื่องหนักเลยนะ
1: ครับ
0: ไม่รู้จะมีเหตุอะไรเกิดขึ้นในโอกาสต่อไปหรือเปล่า
1: โอ้ถามถึงเรื่องตำแหน่งเลยแหละ
0: คือวันนี้มีนักข่าวถามว่าอย่างนี้นะ
1: ถาม
0: นายกเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็นายกก็พูดเนี่ยต้องรื้อกฎหมายใหม่ทั้งหมดหรือไม่นายกก็บอกว่าเราก็ต้องมองว่านักดนตรีเป็นอาชีพอย่างหนึ่ง คนเราถ้าเมาสุราสูบบุหรี่เกี่ยวกับดนตรีหรือไม่เพราะฉะนั้นก็ต้องทำให้ก็ต้องไปห้ามนักดนตรีตนเป็นนักดนตรีอยู่ก็ยังงงอยู่ทำไมต้องห้ามให้เล่นได้แค่เที่ยงคืนตนก็งงไอ้เนี้ยนายกว่าไป
1: ครับ
0: ก็คราวนี้เขาถามว่าอย่างนี้นะขณะนี้มีผู้เสียชีวิต30คนจะพิจารณาลาออกจากการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือไม่
1: คำถามวงแตกเลยว่า
0: เขาไม่ถามเวลาลาออกจากนายกนะ
1: ครับครับ
0: เพราะนายกควบมหาดไทยแล้วรัฐมนตรีกำกับดูแลอยู
1: ่ครับ
0: นะฮะนายกยิ้มก่อนบอกว่าคำถามขอคำถามถัดไปคำถามนี้ไม่มีเหตุผลเป็นคำถามที่ตั้งขึ้นมาเพื่อจะให้เกิดอารมณ
1: ์ครับ
0: ซึ่งไม่ควรถามและต้องเป็นมืออาชีพเหมือนกันหลายครั้งแล้วรู้สึกครับคงจะเพ่งเล็งว่านักข่าวคนดังกล่าวนี้ถามอะไรที่แบบนายกใช้คำว่าอะไรเนี่ย
1: หลายรอบแล้วอย่าง
0: น
1: ี้เหรอฮะ
0: เพื่อทำให้เกิดอารมณ์ก็ส่วนการปรับปรุงกฎหมายจะมีการดำเนินการอย่างไรที่จะบอกให้สอดคล้องปัจจุบันนายกบอกว่าก็ต้องดูทุกมิติ
1: ครับ
0: ทั้งสภาพสังคมว่าทำและประเพณีผมว่านักข่าวก็คงจะแบบเอ๊ะมันนายกก็มามุกนี้ตลอดเลยนะ
1: ครับ
0: ก็ขึงขังขันนัดสั่งเข้มอะไรเนี่ยนะติวเข้มไอ้ที่เจ้าผู้ประกอบการที่ทำผิดนี่ก็ใช้สั่งการเลยไม่เอาแล้วเลิกไม่ยึดไม่ให้ทำต่อแล้วยึดใบอนุญาตไปประกอบอาชีพอื่นอาชีพนี้ไม่ให้ทำ
1: ครับ
0: คนล้มตายเยอะแยะนี่นะเราจะขึงขังมาแนวนี้แต่ว่าเจอบอกเอาแล้วท่านจะรับผิดชอบไหมครับในฐานะที่กำกับดูแล
1: อ๋อก็คือผมอาจจะมองลึกไปใช่ไหมพี่ไม่ถาม
0: ผมเรียนตรงๆนะก็ไม่ใช่คำถามแรงแล้วต้องมีอารมณ์อะไรเลย
1: ครับ
0: ก็ตอบเข้าไปผมก็คิดว่าผมคงไม่ถึงขั้นต้องตัดสินใจลาออกก็ว่าไปใช่ไหม
1: ครับนายกตอบว่านายกตอบว่าคำถามถัดไปคำถามนี้ไม่มีเหตุผลเลยฮะ
0: ก็บอกผมไม่ลาออกแค่นั้นแหละนายกก็ไม่ลาออกอยู่แล้ว
1: ครับ
0: จะต้องไปบอก
1: โอ้อาจจะแบบสื่ออาจจะมองลึกไปไงพี่ปีศาจ
0: ถามนายกก็ต้องกล้าตอบ
1: ครับ
0: ใช่ไหมเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาถามเพราะก็รู้อยู่แล้วว่านายกก็ต้องนายกก็ถ้าจะตอบอย่างควบคุมอารมณ์ก็จะต้องตอบว่าผมไม่ลาออก
1: ครับ
0: นะหรือจะยกเหตุผลอะไรยังไงก็ว่าไปว่าทำไมไม่ลาออก
1: ครับครับ
0: หรือว่าถ้าผมลาออกเอาทำไมคุณไม่ไปถามคุณชัดชาติลาออก
1: ก็
0: คุณชัดชาติเขารับผิดชอบยิ่งกว่าผมอีก
1: ครับมหาไทยคุมกทมนี่ฮะหรือเปล่าฮะเลยเอาสื่อพยายามจะเอางั้นเอาสูงสุดของผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องนี้เลยแล้วกันประมาณนี
0: ้ก็กระทรวงที่รับผิดชอบต่อเรื่องความสงบเรียบร้อยภายใน
1: ครับ
0: ก็มหาไทยก็ต้องรับผิดชอบ
1: ครับ
0: แล้วก็กำกับดูแลกทมอีกชั้นหนึ่งใช่ไหม
1: ครับ
0: เป็นผู้บังคับบัญชาของกรุงเทพมหานคร
1: ฮะฮะ
0: มหาไทยอ่ะ
1: ครับนั่นแหละฮะก็เลยต้อง
0: เขาก็ถาม
1: คือ
0: แต่นายกก็คงจะไม่ค่อยชอบ
1: นักข่าวถามต่อด้วยนะพี่ไพศาลบอกตอนนี้สื่อต่างประเทศรายงานฮะว่าประเทศไทยมีความเข้มงวดเรื่องของสถานบันเทิงเพราะว่านายกขึงขังขนาดนี้เนี่ยมันจะกระทบต่อการท่องเที่ยวหรือไม่นายกก็เลยย้อนถามว่าใครบอกว่าไม่เข้มงวด ที่เกิดเหตุซ้ำซากเพราะว่าคนตั้งใจทำผิดกฎหมายซึ่งการตรวจใบอนุญาตจะมีการตรวจทุกปีไม่ใช่ออกให้แล้วจะเปิดได้ตลอดชาติตนก็ถามว่าตอนตรวจเป็นยังไงเขาก็บอกว่าตอนตรวจเนี่ยตรวจครบหมดทุกอย่างครับแต่พบว่าเกิดเหตุก็ต้องไปดูว่ามันครบจริงไหมนะฮะกฎหมายมีชัดเจนทุกวันนี้มันมีปัญหาเพราะคนตั้งใจทำผิดกฎหมายด้วยความหวังว่าการที่เขาทำผิดกฎหมายเนี่ยเขาจะได้เงินเขาจะได้กำไรมากขึ้นนะฮะก็อย่างสถานที่เนี้ยที่บอกว่าหลังคามันเตี้ยมากพี่เบสารรู้ถ้าเกิดว่าคนเข้าไปแล้วไม่ชินกับหลังคาเตี้ยๆแล้วจะรู้สึกอึดอัดเลยที่นั่งอยู่เนี่ยครับเพราะว่าเขาถูกร้องมานานเหรอฮะก็ถูกร้องเรื่องของเสียงนะฮะก็เลยต้องทำยังไงให้ปัญหานี้มันหมดไป
0: แต่เขาไอเสียงนี่เข้าใจว่าเขาบุกเพิ่มด้วยใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ครับ
0: พอสร้างเสร็จไอหลังคาเตี้ยเนี่ยเขาทำตั้งแต่แรกเลย
1: ครับ
0: ซึ่งผมวิเคราะห์ว่าเขาคงต้องการพื้นที่ที่มันทำให้ต้นทุนในเรื่องของการทำความเย็นอะไรต่างๆมันไม่สูงเวอร์เกินไป
1: ทั้งการทำความเย็นแล้วก็เรื่องของการคุมเสียงมันจะง่ายใช่ครับ
0: เพราะว่าถ้าคุณทำให้เพดานสูงเนี่ย
1: ครับ
0: พูดง่ายว่าให้มันสูงขึ้นไปแล้วมันมีพื้นที่เพิ่มขึ้นไปในปริมาตรของพื้นที่สัก 20-30% เนี่ยคุณก็ต้องถึงว่าคุณต้องอัดแอร์เพิ่มไปกี่ตัน
1: ใช่แล้วระบบเสียงที่ไปสานระบบเสียงเนี่ย
0: ก็ต้องว่ากันไป
1: เคยเข้าไปในฮอล์ใหญ่ๆฮะระบบเสียงเขาไม่ดีเนี่ยปรากฏว่านั่งอยู่กลางๆโค่นไปข้างหลังพี่ไพศาลเสียงมันตีกันฮะ
0: ใช่
1: เสียงมันตีกันจริงๆ
0: อันนี้เจ้าของเขาเป็นมืออาชีพทำสถานบันเทิง
1: ครับ
0: แบบนี้มาเยอะทำทั้งต่างจังหวัดทำทั้งที่มหาวิทยาลัยเขามีร้านอยู่ที่ใกล้ๆมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน
1: ครับ
0: แล้วก็ทำชื่อร้านอะไรไม่ทราบแต่ว่าดีเจมาตูมเขาบอกเขาบอกว่าเขารู้จักกับพี่นายชื่อเขาชื่อพี่นายนะ
1: ครับ
0: ที่เป็นเจ้าของในโรงเบียร์ณลาดพร้าว
1: ซึ่งไอ้พื้นที่ตรงเนี้ยดีเจมาตูมเคยมาดูด้วยเนี่ยเห็นเมื่อวานเขาโพสต์เหมือนกันนี่ฮะ
0: ใช่
1: ใช่ไหมฮะพอดูพอเสร็จปุ๊บโหเห็นปัญหาเลยอะว่ามันเตี้ยมันอาจจะอันตรายแล้วมันจะไม่ปลอดภัยเขาถอนหุ้นวันนั้นเลยเขาบอกอย่างเงี้ยแล้วก็โพสต์ไปเมื่อวานเนี้ยครับ
0: คือของเราก็อย่างเงี้ยครับก็มันก็คงจะในท้ายที่สุดก็คงจะผ่านไปจะได้เยียวยามากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงก็คงว่าไปตามจะถากรรมกันนะ
1: คือเบื้องต้นตอนนี้ทนายของร้านเนี่ยเข้าพบพนักงานสอบสวนนะฮะว่าเรื่องราวเนี่ยทางร้านจะรับผิดชอบยังไงคดีความจะต้องต่อสู้อะไรกันยังไงเพราะว่าเจ้าของร้านเองผู้บริหารของร้านเองตอนนี้ก็เคสสีแดงอยู่นะพี่เบสารเจ็บหนักเลยเหมือนกันนะครับเบื้องต้น
0: ไฟลวก
1: ใช่ครับเบื้องต้นทางร้านเนี่ยจะมอบเงินเยียวยาให้กับผู้เสียชีวิตก่อนนะฮะอันนี้เป็นเงินส่วนตัวไม่ได้ปักประกันหรือว่าจากอะไรเลยนะศพละ10,000 บาทเบื้องต้นก่อนนะฮะส่วนคดีความจะว่ากันยังไงเนี่ยเขาพร้อมจะเยียวยาเขาพร้อมจะดูแลอันนี้คือขอควักเงินส่วนตัวให้ไปก่อนเบื้องต้นครับส่วนประกันเขาเนี่ยประกันผู้ที่มาใช้บริการไม่มีฮะแต่ว่าประกันทรัพย์สินของร้านเขามี40 ล้านครับ
0: ประกันทางที่ภัยไว้ก็เป็นเรื่องทรัพย์สิน
1: เป็นเรื่องทรัพย์สินครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งครับครับแล้วก็มาคุยกันต่อครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับ

0: ติดมากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา23 นาทีครับพี่เพศาลครับคุณอารีนาเขาถามมาเขาอธิบายมาฮะข้อความบอกว่าร้านจ่ายค่าทำศพรายละ10,000 บาทอันนี้เบื้องต้นครับอย่างน้อยปอเต็กตึงเขาจ่ายให้ศพละ 20,000 บาทแล้วก็ส่งทุกศพกลับภูมิลำเนาไม่คิดค่าใช้จ่ายด้วยครับนี่คุณอารีนาทักเข้ามาคุยเข้ามานะครับมันมีอีกเรื่องนึงอ่ะพี่ไพศาลวันนี้เกิดขึ้นที่เพชรบุรีอ่ะจะบอกว่าจะต้องล้อมคอกจะต้องถอดบทเรียนอะไรหรือเปล่าฮะพุระเบิดครับ
3: คราวนี้ไปเพชรบุรีใช่ไหม
2: ครับ
3: บ้านกำนันกับภรรยาก็ได้รับบาดเจ็บนี่นะ
2: เขาบอกว่าทำมา40 ปีแล้วนะฮะ
3: แล้วก็บอกว่าได้รับอนุญาต
2: ครับ
3: แต่ว่าดูผมก็สังเกตดูว่าทั้งไอ้ที่สุพรรณบุรีนะ
2: ครับ
3: แล้วคราวนี้ก็มาที่เพชรบุรีเนี่ยไอ้ลักษณะมันก็อยู่ในชุมชน
2: ครับ
3: อย่างเพชรบุรีถึงว่าพยายามจะออกห่างไปบ้างนะ แต่ว่าก็ยังถือว่ายังอยู่ในรัศมีของชุมชนแล้วก็ลักษณะของไอ้โรงเรือนอะไรก็แบบมันไม่ค่อยดูแล้วมันไม่ค่อยเตรียมการเพื่อความปลอดภัยเท่าไหร่ก็บ้านๆกันทำ
2: เป็นแบบผู้ประกอบการรายย่อยอะครับ
3: ก็แบบหาที่ว่างๆก็ทำเป็นโรงเรือนโปร่งมาแล้วก็นั่งทำกันอย่างเงี้ยนะ
2: ครับ
3: นี่มันก็มีไอ้เรื่องการเก็บรักษาอะไรต่างๆพวกไอ้วัตถุดิบอะไรต่างๆเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้มาตรฐาน
2: โอ้โหแล้วอะไรเนี่ยดินประสิว
3: ผมก็เลยไม่รู้ว่าเขาอนุญาตกันเนี่ยแล้วเขามาตรวจดูสถานที่เขาดูมาตรฐานของผู้ประกอบการมากน้อยแค่ไหน
2: ครับ
3: ก็ดูสภาพแล้วมันก็ตามมีตามเกิดกันอยู่พอสมควร
2: ก็เนี่ยฮะสุพรรณนครปฐมอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีลักษณะแบบนี้เลยฮะเป็นอาชีพครัวเรือนนะฮะทำกันแบบนั้นนะพี่ไพศาล
3: แล้วก็มันก็โอเคมันก็ไม่ได้ว่าเกิดบ่อยแต่ว่าก็เกิดขึ้นซ้ำๆกันอยู
2: ่ครับ
3: ไม่กี่ปีมันก็มาอีกแล้วไม่กี่ปีมันก็มาอีกแล้ว
2: ครับดีที่บาดเจ็บนะฮะไม่มีเสียชีวิตหรือว่าอะไรเสียอะไรไปมากกว่านี้ฮะแต่เสียงระเบิดเขาบอกดังไกลเป็น10 กิโลเลย
3: โอ้ยบ้านได้รับการเสียหายทั้ง7 หลัง
2: ครับ
3: หลังคาทะลุ
2: หลังคาเปิดหมด
3: น
2: ะฮะ
3: เปิดหมดเลย
2: ครับแรงอัดนะฮะ
3: โอ้นั่นไม่ใช่หมายถึงว่าบ้านอยู่ในรัศมีใกล้ๆเนี่ยนะ
2: ครับ
3: ไม่ใช่ว่าโดนเลยตกใส่แค่แรงมัน
2: แรงเสียงอัดเลยพี่ไพศาล
3: โอ้โหแสดงมันต้องเอาเรื่องอยู่จริง
2: ๆครับ
3: ก็อันตรายเนาะ
2: ครับ
3: เนี่ยคือบ้านเราเนี่ยมันไอ้ความประมาทหรือว่าความสะเพร่าในเรื่องต่างๆอะไรมันสูงมาก
2: ครับ
3: แล้วมันเอาเรียนตรงๆนะ
2: ครับ
3: นายกหรือนักการเมืองเขายังกล้าหาญที่จะแบบเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเดี๋ยวว่าเขาปวดขันต่อมาใช่ไหม
2: ครับ
3: เพราะฉะนั้นผมก็ขออนุญาตเป็นนักข่าวที่หน้าด้านมาแล้วกัน
2: ครับ
3: ผมก็จะหน้าด้านบอกว่าไอ้ที่มันอยู่กันอย่างเงี้ยมันจ่ายสวยทั้งนั้นแหละที่ประกอบการกันอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ความโลภหรือว่าความเห็นแก่ได้ของผู้ประกอบการอย่างเดียวหรอก
2: ครับ
3: ที่ทำให้มันละเลยเรื่องความปลอดภัยละเลยพวกมาตรฐานต่างๆนะ
2: ครับ
3: เช่นวัสดุแทนที่จะต้องใช้วัสดุที่มันทนไฟ
2: ครับ
3: ซึ่งราคามันก็อาจจะสูง
2: ซับเสียงได้ด้วยแต่ต้องทนไฟด้วยราคาจะแพงไปหน่อยฮะ
3: แต่มันจะแพงมันก็กระทบต้นทุนเขาก็ไม่ใช้
2: ครับ
3: แต่ว่าคุณมาตรวจคุณก็ไม่ติ่งอย่างคุณไม่ผ่าน
2: ครับ
3: ผมก็คิดว่า

0: มันก็คงจะมีอะไรที่ปิดหูปิดตาใช่ไหม
1: ครับ
0: มันก็ปิดหูปิดตาทำให้เจ้าหน้าที่เองก็ละเลยคราวนี้คนที่ดูแลพวกสถานบันเทิงเหล่านี้นะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารมีดนตรีแต่รูปแบบจริงๆมันก็คือสถานบันเทิงนี่แหละ
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่าของเรามันโซนนิ่งมันมีสถานบันเทิงจริงๆเนี่ยที่สามารถไปขึ้นทะเบียนได้ถูกต้องเนี่ยมันก็มีแค่
1: 2แห่งฮะ
0: 2 3แห่งนะ
1: ที่นายกบอก
0: มีรัชดามี RCA มี
1: สีลม
0: สีลมก็คือพัดพงอ่ะ
1: ครับ
0: แต่ที่อื่นเนี่ยมันมีเต็มบ้านเต็มเมืองนะในกรุงเทพ
1: ลักษณะเดียวกันเลยพี่ไพศาลแค่มันต่างกันแค่ไปจดทะเบียนเท่านั้นเองแต่รูปแบบการให้บริการเหมือนกันเลยครับ
0: อย่างไอ้โรงเบียร์เนี่ยผมถามหน่อยโรงเบียร์มันมีทุกพื้นที่นะ
1: ครับ
0: ที่ขึ้นชื่อมันขึ้นโรงเบียร์อะไรเนี่ย
1: ครับ
0: ขายเบียร์กันเป็นแบบโอ้ยแบบ
1: ทุกมุมทุกหัวเมืองมุมเมืองกรุงเทพมหานครเนี่ยมีทุกมุมอ่ะพี่ไพศาล
0: ถ้าเขาเรียกคอนเซ็ปต์โรงเบียร์อะไรพวกเนี้ยนะ
1: ครับ
0: เรายังมีโรงต่างๆมีเยอะเลยนะ
1: โรงเบียร์โรงเหล้าเนี่ยมีหมด
0: พันแห่ง
1: ครับ
0: คราวนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยที่เกี่ยวข้องนะเขามีอำนาจในการเข้ามาตรวจจะทำให้คุณเนี่ยต้องหยุดประกอบการได้นะประกอบไปด้วย1กทมนี่แน่นอนถ้าในกรุงเทพก็ต้องกทม
1: ครับ
0: ท่านนนทบุรีก็แล้วแต่ว่าคุณไปอยู่กับเทศบาลไหน
1: อ
0: ันนี้เขาเรียกท้องที
1: ่ครับ
0: ท้องที่เขาดูอยู่2ก็คือตำรวจเนี่ยผมเข้าใจว่าขอดนตรีขอขายเหล้านี่ต้องขอกับตำรวจนะเข้าใจว่าอย่างนั้นนะ
1: ท้องที่ขอด้วยตำรวจก็ต้องขออีก
0: อะไรอย่างนั้นด้วยเลยใช่ไหม
1: ครับเพราะว่า
0: แต่พูดง่ายๆว่าตำรวจเนี่ยเขาก็เป็นผู้รักษากฎหมายในเรื่องนี้ด้วย
1: เอาอย่างนี้พี่ไพศาลที่บ้านน่ะก่อนหน้านี้เคยเปิดร้านหมูกระทะและมีดนตรีต้องไปขอทางเทศบาลขอมีดนตรีแล้วก็กี่ดีซิเบลก็ว่าไปมีจดทะเบียนด้วยนะครับนอกเหนือจากเทศบาลมาตรวจแล้วเนี่ยตำรวจมาตรวจด้วยนะครับสิ่งหนึ่งที่โผล่เข้ามาแล้วก็อ้างทันทีเลยว่ามีการร้องเรียนว่าคุณเสียงดัง
0: เพราะฉะนั้นมันก็ต้องทำให้มีการบังตรงบังตากันอีกเจ้าหนึ่งสุดท้ายเนี่ยมหาไทย
1: ครับ
0: มหาไทยเขาก็จะจู่โจมตรวจเป็นรอบๆ
1: คร
0: ับ เขามักจะมาแล้วมาตรวจฉี
1: ่ครับ
0: ถูกไหม
1: ครับ
0: เขามาตรวจเรื่องภารกิจหลักเขาเนี่ยคนที่เขามาแล้วเนี่ยตรวจบัตรประชาชนตรวจฉี
1: ่ครับ
0: เขาไม่ไปเน้นเรื่องว่าตกลงใบอนุญาตคุณมันถูกไม่ถูกอะไรก็คือถ้าทำอย่างนั้นมันกระทบตำรวจกับกระทบท้องที่
1: โอ้ว่าทำอย่างเงี้ยมันก็กระทบคนที่จะไปกินนะพี่ไพศาลโอ้ไป
0: เขาก็เอาเรื่องตรวจอายุกับตรวจฉี
1: ่ครับ
0: เขาก็จู่โจมไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องทำอะไรที่บางตาครับมันอย่างน้อยมันมีอย่างน้อย3-4เจ้า
1: ที่เราต้องไปขออนุญาต
0: ผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องทำให้ต้องมีหาอะไรมาบางตาเขาหน่อย
1: ครับ
0: ถ้าสมมติว่าเราผิดเยอะก็ต้องหาอะไรที่มันใบใหญ่
1: ๆโมกอินเดียได้ไหมฮะไอ้ใบแต่ใบมันเล็กหน่อยแต่ใบมันถี่อยู่นะ
0: ฮะไม่รู้จะแนะนำยังไง
1: ครับ
0: ไม่รู้จะแนะนำว่าต้องใช้ใบขนาดไหน
1: ครับ
0: แต่ว่าใบใหญ่
1: ผู้ประกอบการใช้กันอยู่ขออนุญาตอย่างนี้กันอยู
0: ่คือผมขอหน้าด้านวิจารณ์ว่ามันต้องมีการจ่ายกันแบบเนี้ย
1: ครับ
0: นะเพราะปัญหาเนี่ยนายกด่าเฉพาะผู้ประกอบการเนี่ยผมคิดว่าไม่เป็นธรรม
1: ครับ
0: แต่นายกผมก็เข้าใจได้นายกเขาไปพูดว่ามันมีการจ่ายสวยกันเนี่ยนายกมันก็เหมือนพูดกับคนซึ่งตัวเองก็ดูแลอยู
1: ่ก็ต้องอย่าง
0: นี้ไม่มีหลักฐานก็ลำบาก
1: ก็ต้องสังคายนากันใหม
0: ่แต่ว่าก็อย่างน้อยก็ส่งสัญญาณอะไรสักนิดนึงว่าเขาพอจะรู้อยู่ว่ามันไอสถานประกอบการที่มันถูกปล่อยปะละเลยอย่างเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องความโลภของผู้ประกอบการอย่างเดียว
1: ครับ
0: แต่มันเรื่องที่เจ้าหน้าที่ที่จะต้องเป็นผู้ที่กำกับดูแลรักษากฎหมายเนี่ยก็น่าตั้งคำถามว่าทำไมละเลย
1: ส่วนหนึ่งก็
0: ขี้เกียจผมก็คิดว่าคงไม่ใช่เพราะขี้เกียจ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: ไอ้เจ้าหน้าที่มันจะขี้เกียจอะไรกันนักหนา
1: ครับก็สังเกตจากอะไรพี่ไพศาลฤดูการโยกย้ายเนี่ยในพื้นที่ที่มีสถานบันเทิงหรือว่าถนนสายอะไรนะสถานบันเทิงเลิงลมทำไมแยกกันไปอยู่ทำไมต้องเสียสตุ้งสตางกันมากพอสมควรในการ

0: ที่จะเอาตัวเองมาอยู่ตรงนี้นะฮะพอถึงเวลาแล้วบอกว่าถึงเวลาของคุณแล้วคุณยังไม่ออกอีกก็เดี๋ยวจะมีไปจับเดี๋ยวจะมีไปปรับแล้วก็ถูกเด้งโดยอัตโนมัติเนี่ยเราก็เห็นข่าวนี้อยู่เนืองๆอ่ะครับ
1: คร
0: ับก็แสดงว่าต้องมีอะไรในพื้นที่
1: ก็เนี่ยเค้าพูดกันไงว่าอย่างตำรวจเนี่ย
0: ครับ
1: เค้าอยากมาในเขตพื้นที่ที่มันมีการทำผิดกฎหมายบางอย่างเยอะ
0: ครับ
1: อย่างเช่นบางที่เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันมีสถานอาบอบนวดอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ซึ่งก็รู้ๆกันอยู่ว่ามันค้าประเวณีหมด
0: ครับ
1: ทำผิดกฎหมายแน่นอน
0: แต่ประตูเนี่ยก็ห้ามล็อกเลยนะเพื่อป้องกันนะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าจะประกอบการได้มันก็จะต้องจ่ายใต้โต๊ะมันก็ทำให้เลยมีบางหน่วยเนี่ยเจ้าหน้าที่อยากจะไปอยู่ตรงนี้
0: อยากจะมาตรวจอยากจะให้มันเรียบร้อยขึ้นให้เราไปทำเถอะพื้นที่ตรงนี้งั้นใช่ไหมฮะ
1: ใช่หรือว่าบางพื้นที่เป็นทำเลค้าแต่ว่ามันเป็นทำเลค้ารุ่นโบราณ
0: ครับ
1: คุณรงค
0: ์ครับ
1: ไม่ได้ออกแบบให้มีที่จอดรถ
0: ฮะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องจอดกันบนถนนผิดกฎหมายหมดฮะ
0: ครับ
1: โอ้โหเจ้าหน้าที่อยากไปอยู่มากเพราะว่าเฉพาะไอ้ตรงเนี้ยไอ้ที่จอดรถกันผิดกฎหมายทั้งหมดเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เป็นก่อเป็นคำทำเลค้าย่านเก่าแก่ของเมืองเนี่ยนะ
0: ครับ
1: โอ้โหเป็นก่อเป็นคำ
0: ครับ
1: ผู้ประกอบการเนี่ยจ่ายค่าหน้าร้านตัวเองทุกคูหา
0: ก็จอดผิดแต่สิฮะถูกปรับทุกวันน่ะ
1: ถ้าไม่จ่ายก็ถูกจับทุกวันแล้วจะทำมาค้าขายยังไงมันต้องจอดนะมันต้องจอดนะหน้าคูหาตัวเองถูกไหม
0: ครับ
1: เอาส่งของขึ้นลงอะไรต่างๆนี่มันต้องมี
0: ครับ
1: ก็กินพื้นที่เป็นหนึ่งเลนจราจรอ่ะ
0: ครับ
1: ถนนมี4เลนก็ใช้ได้2เลนอ่ะ
0: ฮะเนี่ย
1: พอจอดฝั่งนู้นก็จอดฝั่งเราก็จอด
0: พอคุณไปเก็บเขาเยอะเนี่ยเขาก็ไปลดต้นทุนด้วยเรื่องของไอ้งั้นหย่อนเรื่องของมาตรการความปลอดภัยไปซะหน่อยหนึ่งผลที่ตามมาก็เป็นแบบนี้ครับ
1: มันก็ไปรวมเป็นต้นทุนไปละครับ
0: ครับครับเดี๋ยวต้องพักอีกครู่หนึ่งพี่ไพศาลครับ18:35 แล้วครับ
1: ครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: ที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
5: สิบแปดนาฬิกาสามสิบเจ็ดนาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
6: โรงเบียร์ลาดพร้าวเนี่ยมันก็เป็นผู้ประกอบการแบบบ้านๆนะผมพูดตรงนะ
5: ครับ
6: ไม่ได้มีฤทธิ์เดชหรืออะไรมากหรอกก็หนักไปทางต้องจ่ายให้ครบทั้งหมด
5: ควักอย่างเดียว
6: แล้วก็ด้วยภาวะทางธุรกิจเนี่ยมันก็บีบให้ก็ต้องก็คงจะลดต้นทุนอะไรคือมันดูแล้วมันจริงๆแล้วถ้าเราใช้มาตรฐานที่ไม่ป้องกันไม่ให้มันเกิดโศกนาฏกรรมนะมันอนุญาตให้เปิดไม่ได้เลย
5: ครับ
6: นี่พูดตรงๆนะแต่บ้านเราก็เป็นอย่างนี
5: ้ครับ
6: ก็คือมันก็เปิดช่องที่ทำให้ผู้ประกอบการเขายังดันทุรังเปิดเพื่อทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง
5: ครับ
6: ครับซึ่งแล้วก็มีลูกน้องเข้ามาเป็นที่จะต้องมากลายเป็นอาชีพการงานเข้าไปด้วยนะแต่ว่ามันก็จะมีต้นทุนแฝงอะไรแน่นอนเนี่ย
5: ครับ
6: คือถ้าเรายังแก้ทั้งระบบไม่ได้นะ

0: ายใต้โต๊ะไง
1: ครับ
0: ถูกไหมถ้าคุณทำถูกซะหมดแล้วคุณจะไปจ่ายใครกฎหมายออกมาเข้มแล้วก็คนก็ทำตามกฎหมายทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องไม่ต้องไปกลัวใครไอ้แต่นี่มันก็คือ
1: มันขาวๆเทา
0: ๆมันเทาๆแล้วมันก็ต้องหาทางหลบเลี่ยง
1: ครับ
0: หลบเลี่ยงมันก็ทำให้ถูกรีดไถ
1: ก็เดี๋ยวเราใช้วิจารณญาณนะว่าร้านคุณจะถูกหรือผิดแต่ขอตรวจฉี่คนที่มาเที่ยวก่อนก็เสียเวลาประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงวันนี้คุณไม่ต้องให้บริการเสียหายฮะมาอย่างทุกวันนะครับ
0: เสร็จแล้วก็โดนเล่นเช็คบินหนักเวลาเกิดเหตุก็โดนเช็คบินหนัก
1: ครับ
0: เหมือนซานติก้าเหมือนอะไรเป็นทั้งจำเลยสังคมเป็นทั้งอะไรไม่ได้คุณได้เกินหรอกแต่ผมขอบอกเลยว่าแต่ว่าถ้าคุณใหญ่จริงนะ
1: ครับ
0: ถ้าคุณใหญ่จริงเนี่ยมันจะเป็นอีกเรื่องนึงขอโยงมาที่เรื่องนี้ซึ่งผมก็ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นเรื่องเดียวกันนะกับที่ผมพูดว่าถ้าใหญ่จริงแล้วมันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะวันนี้มีรายงานข่าวว่ารัฐมนตรีสาธารณสุขคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์ยกเลิกการตรวจโรงพยาบาลชื่อดังย่านฝั่งทนซึ่งก็เป็นที่ทราบกันว่าเป็นโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับคดีพ่อทิพย์
1: ครับที่เขาจะขยายผลไปอีก 4-5 โรงพยาบาลนะครับ
0: มีรายงานข่าวเอาก็ต้องเปิดชื่อแล้วล่ะ
1: ครับ
0: วันนี้มีรายงานข่าวว่าที่โรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรี
1: ครับ
0: ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตามที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสบส.กระทรวงสาธารณสุขได้มีการเชิญผู้สื่อข่าวมาร่วมทำข่าวนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะลงพื้นที่ตรวจสถานพยาบาลที่มีความเกี่ยวข้องกับคดีการปลอมแปลงเอกสารและแจ้งเกิดโดยสวมสิทธิ์สัญชาติไทยโดยมีโรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรีเป็นหนึ่งในรายชื่อโรงพยาบาลที่มีการเปิดเผยในสื่อว่า
1: ครับ
0: มีบุคลากรของโรงพยาบาลนี้มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีดังกล่าวด้วยการปลอมแปลงเวชระเบียนในโรงพยาบาลจากการรับฝากคันของผู้รับบริการชาวต่างชาติจนนำไปสู่การแจ้งเกิดและรับรองบุตรโดยชายไทยปรากฏว่าต่อมาเมื่อเวลา 11:15 ครับได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพระบุว่านายพัฒนาแจ้งยกเลิกเดินทางมายังโรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรี
1: ครับ
0: เนื่องจากต้องเดินทางไปร่วมพิธีเผาทำลายยาเสพติดของกลางครั้งที่62ที่มีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานที่บริษัทอัคคีปราการจำกัดมหาชนจังหวัดสมุทรปราการในเวลา 13:30 ซึ่งเดิมทีนายพัฒนาเนี่ยจะเดินทางมาตรวจสอบภายในโรงพยาบาลด้วยตนเองพร้อมแถลงข่าวความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและชี้แจงกรณีการใช้สิทธิรับบริการทางการแพทย์ขณะที่นายทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณรองอธิบดีสบส.พร้อมด้วยฝ่ายกฎหมายที่เดินทางมาตรวจภายในโรงพยาบาลนี้ด้วยตนเองได้แจ้งกับผู้สื่อข่าวผ่านเจ้าหน้าที่ของสบส.ภายหลังจากการเข้าตรวจสอบข้อมูลและพบกับผู้บริหารโรงพยาบาลว่าไม่ขอชี้แจงใดๆกับสื่อมวลชนแม้ว่าผู้สื่อข่าวได้มีการเจรจาแล้วว่าขอให้มีการเปิดเผยข้อมูลในเบื้องต้นเท่าที่ทำได้หรือมีการชี้แจงจากทางโรงพยาบาลเพื่อสื่อสารข้อเท็จจริงต่อสาธารณะแต่ก็ไม่เป็นผลโดยทางโรงพยาบาลยืนยันว่ายังไม่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารโรงพยาบาลในการให้ข้อมูลใดๆ
1: ครับสื่อก็เลยพลาดไงพี่ไพศาลว่าฟ้าผ่าพอฟ้าผ่ามันอาจจะเนี่ยแหละครับก็ยกเลิกหมายก็ทำให้เราตั้งข้อสงสัยไงเพราะว่าก่อนนั้นนี่ค่อนข้างจะขึงขัง
0: ผมก็เชื่อว่าอย่างเงี้ยลักษณะอย่างเงี้ยดูอาการแล้วน่าจะชนต่อ
1: ครับ
0: คงจะมีต่อใหญ่มาพอดำไปแล้วมันเจอชนต่อเข้าไป
1: ครับซึ่งทางตำรวจเองเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ยังขึงขังอยู่นะพี่ไพศาลนะครับเพราะอะไรครับเพราะทางหลวงเขาบอกเลยตอนนี้ที่มีการตรวจสอบย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2565เนี่ยร้อยกว่ารายนะฮะที่เข้าข่ายว่ามีการทำกันเป็นขบวนการลักษณะนี้กำลังคุยกันอยู่ครับอันนี้มันคือองค์กรอาชญากรรมหรือเปล่าเพราะว่ามันมีองค์ประกอบครบเลยแล้วก็ทางตำรวจเองเชื่อว่า พอเขาทำลักษณะนี้เนี่ยมันคิดทางดีไม่ได้เลยครับว่าเมื่อลูกมีสัญชาติไทยแล้วเนี่ย

0: เมื่อโตขึ้นมาสามารถครองทรัพย์สินในเมืองไทยได้เนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นและสิทธิประโยชน์ที่เขาจะได้รับจากประเทศไทยนะฮะเพราะอะไรครับเขาไม่ได้ถือสัญชาติเฉพาะประเทศไทยอย่างเดียวประเทศต้นกำเนิดของเขาประเทศต้นทางเขาก็ถือสัญชาติของเขาด้วยนะฮะและดูสิครับไอ้ที่มันขยายผลมาตั้งแต่ปี67อ่ะคืออะไรฮะคดีฟอกเงิน 70,000 ล้านแล้ว 70,000 ล้านนี่เอามาจากไหนก็มาหลอกลวงเป็นพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์เป็นพวกค้ามนุษย์ก็หลอกใครฮะนอกเหนือจากประเทศต้นทางของเขาแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งก็หลอกคนไทยหลอกภูมิภาคเนี้ยนะครับได้เงินได้ทองมาจะทำยังไงให้เงินทองเนี้ยมันขาวบริสุทธิ์ฟอกให้มันสะอาดจะทำยังไงเราไม่มีสิทธิ์มาซื้อทรัพย์สินที่ในประเทศไทยได้เลยก็นี่แหละครับก็มีคนไปชี้ช่องให้เขาไงงั้นก็คุณเป็นคนไทยสิเป็นไม่ได้ลูกคุณเป็นได้ไงแล้วจะได้มาซื้อทรัพย์สินฟอกเงินอยู่ตรงนี้เลยเพราะสบายที่สุดแล้วก็คือประเทศไทยและคิดดูสิครับร้อยกว่าคนในตั้งแต่ปี65แล้วถ้าย้อนหลังกลับไปฮะประเด็นเนี้ยเมื่อวานนี้โตโต้ครับส.ส.พรรคประชาชนออกมาเปิดเลยฮะว่ามีมากกว่าที่เจ้าหน้าที่ไปจับกลุ่มเพราะเขาทำกันมานานแล้วนะขอให้ไปขยายผลแล้วก็โตโต้เนี่ยนะฮะเอาข้อมูลส่วนนี้ให้กับทางเจ้าที่ไปละขยายผลนะฮะเพราะอะไรครับ
1: หมายถึงว่าโตโต้เขามีข้อมูลว่ามาก
0: เขามีข้อมูลยื่นให้ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะให้ไปขยายผลนอกเหนือจากกระบวนการที่ไปจับกรณีฟอกเงิน 70,000 ล้านเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปเจอภรรยามีลูก3คนและลูกทั้ง3คนได้สัญชาติไทยได้มายังไงก็นำมาซึ่ง35หมายจับที่ออกไปจับได้แล้ว33เหลืออีก2คนที่ยังคงหลบหนีอยู่พี่เบซานแต่โตโต้บอกว่าไม่ใช่เฉพาะแค่35หมายจับนี้ขบวนการที่ทำลักษณะเดียวกันกับอีกหลายโรงพยาบาลมีอยู่ด้วยตำรวจก็พูดคล้ายกันว่ามันมีอยู่ 4-5 โรงพยาบาลที่ทำในลักษณะนี้และกำลังจะเข้าไปตรวจสอบแต่สุดท้ายอย่างที่พี่เบซานอธิบายยกเลิกหมายเพราะว่าก็ต้อง
1: คือเราก็ยังไม่รู้ที่พูดตรงๆนะเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องอาชญากรรมที่โรงพยาบาลเขารู้เรื่องหรือเปล่า
0: ครับ
1: หรือว่ามันเป็นเฉพาะเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเขาทุจริต
0: ครับ
1: แล้วแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็โอเคละเปิดชื่อมา5โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยก็เสียภาพลักษณ์ก็เสียหาย
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: ซึ่งผมเชื่อว่าเขาคงจะต้องในแง่ข้อกฎหมายก็คงไม่ยอมคงสู้เต็มที่ซึ่งอาจจะเป็นที่มาที่ทำให้วันนี้จู่ๆจะมาตรวจมาเอาแถลงข่าวนักข่าวไม่ยอม
0: ก็คือคงจะต้องไปดูรายละเอียดให้มันชัดกว่านี้ฮะว่าถ้าเกิดเข้าไปตรวจแล้วอย่างนั้นภาพลักษณ์ของเขาเสียหาย
1: โรงพยาบาลเขามีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีพยานหลักฐานว่าเขารู้เห็นเป็นใจเขาไปเอื้อให้มันเกิดกระบวนการทุจริตแบบนี
0: ้ครับ
1: หรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นเพียงเจ้าหน้าที่ของเขา
0: ที่เห็นช่องว่างช่องโหว่เราสามารถทำได้ไงั้นใช่ไหม
1: ก็พูดง่ายๆว่าโรงพยาบาลก็ถูกหลอกด้วย
0: ครับ
1: ถูกใช้เป็นเครื่องมือด้วยอะไรเงี้ยสารหรือเปล่า
0: ครับ
1: ผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าก็คุณดูชื่อเขาโรงพยาบาลนี้ธรรมดาที่ไหน
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: เราก็พอรู้อยู่ว่าท่านไปรักษาแล้วมันระดับไฮคลาส
0: ห
1: รือว่าเป็นระดับคลาสไหน
0: ฮะก็นี่แหละครับคืออีกมุมหนึ่งก็มีความเป็นไปได้ว่าโอ้โหเราเข้าไปตรวจสอบแบบนี้ถ้าเกิดว่าโรงพยาบาลผู้บริหารเขาไม่เกี่ยวนะก็จะเสียหายและเราก็จะเสียไปด้วยเพราะฉะนั้นให้ไปตรวจสอบก่อนนะฮะว่ามันมีใครนะฮะเข้าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้บ้างอยู่ในระดับไหนหรือเป็นเฉพาะแค่เจ้าหน้าที่หน้าห้องคลอดเท่านั้นที่ไปจัดแพ็กเกจแล้วก็เอาเงินเข้าพกห่อของตัวเองถ้าเป็นลักษณะนี้ก็เป็นความผิดเฉพาะบุคคลซึ่งไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องขององค์กรก็คล้ายๆลักษณะของแอร์มีนาพี่ไพศาลนะครับเนี่ยฮะลักษณะก็คล้ายๆกันเลยว่าคุณไปรับหิ้วนะฮะโดยที่องค์กรของคุณก็มีเงื่อนไขมีระเบียบชัดเจนว่าอย่าทำนะมันจะเสียภาพลักษณ์องค์กรและอาจจะมีสิ่งผิดกฎหมายอยู่ก็มีระเบียบมาแต่มันเป็นความผิดของตัวบุคคลไงฮะไอ้ตรงนี้ด้วยหรือเปล่าที่ทำให้
1: หรือว่าจะมีพยานหลักฐานที่ว่าองค์กรก็ทำเรื่องนี้เป็นธุรกิจไปด้วยเลย
0: ครับ
1: เอาหลักฐานมาว่ากันให้มันชัดไป
0: ใช่ครับใช่ครับเนี่ยก็ทำให้นำมาซึ่ง ฟ้าผ่ายกเลิกภารกิจการเข้าไปตรวจสอบล่าสุดตอนนี้
1: ตั้งหลักก่อนนะ
0: ตั้งหลักก่อนครับ
1: ไปเผายาเสพติดกับนายกก่อนเลยดีกว่า
0: ครับครับครับ
1: พัฒนา
0: ครับเดี๋ยวพักอีกครู่หนึ่งพี่เวสาเดี๋ยวตัดสัญญาณภูมิภาคหน่อยครับ

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาสี่สิบเก้านาทีครับพี่ไพศาลครับ
3: ครับ
2: คุณ Love Is คุยเข้ามานะครับบอกว่าเนี่ยคือมหาดไทยดูแลทั้งนั้นเลยปัญหาที่เกิดขึ้นณวันนี้พี่ไพศาลสอบท้องถิ่นขนยานะฮะจับกัญชาได้ที่ต่างประเทศนะครับบัตรต่างด้าวนะฮะที่นี่แหละครับใช้แพ็กเกจของโรงพยาบาลน่ะนะครับแล้วก็ได้เป็นคนสัญชาติไทยมีเรื่องของสถานบันเทิงเนี่ยเขาบอกว่าล้วนแต่มหาดไทยเป็นผู้ที่กำกับดูแลทั้งนั้นเลยฮะโอ้แต่ว่าปัญหาก็คือเรามีปัญหาเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายกับบังคับใช้ระเบียบกฎเกณฑ์หรือเปล่าพี่เพศาลมันทำให้โอ้โหมองไปทางไหนก็เป็นปัญหาทั้งหมดเนี่ย
4: เรามันมีเรื่องความหย่อนยานในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมาย
2: ครับ
4: มันไม่ใช่เฉพาะเรื่องว่าคนพยายามที่จะทำเลี่ยงข้อกฎหมายหรือว่าเลี่ยงกฎระเบียบอย่างเดียวอ่ะ
2: ครับ
4: มันมีเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันอยู่ในสิ่งเหล่านี้ด้วย
2: ครับ
4: คือทำให้แทนที่จะกำกับดูแลให้มันตรงไปตรงมาเนี่ยมันก็เกิดการก็คือไม่ตรงไปตรงมามันก็กลายเป็นปัญหาที่มันหมักหมม
2: เริ่มจากเอาลูกมาหลวยกันมีอมิตรสินน้ำใจสักเล็กน้อยนะฮะแล้วก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาอาจจะอะไรที่มันใหญ่แล้วก็มันเป็นถาวรมากกว่าคำว่าสินน้ำใจเล็กน้อยอ่ะพี่เวสาร
4: มันก็เป็นโรคร้ายไปนะ
2: ครับ
4: โรคร้ายที่บัดทีนี้มันก็สีแตกเกิดขึ้นที่นู่นที่นี่ครับมันก็คงมากมายไปหมดเพราะมันก็เรียกว่ามันการทุจริตมันบ้านเราตอนนี้มันทุกหย่อมย่าจริง
2: มันส่งต่อรุ่นต่อรุ่นนะครับ
4: มันแล้วมันหาภาคส่วนไหนที่มันไม่มีมันยากขึ้นเรื่อยๆแล้ว
2: ครับ
4: มันกลายเป็นว่าทุกภาคส่วนถ้าจะให้อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการอนุมัติอนุญาตอย่างเงี้ยมันต้องจ่ายกันหมดไม่จ่ายก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรในประเทศนี้ได
2: ้ก็ปปปเนี่ยนะครับบิ๊กเต่าเนี่ยไปจับคาโต๊ะไปจับคาที่ทำงานนะครับคือเอาแบบก่อสร้างเนี่ยนะฮะไปขออนุญาตแล้วขออนุญาตอีกไม่เคยผ่านเลยแต่พอนี่แหละครับพอมีสินน้ำใจไปมันผ่านได
4: ้
2: ฮะแล้วก็เนี่ยดัดหลังกันมาเนี่ยมันก็เห็น
4: อันนี้ก็ไม่ใช่ว่าไปสืบเจอเลยนะส่วนใหญ่แล้วก็คือว่าคนก็ถูกรีดไถจนเขาเอื้อมไม่ไหวจ่ายไม่ไหว
2: ครับ
4: เขาก็มาแจ้งความแล้วก็ล่อซื้อเอ
2: า
4: ไม่ใช่ว่าไปสืบทราบพบอะไรต่างๆปราบปรามเอง
2: ก็อะไรนะขอใบอนุญาตซื้อปืนใบคำร้อง5 บาทขอเรียก20,000อย่างเงี้ย
4: ใช่ครับ
2: ครับอันนี้ก็เป็นปัญหา
4: วันนี้เนี่ยเดี๋ยวมาอีกเรื่องนึง
2: ครับ
4: ตกลงไอ้ปลากระป๋องเนี่ยวันนี้คุณนัทชาเขาแถลงร่วมกับไบโอไทยนะ NGO นะ
2: ครับ
4: ก็เขามายืนยันว่าเขาไปตรวจ DNA เนี่ย
2: ครับ
4: ไอ้ปลากระป๋องที่
2: มันฮือฮาม
4: ันไม่ใช่แมคคาเรลอยู่แล้วล่ะ
2: ครับ
4: แต่ว่าเขาอ้างว่าเป็น
2: ปลานิลครับ
4: เขาไปตรวจเจอเขาบอกว่าไม่ใช่ปลานิลนะไปตรวจ DNA ในห้องแลบแล้วผลมันออกมามันเป็นปลาหมอคางดำจริงๆเนี่ย
2: ซึ่งเครื่องมันกินได้นั่นแหละฮะ
4: คนเขาก็ติงอยู่แล้วว่าเอ๊ะมันปลาดินหรือปลาหมอคางดำ
2: ครับ
4: ตรวจเอาให้แน่นะ
2: อืม
4: ก็ปรากฏว่าเนี่ยมีการไปตรวจ มีการไปตรวจนะแล้วก็คุณณัฐชาวันนี้ก็เลยแถลงใช่ไหม
2: ครับใช่ครับ
4: ณัฐชาจับมือไบโอไทยงัดผลแลบตรวจ DNA ปลากระป๋องยันชัดเป็นปลาหมอคางดำ ก็จะเอาผิดกรมประมงกระทรวงเกษตรแล้วก็อย.
2: ครับ
4: ที่ร่วมกันการันตีว่าเป็นปลาน
2: ิน
4: ระบบพร่องละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อาจถึงอ่านหนักถึงขั้นให้นำให้ข้อมูลทำเอกสารเท็จ
2: ครับครับ
4: นะ
2: ก็คุณรัตชาเนี่ยเขาบอกว่าผลตรวจออกมายืนยันแล้ว2ตัวอย่างนะฮะก็คือปลากระป๋องจากโรงงานที่สมุทรสาครนะซึ่งไม่ได้เป็นข่าวนะพี่เบสาร
4: ครับ
2: พบว่าเป็นปลานิลส่วนอีกตัวอย่างหนึ่งเป็นปลากระป๋องจากโรงงานที่ปรากฏเป็นข่าวอยู่ที่สมุทรสาครซึ่งกรมประมงและสคบไปตรวจสอบแล้วก็อายัดไว้ซึ่งก่อนหน้านี้มีการแถลงยืนยันไงฮะว่าอ๋อนี่คือปลานิลนี่นะครับแล้วปรากฏว่าเขาจะทดลองผลิตด้วยการใช้ปลานิลไม่แน่ใจว่ามันไปหลุดออกสู่ท้องตลาดได้ยังไงเขาซื้อมาเป็นแพ็คๆเลยครับ
4: อ
2: ันนี้ฮะที่สมุทรสาครมันคือหมอ
4: ผู้ประกอบการก็ไหว้ขอโทษปลกเลยนะ
2: ครับครับคือเอาเนื้อปลา3ชิ้นมาตรวจพิสูจน์3แบบนะครับยืนยัน8ครั้งตรงกับ DNA blank นะฮะที่กรมประมงเก็บไว้เป็นชื่อวิทยาศาสตร์ในการนำเข้าปลาหมอคางดำเขาตรวจสอบตอนไอ้ที่ตรวจ DNA ปลาหมอคางดำเลยว่าไอ้ตัวอย่างที่ส่งไปเนี่ยนะฮะมันตรงกันไหมมันตรงกันครับก็ยืนยันว่ามันเป็นปลาหมอคางดำส่วนประเด็นที่ก่อนหน้านี้กรมประมงดำเนินการตรวจเพียงอัตลักษณ์แล้วก็ยืนยันเลยว่านี่คือปลานิลโดยไม่ได้มีการไปตรวจลึกถึง DNA เนี่ยอันนี้แหละฮะที่คุณณัฐชาบอกว่ามันเป็นความสับเพร่าจงใจให้ข้อมูลเท็จความบกพร่องนั้นชัดเจนเพราะตอนนั้นประชาชนตั้งคำถามตัวโตๆว่าข้อมูลท่านได้นะเป็นยังไงต้องมีเอกสารยืนยันชัดเจนก่อนเอามาเสนอเพราะว่ากรมประมงบอกว่าเอ้ยผมดูออกเลยเนี่ยแค่รูปลักษณ์ลายเกล็ดหรือว่าลายลิ้วของเนื้อปลาเนี่ยชัดเจนคือปลานิลไอ้ตรงนี้แหละครับที่มีคำถามโตๆมันจริงหรือคุณตรวจละเอียดลึกแล้วหรือยังคุณรัชชาก็เลยไปตรวจถึงระดับ DNA เลย
4: วันนี้คุณวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยยืนยันว่ากรมประมงได้รายงานผลการตรวจสอบให้ตนรับทราบตั้งแต่เมื่อวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้ว
2: ครับ
4: พฤษภามิถุนากรกฎาก็2เดือน3เดือนแล้วนะ
2: ครับ
4: โดยผลการตรวจด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการตรวจวิเคราะห์ทางกายภาพถึงชนิดและรูปแบบสิ่งแปลกปลอมและคุณภาพด้านประสาทสัมผัสสำหรับผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำบรรจุกระป๋องนะ WPS 07ตามมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศหรือโคเด็กซ์บ่งชี้ว่าปลาตัวดังกล่าวเป็นปลาซาดีนในซอสมะเขือเทศ1ตัวอย่างและเป็นปลานิลในซอสมะเขือเทศจำนวน2ตัวอย่างนะคุณวัชรพลบอกว่าอย่างไรก็ตามทราบว่าในวันนี้ทางฝ่ายค้านพร้อมด้วยหน่วยงานภาคประชาสังคมได้มีการรายงานผลการตรวจสอบตัวอย่างปลากระป๋องจากโรงงานดังกล่าวเช่นกันโดยเป็นผลทดสอบด้วยวิธีสกัด DNA เพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมและวิเคราะห์ลำดับเบสด้วยเทคนิค Sanger Sequencing โดยใช้เครื่องหมายพันธุกรรม Mini 16S และ UniUnicode หรือไงเนี่ยนะซึ่งเปรียบเทียบลำดับเบสกับฐานข้อมูล
2: ครับ
4: Gen Bank ของ NCBI พบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นปลาหมอคางดำซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการตรวจสอบของกรมประมงคุณวัชรพลบอกให้ทั้งนี้ย่องปฏิบัติการกรมประมงเมื่อวันที่6พฤษภาคมได้รับการยืนยันความถูกต้องจากอธิบดีกรมประมงแล้วซึ่งเมื่อผลการตรวจสอบจากกรมประมงและภาคประชาชนไม่สอดคล้องกันกรมประมงจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเพราะหากผลการตรวจสอบไม่มีความแม่นยำจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและต่อการดำเนินงานภาครัฐ
2: ครับ
4: ขณะนี้จึงได้สั่งการให้กรมประมงตรวจสอบข้อ

0: ท็จจริงเป็นการเร่งด่วนในทุกกระบวนการตรวจสอบแล้วไม่ว่าจะเป็นกระบวนการตรวจสอบในระดับห้องปฏิบัติการรวมไปถึงการสุ่มตัวอย่างที่กรมประมงได้รับมาจากอย.และภาคประชาสังคมสุ่มตัวอย่างนำมาตรวจสอบเพื่อชี้แจงต่อสังคมถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นต่อไป
1: ครับ
0: ก็เอาละแต่เมื่อมีข้อท้วงติงมานี้ก็คงต้องตรวจซ้ำกันดูนะ
1: ครับถามว่ามันกินได้ไหมปลาหมอคางดำเรามาทำเป็นปลากระป๋องลักษณะนี้เนี่ยทีวีหลายช่องเอาออกรายการสดเลยนะพี่เบสันแล้วก็เปิดให้ดูเลยนะกินได้ครับรสชาติมันก็คือเนื้อปลานั่นแหละครับอร่อยด้วยเพียงแต่ว่าเรื่องของข้อมูลโภชนาการ
0: ก็บอกให้มันตรงไปตรงมา
1: ใช่ครับข้างกระป๋องเขียนปลาซาดีนฮะปลาไม่คาเลวครับแต่เปิดมาไม่ใช่ฮะ
0: เอ
1: าก็เขียนมาเลยสินี่คือปลาหมองคางดำวิธีกำจัดลองทำเป็นปลากระป๋องก็อร่อยดีนะราคาถูกด้วยผมก็เชื่อว่าตลาดพร้อมจะรับนะ
0: คุณบุญยืนสิริธรรมประธานสภาองค์กรลูกจ้างผู้บริโภคก็ไปร่วมแถลงกับคุณนัชชาแล้วก็ไบโอไทยนะ
1: ครับ
0: บอกว่าการนำปลาหมอคางดำมาเป็นปลากระป๋องเรียนตรงๆว่าผู้บริโภคก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไร
1: ครับ
0: เพราะปลาก็กินได้เหมือนกันเพียงแต่จะต้องระบุให้ตรงว่าเป็นปลาหมอคางดำถ้าระบุว่าใช้ปลาซาดีนก็ต้องเป็นปลาซาดีน
1: ครับ
0: อย่างไรก็ตามปัจจุบันกฎหมายควบคุมปลาหมอคางดำห้ามเลี้ยงห้ามซื้อขายห้ามครอบครองประชาชนไปจับได้ในแหล่งน้ำสาธารณะยังขายไม่ได้เลยต้องขายในร้านที่เป็นหน่วยงานของรัฐอนุญาตให้รับซื้อเมื่อมีประเด็นออกมาเช่นนี้หน่วยงานของรัฐก็ทำตามกระแสหาแสงไปเรื่อยๆซึ่งในการตรวจสอบอย.เรียกเก็บปลากระป๋องไปเป็นหมื่นกระป๋องทำไมไม่ตรวจสอบเพราะอะไรงบประมาณมีน้อยหรือและที่ประโยชน์มาการันตีว่าเป็นปลานิลก่อนที่จะมีการตรวจสอบ
1: ครับ
0: ก็คือไม่มีปัญหา
1: ครับ
0: ถ้าจะเป็นปลาหมอกลางดำเทียนว่า
1: บอกมาเลย
0: กฎหมายในขณะนี้มันเอามาทำในเชิงพาณิชย์เนี่ยน่าจะยาก
1: ครับ
0: เพราะว่าคือคุณจับแล้วก็เอาไปแกงเอาไปทำอะไรคุณเนี่ยได้
1: ได้ฮะ
0: แต่เอาไปขายไปอะไรเนี่ยอันนี้ต้องอยู่ในการควบคุมของรัฐเพราะเขากลัวว่า
1: ขาย
0: แล้วมันเกิดมันมีชีวิตแล้วเอาข้ามขีดไงข้ามจังหวัดไปนั้นไปแพร่พัน
1: ธ
0: ุ์เพราะยังมีการควบคุมแต่จริงๆแล้วก็ควบคุมก็แบบประเทศไทยมันจะควบคุมอะไรกันนั่งนา
1: โอ้โหตอนนี้วันก่อนบางแสนจะไปตกหมึกได้ปลาหมอคางดำพี่เบสาร
0: ์ลอยกันหัวฟุดเลย
1: ใช่ครับแต่ว่าตรงนั้นมันคือลักษณะเหมือนน้ำกร่อยน้ำจืดมันลงไปผสมก็ทำให้ความเค็มมันไม่มากไงมันอยู่ได
0: ้ใช่ใช่ใช่มันมีเหมือนปากแม่น้ำบางประกงมา
1: ครับครับ
0: แล้วพอออกมาปั๊บน้ำจืดมันจะวนมาที่อ่างบางแสน
1: ครับนั่นแหละฮะก็อยากได้หมึกเจอปลาหมอคางดำได้ฮะกินได้เหมือนกันครับครับเดี๋ยวไปอีกรูปนึง
0: พ่อค้าเนี่ยคุณไปประกาศบอกว่านี่คือปลากระป๋องปลาหมอคางดำผมถามหน่อยว่าคนจะกินหรือเปล่านั่นแหละไอ้กินมันกินได
1: ้กินได้ครับ
0: คุณประกาศตรงไปตรงมาเนี่ยมันจะมีคนซื้อไหม
1: ครับ
0: อันนี้อย่างน่าห่วง
1: อืมนะฮะอ่ะเดี๋ยวพักครู่หนึ่งพี่ไพศาลครับ
0: ครับ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcot Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: Mcot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6377

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกา3นาทีครับพี่ไพศาลครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับ
2: ครับ
1: ก็เดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ก่อนพี่ไพศาลครับเพราะว่าก็เป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจเหมือนกัน

0: ลำน้ำรวกลำน้ำสายนะฮะที่เชียงรายครับปรากฏเรื่องของสารเคมีนะฮะโลหะหนักที่มันอยู่ในประเทศต้นทางมันไหลมาบ้านเราเนี่ยนะฮะห่วงเรื่องของการผิดประปามจะปลอดภัยมันจะสะอาดบริโภคได้หรือเปล่ากปภ.ครับเขาออกมาเปิดเผยความคืบหน้าครับสถานีผลิตน้ำแห่งใหม่เชียงรายเดินหน้าขอจัดสรรงบปี2570สร้างความมั่นคงด้านน้ำระยะยาวครับยืนยันว่าน้ำประปาในสะอาดและก็ปลอดภัยครับโดยนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือว่ากปภ.นะครับเปิดเผยบอกว่ากปภ.ได้ติดตามสถานการณ์คุณภาพน้ำดิบอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เริ่มมีการปนเปื้อนสารโลหะหนักในแหล่งน้ำดิบช่วงมีนาคม2568โดยยกระดับมาตรการเฝ้าระวังตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำอย่างเข้มงวดในทุกขั้นตอนครับส่วนความคืบหน้าการย้ายแหล่งน้ำดิบของกปภ.สาขาเชียงรายจากแม่น้ำกกไปยังแม่น้ำลาวและก่อสร้างสถานีผลิตแม่น้ำผลิตน้ำในแม่น้ำลาวแห่งใหม่เพื่อยกระดับความมั่นคงด้านน้ำประปาก็อยู่ระหว่างการขอจัดสรรงบประมาณปี2570ยืนยันน้ำประปาที่ผลิตและส่งจ่ายในพื้นที่สะอาดปลอดภัยและมีค่าสารโลหะหนักต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดครับสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนสามารถอุปโภคบริโภคได้อย่างมั่นใจทางนี้กปภ.ได้เปิดเผยผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาเป็นประจำทุกเดือนผ่าน Facebook การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงรายและ Facebook ศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการรับรู้และก็ติดตามสถานการณ์น้ำเชียงรายพร้อมเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับได้ลงพื้นที่ติดตามกระบวนการผลิตน้ำประปาและการตรวจสอบคุณภาพน้ำสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กปภ.สาขาเชียงรายครับหมายเลขโทรศัพท์053-711-655นะครับอีกครั้งหนึ่งนะฮะ053-711-655หรือว่า PWA Contact Center 1662ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ครับเอ้วันนี้จู่ๆมีข่าวว่าคุณสุภจีประกาศถอยร้านข้าวแกง40บาท
0: ครับ
1: ไม่ชงข้าวครม.ขอนำกลับมาทบทวน
0: ครับ
1: โดยคุณสุภจีได้โพสต์ข้อความบน Facebookนะครับบอกว่าสวัสดีค่ะเมื่อวันก่อนได้คุยกับน้องๆผู้สื่อข่าวเรื่องของราคาข้าวแกงซึ่งหลังจากราคาพลังงานเริ่มลดลงกระทรวงพาณิชย์ได้รับการเรียกร้องให้ช่วยหาทางลดค่าครองชีพที่เป็นสิ่งจำเป็นและเป็นรายจ่ายประจำทุกวันคือข้าวแกงจริงๆแล้วราคาข้าวแกงขึ้นกับต้นทุนหลายตัวที่ไม่ได้มาจากราคาพลังงานอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นต้นทุนวัตถุดิบแก๊สหุงต้มค่าแรงค่าเช่าซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายกระทรวงหลายหน่วยงานโดยรัฐบาลก็กำลังดูแลในเรื่องเหล่านี้อยู่สำหรับวัตถุดิบจำเป็นในการทำอาหารทางกระทรวงพาณิชย์ได้ดูแลผ่านโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าของชีพที่ทำอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่1เมษายน69อยู่แล้วและจะยังคงดูแลควบคุมราคาวัตถุดิบจำเป็นและวัตถุดิบราคาประหยัดผ่านโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าของชีพอย่างต่อเนื่องโอ้ทำไมล่ายาวเหลือเกินถึงเรื่องข้าวแกงเนี่ยอ้อนี่มาถึงละ
0: ครับ
1: บอกว่าแล้วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนในเรื่องค่าอาหารในช่วงระยะเวลาที่ยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติซึ่งล่าสุดสถานการณ์ในตะวันออกกลางก็ปะทุขึ้นอีกก็มีแนวคิดที่จะทำเพิ่มเติมโดยใช้แนวคิดการแก้ไขปัญหาล่วงหน้าแบบที่ใช้กับหลายๆสินค้า
0: ครับ
1: โดยจะสนับสนุนเงินให้ร้านอาหารที่ยินดีมาลงทะเบียนเพื่อนำเสนอเมนูอาหารจานเดียวในราคาประหยัดซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาว่าราคาควรเป็นเท่าไหร่โดยตัวเลข40บาทนั้นเป็นเพียงการยกตัวอย่างแต่ก็ตามเมื่อมีกระแสทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยหลากหลายเราก็ยินดีรับฟังและพร้อมจะทบทวนเพื่อไม่ให้เกิดมาตรการรัฐที่ไปกระทบต่อกลไกตลาดที่มีคนจำนวนมากบอกว่ามีข้าวแกงราคาประหยัดต่ำกว่าจานละ40เป็นทางเลือกอยู่แล้วหรือบางเสียงเห็นว่าควรแก้ที่ส่วนอื่นที่อยู่นอกเหนือการดูแลของกระทรวงพาณิชย์เราจึงได้ระงับแผนที่จะนำเสนอเรื่องนี้ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและถึงแม้เราจะระงับ

0: แผนเรื่องนี้ต่อที่ประชุมครม.แล้วแต่ก็ยังยินดีรับฟังทุกความเห็นนะคะเพราะการตัดสินใจในครั้งนี้ก็มาจากที่เราเปิดรับฟังเสียงของประชาชน
1: ครับ
0: คือมันยังไงหมายถึงว่า40มันแพงไปหรือว่ายังไง
1: คือทางพรรคประชาชนอ่ะพี่เปสารเขาบอกว่า30มีจะไปคิด40ทำไมคุณสุภจีบอกว่าเอ้าเหรอคะอยู่ที่ไหนอ่ะแต่ถ้าเกิดว่ายังมีคนยังทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเดี๋ยวขอกลับไปคิดก่อนก็ได้วันนี้ก็เลยไม่เอาเข้าสู่ที่ประชุมครม.ไงฮะคือแนวคิดของคุณสุภจีเนี่ยพี่เปสารครับเขาบอกว่าไอ้โครงการไทยช่วยไทยพลัสที่จะมีทั้งเราเป็นคนไปซื้อกับผู้ขายที่เป็นร้านค้าครับร้านค้าเข้าร่วมเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยหลายแสนร้านค้าเข้าร่วมเนี่ยแล้วก็สูงพันธุ์เขาสามารถไปดูต้นทุนได้ไงพี่เบสานนกกระซิบอะรู้ต้นทุนว่าต้นทุนของคุณเท่าไหร่เนี่ยถ้าเราไปคุมต้นทุนให้กับผู้ประกอบการร้านค้าให้ราคาโคตรถูกลงคุมต้นทุนของเขาได้เนี่ยแล้วก็ขอให้เขาเนี่ยคิดเมนูขึ้นมาราคา40บาทอันนี้คือความคิดที่นั่งพูดคุยหาเลยกันระหว่างที่คุณสุภจีอธิบายให้ฟังไงก็เลยมีโครงการนี้ขึ้นมาไงครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าทางฝ่ายค้านเขาบอกมันมีต่ำกว่านี้อีกคิด40ทำไมละ30ก็มีเนี่ยนะคุณสุภจีไม่เป็นไรนะฮะถ้ายังมีความเห็นต่างกันอยู่นะถอนออกมาและถ้าเกิดว่ามีโอกาสจังหวะเหมาะสมที่จะสามารถเดินหน้าต่อได้ค่อยว่ากันอีกทีนึงฮะ
0: ไอ้ถ้าคนไทยยังกินข้าวแกง
1: ข้าวแกงก็ถ้าเป็นพนักงานต้องอาศัยท้องของตลาดสดตอนเที่ยงๆยังมีอยู่พี่ไพศาลครับ
0: อย่างผมเนี่ยยังกินข้าวแกงอยู
1: ่ครับ
0: แต่ผมว่าเด็กรุ่นใหม่ๆมัน
1: อาหารตามสั่งอาหารตามสั่งกันไปแล้วใช่มั้ยฮะ
0: น่าจะอื่น
1: ๆครับ
0: จะกินอะไรนะมาม่ายำมาม่า
1: เป็นอย่างเงี้ยทำกันสดๆ
0: มีอะไรก็อะไรต่างๆที่เขาแยกไปเขามีอะไรผมแต่ร้านข้าวแกงเนี่ยมันก็ดูแล้วก็มีกลุ่มเขาอยู่อ่ะมีกลุ่มเขาอยู
1: ่ถ้าจะมีร้านดังๆสิงห์บุรีพี่เวสานเวลาจะขับรถไปต่างจังหวัดเนี่ยชิวขนาดไหนก็ต้องเข้าทางสิงห์บุรีเป็นอยู่ในปั๊มน้ำมันของรัฐนี่นะใหญ่ๆปตท.ครับแวะเข้าไป
0: เสิร์ฟข้าวร้อนไหม
1: ข้าวร้อนครับ
0: แล้วข้าวต้องร้อน
1: อาหารคร
0: บอาหารและข้าวแกะร้านข้าวแกงแล้วพอข้าวไม่ร้อนนี่มันหมดค่าเลย
1: ครับฮะเขาอุ่นอยู่ตลอดเวลาครับคนมองหม้อใหญ่คล้ายๆมันจะมีทำอุ่นไว้อะครับ
0: แล้วผมดู YouTube เนี่ยนะมันมีคนที่เขาเป็นเชฟ
1: ครับ
0: เขาเป็นเชฟแล้วเขาก็ตะเวนชิมพวกร้านข้าวแกงเนี่ยนะแล้วเขาประกาศขึ้นชื่อในรายการก็เลยนะว่าแกงเนี่ยถ้าข้าวแกงเนี่ยถ้าทำไม่อร่อยแล้วอยากไปทำขาย
1: ครับ
0: ขู่ไว้เลยนะซึ่งผมก็เห็นด้วยนะ
1: ครับ
0: ว่ามันข้าวแกงเนี่ยมันต้องทำให้อร่อยนะทำให้รสชาติที่แบบถูกปากนะถึงจะแบบบางทีผมเห็นแล้วโอ้โหข้าวแกงทานแล้วมันแบบมันไม่มีรสมืออะไรอยู่เลย
1: ผมเคยวิจารณ์พิสารข้างๆไอ้ตอนที่ผมอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะแล้วจะมีตลาดสดจะมีตลาดใหญ่เลยนะพี่เพศานแล้วในตลาดเนี่ยนอกเหนือจะขายพืชผักอาหารที่เป็นพวกเนื้อปลาเนื้อหมูเนื้อไก่แล้วนะครับจะมีร้านข้าวแกงร้านอาหารอยู่ครับชิมทุกร้านกินทุกร้านแล้วผมก็งงว่าทำไมคนที่นี่เขากินข้าวกันไม่อร่อยเลยเหรอเลยเนี่ยนี่ดิแล้วก็ต้องไปหากินไกลกว่าเดิมครับเพื่อให้เจอรสชาติที่ถูกปากครับนั่นแหละอย่างที่พี่ไพศาลบอกเลยถ้ามาทำให้อร่อยเนี่ยคนมันจะวายไปเองตลาดนี้ครับเพราะเขามีอยู่ประมาณสัก 3-4 ร้านที่เป็นข้าวแกงนะแต่ไม่ถูกใจเลยครับ
0: คือมันทำไม่ยากหรอกคนไทยทำข้าวแกงผมบอกให้
1: ครับ
0: แต่ทำให้รสชาติมันดึงลูกค้าได้นะถูกปากนี่แหละแต่ใช้คำว่าอร่อยก็อาจจะแบบคนเราก็มีรสชาติมีรสชาติที่อาจจะไม่ตรงกันแต่ว่าเอาเป็นว่ารสชาติเนี่ยมันต้องดึงดูดลูกค้าได้ลูกค้าชื่นชอบ
1: ครับก็เหมือนกันนะฮะไปย่านนี้นึกออกเลยว่าเราจะต้องไปร้านไหนที่ถูกใจเราถูกปากเราอย่างเงี้ยลักษณะนั้นก็แสดงว่าอันเนี้ยเมนูของเขาขึ้นชื่อและคนต้องมาต่อคิวผมกินซุปเนื้อนะฮะแถวๆเนี่ยวัดเทพลีลานะพี่เพศาน จัดรายการเสร็จ8โมง
0: ร้านมุสลิมไหม
1: ครับใช่ครับปรากฏว่าโอ้โหแค่8โมงนะพี่เบสานไปถึงนู่นก็เกือบ9โมงไม่ทันฮะหมดไปซะแล้วอย่างเงี้ยโอ้โหวันนี้เราไม่ได้กินเมนูอร่อยอย่างงั้นนะเออมันต้องเขาต้องทำให้ได้แบบนั้นฮะ
0: กรุงเทพร้านข้าวแกงก็หาอร่อยอร่อยไม่ง่ายนะ
1: ครับ
0: เนี่ยนึกเร็วๆนึกไม่ออกที่ผมแบบนึกได้ก็มีร้านสมทรงเนี่ยที่วัดสมเวช
1: ครับ
0: แต่ว่าตอนพอคุณสมทรงเจ้าของร้านเขาเสียไปแล้วเห็นว่าญาติๆเขายังทำกันต่อผมก็
1: รสชาติเปลี่ยนเลยเหรอ
0: ไม่แน่ใจผมก็ไม่ค่อยได้ไปทาน
1: ครับ
0: ไม่ได้ไปทานแต่ว่ามีรายการอะไรต่างเขาไปเขาก็บอกว่าอร่อย
1: ครับ
0: เขายังชมว่าอร่อยแต่ผมไม่ได้ไปทานนานแล้วตั้งแต่เจ้าของร้านดั้งเดิมคุณสมทรงเขาเสียแต่คุณสมทรงกับผมเนี่ยสนิทกัน
1: ครับ
0: สนิทกันอยู่โดยส่วนตัวนะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เสียไปแล้วก็เสียดายมันทำแกงเขียวหวานอร่อยมากรสชาติแบบแล้วก็เขามีไอ้ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย
1: ครับ
0: ร้านเขานะคุณสมทรงร้านสมทรงโภชนาวัดสังเวช
1: ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยมันต้องถั่วฝักยาวอ่อนๆนะ
0: ฝั่
1: งบางนะฮะ
0: แล้วก็หมูก็ต้องเป็นหมูย่างกับหิน
1: ครับ
0: หมูย่างหมูย่างหินบนหินนะแล้วก็มีข้าวราดแกงต่าง
1: ๆครับ
0: แล้วก็ขนมจีนซาวน้ำขนมจีนน้ำยาต
1: ่
0: างๆก็เดี๋ยวนึกถึงแล้วเดี๋ยววันหลังจะลองกลับไปเยี่ยมเยียนดูแต่ร้านอื่นๆนึกไม่ออกเลยร้านข้าวแกงอร่อยอร่อยร้านไหนที่ไม่ค่อยมีที่ประเภทที่ดึงดูดผมถึงขั้นว่าโอ้รสชาติโอเคเลย
1: คุณอารีนาบอกข้าวแกงที่ร้านน้ำพริกนิตยาบางลำพูอร่อยรสชาติอาหารไทยแท้เลยอย่างเงี้ย
0: คุณอันเคยพูดถึงอยู
1: ่อ๋อท่านว่าชื่อดังนะฮะ
0: น้ำพริกนิตยา
1: ครับแล้วก็ศูนย์อาหารโรงพยาบาลจุฬาข้าวราดแกงกับข้าวสองอย่าง50บาทเองนะฮะโอ้ถ้าเกิดผมขับผ่านแล้วก็เข้างานสายหน่อยนะพี่เบสานผมแวะมอรามคำแหงเข้าไปกินข้างในถูกมากของนักศึกษาที่เขากินกันเนี่ยนะฮะยังฝากท้องตรงนั้นอยู่น
0: ะเรื่องข้าวราดแกงก็ยังมี
1: อยู่ครับแล้วก็ราคานักศึกษาฮะไม่แพงครับแล้วก็คนภายนอกเข้าไปอุดหนุนกันโอ้โหอุดหนาฝาข้างเลยฮะเพราะว่าข้างนอกกับข้างในราคาต่างกันเยอะนะฮะข้างนอกเนี่ย70บาท75บาทข้างในยัง35 40อยู่เลยฮะ
0: โอ้ใช่ในมหาวิทยาลัย
1: ครับครับใช่ครับ
0: ทุกที่อ่ะมหาวิทยาลัยทุกที่อ่ะ
1: ครับ
0: เกษตรนี่ก็อาหารรสชาติเกษตรเนี่ยหอไอ้โรงอาหารกลางเค้าก็สนนราคาก็ย่อมเยาข้างนอกนะ
1: ครับ
0: รสชาติก็ดีแต่สมัยก่อนผมจะทานพวกเกาเหลา
1: ครับ
0: เกาเหลาเลือดหมูอะไรพวกเนี้ย
1: ครับ
0: อร่อยใช่ได้
1: คือเขาอาศัย
0: กับข้าวร้อน
1: ๆคนอุดหนุนเยอะทำให้เขามีกำไรใช่ไหมไม่ต้องเอากำไรจากเมนูต่อจานใช่ไหมถ้าอย่างเงี้ย
0: คือผมว่าครูบาอาจารย์ท่านก็คงจะเลือกที่ท่านก็เลือกร้านที่มันมีคุณภาพด้วย
1: ครับ
0: เพราะว่าเขาก็อาจารย์เขาก็ทานข้าวกับเด็กด้วยนี่ใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นมรดกตกทอดกันมาว่าร้านนี้เขาก็อยู่มาเขาก
1: ็
0: ม
1: ี
0: ฝ
1: ี
0: มือในการทำอาหารมาหมดรุ่นพ่อไปแล้วรุ่นลูกเขาก็ทำกันต่ออะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ตอนที่ผมคุยๆนะเขาทำเขาอยู่มานานกับโรงอาหารของมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: คุณพิธีพิธันที่จะเลือกเพราะว่าคนที่ตัดสินใจกับเขาก็เป็นผู้บริโภคด้วย
1: ใช่ใช่ครูบาอาจารย์ก็ฝากท้องด้วยคร
0: ับ เขาก็ฝากท้องไว้เขาต้องเลือกเลือกคนที่มองมีฝีมือลายมือมาทำ
1: พี่เพศานต้องลงไปนี่คุณพิเศษใส่ไข่บอกว่าร้านสมทรงซอยวัดสังเวชยังอร่อยอยู่ค่ะนี่แนะนำหมูย่างยำหมูย่างครับ
0: โอเคโอเคยังอร่อยเหมือนเดิม
1: ครับครับ
0: ดีใจด้วย
1: ครับ
0: พักกันสักครู่นะฮะ
1: ครับ
0: เราพักกันยังเนี่ยยัง
1: ครับยังครับเดี๋ยวพักกันก่อน
0: สักครู่ครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: ทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayM-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: แม่คุณพิสมัยถามมาว่าร้านอะไรเหรอคะเนี่ยฮะร้านสมทรงครับที่พิพิสารเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยฮะอยู่ที่ซอยวัดสังเวชนะฮะยังอร่อยอยู่นะฮะมีที่จอดรถไหมพี่พิสาร
4: มันจะจำกัดหน่อย
3: ครับ
4: ต้องหาทางจอดแล้วก็เดินข้ามสะพานข้ามคลองบางลำพูแบบ
3: ครับ
4: จอดมันจะจอดได้ตรงไหนผมยังนึกไม่ออกเหมือนกันมันพอมีอยู่บ้างอะแต่ว่ามันเสียค่าจอดด้วยเขาจะเสียค่าจอด
3: ครับ
4: ตรงวัดเขาก็แต่ว่ามันก็จะมีคนไปจอดเยอะนะไม่ค่อยง่ายอะแต่ตอนสมัยก่อนผมขับรถไปก็ต้องไปหาที่จอดอยู
3: ่ครับ
4: ก็ข้ามสะพานไปแล้วก็หาที่จอดลงมาแล้วก็
3: เออนี่แสดงว่าไปนี่คือตั้งใจจะไปทานเลยเหรอครับเนี่ย
4: ต้องไปทานอย่างเดียวแล้ววันเวย์เลยนะคุณไม่คุณข้ามสะพานไปวันเวย์แล้วคุณก็ไปเลี้ยวข้างออกมาอีกทีแล้วไปออกนู่นเลยไปออกไอ้เลี้ยวกว่าไปออกถนนนั่นแหละที่มันเรียบแม่น้ำอ่ะ
3: ท่าพระอาทิตย์
4: ที่มาจากบางขุนพรหมอ่ะ
3: ครับ
4: โอ้ที่มาจากสี่แยกบางขุนพรหมไปออกถนนนั่นเลย
3: ครับ
4: แล้วมันจะไปบังคับเลี้ยวซ้ายได้ไหมก็เลี้ยวซ้ายน่าจะได้เลนเดียวเป็นเลนรถเมล
3: ์ครับนี่นะฮะโอ้โหพอพูดถึงเรื่องกินคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมากันเยอะเลย
4: อ
3: ัน
4: สืบเนื่องมาจากคุณสุปจีไงไม่ใช่ว่าจู่ๆเราคุยกันมาลอยๆหรอกพอคุณสุปจีเขา
3: ข้าวแกง40
4: ที่เขาจะทำข้าวแกง40เขาขอยกเลิกไปก่อนขอฟังความเห็นพี่น้องประชาชนก่อน
3: ครับโอ้เดี๋ยวนี้โทรลงคุณสุภจีพอสมควรเลยนะตั้งแต่หายไปไหนสุภจียังอยู่ค่าแต้มยังอยู่นะฮะตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วครับมะพร้าวเหมือนกันโอ้ไปช่วยทุเรียนแล้วสวนมะพร้าวบอกว่าเอาไม่เห็นช่วยผมเลยนะฮะคุณสุภจีสั่งแก้ปัญหาราคามะพร้าวไปแล้วนะเห็นว่าสั่งซื้อจะเอาออกจากท้องตลาดมาเนี่ยนะครับเพื่อจะทำราคานำตลาดอ่ะ10ล้านลูกแต่ว่าเขาประสบความสำเร็จทำได้ตั้ง11ล้านลูกอ่ะพี่เบสารก็ช่วยเคลียร์มะพร้าวให้ราคามีเสถียรภาพมากขึ้นนะครับโดยทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเขาบอกว่าจากการติดตามข้อมูลในพื้นที่นะก็ยังพบว่ากลุ่มเกษตรกรบางส่วนยังไม่ได้ความช่วยเหลือครับเนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่รับซื้อผ่านเครือข่ายล้งและกลุ่มเกษตรกรคู่ค้าเดิมประกอบกับมีข้อจำกัดด้านมาตรฐานที่ผู้นำเข้าเขากำหนดฮะไม่ว่าจะเป็นในคู่มาตรฐาน GAP ประมาณนี้นะครับและก็ระบบตรวจสอบย้อนกลับกระทรวงพาณิชย์จึงมอบหมายให้กรมการค้าภายในครับของบกลางนะฮะเพื่อจะรับซื้อมะพร้าวแกงในราคานำตลาดเพิ่มเติมครับควบคู่กับการสุ่มนะฮะสำรวจกลุ่มเกษตรกรที่ยังตกหล่นเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงรองรับผลผลิตที่จะทยอยออกสู่ท้องตลาดในช่วงนี้นะครับการขณะที่การนำเข้ากรมการค้าต่างประเทศขอความร่วมมือผู้นำเข้าและโรงงานผลิตกะทิงดการนำเข้ามะพร้าวในช่วงผลผลิตภายในประเทศออกสู่ตลาดซึ่งโรงงานยืนยันว่าจะใช้มะพร้าวในประเทศเป็นวัตถุดิบหลักโดยจากการสำรวจโรงงานแปรรูปมะพร้าวกล้าวรายนะครับพบว่าใช้มะพร้าวในประเทศเป็นวัตถุดิบถึง 80% นำเข้าเพียง 20% ขณะที่การนำเข้ามะพร้าวในช่วง5เดือนแรกของปี69นะฮะมีประมาณ 79,388 ตันก็ลดลงจากปีก่อน
4: ส่วนใหญ่นำเข้าจากไหนอินโดนีเซีย
3: น่าจะอินโดแล้วฮะเราขนลงเรือมาเลยหรือเปล่าพี่ไพศาลใช่ไหม
4: ใช
3: ่แล้วก็ราคาก็ถูกกว่าของเราอะครับ
4: ของเราแหล่งใหญ่ตอนนี้ก็น่าจะประจวบใช่ไหม
3: ประจวบ
4: มะพร้าวแกงนะ
3: ครับมะพร้าวแกงครับ
4: พอสมุยเดิมก็ไม่มีแล้วกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวไปก่อนนะ
3: ครับอุ้ยเพิ่งได้อันดับหนึ่งไหมฮะจากที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกเขาสำรวจกันเนี่ยสมุยติดระดับโลก
4: ก่อนเนี่ยสมุยเนี่ยทรัพยากรสำคัญก็คือสวนมะพร้าว
3: สวนมะพร้าวแล้วก็ลิงขึ้นมะพร้าวเป็นเอกลักษณ์เด่นของสมุยเลยครับ
4: ามันจะมีเรือที่แวะไปแล้วก็ล่องกันมา
3: ครับ
4: เข้ามานี่เลยแม่น้ำเจ้าพระยาเลย
3: โอ้เหรอฮะ
4: ขนมะพร้าวกัน
3: ครับ
4: ก็คุณอะไรอ่ะที่มะพร้าวชาวกรอด
3: ครับ
4: บ้านเขาโรงงานเขาอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเลย
3: เ
4: ขาก็มีเรือไปรับมาจากเกาะสมุยเลย
3: ครับ
4: มะพร้าวชาวเกาะเขาเนี่ยแล้วก็เขามาเขาขายมะพร้าวอ
3: ่
4: ะ
3: เป็
4: นจะรายใหญ่ที่ขายส่งอ่ะแล้วตอนหลังลูกหลานก็มาทำเป็นในกะทิชาวเกาะอะไรด้วย
3: คือแบรนด์เนี้ยเขาดังมานานมากแล้วแต่ว่าพอไปตลาดสดณเวลานี้นะพี่เบสารมันมีผลิตภัณฑ์กะทิใส่กล่องอะแข่งกับแบรนด์เมื่อสักครู่เนี้ยอุ้ย
4: หลากหลาย
3: แบรนด์เลยนะ
4: เดี๋ยวนี้เยอะเดี๋ยวนี้เยอะ
3: ใช่ครับใช่ครับเต็มไปหมดฮะใส่เดี๋ยวนี้ใส่กลิ่นอบเทียนอะไรมีหมดเลยครับพี่ไพศาล
4: โอ้คนจีนนิยมมากนะ
3: ครับไอ้อบเทียนนี่นะฮะ
4: ไม่ใช่กะทิเนี่ยไม่ต้องอบเทียนด้วยหรือเปล่าไม่รู
3: ้เดี๋ยว
4: แต่ว่าเป็น
3: ใส่กล่องเอาหลอดดูดอันนั้นหรือเปล่าคร
4: ับนั่นแหละใส่กะทิอ่ะของเราคือกะทิอ่ะของเขานี่เป็นเครื่องดื่มอ่ะ
3: ครับ
4: คนจีนน่ะเขาดื่มน้ำมะพร้าวไงที่บอกนะดื่มน้ำมะพร้าวเราก็นึกว่าโอ้น้ำมะพร้าวอ่อนไปขายดีไม่ใช่กะทิเลย
3: กะทิสดไอ้กล่องๆนี่นะฮะเอาหลอดสูด
4: คนจีนชอบดื่มแล้วชื่นใจ
3: โอ้โหเหรอมันมันมากเลยนะครับเนี่ย
4: นั่นแหละเขาชอบเลยล่ะ
3: ครับ
4: รสชาติถูกปากมาก
3: โ
4: อ้แล้วคุณณรงค์
3: ครับ
4: นายกจะเดินทางไปเยือนจีนวันที่16ถึง20นะ
3: ครับ
4: วันนี้วันที่14ก็มาลือนี้นะวันพฤหัส
3: ก็อย่าง
4: น
3: ี้พี่ไพศาลก่อนในนี้จำได้ไหมฮะที่สมเด็จฮุนเซนเขาไปเยือนจีนแต่เขาไปในฐานะหัวหน้าพรรคการเมืองอะแล้วก็ไปจับไม้จับมือแล้วมีความร่วมมือลงนาม MOU อะไรกันอะจนคนไทยตั้งคำถามว่าตกลงจีนเขาอยู่ฝั่งไหนกันแน่เนี่ยนะแล้วฝ่ายความมั่นคงของเราก็บอกว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดาเขาไปในฐานะเป็นหัวหน้าพรรคไม่ได้ไปในนามรัฐบาลดูสิเขาไม่มีขบวนเกียรติยศรองรับอะไรประมาณนั้นหาลือก็เป็นความร่วมมือปกติธรรมดาของพรรคการเมืองระหว่างพรรคของกัมพูชากับพรรคคอมมิวนิสต์จีนไอ้มิตินั้นนะประเทศไทยผ่านมาหมดแล้วนะ
4: ครับ
3: ค
4: ือกำหนดการเนี่ยเป็นคำเชิญของนายกรัฐมนตรีจีนนะหลี่เฉียง
3: ครับ
4: เข้าร่วมประชุม AI โลกหรือว่า WAIC 2026ซึ่งนายกอนุทินก็จะได้เข้าเยี่ยมคำนับประธานดีสีจิ้นผิงด้วย
3: ครับ
4: แต่เป็นแขกของหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรี
3: ครับ
4: แต่ที่น่าตั้งข้อสังเกตคือจีนเนี่ยเชิญไทยผู้นำไทยพร้อมกับผู้นำกัมพูชาด้วย
3: อ้าวเหรอฮะ
4: โดยผู้นำกัมพูชาฮุนมาเน็ตเนี่ยจะเดินทางถึงจีนวันที่15
3: ครับ
4: กรกฎาคมส่วนเราเนี่ยจะถึงวันที่16อยู่ถึงวันที่20
3: ครับ
4: ฮุนมาเน็ตจะอยู่ตั้งจะไปตั้งแต่15แล้วอยู่ถึง20
3: มีโอกาสเจอกันไหมครับเนี่ย
4: นายกรัฐมนตรีไทยอนุทินและคุณมาเน็ตของกัมพูชาเนี่ยจะเป็นแขกของนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงในการเข้าร่วมประชุม AI โลกและได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดด้วยกันทั้งสองคน
3: ครับ
4: แต่เมื่อจีนเนี่ยเชิญทั้งผู้นำไทยและผู้นำกัมพูชาในวาระเดียวกันเนี่ย
3: ครับ
4: นักการทูตระดับโลกจับตาว่าอาจจะมีวาระพิเศษนะเขาบอกมีความเป็นไปได้ที่จีนอาจจะคุยกับทั้งฝั่งไทยและคุยกับฝั่งกัมพูชาเพื่อหาทางที่จะทำให้ผู้นำสองประเทศเนี่ยได้มีการเจรจาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องพรมแดน
3: ครับ
4: หลังจากเกิดความตึงเครียดที่ผ่านมา
3: โอ้เขาจะเป็นโซ่ข้อ
4: กลางนี่เขาจับตาเขาจับตาดูยังไม่ได้มีวาระยื้อยังไม่ได้มีการแจ้งอย่างเป็นทางการแต่เขาบอกว่ามันไม่น่าจะบังเอิญอะไรมากขนาดนั้นหรอก
3: ครับ
4: ที่จู่ๆก็เชิญทั้งไทยแล้วก็เชิญทั้งกัมพูชา

0: มาร่วมเยือนในระยะเวลาเดียวกันแบบนี
1: ้ครับ
0: นะครับแล้วก็จะอยู่ในเวทีที่ยังไงก็ต้องเจอกันอยู่ละ
1: ครับ
0: ก็คือการมาร่วมประชุม AI โลกเนี่ยนะอาจจะมีการภาพพามเจรจานะอันนี้ต้องดูติดตามดูเราก็ยังไม่สามารถที่จะยืนยันได้นะว่ามันจะคือไม่มีทางที่จะเจรจากันได้หรือว่าอาจจะเป็นไปได้ที่จะเจรจากันหรืออะไรเนี่ย
1: ครับครับ
0: ไม่สามารถยืนยันได้ด้านใดด้านหนึ่งเลย
1: ครับครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนจริงๆนะฮะพี่ไพศาลการประชุมแต่ละครั้งในระดับนานาชาติเนี่ยวาระที่เราต้องไปพบกับผู้นำกัมพูชาเนี่ยแค่รอบแรกที่ไม่ได้สื่อสารกันเนี่ยแล้วมีภาพออกมาเนี่ยโอ้โหนายกอนุทินยังต้องออกมาพยายามทำความเข้าใจเลยนะฮะมันเป็นมารยาทระหว่างประเทศของผู้นำที่จะต้องจับมือกันทักทายกันและพอจะไปอีกรอบนึงเห็นไหมต้องบอกกันเลยผมจะต้องมีโอกาสที่เจอเขาและจะเป็นต้องทักทายเพราะฉะนั้นอย่าดราม่านะฮะรอบนี้เชื่อว่าไม่วันนี้พรุ่งนี้ก่อนที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะเดินทางเนี่ยถ้าลักษณะว่าจีนเขาเชิญผู้นำกัมพูชาไปด้วยแล้วมีโอกาสได้คุยกันนะครับก็เชื่อว่านายกคงจะต้องอธิบายครับว่าจุดยืนของเราที่จะไปเนี่ยจะเป็นยังไงพี่เบซาน
0: ครับก็จับตาดูเฉย
1: ๆครับ
0: ก็ไม่ง่าย
1: ครับ
0: นะพอดูจากสถานการณ์ที่สะสมกันอยู่นะ
1: ครับ
0: แล้วก็ล่าสุดสถานการณ์ล่าสุดประเมินดูแล้วก็ไม่ง่าย
1: โอ้โหเขายังวิเคราะห์กันเลยปลายปีนี้เนี่ยจะผ่านพ้นปี69ไปได้หรือเปล่าครับ
0: ครับแต่ว่าเชื่อว่าเป็น
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
3: เห็นไหมเห็นไหม
4: ก็
3: ไปไกลขนาดนั้น
4: เออนะเขาตอนนี้ก็ได้บทเรียนกันทุกคนแล้วพวกคุณหมอเขาก็รู้แล้วไอ้ชุดนี้มันก็อาจจะไม่เสถียรไม่ได้ผลนะทีนี้เราก็กลับมาเอายึดตามหลักเดิมขององค์การอนามัยโลกก็คือวิธีการตรวจต้องถึงขนาดต้องนำเนี่ยแหละอุจจาระไปตรวจในห้องแลบถึงจะรู้ผลนะครับ

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
2: ์สนับสนุนโดยเคาน์เตอร์สวิสฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: 19:31 นะครับต้อนรับเข้าสู่มหานครรอบทิศนะครับอยู่กันอีกครึ่งชั่วโมงนะครับกับ10อันดับข่าวใกล้ตัวนะครับที่วันนี้เดี๋ยวนำมาฝากกันนะฮะวันนี้อยู่กับน้องด้งกับพี่บอยนะครับผม
4: ครับคุณผู้ฟังครับ
3: คุณผู้ฟังมาจากหลากหลายเลยครับพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลนะครับ
4: สวัสดีครับ
3: มีพี่จตุพลบอกเป็น FC อยู่ที่นครศรีธรรมราช
4: โอ้กราบนามๆครับพี
3: ่พี่กัลยาทักมาน้องบอยน้องด้งนะครับ
4: สวัสดีครับ
3: พี่วรรณศักดิ์พี่นงรักนะครับพี่วันนีนะครับคุณยายออสขอเพลงมาเดี๋ยวฝากไว้ให้นะนะครับ
4: เพลงให้บอยร้องหรือเปล่าเดี๋ยวบอยร้องให้ฟัง
3: ร้องไว้ล่ะพี่เขาขอเพลงขออู๋ขอมาหลายเพลงเดี๋ยวลิสต์ไปให้
4: ก็นี่แหละบอกรายการพี่ปอแล้วปวดท้องก็บอยร้องเพลง
3: พี่นาสวัสดีจ้าพี่นาท่าพระของเรา
4: พี่นา
3: เลยครับพี่อเนกนะครับพี่ลำดวนพี่อเนกบอกสองหนุ่มฟังทีไรท้องแข็งทุกทีย
4: ังไงฮะ
3: มันก็หาดิมันก็หาก่อนไปอันดับ10ผมมีข้อความประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งนะครับนะฮะเกี่ยวกับบอร์ดประกันสังคมนะครับการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมปีนี้นะครับใกล้มาถึงแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นมาเช็คกันก่อนดีกว่านะครับว่าคุณมีสิทธิ์เลือกตั้งหรือเปล่านะครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมี2กลุ่มหลักนะครับกลุ่มแรกก็คือผู้ประกันตนนะฮะลูกจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา33กับมาตรา39และมาตรา40นะครับที่ยังส่งเงินสมทบอย่างต่อเนื่องถ้าคุณทำงานหักเงินเดือนส่งประกันสังคมทุกเดือนนั่นแหละคุณมีสิทธิ์นะครับกลุ่มที่2คือกลุ่มของนายจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคมและมีลูกจ้างอยู่ในระบบนะครับถ้าคุณอยู่ใน2กลุ่มนี้นะครับคุณมีสิทธิ์แน่นอนแต่ต้องลงทะเบียนก่อนนะครับเปิดลงทะเบียนถึงวันพรุ่งนี้แล้วนะครับ15กรกฎาคมผ่านเว็บไซต์นะครับ www.sso.go.th นะครับหรือว่าแอปพลิเคชันนะครับ SSO Plus หรือสำนักงานประกันสังคมใกล้บ้านคุณนะครับถ้าไม่แน่ใจว่าตัวเองมีสิทธิ์ไหมก็สอบถามได้นะครับสายด่วน1506กด9นะครับ24ชั่วโมงเลยนะครับเพราะสิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงร่วมกันเลือกอนาคตที่ดีกว่าอย่าปล่อยให้ผ่านไปนะครับขยายเวลาลงทะเบียนไปอีก5วันนะครับไปจนถึงวันที่20กรกฎาคมนี้นะครับอ่ะนะฮะเรื่องของประกันสังคมนะงวดเข้ามาแล้วนะครับสิทธิ์ของเรานะก็ต้องเลือกคนที่เข้าไปดูแลกองทุนของเราด้วยนะครับเนาะมาดูข่าวกันครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
4: นี่ไม่รู้ว่าหมูเด้งนี่จะเด้งรอดปลอดภัยไหมหลังออกมาฟันธงว่าฝรั่งเศสจะเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกปีนี้
3: อ๋อเขามีให้ทำนายเหรอพี่เหรออ
4: ะไรนะ
3: เขามีให้ทำนายใช่ไหม
4: ใช่จะหมูเด้งมาฟันธงแล้วคุณรู้เปล่าถ้าถูกขึ้นมานี่ถ้าคนคงไปเยี่ยมยันแต่ถ้าไม่ถูกนี่หมูเด้งเตรียมตัวหรือจะเป็นหมูกรอบหยอกนะหมูเด้งนะเอาวันนี้ที่สวนแสดงฮิปโปสวนสัตว์เปิดเขาเขียวอำเภอศรีราชาชลบุรีนะครับวันนี้คุณรงวิทย์ชดช้อยนะครับผอ.สวนสัตว์เปิดเขาเขียวก็ร่วมสร้างสีสันให้กับกิจกรรมโดยจัดเตรียมจานผลไม้แล้วก็นำเสนอการทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบรองชนะเลิศนะ4ทีมสุดท้ายขณะที่คุณเบนซ์เนี่ยพี่เบนซ์เนี่ยผู้ดูแลเจ้าฮิปโปแคระหรือว่าหมูเด้งเนี่ยมีการจัดเตรียมชุดผลไม้โดยมีผอ.สวนสัตว์แก่สลัดแตงโมมีชื่อทีมฟุตบอลแล้วก็ปักธงชาตินะของทั้ง4ชาติที่ผ่านเข้ารอบเนี่ยรองชนะเลิศได้แก่ฝรั่งเศสสเปนอังกฤษแล้วก็อาร์เจนตินาอู้แต่ว่า4ทีมนี้เขาก็มีชื่อชั้นนะตั้งแต่ในอดีตเขาก็มีเป็นแชมป์กันมาทั้งนั้นนะดงนะ
3: ครับผม
4: เพื่อให้หมูเด้งเนี่ยนะทำนายทายทักว่าใครจะเป็นแชมป์ซึ่งในการทายผลคู่แรกระหว่างทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยเขาทาย2ทีมสุดท้ายก่อนนะฝรั่งเศสกับสเปนเนี่ยพี่เลี้ยงได้จัดเตรียมผลไม้ปักธงชาติของ2ชาตินี้ไว้เจ้าหมูเด้งก็เลือกซึ่งโอ้เขาบอกว่าวิ่งตรงไปชุดไหนรู้ไหมที่มีปักธงชาติฝรั่งเศส โอ้โหมันเลือกกินธงฝรั่งเศสก่อนเออแต่นั้นเป็นการทายผลคู่ที่2ระหว่างอังกฤษกับทีมชาติอาร์เจนตินาหมูแดงดิ่งไปที่ชุดผลไม้ที่ปักธงชาติอังกฤษโอ้นี่นะฮะก็กล่าวว่าหมูแดงทายว่าคู่ชิงจะเป็นฝรั่งเศสกับอังกฤษรอลุ้นรอลุ้น
3: ครับ
4: ทำไมไม่เด้งหาเลขวันที่16ให้หน่อยนะ
3: แล้วเอาพร้อมก่อนฉันคืนนี้ตี2รู้กันนะคู่แรกหมูแดงจะถูกทั้ง2คู่หรือจะผิดทั้ง2คู
4: ่จะเป็นหมูกรอบ
0: มหานครรอบทิศอันดับ9
4: เออโด่งนี่นะพี่มีฮาฮามาเล่าวันนี้ในโซเชียลเขามีแชร์โด่งก็ได้ไปเห็นแล้วพี่แชร์ไปที่มีคุณเบนซ์อปาเช่คุณเบนซ์อปาเช่เขามาโพสอ่ะที่เขาบอกว่าเจอคุณยาย4คนโต๊ะข้างๆน่ารักมากเลยถามพวกคุณยายเนี่ยว่าแบบคือเขาคงโมเมนต์แบบว่าเป็นเพื่อนกันตั้งสมัยเด็กจนโตมาคบกันถึงป่านนี้มากินข้าวด้วยกันกับกลุ่มเมาส์มอยนึกออกไหม
3: คุณยายแบบ80อายุอ่ะ
4: ทำยังไงถึงคบกันมานานได้จนอายุป่านนี
3: ้
4: คุณเบนบอกว่ามีคุณยายเสื้อขาวๆคนหนึ่งหันมาตอบว่าไงรู้ไหม
3: ว่า
4: หนูอยู่ไม่ถึงหรอกลูก
3: ชอบใจเหมือนเราใช่ไหมถ้าเราไปถามก็คงจะได้อย่างนี้เหมือนกันนะ
4: เออ
3: ดูทรงแล้วเราก็ไม่น่าถึงอะไรอย่างเงี้ยนะเออจะตายก่อนแต่หนูอ่ะ
4: เอออ่านแล้วก็ฮาแล้วรู้ฟัง
3: เออนะจะเป็นสีสันพี่บอยอย่าไปถามใครล่ะอย่าไปถามคุณยายที่ไหนล่ะ
4: อะไรนะ
3: มาที่เรื่องนี้นะครับวันนี้ตำรวจเขาไปตามจับผู้หญิงคนหนึ่งถึงบนรถไฟกำลังจะหนีเพราะว่าผู้หญิง

เอาน้ำกรดเนี่ยนะครับไปสาดเพื่อนร่วมงานที่เป็นผู้ชายนะฮะก็บนขบวนรถนะครับสายยะลานครศรีธรรมราชนะครับ

0: ตำรวจก็ตามตัวได้เบาะแสก็เลยไปขอศาลจังหวัดปัตตานีออกหมายจับมานะครับแล้วในที่สุดก็ตามตัวเจอนะฮะตัวเธอให้การอะไรรู้ไหมเธอบอกว่าที่เอาน้ำกรดไปสาดอ่ะเพราะว่าเธอแค้นเธอเคยโดนผู้ชายคนนี้คุกคามทางเพศล่วงละเมิดเธอที่ทำงานเธอก็เลยเก็บความแค้นนั้นมาโดยตลอดครั้งนี้ก็เลยออกอุบายนะครับโทรไปนัดบอกว่าอยากเจอมานัดเจอกันที่หน้าตลาดหน่อยสิผู้ชายคนนี้ก็คิดว่าผู้หญิงคนนี้แบบว่าติดใจอยากจะเจอเขาบอกว่าพอมาถึงก็เอาน้ำกรดที่เตรียมมาสาดใส่เลยฮะโอ้โหแต่กลายเป็นเธอโดนดำเนินคดีนะอย่างเงี้ยโดนจับอ่ะเธอโดนจับนะถึงแม้ว่าเธอจะเป็นผู้ถูกกระทำมาก่อนนะแต่ว่าวิธีการเอาคืนแบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้ตัวเองโดนหมายจับแล้วก็เดือดร้อนด้วยนะครับที่ขึ้นรถไฟเนี่ยก็เพราะว่ารู้ตัวว่ามีหมายจับก็กำลังจะหนีก็ต้องโดนจับไปดำเนินคดีนะครับข้อหาพยายามฆ่าเลยนะครับเนี่ย
1: มหานครรอบทิศอันดับ8
2: ไปดูราคาทองวันนี้กันบ้างไหมเราไม่คุยเรื่องราคาทองมาสักระยะหนึ่งแล้วหลังจากมันดิ่งๆแล้วก็ดูแบบว่ามันไม่หวือหวาเหมือนแต่ก่อนที่มันขึ้นรายวันรายชั่วโมงอะนะ
0: ครับ
2: คุณผู้ฟังฮะราคาทองรูปพรรณวันนี้นะราคาทองคำแท่งก็ตลาดเนี่ยราคาปรับลดลง650 บาทลงถือว่าลงหนักนะทองรูปพรรณเนี่ยขายออกอยู่บาทละ64,450 บาทส่วนทองคำแท่งขายออกบาทละ63,650 บาทก็ถือว่าราคาทองยังอยู่ในขาลงไหมถ้าแบบนี้นะโอ้โหอย่างเช่นราคาทอง1 บาทเนี่ยถ้าอ้างอิงตามน้ำหนักทองดังนี้นะคุณผู้ฟังนะทองคำแท่ง1 บาทน้ำหนัก 15.244 กรัมกระทองรั่วพัน1 บาทน้ำหนัก 15.16 กรัมเนี่ยทองคำแท่ง1 บาทตอนนี้รับซื้ออยู่ 63,450 แล้วก็ขายออกก็ 63,650 เท่ากับบวกไป200ขออภัยส่วนทองรูปพรรณน้ำหนัก1 บาทก็ซื้อบาทละ 62,000 เศษขายก็บาทละ 64,000 นี่ต้องถือว่าราคาโอเคไหม
0: ก็
2: ยังไงคือคิดจะซื้อไหม
0: ช่วงนี้อ่ะพี่
2: ใช่
0: ก็ถือว่าไม่ยังไม่ได้คิดอ่ะไม่รู้อ่ะมันต้องดูสถานการณ์แต่ช่วงนี้ก็นิ่งๆกันนี่สงครามก็นิ่งๆกันนี่ใช่ไหมพี่
2: ใช่ไหม
0: ก็รออาจจะรออีกหน่อยดีไหมอ่ะเผื่อมันลงอ่ะ
2: ไม่รู้สิตอนแพงๆพี่ก็ซื้อพี่ก็ไม่ได้คิดอะไรไงมีตังก็เอาไปซื้อเล่น
0: ๆตายแล้วยุติดดอยสิเขาเรียกว่าติดดอยนะ
2: ไม่นะบางทีซื้อมาแล้วก็แบบก็ไม่ได้ใส่เองก็ให้คนนู้นคนนี้เขาบ้างแต่โต๊ะก็เคยได้ไปหรือยังล่ะ
0: อู้ตายแล้ว ทองอะไรเนี่ย นี่คุยกันเรื่องทองอะไร
2: ทองม้วน
0: ถ้า ทองม้วนเจ็บคอไม่เอา อย่าได้ทองรูปพรรณ
2: แถวทองม้วนบอยใครได้ไปก็ป่นเลยนะไม่ได้แพ้กรอบไปเนี่ย
0: ซื้อทองแจก
1: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: อ้าวนี่นะฮะเก็บเงินซื้อทองซื้อทองนี่ดีกว่านะนี่อย่าไปติดพนันเหมือนพ่อหนุ่มคนนี้นะครับพี่อายุ17ปรากฏว่าไปขโมยรถมอเตอร์ไซค์ของคุณครูที่เคยสอนหนังสือเขาดูสินะไม่รู้จักบุญคุณยังไม่พอยังไปขโมยของครูอีกเนื่องจากว่าติดหนี้พนันออนไลน์นะครับนะครับวันนี้ทางผู้กับสภ.เมืองมหาสารคามฮะไปจับกลุ่มนายบุญยฤทธิ์นะครับอายุ17ปีเท่านั้นเองนะครับหลังจากสืบทราบแล้วก็แกะรอยนะครับจากกล้องวงจรปิดนะฮะคือมีเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์นะครับนางสาววรนุชเนี่ยนะฮะอายุ20ปีแจ้งว่าจอดรถมอเตอร์ไซค์ไว้ที่หอพักยามาฮ่านะฮะ Xmax นะครับถูกคนร้ายนะครับขโมยไปเจ้าหน้าที่ก็เลยไล่กล้องไปดูนะครับจากการสืบสวนนะฮะก็พบเนี่ยนะฮะเบาะแสว่าเป็นฝีมือของบุญยฤทธิ์อายุ17ปีนะตำรวจก็ไปตามจับกุมมาได้ในที่สุดนะครับเจ้าตัวก็รับสารภาพนะครับว่าเป็นคนมาขโมยรถมอเตอร์ไซค์ของครูจริงรู้จักคุณครูเคยมาสอนนะครับเคยมาสอนหนังสือเขาที่โรงเรียนแต่ช่วงนี้เขาติดหนี้พนันเขาก็เลยหน้ามืดไม่รู้จะหาเงินที่ไหนนะครับก็เลยไปตระเวนเที่ยวขโมยรถจักรยานยนต์เพื่อเอาไปขายใช้หนี้นะครับโอ้โห นะฮะ

0: าบอกว่านอกจากขโมยแล้วเนี่ยนะยังโพสต์รูปมอเตอร์ไซค์อวดสาวอีกนะว่าตัวเองมีรถคันนู้นคันนี้ดูสิบางคนติดโซเชียลด้วยนะพี่มันติดนอกจากติดพนันแล้วติดโซเชียลด้วยนะ
1: โอ้
0: คือไปขโมยรถมาเสร็จเนี่ยนะยังเอามาโพสต์ลงด้วยนะครับว่าตัวเองมีรถนู่นนี่นั่นเนี่ยนะแล้วเป็นรถที่ขโมยมาไงตำรวจก็เลยตามแกะรอยได้ไม่ยากนะครับโดนจับกุมตัวไปครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: ถ้าไปดูเหตุการณ์น้ำรั่วซึมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงนะก็วันนี้ทางคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมแล้วคุณปัญญาชูพาณิชย์รองปลัดกระทรวงคมนาคมซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่งรวมถึงท่านรองที่มีกรมการขนส่งนะทางรางก็ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าในการจัดการเหตุการณ์น้ำรั่วซึมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงตรงแยกวงเวียนใหญ่ตรงนั้นเป็นโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนเนี่ยคุณฝั่งพระราชบุรณะก็คุณสิริพงษ์บอกว่าปัจจุบันสถานการณ์ภาพรวมเนี่ยก็ดีขึ้นนะโดยผู้รับจ้างได้ดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดินต่อที่ความลึกถึง 3-7 เมตรอย่างต่อเนื่องเพื่อหยุดการรั่วซึมของน้ำใต้ดินเข้าอุโมงค์รวมถึงเฝ้าระวังตรวจวัดการเคลื่อนตัวของสิ่งปลูกสร้างในรัศมี30เมตรด้วยพบว่าไม่มีการเคลื่อนตัวของอาคารที่มีนัยยะสำคัญและไม่มีการซุดตัวของถนนเพิ่มขึ้นก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับขั้นตอนต่อไปเนี่ยคุณผู้ฟังครับทางผู้รับจ้างก็เตรียมดำเนินการรักษาระดับน้ำในอุโมงค์เพื่อปรับสมดุลแรงดันน้ำภายในกับภายนอกอุโมงค์โดยทางรฟม.เนี่ยและผู้รับจ้างเนี่ยได้มีการหารือร่วมกันกับผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมอุโมงค์และการก่อสร้างใต้ดินเพื่อประเมินสถานการณ์แล้วก็กำหนดแนวทางแก้ไขแล้วรวมถึงพิจารณาความเหมาะสมในการเปิดจราจรอย่างปลอดภัยโดยเร็วด้วยอาจถือเป็นข่าวดีเนาะถ้าสามารถควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ในภาวะที่ควบคุมได้ก็ดีฮะ
0: ครับ
2: มหานครโรคทิพ
3: ย์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวๆๆๆไว้ๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวๆๆๆว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสุดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าว2รสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: ัวจริง
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
7: หานครรอบทิศ
8: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
9: ์สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
10: มหานครรอบทิศอันดับ5
11: มาดูความคืบหน้าคดีเพลิงไหม้ที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับนะฮะก็ผู้สื่อข่าวรายงานว่าล่าสุดเนี่ยที่สน.พหลโยธินนะครับคุณฟังพยานปากสำคัญนะครับเป็นพนักงานเสิร์ฟเดินทางเข้าให้ปากคำที่สน.พหลโยธินแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าตัวเขาเนี่ยเป็นชาวลาวนะอายุ21ปีนะครับเป็นหนึ่งในผู้ที่วิ่งหนีออกมารอดชีวิตนะครับเขาบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยเขานั่งอยู่ตรงทางเข้าห้องน้ำข้างๆเวทีสังเกตเห็นกลุ่มควันพวยพุ่งออกมาจากด้านหน้าเวทีแบบผิดปกตินะฮะก็เริ่มเดินเข้าไปดูใกล้ๆว่ามันควันอะไรก็ตกใจนะครับมีประกายไฟเริ่มออกมาก็เลยตัดสินใจตะโกนสุดเสียงนะครับเขาบอกตอนนั้นเขาตะโกนสุดเสียงว่าไฟไหม้ไฟไหม้แล้วเขาก็วิ่งออกมาหลังร้านทันทีนะครับอันดับแรกเขาบอกไม่มีสัญญาณเตือนภัยใดๆไม่มีน้ำจากสปริงเกิลใดๆหรือลงมานะฮะส่วนประเด็นที่เขาดราม่ากันอยู่ว่าประตูหนีไฟด้านข้างร้านเนี่ยนะครับมันมีคนล็อกจริงหรือเปล่ามีคนล็อกเพราะกลัวคนเมาหนีไม่ยอมจ่ายเงินจริงหรือเปล่าตัวในขุนยืนยันนะครับว่าไม่ได้ล็อกนะครับแต่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นประตูเฉพาะพนักงานแล้วมีโต๊ะลูกอมเนี่ยตั้งขวางอยู่จริงซึ่งในนาทีวิกฤตเนี่ยนะครับกลุ่มนักดนตรีเนี่ยนะฮะก็ต้องถีบโต๊ะตัวนี้ให้พ้นทางแล้วก็วิ่งหนีออกมานะครับที่น่าตกใจคือเขาบอกว่าเรื่องของระบบความปลอดภัยการเตรียมความพร้อมในขุนเนี่ยมาทำงานที่นี่10เดือนเนี่ยเขาบอกว่าไม่เคยมีการซ้อมหนีไฟไม่เคยมีการสอนวิธีใช้ถังดับเพลิงให้กับพนักงานเลยแม้แต่ครั้งเดียวในร้านมีถังอยู่ประมาณ 3-5 ถังแต่พนักงานเสิร์ฟทุกคนใช้ไม่เป็นอันนี้ก็อาจจะเป็นความประมาทของทางร้านนะครับส่วนระบบไฟในร้านตลอด10เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเคยเกิดไฟตกแค่ 3-4 ครั้งนะแล้วก็ไม่มีประกายไฟอะไรนะครับไม่มีสัญญาณเตือนนะพูดง่ายๆว่ามันจะมีสายไฟช็อตเชิดอะไรไม่มีก็ไม่มีสัญญาณเตือนใดๆนี่เดี๋ยวเขาก็ต้องไปให้การต่างๆเหล่านี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการไม่มีการซักซ้อมแผนหนีไฟนะครับ
10: มหานครรอบทิศอันดับ4
12: แหมเรื่องของสถานบันเทิงเนาะก็หลายๆฝ่ายออกมาขันน็อตกันนะดุ้งนะไม่ว่าจะเป็นกทม.ทางตำรวจก็ออกมารับรูปเพื่อจะหาวิธีการคือยังไงไม่ให้มันเกิดซ้ำรอยได้อีกหรือว่าป้องกันให้ดีที่สุด
11: ครับ
12: วันนี้ก็เคสดังก็เพิ่มขึ้นเป็น30แล้วใช่ไหม
11: 30แล้วพี่เสียชีวิต
12: ก็เดี๋ยวคืนนี้น่าจะมีการลงที่ตรวจกันอีกหลังไมค์ส่งข้อมูลมาแล้วแต่นี่ไปดูนี่ก่อนดีกว่าฮะเรื่องของ JIC ไทยก็มีการหารือพูดคุยกันโดยพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีนะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารการไทยกัมพูชาก็วันนี้ก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาจากข่าวสารนิเทศของกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาที่อ้างว่ากองทัพไทยใช้กำลังยึดครองพื้นที่อย่างผิดกฎหมาย

0: ะเป็นเหตุให้ประชาชนชาวกัมพูชาไม่สามารถกลับเข้าที่อยู่อาศัยได้ซึ่งท่านพลอากาศเอกประภาสท่านบอกว่าการวางกำลังของไทยเป็นไปตามข้อตกลงและถ้อยแถลงร่วมที่เกี่ยวข้องโดยยึดหลักการคงการวางกำลังตามข้อ2ของถ้อยแถลงร่วมเมื่อ27ธันวาคม2568ซึ่งการดำเนินการของไทยนะคุณผู้ฟังทั้งหมดมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องประชาธิปไตยบูรณภาพแห่งดินแดนและความปลอดภัยของประชาชนแล้วก็ยืนยันว่าไทยไม่มีนโยบายลุกลามประเทศอื่นโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านและไม่ยอมรับการบิดเบือนการปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องธิปไตยให้กลายเป็นการปฏิบัติกระทำที่ผิดกฎหมายแน่นอนสำหรับกรณีประชาชนที่รับผลกระทบหรือไม่สามารถกลับเข้าที่อยู่อาศัยได้ท่านบอกว่าจำเป็นที่ต้องมีการตรวจสอบอย่างโปร่งใสและเป็นกลางทางในด้านของสาเหตุจำนวนพื้นที่และช่วงเวลาไม่ควรนำข้อมูลหรือตัวเลขจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาใช้ในการกล่าวโทษโดยปราศจากหลักฐานที่พิสูจน์ได้ซึ่งท่านก็ย้ำว่าประเทศไทยนั้นยึดมั่นในแนวทางสันติการลดความตึงเครียดและการแก้ปัญหาผ่านกลไกที่ตกลงร่วมกันพร้อมทั้งทิ้งท้ายว่าข้อกล่าวหาไม่ใช่ข้อเท็จจริงและสันติภาพที่ยังยั่งยืนเนี่ยต้องตั้งอยู่บนความจริงที่ตรวจสอบได้นี่ท่านว่าอย่างนั้นนะครับ
1: ครับ
2: มหานครรอดทิศอันดับ3
1: เอ๊นี่ฮะเขามีการวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับถึงวิธีการรักษาอาการปวดฟันนะฮะคือเขาบอกว่าพาเด็กไปหาหมอฟันเนี่ยนะฮะจู่ๆเนี่ยมีการเหมือนกับเอาหนอนมาถูหน้าเด็กเอาหนอนมาถูหน้าเด็กนะฮะโลกออนไลน์กำลังแชร์นะครับเขาบอกว่าผู้ใช้ Facebook ไลน์หนึ่งเนี่ยนะครับอ้างว่าเป็นวิธีรักษาอาการปวดฟันแบบโบราณนะครับคือน้องเนี่ยนะฮะเหมือนกับปวดฟันมาปวดฟันมานะครับก็มานอนรักษานะฮะจู่ๆเนี่ยหมอก็บอกเนี่ยหนอนออกมาเยอะมากเลยเนี่ยเต็มหน้าเลยแล้วก็เอาออกมาให้ดูเอาเหมือนกับถ่ายรูปมาให้ดูว่าเนี่ยหนอนมันอยู่ที่แก้มนะโน่นนี่นั่นเนี่ยนะฮะล่าสุดหมอคนนี้ออกมาบอกแล้วนะครับว่าเหมือนกับว่ามันเป็นการใช้มายากลอะเป็นการมุกใช้มุกมายากลหลอกเอาหนอนมาทาแก้มว่าเป็นแมงกินฟันเพื่อให้เด็กเนี่ยนะฮะเหมือนกับจะได้ทีนี้จะได้กลัวจะได้กลัวเนี่ยนะฮะอาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์นะครับอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์เนี่ยนะครับก็โพสต์ผ่าน Facebook นะครับบอกว่าวิธีการนี้มันเป็นมุกของนักมายากลหลอกเอาหนอนมาทาแก้มว่าเป็นแมงกินฟัน
0: ครับ
1: นะแล้วก็แนะนำว่าผู้ที่มีอาการปวดฟันเนี่ยควรจะไปรักษาจากทันตแพทย์แทนการทำพิธีหรือว่าใช้วิธีการรักษาที่ไม่มีหลักฐานทางการแพทย์รองรับแบบนี้นะฮะโอ้คือเหมือนกับจะใช้กุศโลบายว่าเหมือนกับเนี่ยมีหนอนออกมาเยอะนะเนี่ยรักษาแล้วนะเป็นวิธีการโบราณใช้หนอนกินฟันอะไรอย่างเงี้ยเหรอนะฮะเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นมายากลนะมันไม่มีหนอนจริงๆนะฮะแต่ว่าหมอคนนี้เนี่ยใช้วิธีแบบนี้นะครับไม่ได้รายงานว่าเป็นในไทยหรือเปล่านะพี่บอยน่าจะเป็นต่างประเทศนะวิธีนี้นะในไทยคงไม่มีนะนะฮะก็หวังว่าอย่างนั้นนะครับวันนี้จะได้ประมาณเท่านี้ก่อนแล้วกันนะพี่บอยนะขออภัยคุณผู้ฟังขาดไป2ข่าวแต่เชื่อว่าวันนี้ครบถ้วนทุกอย่างนะครับทั้งข่าวใหญ่ทั้งข่าวใกล้ตัวต่างๆนะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะครับ82ท่านใน Facebook นะฮะทุกความเห็นเลยนะครับแล้วก็พรุ่งนี้1ทุ่มแล้วเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะพี่บอยนะพี่ดองคำบอกหวังว่าหมูเด้งจะไม่กลายเป็นหมูปิ้งนะพรุ่งนี้นะเดี๋ยวมารอลุ้นกันคืนนี้ตีสองนะครับฟุตบอลโลกสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: มหานครโรคทิพ
3: ย์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย

0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะที่เวลา20นาฬิกา
5: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
4: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกากองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์สมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัทวินเอเนอร์จีโฮลดิ้งจำกัดสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราชในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและบริษัทโมเดิร์น79จำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดเทวราชกุญชรและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครวัดพุทธสายาทจังหวัดเพชรบุรีวัดโบสถ์จังหวัดอ่างทองวัดโคกเดือดจังหวัดนครสวรรค์วัดทรัพย์ยี่ราจังหวัดจันทบุรีวัดโพธินายกและวัดรังสีโสพลจังหวัดนครนายกและวัดใหม่มหาวันจังหวัดตากสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลเสร็จแล้วถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปากรและอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สำนักงานสถิติแห่งชาติบริษัทไพลอตโลจิสติกจำกัดบริษัทไอกะวินสันอาร์ตประเทศไทยจำกัดกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีและคณะครูและนักเรียนโรงเรียนชาลีสมุทรกรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพซึ่งช่วงเวลานี้พระสงฆ์10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามและวัดในจังหวัดเชียงรายได้แก่วัดสันกองวัดหนองปึงวัดสุวรรณมงคลวัดโชติการามวัดแม่หลัววัดห้วยน้ำคุณวัดม่วงและวัดป่าทอนสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.มูลนิธิศรีธรรมราชาจังหวัดนครปฐมไฟรตี้ไนท์กรุ๊ปมหาวิทยาลัยมหาสารคามและบริษัท JS Automobile จำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดโมลีโลกกยารามและวัดบรมสถนกรุงเทพมหานครวัดสันติวนารามและวัดหนองสะพังทองจังหวัดเลยวัดโพปฐมวาสและวัดราชประดิษฐานสงขลาวัดพุทธจักรมงคลรัตนารามสหรัฐอเมริกาวัดแจ้งจังหวัดตรังสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเป็นชุภาพบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพในช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงราย4รูปอันหนึ่งวันนี้นายอูตินหม่องเซเวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและคณะวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นไปลงนามในสมุดหลวงถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ทั้งนี้ทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ทางการทูตอันดีงามมา

ตั้งแต่ปี 2503 และยังคงเพิ่มพูนสัมพันธไมตรีให้แน่นแฟ้นตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงจังหวัดนครศรีธรรมราชสมาชิกโครงการอนุมาจากพระราชดำริและสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น. ถึง 20:00 น.

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
10: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
11: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
12: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
13: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
14: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับอันนี้อยู่กับผมครับเช่นเคยครับหนุ่มน้ำมนรายงานตัวพี่น้องสุขุสุขคนกันแล้วกันสวัสดีครับทักทายพี่น้องสุขุสุขคนด้วยครับเด้อวันนี้ก็วันอังคารที่14กรกฎาคมแล้วนะฮะโอ้โหพรุ่งนี้ก็เข้าสู่กลางเดือนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแป๊บเดียวนะฮะทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะพี่ๆที่รับฟังทางวิทยุนะฮะหรือว่าที่พี่ๆรับชมทางไลฟ์สดกันอยู่ตอนนี้พี่ๆคนไหนเข้ามาแล้วนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะที่กดไลค์กดแชร์ขอให้รวยขอให้รวยกันทุกคนนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ทักทายพี่ๆกันหน่อยฮะวันนี้อยู่กันยาวๆเช่นเคยฮะจนถึง4ทุ่มเลยฟังเพลงเพราะๆด้วยกันนะครับผมสวัสดีพี่ขาวดอนด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่พัดด้วยนะครับพี่สวัสดีจ้าเดี๋ยวช่วงนี้อ่านเม้นกันสักนิดหนึ่งนะครับพี่วิไลมาแล้วพี่วิไลน้อยพรมนะครับบอกว่าดีจ้าดีจ้าคนตากมาแล้วอ๋อรับฟังจากจังหวัดตากเลยโอ้โหสวัสดีครับยินดีต้อนรับเลยนะจ๊ะยายออสสวัสดีครับผมยายออสบอกว่าสวัสดีจ้าดีเจน้องบอสสวัสดีครับยายออสครับสวัสดีทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้น้องอนัสการมาแล้วนะครับบอกเป็นตาฮักแท้น้อนี่ของแท้แน่นอนจัดไปสวัสดีพี่นิพพรด้วยนะครับผมพี่เขาบอกว่าขอเพลงเข้ามาใครคือคนที่ใช่ของเธอนะฮะของน้องนันนะฮะเดี๋ยวจัดให้นะครับผมสวัสดีพี่แสงจันทร์นะครับผมขอเพลงเข้ามาเสือน้อยกรอยใจลีโอค่ะวันนี้อยู่กันยาวๆฮะถ้าเวลาเหลือวันนี้หนุ่มน้ำมนต์เปิดให้ฟังแน่นอนนะฮะทุกคนได้ฟังแน่นอนครับสวัสดีพี่สอนครับผมพี่สอนมาแล้วนะครับแล้วก็สวัสดีน้องฟ้าด้วยนะพูดไปเสียงก็แหบแล้วทีเนี้ย ขออภัยนะครับทุกคนสวัสดีน้องฟ้าด้วยจ้าแล้วก็สวัสดีคุณแม่ด้วยนะฮะขอเพลงเข้ามาจากใจต้นข้าวนะฮะพี่สุดสาครสวัสดีครับพี่สุดสาครบอกว่ารับฟังทางวิทยุเพราะมากขอบพระคุณมากๆเลยครับพี่ขอบพระคุณหลายๆครับผมเอาละเช่นเคยครับช่วงนี้ก็อยู่กันยาวๆฮะกับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะช่วงหน้าขออนุญาตเปิดสายหน้าใหม่1สายนะครับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงสายหน้าใหม่นะฮะโอ้โหช่วงหน้าพลาดไม่ได้เลยพี่ๆคนไหนอยากจะฟังเพลงนะฮะให้สิทธิ์สายแรกที่โทรเข้ามาพร้อมคุยสายหน้าใหม่กับหนุ่มหน้ามนนะฮะในช่วงหน้าโทรเข้ามาเลยนะจ๊ะที่เบอร์022481366นะครับอย่าลืมนะพี่น้องเด้อพี่น้องเด้อ022481366เด้อพี่น้องเด
1: ้อ Hit Marathon สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plusสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Polza
0: เอาละครับผมในช่วงของฮิตมาราธอนครับขอบคุณ Polza Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนั่นเองฮะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวฟังเพลงเพราะๆกันหน่อยกับหนุ่มหน้ามนนะครับเป็นเพลงเก่าๆลูกทุ่งอินดี้นะฮะในยุคของโอ้โหช่วงที่หนุ่มหน้ามนยังทำเพลงอยู่นะฮะเดี๋ยวไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยนะจ๊ะทดเวลาบาดเจ็บครับพี่น้องจากบอยพนมไพเดอร์

0: สนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะตอนนี้หน้าไมค์ของเราพร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีกันหน่อยในช่วงนี้ครับครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับน้องบอสเสียงดีครับ
1: โอ้สวัสดีครับสวัสดีพี่กุ้งครับผมพี่กุ้งจากน้องคายใช่ไหมเอ่ยวันนี
2: ้จากน้องคายครับผม
1: โอ้เป็นไงฮะตอนนี้สบายดีนะพี่กุ้งนะ
2: ก็สบายดีครับก็ฝนก็หยุดไปแล้วครับผม
1: โทรมาทีไรก็ถามแต่เรื่องฝนก็คือฝนออกฝนเพิ่งหยุดไปใช่ไหมพี่
2: หยุดแล้วครับหลังจากที่มันแห้งแล้ว3อาทิตย
1: ์โอ้โห
2: สามในนามันยาว
1: อ๋อ3อาทิตย์เลยเหรอพี
2: ่3อาทิตย์เลยครับ
1: น่าจะร้อนมากตอนนี้แม่น้ำโขงไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างไม่รู้เนี่ยลดหรือเปล่า
2: อ๋อก็ขึ้นใกล้ถึงฝั่งแล้วครับ
1: อ๋อตอนนี้ก็ขึ้นเกือบเต็มที่เรียบร้อยแล้วหนองคาย
2: ครับผม
1: พี่กุ้งครับวันนี้โทรเข้ามาหน้าไมค์ขอเพลงอะไรเข้ามาครับพี่กุ้งครับ
2: อ๋ออยากฟังสัมภเวสีหรือเปรตสัมภเวสีเพราะวันนี้บรรทัดก็เลยอยากจะฟังเพลงนี้ครับผม
1: โอ้เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับมีพิเศษไหมเพลงนี้
2: มีพิเศษให้น้องน้องนิวที่นครพนมนะครับแล้วก็อยากให้น้องแป้งไปฟังด้วยแล้วก็หนุ่มหน้ามนฟังด้วยนะครับ
1: โอ้ขอบพระคุณมากเลยนะคร
2: ับ แล้วก็ทุกเสียงสายแฟน95ทุกคนโดยทั่วโลกเลยนะครับ
1: อ๋อได้เลยครับพี่เดี๋ยวหนุ่มหน้ามนจัดให้นะครับพี่กุ้งครับ
2: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบค
2: ุ
1: ณมากครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: โอ้โหแซวได้ไหมเนี่ยเพลงนี้ครับผมสายหน้าไมค์จากพี่กุ้งหนองคายนะฮะขอเพลงเข้ามานะครับผมผลงานเพลงสัมภเวสีหรือว่าเปรตสัมภเวสีนะครับก็พิเศษให้ดีเจด้วยนะฮะแล้วก็หลังไมค์ด้วยนะฮะแล้วก็ FC 95ทุกคนเลยนะครับสำหรับผลงานเพลงนี้นะของแม่ลำไพแสงทองนะครับผลงานเพลงที่ต้องบอกว่าโหยังเป็นกระแสโด่งดังและมีกระแสอยู่นะผลงานเพลงนี้พอฟังดีๆผมก็อินตามเหมือนกันนะเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้จากสายหน้าใหม่หนองคายกันเลยครับจากพี่กุ้งครับผม

0: นับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ครับผมในช่วงของสายชิวหิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ใจมากนะคะได้มาร่วมงานนะคะได้มาพอพี่พอน้อง
1: ม
0: าเจอกัน
1: สนับสนุนโดย
2: ลาวาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลาวาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาไครโตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลครับขณะนี้เวลา 20:42 นาทีนะครับยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์คนหน้ากอดบอสธีรพงษ์เหมือนเดิมนะครับผมทักทายพี่ๆทางFM ด้วยเนาะที่กำลังฟังผ่านวิทยุนะฮะตอนนี้เพราะว่าตอนนี้ทางไลฟ์สดของเราไปซะแล้วต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับวันนี้ต้องบอกว่าอยากจะประชาสัมพันธ์ให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับทราบกันนะครับผมต้องบอกว่าบ้านเรานะฮะเป็นเมืองแห่งของอร่อยครับไม่ว่าจะอาหารคาวหรือของหวานหรือว่าเมนูแซ่บๆนะฮะก็มีให้เลือกกินกันทุกวันเลยนะครับแต่บางครั้งความอร่อยก็อาจมาพร้อมกับอาการที่ไม่สบายท้องนะฮะเคยเป็นไหมฮะไม่ว่าจะเป็นกดไหลย้อนแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยแม้แต่ท้องเสียนะครับครูต้องบอกว่ายิ่งอากาศร้อนๆนี่แบบท้องเสียนี่บ่อยมากนะครับถ้ามีอาการเหล่านี้อย่าปล่อยให้มารบกวนครับความสุขของคุณนะจ๊ะต้องใช้กระต่ายบินโทโทนะครับผมตัวช่วยบรรเทา5อาการไม่สบายท้องได้แก่ท้องอืดท้องเสียอาหารไม่ย่อยคลื่นไส้แสบร้อนกลางอกด้วยตัวยาบิสมันซับซาลิไซเลตนะฮะที่ช่วยบรรเทาอาการท้องไม่สบายนะฮะได้อย่างครอบคลุมกันเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะกินหนักแค่ไหนกินเผ็ดหรือว่าจะกินแบบเพลินจนแบบโอ้โหเราไม่สนอะไรเลยนะหากมีอาการไม่สบายท้องกระต่ายบินโทโทพร้อมดูแลคุณนั่นเองนะครับยังไงฝากไปด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะฮะช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับ

และข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

Korean kimchi hot hot. ใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิ

0: ริง
1: ทุกบ้านมี The Bag ที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซล่าเซลล
2: ์ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA e-service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซล่าเซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: เฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven

0: ดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: ครับผมขนาดนี้20นาฬิกา49นาทีนะฮะยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะฮะทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่นะครับผมพี่คนไหนที่อยากจะขอเพลงนะครับสามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะฮะส่ง

0: มาได้เลยนะครับวันนี้ถ้าเวลาเหลือวันนี้หนุ่มหน้ามนจัดให้แน่นอนนะครับผมวันนี้ที่สำคัญนะฮะสิ่งที่กำลังจะพูดนี้พลาดไม่ได้กันเลยทีเดียวนะครับห้ามพลาดเลยนะฮะสำหรับโอกาสเป็นเศรษฐีเงินล้านแจกหนักครั้งสุดท้ายรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทครับกับแคมเปญสลากออมสินที่เพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวมทั้งสิ้น113ล้านบาทครับตอนนี้ก็แจกไปแล้ว2ครั้งนะครับครั้งที่1วันที่16พฤษภาคม2569รางวัลพิเศษรวม13ล้านบาทครั้งที่2วันที่16มิถุนายน2569รางวัลพิเศษรวม30ล้านบาทครับและโอกาสสุดท้ายรุ้นรางวัลสุดท้ายครั้งที่3ในวันที่16กรกฎาคม2569ครับรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทรางวัลละ10ล้านบาทจำนวน7รางวัล นะครับนี่คือรางวัลของคนที่ชอบออมที่ช่วยให้คุณออมเงินได้อย่างมั่นใจเงินต้นไม่หายและยังมีสิทธิ์ลุ้นรับโชคก้อนใหญ่อีกด้วยนะจ๊ะรุ้นรับรางวัลได้ทั้งลูกค้าที่ซื้อสลากเพิ่มและลูกค้าเดิมที่ถือครองสลากออมสิน1ปีหรือ2ปีนะครับที่ยังไม่ครบอายุทั้งแบบใบสลากและสลากแบบดิจิทัลนั่นเองครับยิ่งซื้อยิ่งมีโอกาสลุ้นมากเลยนะครับนอกจากนี้ยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดพร้อมรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดนะครับและที่สำคัญฮะสำคัญสุดๆเลยนะฮะบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีนะครับมาเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายๆซื้อได้แล้วครับวันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตัวเองทางแอปพลิเคชัน MyMo ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15กรกฎาคม2569ครับเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะจ๊ะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนั่นเองครับ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: ครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจครับขอขอบคุณกิจกรรมบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่จ้ะเอาละครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมในชั่วโมงที่2ฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงสายหน้าใหม่นะฮะช่วงชั่วโมงที่2เปิดสายหน้าใหม่นะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์02-248-1366นะจ๊ะอย่าลืมนะครับ02-248-1366นะครับผมชั่วโมงที่2เจอกันใหม่นะครับ
3: Ladies and gentlemen welcome to Thailand

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: นี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเข้าเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ผบ.ตร.รับยังไม่ชัดเจนประตูทางออกโรงเบียร์ณลาดพร้าวล็อกหรือไม่อยู่ระหว่างสอบสวนเผยสาวผู้เกี่ยวข้องร้านทั้งหมดรับผิดทางแพ่งหากเจ้าของกิจการเสียชีวิตพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงความคืบหน้าคดีเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวว่าได้ให้ประเด็นสอบสวนในเรื่องการแบ่งกลุ่มอยู่ระหว่างการดำเนินการเต็มที่ยืนยันว่าสถานะของเจ้าของร้านขณะนี้ยังคงเป็นเคสสีแดงรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU ยังไม่สามารถให้ปากคำได้ขณะนี้กำลังตรวจสอบว่าร้านได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องหรือไม่พลตำรวจเอกกิตติรัตน์กล่าวว่ายังไม่มีความชัดเจนแต่จากการลงพื้นที่ของตนพบว่ามีประตูทั้งหมด4บานประตู1และ2เป็นประตูทางเข้าออกอยู่ติดกับถนนลาดพร้าวส่วนประตู3อยู่ติดกับห้องน้ำชายพบว่ามีกลอนอยู่2กลอนและลูกบิดซึ่งดูลักษณะแล้วมีโต๊ะวางอยู่และมีลูกอมกระจัดกระจายหากมองในแง่มุมธุรกิจการรับประทานอาหารหากเปิดประตูนี้ไว้ใครรับประทานอาหารเสร็จก็ต้องออกประตูนี้ไปเลยแบบไม่ได้จ่ายเงินจึงสันนิษฐานว่าประตูดังกล่าวอาจจะปิดตอนนี้ได้ให้มีการดูภาพถ่ายและสอบพยานเพิ่มเติมส่วนประตูที่4เป็นประตูด้านห้องครัวสันนิษฐานว่าเป็นประตูที่พนักงานลูกจ้างพ่อครัวแม่ครัวใช้เข้าออกแต่ในระหว่างเกิดเหตุมีการใช้ประตูดังกล่าวหรือไม่อยู่ระหว่างสอบสวนและหากเจ้าของร้านเสียชีวิตใครจะเป็นผู้รับผิดชอบนั้นพลตำรวจเอกกิตติรัตน์กล่าวว่าได้มีการสอบสวนผู้ประกอบการและหุ้นส่วนประกอบด้วยหากเจ้าของร้านเสียชีวิตกฎหมายบัญญัติไว้ชัดเจนว่าหุ้นส่วนหรือผู้จดทะเบียนร่วมพ่อครัวแม่ครัวลูกจ้างพนักงานผู้จัดการร้านรวมถึงพนักงานรักษาความปลอดภัยทั้งหมดเป็นใครอย่างไรได้มีการแบ่งกลุ่มเพื่อสอบสวนแล้วว่าข้อเท็จจริงเกิดอะไรขึ้นและรอการพิสูจน์หลักฐานในอนาคตศูนย์เศรษฐกิจพร้อม 100% สถานที่จัดการประชุม IMF World Bank นายปนสิริวัฒนภักดีประธานกรรมการบริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเผยว่าศูนย์ได้เตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นสถานที่จัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569มากว่า2ปีขณะนี้มีความพร้อมเต็ม 100% โดยเชื่อว่าการเป็นเจ้าภาพจัดงานครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศพร้อมขอบคุณกระทรวงการคลังหน่วยงานภาครัฐและสื่อมวลชนที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้การจัดงานเป็นไปอย่างราบรื่นโดยไฮไลท์สำคัญของการจัดงานคือการนำเสนออัตลักษณ์ความเป็นไทยให้ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกได้สัมผัสอย่างแท้จริงภายใต้แนวคิดที่นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยกระดับโลเคอลสู่โกลบอลโดยมองว่างานครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการประชุมระดับโลกเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการเปิดประตูสู่การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยและประชาชนต่อยอดการลงทุนและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจความมั่นคงและความยั่งยืนของประเทศในระยะยาวผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจ่อแถลงข่าวจับขบวนการทุจริตโกงสอบท้องถิ่นพรุ่งนี้หลังจับ3ผู้ต้องหาเตรียมนำคำให้การประกอบหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์รวมในสำนวนพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกล่าวถึงกรณีกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจับกลุ่มตัวจ่าพิชิตดร.วินและน้องสาว3ผู้ต้องหาในคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าขอให้รอคาดว่าจะแถลงข่าวพรุ่งนี้อาจมีนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไปเป็นประธานการแถลงข่าวส่วนผู้ถูกกล่าวหาให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีหรือไม่นั้นขอให้รอการแถลงข่าวส่วนกิตและส้มผู้ที่ปรากฏในคลิปเสียงจะต้องเรียกตัวมาสอบ

0: ปากคำด้วยหรือไม่นั้นจะมีอีกชุดทำงานที่คอยตรวจสอบซึ่งยังไม่ได้ข้อมูลอะไรมากนักประเด็นที่ต้องสอบเพิ่มเติมหลักๆต้องดูหลักฐานเพิ่มเติมว่ามีการให้ปากคำอย่างไรจะได้นำคำให้การมาตรวจสอบเพิ่มเติมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ด้านตำรวจกองบังคับการปราบปรามได้พาตัวนายอัศวินโชติพนังหรือด็อกเตอร์วินที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภายหลังถูกจับกุมในขบวนการทุจริตโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นได้ที่สปป.ลาวโดยได้นำตัวออกทางประตูด้านข้างของตึกเพื่อหลบนักข่าวที่เฝ้าอยู่ด้านหน้าเดินทางไปหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมภายหลังให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีหลังจากนี้จะนำตัวขอฝากขังพร้อมนายพิชิตทั้งพรมผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีในวันพรุ่งนี้ที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
5: ้
4: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนๆให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอ่ะ

0: และขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
1: ไอยารา
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: โดยบอสธีรพงษ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: ครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับผม 21:09 น.ครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับเอาล่ะตอนนี้สายหน้าไมค์ของเรานะครับพร้อมแล้วขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีพี่หนุ่มครับผม

0: ครับสวัสดีครับ
1: พี่หนุ่มสบายดีนะ
0: สบายดีครับ
1: กินข้าวหรือยังครับพี่
0: กินแล้วครับ
1: โอ้โหเรียบร้อยเนาะวันนี้พี่หนุ่มครับโทรเข้ามานะใหม่วันนี้ขอเพลงอะไรเข้ามาครับ
0: โอ้ดวงใจของน้องเมย์ครับ
1: โอ้ดวงใจของดีเจเมย์ที่ชา
0: ครับ
1: เพลงนี้พิเศษครับผม
0: เพลงนี้มอบให้แกงเฝ้าดีเจด้วย
1: อ๋อแกงเฝ้าดีเจด้วยเนาะโอ้โหนี่เลยตอนนี้ยังคอมเมนต์กันสนั่นหวั่นไหวเลยครับพี่
0: ครับนั่นแหละให้ทุกคนเลย
1: ครับผม
0: ขอได้ด้วยใช่ไหม
1: ครับผม
0: ครับแล้วก็ให้นกสุพรรณให้เล็กพี่เล็กด้วยแล้วก็ให้พี่สุวัฒน์แล้วก็ให้วันวิชาแล้วก็ทุกเที่ยงทุกท่าที่ฟังขึ้นนี่ให้หมดทุกคนเลย
1: ครับ
0: พิเศษดีเจแล้วก็น้องร่างใหม่ด้วยครับ
1: ขอบคุณมากมากครับผมเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับพี่หนุ่มครับ
0: ครับ
1: พี่หนุ่มฮะก่อนวางสายรบกวนพี่หนุ่มพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
0: ได้ครับ
1: โอเคครับเผ็ดเต็มขวด
0: เผ็ดเต็มขวด
1: ซีดเต็มคำ
0: ซีดเต็มคำ
1: น้ำจิ้มซุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
0: น้ำจิ้มซุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
0: อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาด
0: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: ขอบคุณมากมากครับเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะพี่หนุ่มนะ
0: ครับ
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับผมช่วงนี้ครับสายน้ำใหม่นะโทรเข้ามาขอเพลงครับจากพี่หนุ่มนะครับสุพรรณบุรีนะครับเพลงนี้ของพี่เมย์ทิชานะครับผลงานเพลงโอ้ดวงใจครับพิเศษให้ทุกเสียงทุกสายเลยนะครับแล้วก็ไปนกพี่นกสุพรรณพี่เล็กด้วยแล้วก็พี่วันวิสาด้วยนะแล้วก็FC แก๊งเฝ้าดีเจของเรานะทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆนะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตๆ4ภาพกับสายหน้าใหม่กันเลยนะครับ

0: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: ครับผมในช่วงของพาเลตเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มซุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: จบไปแล้วครับพี่น้องครับผลงานเพลงแชทกับอายข้างสายกับเขาแชทคุยกับอายแต่ข้างสายอยู่น้ำเขาเพียงกับเจ้าที่โทรเบากับเขาคนนั้นโอ้ยมวนแห้งนะครับผลงานเพลงซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับจากพี่ออยแสงสินนะครับผมสังกัดซาวมีแห่งเล็กคอร์ดครับคำร้องทำนองภูมิหัวตะพานครับเรียบเรียงเบลธีรพจน์นะครับต้องบอกว่าเพลงนี้เพราะสุดๆเลยนะฮะแชทกับอ้ายข้างสายกับเขานะฝากด้วยนะของออยแสงสินนะครับผม
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับผมขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆช้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: เตยสังล่าพี่น้องเหตุความหักที่มันบ่ดีเด้อพี่น้องเด้อ

0: ช็อตสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียวสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158หรือทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังนะที่ขอเพลงกันเข้ามานะครับผลงานเพลงไหนที่ไม่ได้เปิดให้ฟังต้องขอโทษขออภัยด้วยแล้วอีกอย่างวันนี้ก็อาจจะผิดพลาดทางเทคนิคนิดนึงนะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวมีโอกาสก็เดี๋ยวแก้ไขกันไปนะครับต้องขอบคุณมากๆนะที่ติดตามรับชมรับฟังจนจบเลยนะครับยังไงฝากติดตามหนูน้ำมนต์ด้วยนะจ๊ะเจอกันได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะครับพี่น้องครับเมื่อวันมาซื้อนำกันครับเอาละครับผมท้ายชั่วโมงนี้ขอส่งเพลงนี้ให้กับทุกคนนอนหลับฝันดีคิดสิ่งไหนก็ขอให้รวยขอให้รวยร่ำรวยสุขสุขคนอยู่ดีไม่แห้งอยู่แดงมีหี่ได้พี่น้องเด้อสำหรับวันนี้หนุ่มหน้ามนขอตัวลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับบ๊ายบาย

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอส

0: มท.มีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
1: Pausa
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะดีเจลูกตาลชนิชาค่ะมาแล้วนะคะเจอกับคุณผู้ฟังแบบนี้นะคะในช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะจันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะแล้วก็วันนี้มาพร้อมกับความสุขที่มันล้นออกมาเลยเนี่ยคุณผู้ฟังเพราะอะไรรู้ไหมนะฮะพูดก่อนเลยเพราะอะไรเพราะวันนี้จันปล่อยเพลงใหม่ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับลูกตาลชนิชาด้วยหลังจากที่คุณผู้ฟังหลายๆคนเนี่ยนะคะก็คือบ่นนะแฟนๆที่บอกถามถึงแล้วกันใช่ไหมว่าถามถึงว่าเมื่อไรจะปล่อยเพลงใหม่สักทีปล่อยแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องอื่นเอาเรื่องตัวเองก่อนนี่แหละปล่อยแล้วนะคะปล่อยเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะ4 ทุ่มนะคะสามารถเข้าไปฟังใน YouTube ช่องของตาลได้เลยนะคะชื่อเพลงว่าดอกชบาสีแดงคือบอกก่อนนิดนึงนะคะเพลงเนี้ยคือต้นฉบับอ่ะเป็นเพลงภาษาญี่ปุ่นค่ะเป็นโปรเจกต์ที่ตันทำร่วมกับทางญี่ปุ่นนะคะเจ้าของเพลงแล้วก็คนที่แต่งคำร้องทำนองเนี่ยคือคุณทากาเนะโคชิฮิระนะคะก็แต่งเพลงนี้ไว้นานมากๆแล้วแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่มีหลายๆประเทศมาทำเป็นเวอร์ชันของตัวเองซึ่งตันก็นะคะทำในเวอร์ชันภาษาไทยก็ต้องขอขอบคุณทางบริษัทด้วยนะคะฟลัดไทยที่ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ปล่อยแล้วนะคะทุกคนก็ไปชม MV ไปฟังได้นะคะแล้วก็บนสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มด้วยรวมถึงเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็คงจะได้จ่อคิวฮิตกับทาง FM 95ลูกทุ่งมหานครของเราด้วยนะคะดอกชบาสีแดงนี่ง่ายๆเลยง่ายๆเลยใครเจอดอกชบาสีแดงริมรั้วก็จะได้นึกถึงตาลด้วยนะคะ อ่ะมาพูดถึงเรื่องของเราดีกว่านะคะวันนี้นะคะกับ3งานเพลงฮิตมาราธอนนะคะที่นำมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงนะคะกับ3ศิลปินสาวคุณภาพเลยนะเริ่มต้นมากับสั่งน้ำตาไม่ได้นะคะเอิ้นขวัญวรัญญาเนาะแล้วก็ต่อด้วยคนดีชอบแก้ไขคนหลายใจชอบแก้ตัวคนหลายใจเนาะนะคะพี่บิวกัลยาณีนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับจำจนตายลิ้วอาจารยานั่นเองนะคะ3งานเพลงนะคะ3งานเพลงกับฮิตมาราธอนของเรานะคะในช่วงนี้ต้องขอขอบคุณ Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อค่ะทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีเลยนะคะครอบคลุมทั่วประเทศเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังอยู่ที่ไหนก็จะรับฟังได้นะคะบางช่วงบางตอนที่บอกว่าไม่ได้ฟังทางวิทยุรับสัญญาณไม่ได้ก็สามารถฟังทางออนไลน์ได้เช่นเดียวกันนะคะหลายๆช่องทางของเราค่ะเนี่ยมีทางเว็บไซต์ www.ltmfm95.mcot.net นะคะหรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชันนะคะคุณผู้ฟังสามารถดาวน์โหลดติดมือถือติดเครื่องไว้ได้เลยนะคะกับ mcotConnect เนี่ย MCOT Connect นะคะแอปนี้เนี่ยรวมทุกคอนเทนต์ของอสมทเลยนะคะจะฟังเพลงฟังข่าวดูข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ทั้งหมดรวมหมดทุกอย่างคอนเทนต์ของอสมทนะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะและอีกหนึ่งช่องทางที่ฟังเพลงก็ได้เสียง DJ ก็ได้ยินและที่สำคัญนะคะจะได้เห็นหน้า DJ ด้วยนะคะผ่านทางเพจของเรา Facebook Fanpage LTM FM 95นะคะสวัสดีทักทายคุณผู้ชมนะคะทางเพจด้วยนะหลายๆคนเข้ามาทักทายแล้วก็แชร์ไลฟ์ให้ดีเจแล้วด้วยนะคะสวัสดีพี่กฤษมนพี่นารีนะคะพี่แองเจิลตุ้มหรือว่าน่าจะเป็นพี่ตุ้มนะคะถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยพี่ประจวบจากอุตรดิตถ์นี่นะคะพี่นักรบนะคะพี่อุทัยพี่นรงค์นะคะน้องไบน้องหนูดีเอ้าหลายคนนะพี่นางหนูวันบอกแชร์ให้แล้วนะคะน้องแชมป์บอกเพลงใหม่พี่ตันเพราะมากๆขอบคุณมากนะคะพี่นงรักพี่จรานพี่สายชนโอ้ขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะคะเราจะมารับสายหน้าใหม่สายหน้าใหม่ในช่วงสายชิวฮิวใจเนาะวันนี้ใครอยากโทรมาพูดคุยนะคะนะคะโทรมาได้เลยนะคะฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ให้กับทีมงานของเรานะคะวันนี้แป้งๆรอรับสายอยู่แล้วนะคะที่เบอร์นี้เลย02 248 1366นะคะ02-248-1366นะจ๊ะแล้วก็ยังมีอีก1ช่องทางนะคะที่คุณผู้ฟังสามารถพิมพ์เข้ามานะคะจะทักทายหรือว่าจะแนะนำงานเพลงก็ได้หรือนะคะมีเลขอะไรดีๆนะคะใกล้แล้วนะคะวันที่16ก็บอกดีเจบ้างก็ได้นะคะทาง SMS ของเรานะคะพิมพ์ข้อความแล้วส่งเข้ามาที่4689400นะคะข้อความแรกเลยนะวันนี้จากคุณแม่รุ่นแน่นอนจำได้แล้วนะจำเบอร์ได้แล้วเนี่ยสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันด้วยแล้วก็มีกลางดาวจากพี่วิภาเข้ามาอีกหนึ่งข้อความนะคะขอบคุณมากๆเลยทุกๆคนเลยพี่หลวงไก่ลานสกาเนี่ยเขาบอกว่าไปฟังมาแล้วครับเพราะมากๆเลยที่ใส่ชุดสีขาวใช่ขอบคุณมากๆค่ะฝากด้วยนะคะทุกๆคนเลยอ่ะเดี๋ยวมาทักทายกันต่อนะคะแล้วก็พูดถึงสายหน้าใหม่ของเราด้วยนะคะตอนนี้รออยู่แล้วนะจ๊ะที่02-248-1366นะคะเดี๋ยวสักครู่นะมาคุยกันแต่ว่าตอนนี้หนึ่งงานเพลงน่ารักน่ารักจากน้องการทัศนะนะคะกับโชคดีที่มีเธอ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดสายชิลฮิลใจนะคะมาแล้วมาแล้วนะคะนี่ช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วนะคะใกล้ๆนี่เองนะคะจากลาดพร้าวโอ้โอฝนตกเหรอคะ
1: ฝนไม่ตกค่ะเสียงพัดลม
0: สวัสดีค่ะพี่ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ตกใจหมดเลยเปิดมานึกว่าฝนตกค่ะเมื่อกี้
1: เปิดพัดลมไว้แอร์มันไม่ค่อยเย็น
0: อ๋อโอเคได้เลยค่ะตกใจนึกว่าเอ๊ะอยู่สมทกับบ้านพี่กอบกุลน่าจะไม่ไกลกันแต่ว่าเอ๊ะทำไมทางนี้ไม่ตกทางนั้นตกแรงจัง
1: เนี่ย

0: ครั้ง
1: อ๋อโอเคค่ะได้เลยนะคะไม่ได้คุยกันตั้งหลายวันเลยพี่ขอบคุณเป็นยังไงบ้างคะสบายดีไหมคะ
0: สบายดีค่ะ
1: สบายด
0: ีเมื่อวันที่7ครูเมย์ก็มาแวะหา
1: จำได้เห็นอยู่ค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: โอ้วันนี้บอกอยากฟังอยากมีที่จอดใจใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: หนูอ่ะกำลังหาอยู่หาที่จอดไม่เจอวนรถอยู่ตอนนี้อุ้ยเจอแล้วลากมาก่อนวนรถอยู่พี่ขอบคุณขำใหญ่วนรถอยู่พี่ขอบคุณบอกอยากฟังอยากมีที่จอดใจเมื่อกี้หนูเลี้ยวเลยเลี้ยวปุ๊บหาเลยแต่ตอนนี้เจอแล้วนะคะแล้วทานข้าวเรียบร้อยฮัลโหลพี่กับคุณขา
0: ค่ะค่ะ
1: ทานข้าวแล้วเนาะ
0: ทานแล้วค่ะตอนเย็นที่ไม่ทานค่ะ
1: อ๋อแล้วมีต้องทานยาอะไรไหมคะ
0: มีทานยาก่อนนอนยาไขมันนะคะไขม
1: ัน
0: สูง
1: โอเคก็ดูแลเรื่องอาหารด้วยแล้วก็ทานยาตามที่คุณหมอสั่งด้วยเนาะ
0: ค่ะ
1: โอเคได้เลยหนูจัดให้นะคะสำหรับอยากมีที่จอดใจอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
0: ให้ทุกเสียงทุกสายค
1: ่
0: ะ
1: ให้ทุกเสียงทุกสายเลยโอเคจัดไปค่ะเป็นกำลังใจพี่ขอบคุณอีกหนึ่งใจโตๆนะคะ
0: ค
1: ่ะสวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะสายชิวใจของเรามนแค้นแก่นคุณกับเพลงนี้อยากมีที่จอดใจค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณมากๆเลยอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าไมค์ของเรานะคะแนะนำงานเพลงเพราะๆเข้ามามีหลายคนแบบโอ้โหชอบพี่สู่บอกว่าฟังแล้วอยากมีที่จอดใจเหมือนกันแหละแต่ตอนนี้เต็มหรือเปล่าที่จอดเต็มหรือเปล่านะคะขอบคุณมากๆพี่กอบกุลจากลาดพร้าวใกล้ๆนี้เองนะคะเอาล่ะนะคะตอนนี้เนี่ยหลังไมค์ฝากเพลงเข้ามาเยอะเลยแล้วก็รวมถึงสมาชิกของเราที่เพจ LTM FM 95ด้วยนะคะเดี๋ยวมาทักทายกันนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยใครที่เป็นแฟนซีรีส์ Y ทั้ง Boys Love แล้วก็ Girls Love นะคะจะพลาดงานนี้ไม่ได้เลยนะคะกับ Y Entertain Awards 2026ค่ะเริ่มขึ้นแล้วนะคะกับกิจกรรม Y Entertain Awards 2026ค่ะงานประกาศรางวัลที่มอบแด่บุคคลทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่สร้างสรรค์ผลงานในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์ Y นะคะซึ่งปีนี้มาในคอนเซปต์ไทยซิลค์เคอร์เทนแอนด์เดอะโกลเด้นโลตัสบุษบงกตม่านไหมลายสยามนะคะเปิดโอกาสให้แฟนๆได้ร่วมโหวตกับนักแสดงหรือนิยายที่คุณชื่นชอบนะคะทั้ง5สาขารางวัลซึ่งเราเนี่ยได้รายชื่อผู้เข้าชิงในแต่ละสาขารางวัลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละรางวัลมีรายชื่อผู้เข้าชิงนะคะมีใครกันบ้างนะคะเริ่มกันที่รางวัลแรกนะคะกับ Y Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีนะคะ Y 1ติวเตอร์ยิมY 2ภูพาเวล Y 3ฟอร์ดพีท Y 4ลูกหมีสอนยาและ Y 5หลิงออมนะคะไปค่ะไปกันต่อนะฮะรางวัลที่2กับ Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์นะคะ B 1เก่งหฤทธิ์ B 2พาเวลนเรศ B 3พีทวสุธร B 4ภูกริตตินและB5 ฟอร์ดทิติพงค่ะโอ้โหนะแต่ละคนนะมาแรงมากๆอ่ะไปต่อค่ะรางวัลที่3นะคะกับ Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love Proud Snake ค่ะ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยาและG5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ค่ะไม่ยอมกันไม่ยอมกันรางวัลที่4 Rising Star Couple ค่ะคู่ชิปดาวรุ่งมาดูว่ามีคู่ไหนบ้าง R1 ค่ะจินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัฒน์เอย่าและ R5 อุ้มแบมนะคะและรางวัลสุดท้ายนะคะรางวัลสุดท้ายกับ Most Popular Y Novel นะคะนิยายวายอดนิยม N1 เกมเมอร์และน้องเด๋อของเขา Be My Player Too Hashtag ซอโซล่ามทีนะคะ N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Crazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Rustic Wife และ N5Not the best but still good ค่ะนี่คือรายชื่อของ most popular Y novel นะคะนิยาย Y ยอดนิยมนะคะทั้งหมด5สาขารางวัลตรงนี้นะคะใครรักใครชอบใครเชียร์ใครเป็นด้อมไหนนะคะอย่าลืมเข้าไปโหวตกันเยอะๆผ่านทางเว็บไซต์ yentertainaward.mcot.net/vote นะคะหรือโหวตผ่านแอปพลิเคชันก็ได้นะคะแอปพลิเคชัน eMOS นะคะ EMOS EMOS นะคะสามารถโหวตได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่2กันยายนนี้เท่านั้นนะคะโอ้โหหลายคนนี่กรี๊ดมากพอได้ฟัง

รายชื่อผู้เข้าชิงในแต่ละสาขารางวัลแล้วนะคะยังไงก็ฝากกับคุณผู้ฟังทุกท่านไว้ด้วยนะคะกับงาน Y Entertain Awards 2026ค่ะมาทักทายสมาชิกของเราบ้างดีกว่าวันนี้นะคะมีใครเข้ามาเพิ่มเติมสวัสดีพี่สันทัศน์นะคะพี่วิจิตรนะคะแล้วก็พี่เสือดวงอยู่นานะคะเมื่อสักครู่นี้พี่สุด้วยนะคะแล้วก็มีพี่สิรินทิพย์บอกว่าสวัสดีจ้าดีเจลูกตาลคนสวยนะที่น่านฝนไม่ตกอากาศร้อนแต่ที่โน่นอาจจะฝนตก ไม่ใช่อ๋อที่น่านกะเจ้าหมายถึงจังหวัดน่านเนาะจังหวัดน่าน ดีเจอยู่คนเดียวไงผู้ฟังนะเหงาๆก็เล่นมุกไปก่อนสวัสดีน้องกิตติกรนะคะน้องกิตติกรบอกว่าขอเพลงน้องนอนไม่หลับอันนี้คือขอเพลงหรือบอกพี่ตาหรือเปล่าอาจจะบอกเป็นการแบบส่งข้อความมาบอกว่าพี่ตาน้องนอนไม่หลับเลยก็ต้องมาฟังเพลง พี่กฤษชมนบอกรับฟังจากมหาสารคามนะคะขอบคุณมากๆพี่ปอเล็กสวัสดีครับยามเฝ้าแผ่นดินปัตตานีนะคะทักทายนะคะพี่อัธวิทย์จากสุรินทร์นะคะพี่สุบอกไม่ค่อยได้เข้ามาทักทายแต่ฟังตลอดเน้อขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีน้องอินแทนจากทางสปป.ลาวด้วยนะคะแล้วก็มีสปป.ลาวมาอีกท่านนึงแต่ว่าอันนี้อ่านว่าอะไรไม่รู้ทักทายนะบอกชอบฟังดีเจลูกตาลขอบคุณมากๆเลยนะคะเอาล่ะนะเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อเลยนะคะพี่อ้อมจากสุราษฎร์จริงๆเมื่อสักครู่นี้ฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้นะแต่ว่าต้องบอกพี่อ้อมว่าโทรกลับไปไม่ติดนะนะคะคือสายเข้ามาเยอะมากๆผู้ฟังขาแล้วก็เลยจะต้องสุ่มนะคะเหมือนกันเป็นแรนดอมนะคะว่าเบอร์ไหนจะรับสายก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ไม่เป็นไรเพลงไหนอาจจะไม่ได้คุยสายหน้าใหม่แต่ว่าจัดให้ด้วยเหมือนกันนะคะเพลงนี้เลยรอไออุ่นรักงานจากพี่แคทรัตการค่ะ

0: on life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อเลยนะคะในช่วงนี้กับมหานครไลฟ์ค่ะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะงานเพลงน่ารักน่ารักจากพี่ฝนธนสุนทรในช่วงนี้ค่ะอายจัง
2: ฟังเพลงนี้กันต่อดีกว่ามีหนุ่มๆมาก็อย่างที่บอกนะคะว่าอายนะคะนานๆทีจะมีหนุ่มมารุมขนาดนี้อาย

0: 15โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
4: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
5: Pulsar
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
8: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
9: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
10: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
11: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
12: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิว

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: ณแม่ธันวิชาบอกว่าอุ๊ยใครขอเพลงนี้เข้ามาเนี่ยกำลังอยากฟังพอดีเลยนะคะ16ยันหยอดนะคะจากลูกตาชนิชาเองนะคะพี่มณัฐจากนครศรีธรรมราชนะคะฝากเพลงนี้เข้ามาทั้งหลังใหม่นะคะก็จัดให้ไปเลยสิจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตเต็ดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณกิจกรรมบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ค่ะพี่นันจากเพชรบูรณ์นี่ค่ะฝากเพลงเข้ามานะคะของชัยสานุวัฒน์กับยังรักยังห่วงนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยแล้วก็จบเพลงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้ารับสายหน้าใหม่นะคุณผู้ฟังคะบอกเลยว่าตอนนี้ทางสะดวกมากๆใครอยากคุยสายกับดีเจนะคะ02 248 1366ค่ะ

0: ัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์

การพยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: 23:02 น.นะคะอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงกับดีเจลูกตาลชวนิชานะคะชั่วโมงที่2ของเรานะคะเริ่มต้นกันกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับ1สายหน้าใหม่มารออยู่แล้วโอ้สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: อื้อหือเสียงสดใสมาเลยน้องแวนนะ
4: ใช่ฮะน้องแววฮะ
3: น้องแวน น้องแวนอยู่ไหนคะตอนนี้โทรมาจากที่ไหนคะ
4: พุทธมณฑลฮะนครปฐมฮะ
3: โอ้นครปฐมนี่เองวันนี้ฝนตกไหมคะ
4: ตกฮะ
3: ไม่ตกนะไปทำอะไรอยู่นครปฐมคะ
4: เรียนต่อฮะ
3: โอ้มาเรียนต่อนะปีอะไรคะหรือว่าอะไรปริญญา
4: ปีแรกครับผมเพิ่งปีแรกฮะ
3: ปริญญาตรี
4: ใช่ฮะ
3: โอโอเคโอเคเป็นกำลังใจให้นะคะ
4: ครับผม
3: ทำไมน้ำเสียงดูไม่มั่นใจเลยบอกเป็นกำลังใจให้ในการเรียน
4: ใช่แรกๆเนี่ยครับก็ชินอะไรประมาณนี้ครับแรก
3: ๆไม่ถึงว่าตอนนี้คือเปิดเทอมแล้วหรือยังไร
4: เปิดเทอมแล้วครับเปิดเทอมแล้วครับ
3: ไ
4: ม่ได
3: ้โอเคก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะคะในเรื่องของการศึกษาเนาะนะคะอยากเรียนอะไรจบแล้วก็ทำงานอีกเนาะเรียนอะไรคะเนี่ยตอนนี้ที่บอกว่าไม่เรียนต่อ
4: นิเทศภาพยนตร์นะ
3: อ๋อเรียนภาพยนตร์เรียนฟิล์มเรียนแบบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมล่ะ
4: ใช่ฮะ
3: โอเคค่ะจัดไปถือว่าจริงๆก็ใกล้เคียงเนาะพี่ตันก็เรียนนิเทศศาสตร์เหมือนกันนิเทศศาสตร์วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์นี่ไงเลยต้องมาทำงานอยู่วิทยุนะอ่ะโอเคน้องแวนค่ะวันนี้หนึ่งงานเพลงอยากฟังเพลงอะไรคะ
4: หนุ่มเมืองเพชรฮะของชัยโยธนวัฒน์ฮะ
3: หนุ่มเมืองเพชรของพี่ชัยโยธนวัฒน์เนี่ยฮะอยากมอบให้ใครด้วยไหมคะ
4: แกงเป้าดีเจแล้วก็ต้องสีทุกสายด้วยฮะและเพลงนี้ชื่นชอบด้วยฮะ
3: โอ้ชื่นชอบเพลงนี้เป็นพิเศษเลยใช่ไหม
4: ใช่ฮะ
3: โอเคได้เลยเดี๋ยวพี่ดันจัดให้นะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะฮะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะน้องแวนจะพูดเองหรือจะให้พี่ต
4: านำนะกันนะคะเพราะเริ่มจำไม่ได้
3: โอเคได้เลยอ่ะงั้นเดี๋ยวพูดตามเลยนะคะ
4: ครับผม
3: ค่ะขอขอบคุณ
4: ขอบคุณ
3: เผ็ดเต็มขวด
4: เผ็ดเต็มขวด
3: ซีดเต็มคำ
4: ซีดเต็มคำ
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียง
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียง
3: ตราพันท้ายนรสิง
4: ห์ตราพันท้ายนรสิง
3: ห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
4: อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: และสบู่ไมด้า
4: และสบู่ไมด้า
3: เพื่อผิวสะอาด
4: เพื่อผิวสะอาด
3: มั่นใจทุกวัน
4: มั่นใจทุกวัน
3: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
4: ลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: สาเหตุของอาการคัน
4: สาเหตุของอาการคัน
3: เสียงเราได้นะมีไดนามิกนะมีหนักมีเบามีดูมีแบบอารมณ์ร่วมนะ
4: ผมศึกษาการภาคอยู่แล้ว
3: ครับรอชอบใช่ไหม
4: เป็นแล้วก็นานๆได้ภาคก็ไม่ได้ภาคเลยอ่ะ
3: ต้องซ้อมเยอะๆต้องซ้อมเยอะๆนะคะวันนี้ขอบคุณน้องแวนมากๆเลยที่โทรเข้ามาคุยสายน้ำใหม่กันแล้วก็เดี๋ยวรอฟังเลยนะจ๊ะสำหรับเพลงที่ขอเข้ามา
4: คร
3: ับ
4: ผม
3: โอเคครับแวนขอบคุณมากนะ
4: ขอบคุณมากครับพี่ตือ
3: จ้าสวัสดีค่ะอ่ะจัดให้นะคะในช่วงนี้พาเรทเพลง

ฮิต4ผ้าคุณผู้ฟังขากับ4งานเพลงต่อเนื่องที่ฝากกันเข้ามาทางหลังไมค์นะคะเดี๋ยวจัดให้เลยเดี๋ยวไปรอฟังกันว่าจะมีเพลงอะไรจากใครกันบ้างนะคะแต่ที่แน่ๆเริ่มต้นคือบนพาเรตของเรากับหนุ่มเมืองเพชรชัยโยธนวัฒน์ค่ะ

0: นับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: สี่งานเพลงเพราะๆนะคะกับพาเรดเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะเริ่มต้นขบวนพาเรดจากสายหน้าไมค์ของเราเนาะน้องแวนจากนครปฐมนะคะกับหนุ่มเมืองเพชรชัยโยธนวัฒน์นะคะแล้วก็ต่อด้วยทาสมนคนดีค่ะพี่กุ้งสุทธิราชวงเทวันนะคะจากไอ้นานดิฟลำปางเนอะนะฝากเข้ามานะคะแล้วก็มาที่สาวบางกรวยสาวบางกรวยออนอรดีนะคะจากพี่หนุ่มกู้ภัยนครศรีธรรมราชโอ้เพิ่งคุยกันไปเอง

เนาะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับรักมา5ปีสอนเพชรสอนสุพรรณนะคะจากคุณแม่ทันวิชานะคะลัดพร้าวนี่เองคุณแม่ส่งข้อความมาบอกอุ้ยชอบเพลงนี้มากเลยเนี่ยรักมา5ปีไม่รู้ใครขอก็คุณแม่ไงคะ มีหลักฐานอยู่ตรงนี้ไงคะเขาบอกว่าชอบมากพาเรทนี้เพลงลูกทุ่งเนาะนะฮะฟังแบบว่าไม่ช้าไปไม่เร็วไปนะคะพอแบบว่าให้ได้โยกกันนิดๆหน่อยๆนะก่อนนอนก่อนนอนนะคะตอนนี้23:21 นะคะขออนุญาตอ่าน SMS เพิ่มเติมเนาะมีแนะนำงานเพลงเต้ยสั่งลานะคะจากพี่เม่นลวดช่องนี่อ่านตามที่เขาพิมพ์เข้ามานะลวดช่องไม่ใช่ลอดช่องเต้ยสั่งลาเหมือนน้องอะไรนะน้องบอสเพิ่งเปิดไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วนี่เองนะคะแล้วก็น้ำตาฟ้าเวอร์ชันไม้เมืองจากป้าติ๊กสามโคกอ่ะแล้วก็มีสวัสดีค่ะน้องลูกตาลค่ำคืนนี้ก่อนจากกันนะคะพี่ฟังเพลงสาวสองเมืองของพี่เป้าสายันสัญญาหน่อยนะคะมีความคิดถึงบ้านทางฝั่งซ้ายค่ะอ๋อพอตั้งแต่จากมายังไม่ได้กลับไปเยี่ยมทุกคนอีกเลยโอ้นะคะเป็นกำลังใจให้นะคะนะแล้วก็เดี๋ยวอีกสักครู่ก็แล้วกันเนาะสำหรับเพลงที่แนะนำเข้ามาทาง SMS นะคะนะขอบคุณค่ะทุกๆข้อความเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้มีการไลฟ์อีกรอบหนึ่งสตรีมใหม่นะคุณผู้ฟังนะคะไลฟ์ live เดิมอาจจะเข้าไม่ได้แล้วนะคะก็โยกนะคะวาร์ปมาที่ไลฟ์นี้นะคะสวัสดีพี่พิสิทธิ์ศักดิ์อีกรอบหนึ่งนะคะคุณพี่สุนันท์ด้วยแล้วก็พี่คันชิตนะคะมีใครอีกพี่หนูเพียรอ่ะตามมาแล้วนะน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะน้องหนูดีนะคะพี่บางแอนพี่กฤชมนบอกฟังอยู่จากมหาสารคามนะคะน้องลูกตาลขอบคุณนะคะอ่ะน้องไบด้วยสวัสดีพี่ทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะบอกอยากฟังรักจบที่ลพบุรีนะใช่ไหมคะแล้วก็สวัสดีคุณแบงค์นะคะจากทางฟินแลนด์ด้วยนะคะวันนี้เนี่ยข้อความเข้ามาเยอะมากๆแต่ว่าระบบแอบงอแงนิดนึงนะผู้ฟัง พี่วิวัฒนะคะพี่อุดรใช่ไหมคะชื่อพี่วิวัฒใช่ไหมยังไงรถขยะบางนาโอ้ทำงานอยู่แน่เลยน้องแชมป์ด้วยนะสวัสดีจ้าบอกมาใหม่นะคะพี่หนูเพียรบอกอุบลฝนตกจ้าโอ้นะอากาศเย็นนี่ละเนาะหลายคนก็เริ่มจะไม่สบายเพราะว่าอะไรอากาศเปลี่ยนแปลงมากนะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวนะก็จะทำให้ไม่สบายได้ต้องดูแลรักษาสุขภาพเป็นพิเศษในช่วงนี้นะคะแต่ว่าที่แน่มีเพลงให้ฟังกันต่อนะคะแนะนำมาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วแล้วนะคะเอ้าจัดให้เลยน้องหนูดีนะคะจากปทุมธานีวอนพ่อตักสินค่ะ

0: จัดให้เลยนะคะสำหรับสาวสองเมืองสายันสัญญานะคะที่ SMS เข้ามานะคะจากพี่อะไรเอ่ยไม่ได้ลงชื่อนะคะแต่ว่าจัดให้แล้วเรียบร้อยนะคะแถมไปเลยนะคะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: ช่วงนี้นะคะกับจอคิวฮิตของเรานะคะขอบคุณแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะงานเพลงใหม่แนะนำค่ะในช่วงนี้จากพี่บาวีเอาพี่บาวกับเพลงนี้คุณผู้ฟังเอาที่บายใจเอาที่บายใจซ้อมมาเอาที่บายใจงานจากพี่บ่าววีนะคะรักสังกัด S1 Music ค่ะคำร้องทำนองโดย Mac Folk 2และเรียบเรียงโดยอภิชัยชู

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
1: ไปกันต่อเลยนะคะจากจ่อคิวฮิตมากันที่เพลงฮิตติดชาร์ตนะคะขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven สองงานเพลงจากมหานครชาร์ตของเรานะคะกับบ่อได้จับสลากเป็นแฟนลำเพลินวงศกรนะคะแล้วก็ต่อด้วยงานเพลงที่พี่หนุ่มหนองแต้จากสุพรรณบุรีแนะนำเข้ามานะคะขอกำลังใจหนูเล็กกากาฟีเจอริ่งกับน้องวินวรภัทรค่ะ

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา

0: ิตย์24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
0: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: จัดให้เรียบร้อยนะคะสำหรับน้ำตาฟ้าเวอร์ชันของไม้เมืองนะคะให้กับป้าติ๊กสามโคกนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ส่งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานนะคะเช่นเคยค่ะต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะเดี๋ยวนี้จัดงานเพลงของพี่ป้างนะครินกิ่งศักดิ์กับเพลงพี่ชายนะคุณผู้ฟังแล้วก็วันนี้ส่งต่อให้กับน้องเมย์ที่ชาเช่นเคยนะคะเพลงไหนที่แนะนำเข้ามายังไม่ได้เปิดให้ขออภัยด้วยจริงๆเนาะนะคะเวลาหมดแล้วนะคะแล้วก็พรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมกับดีเจลูกตาชนิชานะคะในช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะก่อนไปฝากงานเพลงอีกครั้งหนึ่งฝากเพลงดอกชบาสีแดงของลูกตาลชนิชาด้วยนะคะคุณผู้ฟังสามารถไปฟังได้ที่ YouTube นะคะมีมิวสิกวิดีโอนะคะแล้วก็บนสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มเลยแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้คงจะได้จ่อคิวฮิตกันที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะวันนี้ลาไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันค่ะสวัสดีค่ะ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ลูกทุ่งมหานคร LTM
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026 99 Live บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
8: Pulsa
9: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
10: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
11: ใหม่เซียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเซียงเพียว
12: บ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
13: เคยไหมแค่ลุกก็
14: โอ้ย
13: แค่นั่งก็
14: โอ้ย
13: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
15: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
16: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
12: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
8: พาวซ่าย
3: ำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
17: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
12: บ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
18: นักชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: ติเมตที่ยากจะเห็นใครทำซ้ำได้ในฟุตบอลยุคใหม่
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมาก

0: Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: ที่ยงคืน9นาทีครับพาคุณผู้ชมมาพบกับรายการ99 Live บอลโลกนะครับช่วงนี้อยู่กับผมก้องกีรติจงสถิตเสถียรนะครับแล้วก็พี่ปาล์มสีดานครับ
1: สวัสดีครับคุณก้องครับ
0: สวัสดีพี่ปาล์มด้วยนะคร
1: ับ อีกครั้ง
0: ใช่ครับ
1: เมื่อ2สัปดาห์ก่อนนะ
0: ได้
1: จัดกันรู้มันมาก
0: สนุกมาก
1: สนุกมากก็พูดถึงเรื่องเทคนิคต่างๆนะวันนี้ทีมที่เคี่ยวในฟุตบอลโลกในครั้งนี้ทั้ง2ทีมเรื่องแท็กติกก
0: ็
1: ผ่านมาเข้ารอบมาเจอกันในรอบ4ทีมสุดท้าย
0: ใช่ครับ
1: นะโอ้โหวันนี้มันรู้สึกว่าตื่นเต้น
0: มันพลาดไม่ได้จริงๆนะ เกมนี้นะใช่ครับ
1: เกมระดับ5ดาว
0: 5ดาวแน่นอน5ดาวที่ไม่ใช่ไก่ย่างนะ
1: นี่ใช่ได้จะมันนะ
0: ครับผม
1: สำหรับเกมนี้ก็ชั่วโมงแรกเราอาจจะแบบสบายๆเกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวฟุตบอลโลกนี่แหละอาจจะเป็นสีสันมากกว่าแล้วเดี๋ยวชั่วโมงที่2นะครับพี่ก้องเรามาลุยเรื่องแท็กติกพรีวิวกัน
0: เราแบบเข้มๆเลย
1: เข้มๆ
0: โอ้นี่อยู่กับพี่ปาล์มด้วยเข้มๆแน่นอน
1: ชวนเข้มๆครับผม
0: ครับผมก็คุณผู้ชมที่อยู่กับเราก็ส่งเอเจนต์มาทักทายกันได้นะครับ
1: ได้เลยครับ
0: เบอร์เดิมนะ4689899 4689899นะครับ
1: ครับ
0: เปิดมานี่เปิดด้วยเพลง The Cup of Life ของริกกี้มาร์ติน
1: ครับผม
0: เพลงประจำฟุตบอลโลก98นะ
1: 98ฟรอง98
0: ใช่ครับ
1: ที่เราน่าจะทันกันนะ
0: ทันกันครับ
1: ต้องนะก็ชัดเจนเพราะว่าฟุตบอลโลกในครั้งนั้นน่ะมันทำให้เราตราตรึงมาถึงจนถึงทุกวันนี
0: ้ถูกต้องครับ
1: ก็หลายๆนักเตะที่เราก็ยึดเป็นอุดมคติหลายๆคนในยุคนั้น อย่างเช่นซินเดอร์ดินซีดานหรือก็ตามโรนัลโด
0: โรนัลโด
1: โรนัลโดนาซาริโอนะครับแล้วก็นักเตะอย่างเช่นสเปนถ้ายุคนั้นก็เป็นราอูลกอนซาเลส
0: ราอูลกอนซาเลส
1: เพิ่งจะเขาเรียกว่ายังเป็นยังเป็นดาวรุ่งอยู่นิด
0: ๆยังถือว่าขยับขึ้นมาจากดาวรุ่ง
1: ขยับ
0: ขึ้นมาลักอยู่มาแล้วตอนนั้นโอ้แต่ว่าตอนนั้นก็คือเป็นตัวหลักนะ
1: เป็นตัวหลัก
0: ถ้าพูดถึงสเปนแล้ว
1: เฟรนโดเอโร
0: เฟรนโดเอโรตอนนั้นเป็นดาวซันโบทีมชาติด้วย
1: ใช่
0: แต่ว่าเล่นเป็นเซนเตอร์นะ
1: เซนเตอร
0: ์
1: เอโรยุคนั้นก็
0: เฟรนโดมอริเอนเตส
1: มอริเอนเตสใช่ผมชอบมากคนนี้มอริเอนเตส
0: ชอบ
1: ครับผมก็ประมาณนั้น
0: ใช่
1: ทุกกองกลางตัวนั้นผมจำไม่ผิดมีเฮ้ยผมจำเซกี้บาควนได
0: ้เซกี้บาควน
1: แบ็กซ้ายนะ
0: ใช่ขวาน่าจะเป็นอัลเบิร์ตเฟเร่ไหม
1: ของ

0: รีแล้วก็คุณอาหรือคุณลุงของเนี่ย
1: นาดาวมิเกลอังเกลนาดาว
0: มิเกลอังเกลนาดาว
1: ใช่ใช่ใช่เซ็นเตอร์นะ
0: ใช่ครับผม
1: ประตูเป็นนี่ไหมอันโดนี่ซูบิซาเรต้า
0: ใช่ใช่ใช่
1: ใช่เลย
0: โอ้เก่ามากสเปนยุคนั้น
1: เก่าครับ
0: เก่าแล้วเก่าด้วย
1: เก่าจริง
0: แล้วไปไม่รอดเพราะว่าเก่าตัวเก่าเยอะเกิน
1: พอเป็นแบบเนี้ยเรามาได้ถึงสเปนนะพี่ปานนะสมัยนั้นนะมันจะเขาจะได้ชื่อว่าหมูสนามจริงสิงสนามซ้อมนะอันนี้แฟนสเปนอย่าว่าผมนะสมัยเด็กๆผมได้ยินมาแบบนั้นจริงๆ
0: ใช่ครับ
1: คือรอบ
0: จริงจริงจริง
1: รอบคัดเลือกเนี่ยสเปนโหเรียกได้ว่าจะฟอร์มดีทุกครั้งกับทัวร์นาเมนต์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลยูโ
0: ร
1: หรือว่าเป็นฟุตบอลโลกเนี่ยสเปนรอบคัดเลือกนี่คือมาเต็งเลย
0: เนี่ยผมเปิดดูละใน22ผู้เล่นตอนนี้เขาให้ลงชื่อแค่22ผู้เล่นตอนปี98นะโวครับสเปนชุดนั้นมีใครกันบ้างอ่ะผู้รักษาประตูก็เป็นอาโดนี่ซูบิซาเรต้านะครับเป็นกัปตันทีมด้วยอีกคนหนึ่งผู้รักษาประตูคือใครรู้ป่ะ
1: ใครครับ
0: ซานเดโก้คานิซาเรส
1: คานิซาเรส
0: ตำนานของบาเลนเซียครับผมอีกคนก็เป็นโคเซ่มูริน่าคนนี้ก็เป็นผู้รักษาประตูของเดปอ
1: เดปอ
0: ซุปเปอร์
1: เดปอใช่
0: ครับผมแบ็คขวาก็เป็นอัลเบิร์ตเฟเร่
1: ใช่ไหม
0: ก็ตินอาราสบาลนะครับคนนี้ก็ลึกๆหน่อยลาฟาเอลอากอต้าอาเวลาโดเฟอร์นันเดสคนนี้เป็นกองหลังของบาร์เซโลน่าในยุค
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
0: 98 99ยุค99ไปปลาย90ไปปลายแล้วก็มาถึง2000นิดๆแล้วแบบอีกคนนึงคือซากิเซอร์กี้บาควน
1: เซอร์กี้บาควนนี่แบ็คซ้ายคนดัง
0: ที่เราบอกไปแล้วก็อีบานคัมโปคนนี้ก็นะ
1: ใช
0: ่ที่เราเคยคือถ้าใครดูบอลยุค2000เนี่ยแล้วเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเจอกับเรอัลมาดริดยุคที่มีอีบานคัมโปนี่แหละ
1: คู่
0: กับเอโร
1: ่คู่กับเอโร่แต่เอโร่เนี่ยก็จะนิ่งๆหน่อย
0: ใช่
1: ส่วนคัมโปนี่เขาจะออกลูกแบบว่าเฟ้อฟ้านิดนึง
0: แล้วก็ไปค้าแข่งที่อังกฤษด้วยตอนช่วงปลายการ
1: ไปอยู่กับทีมรวมดาวโรยของบิ๊กแซมใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ใช่แล้วก็เป็นอังเกลนาดาวแล้วแหละ
1: ใน
0: กลางครับมีใครบ้างน้องมีเนี่ยฟูนันโดเอโร
1: ่เอโร่
0: กูเรนเกเรโร
1: ่
0: คาร์ลอสอากิเรร่านะครับอัลเบิร์ตคาเรเดสนี่ก็เป็นดาวรุ่งคนนี้คือโดดเด่นมากตอนเด็กผมเด็กๆนะแต่สุดท้ายก็ไปไม่สุด
1: ครับ
0: แล้วก็กิเยโมอามอร์แล้วก็อีกคนนึง
1: เขาคือ
0: เป็นยอดโค้ชของปารีสแซงต์แชร์กแมงตอนนี
1: ้อุ้ย
0: ลุยเอลิเก
1: ้นี่คือหนึ่งในขบถลูกหนังนะ
0: สุดยอดจริงๆ
1: เขาอยู่กับบาร์เซโลนาก่อนไหม
0: เรอัลมาดริดก่อน
1: เรอัลมาดริดก่อน
0: ใช่
1: ย้ายไปบาร์เซโลนาข้ามฟาก
0: ใช่ครับไปสวมเบอร์21
1: และ
0: เป็นกัปตันทีมด้วย
1: ใช่จริงๆเขาเป็นมิดฟิลด์ที่ยิงประตูเยอะมากสอดขึ้นมายิงประตูบ่อยมาก
0: ยืนปีกนะปีกซ้าย
1: เหมือนอารมณ์แบบยืนไปริมเส้นเพราะเมื่อก่อนมัน4-4-2เนาะ
0: ครับผม4-4-2ใช่ครับผม
1: ก็คือ
0: ก็สอดไปยิงบ่อยอ่ะ
1: บ่อยมาก
0: เอริเก้อ่ะครับผมแล้วก็แดนหน้าอ่ะแดนหน้าก็เป็นมอริเอนเตสเป็นฮวนอันโตนิโอปิซซี่ราอูที่ใส่เบอร์10นะ
1: ใส่เบอร์10
0: แต่มอริเอนเตสใส่เบอร์7ในปี98
1: แล้วเขาไปแลกกันทำไมฮะ
0: ผมไม่ทราบเหมือนกันตอนนั้นเราก็คงจำโมเมนต์ไม่ได้นะแล้วก็กองหน้าอีกคนอัลฟอนโซเปเรสคนนี้ก็กองหน้าดูเบติสจริงๆอ่ะเขาจะโด่งดังเด่นมากในยูโร2000
1: ใช่ๆอั
0: ลฟอนโซเปเรสนะครับแล้วก็โคเซบ้าเอ็กเซเบเรีย
1: เอ็กเซเบเรียโอเค
0: ของบิลเบา
1: บิลเบาชื่อนี่รู้เลยว่าขายยี่ห้อมาจากบาสแน่นอ
0: น, น, อน
1: ชื่อแบบนี
0: ้แล้วก็อีกคนก็คือกิโก้นาวาเรส
1: กิโก้กิโก
0: ้ครับผมประมาณนี
1: ้
0: สำหรับสเปนยุค98ผู้จัดการทีมผมดูก่อนว่าใครตอนนั้นนะครับผมผู้จัดการทีมผมถ้าไม่ใช่คามาโชคามาโชน่าจะปี2002
1: คามาโชผมว่าน่าจะเข้ามาตอนช่วงยูโร2000
0: เดี๋ยวผมดูก่อนผู้จัดการทีมมินิเจอร์นะขอดูสักแพร่หนึ่งเพราะตอนนั้นนี่เราก็จะลงรายละเอียดสเปนได้ไม่ประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่นะ
1: ใช่
0: เรียกว่าไม่ประสบความสำเร็จเลยแหละในฟุตบอลโลกปี98อ่ะครับ
1: ใช
0: ่ผู้จัดการทีมสักขอเป็นฮาเวียร์เครมองเหรอเครเมนเต้
1: ใช่แต่ถ้าอ่านแบบฝรั่งเศสก็ต้องเป็นเครมองแหละ
0: เครมองครับผมอ๋อคนนี้เขาคือโกลึกเหมือนกันนะ
1: คาเบียเครเมนเต้ใช่
0: ครับ
1: แล้วก็ถึงมาเป็นคามาโชน่าจะยูโร2000
0: ใช่ครับผมก็เป็นยุคนึงของสเปนที่เขาเรียกว่าอยู่ในยุคที่ผู้เล่นก็ดูดีในระดับนึงนะ
1: ใช่ใช่
0: แต่ก็ไม่สามารถไปถึงฝั่งฝันได
1: ้ถูกต้องคร
0: ับผมแล้วฝรั่งเศสล่ะ
1: นี่อ่ะกำลังจะบอกเลยว่าเรามาดูฝรั่งเศสกันบ้าง
0: ยุค98นะ
1: ยุค98นะ
0: ครับ
1: อันนี้เรียกได้ว่าตัวเต็ม
0: ตัวเต็ม
1: ต้องบอกว่าตัวเต็มไม่แพ้
0: ตัวเต็มด้วยไหม
1: ตัวตึงตึงทุกคนนะผู้สับประตู3คนเนี่ยเขามีแบ็กนาลาม่า
0: โอ้แบ็กนาลาม่าของปารีสยุคนั้น
1: ใช่
0: ใช่ไหมโกเป็น
1: จริงๆเขาก็เป็นมือหนึ่งมาก่อนนะก่อนจะเข้าทัวร์นาเมนต์ใช่ไหมแล้วก็แต่ว่าในทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันเป็นฟาเบียงบักเตส
0: ใช่
1: ขึ้นมาเป็นมือหนึ่ง
0: โอ้สุดยอดโดดเด่นมากในทัวร์นาเมนต์นั้น
1: เด่นมากนะครับแล้วก็เขาจะมีเรียกได้ว่าเป็นเหมือนซิกเนเจอร์ก่อนเกมทุกเกมนะ
0: ครับผม
1: กับโลลอง
0: ใช่มันจะมีโมเมนต์นะ เป็นภาพซุปเปอร์สโลโมชั่น
1: ถูกต้อง

0: เป็นการคิสเบิกกระบาล
1: เบิ
0: กเนตรอ่ะ
1: เรียกว่าเบิกเนตรดีกว่านะฮะแล้วก็เขาจะเชื่อว่าจะโชคดีไง
0: จริงๆ
1: เออแล้วทำทุกเกมจริงๆนะ
0: จริงๆช่วงนั้น
1: ก็เป็นภาพที่จะมองว่าขลังก็ขลังน่ารักก็น่ารักนะคร
0: ับจะเป็นโมเมนต์อย่างนั้นนะ
1: แล้วก็ประตูมือสามจะเป็นเลโอเนลชาบอนิเย
0: ่ชาบอนิเย่อ่ะคุณอาจจะ
1: ไม่อาจจะลึกหน่อยลึ
0: กหน
1: ่
0: อย
1: กองหลังนะครับแผงกองหลังมีแวร์ซองกองเดล่า
0: โอ้คนนี้โรม่า
1: บีเซนเต้ริซาราซูอันนี้แบ็คไซต์ตัวจริงโลลองบลองมักเซลเดอไซยี
0: ่
1: ลีลียงตูรามล่างเป็นแบ็คขวาน
0: ะ
1: วัยรุ่นต้องเป็นแบ็คขวานะ
0: ฟิตนะ
1: ฟิตเปรี้ย
0: ขึ้นสุดลงสุด
1: แข็งมากนะฮะ
0: ครับ
1: ฟลองเลเบิร์บนี่ก็จากเชลซี
0: ครับ
1: นะครับขยับขึ้นมาแผงมิดฟิลด์นะครับมีปาติกเวียร่า
0: ตอนนั้นยังเป็นก็เรียกว่ากำลังสอดแทรกขึ้นมา
1: ถูกต้อง
0: แต่ไม่เป็นตัวจริงนะ
1: ไม่เป็นตัวจริงนะชุดนี้ใช่
0: ครับผม
1: ในอาร์เซนอลเนี่ยอาจจะเป็นตัวหลัก
0: ใช
1: ่แต่กับทีมชาติยังนะครับชุดนี้นะพี่ก้านยาวของผมนะครับแล้วก็มีเดอะสเน็กยูริจอเกฟ
0: โอ้โหสุดยอดจริงๆฟุตบอลโลกในครั้งนี้ถ้าใครดูอินฟานติโน่นะในสนามจะมีจอเกฟอยู่เป็นเหมือนกับเป็นแบ็กกราวให้เขาอะแบ็กกราวให้เขา
1: เหมือนเป็นบอดี้การ์ดอยู่ตลอดเวลาร
0: ู้สึกก็ทำงานให้ฟีฟ่าอยู
1: ่อยู่ที่จ็อบเกฟนะแล้วก็มีดิดิเย่เดชอง
0: แน่นอนอยู่แล้ว
1: นี่แหละกุนซือคนปัจจุบัน
0: ครับ
1: กัปตันทีมด้วย
0: ใช
1: ่มีโรแบร์ปีแรส
0: ครับ
1: ในยุคที่ยังสอดแทรกเป็นตัวจริงไม่ได้เช่นกันแบ็กนาดิโอแมท
0: แบ็กนาดิโอแมทครับ
1: ใช่อแลงบุกโกซิยอง
0: โอแลงเบโกซิยองนี่ถ้าโด่งดังกับมาร์เซย์แต่ว่าตอนนั้นไปค้าแข่งกับปาม่า
1: ใช่ไปกับปาม่าใช
0: ่
1: ปาม่ายุคที่ลงทุนนะพี่ปานนะ
0: ใช่ครับ
1: ตัวดีมาก
0: ตัวดีมาก
1: โบโกซิยองนะแล้วก็นี่แล้วก็อีกหนึ่งมิดฟิลด์ตัวจริงคนนี้จริงผมขวัญใจผมเลยนะ
0: ครับ
1: ผมยาวสลวย
0: โอ้โหผมชอบนะคนนี้เปอร์ตี
1: เอ็มมานูเอลเปอร์ตีใช่
0: ถ้าคนในยุคนี้หรือว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะที่นึกไม่ออกว่าเปอร์ตีได้ยังไง
1: เป็นยังไง
0: ไปดูลาบิโอ
1: เออใช่
0: ทรงนั้นเลย
1: ใช
0: ่แต่ว่าก็จะมีอีกแบบนึงจะเขาเรียกว่าลูกก็เรื่องอาจจะแบบร่างกายไม่ได้แบบคือเปอร์ตีนี่เหมือนตัวเขาแบบจะตัวใหญ่นะแต่จริงๆตัวเขาบางมากนะผมเขายาวเลยทำให้ดูเขาตัวใหญ่ทรงเดียวกับราบิโอเลย
1: อืมใช่
0: ครับผม
1: คือแบบว่าฉลาดฉลาด
0: เล่นบอลฉลาดฉลาด
1: แล้วเปอร์ตีคือแบบว่ามันเท่สง่าตรงผมสีทองที่ยาวสลวยนี่แหละมัดหางม้านะเท่มากอืมคือชุดเนี้ยเขาจะเป็นเปิดตีคู่กับเดชองตรงกลางคือแน่นมาก
0: แน่นมาก
1: นะครับแล้วก็มีคริสยองกาลอมเบอร์
0: คนนี้ก็ลงบ่อยนะ
1: ลงบ่อยเลยในทัวร์นาเมนต์เป็นตัวหลักเลย
0: เป็นนักเตะคนหนึ่งที่ภรรยาสวยมาก
1: คนแรกๆเลยที่ถูก
0: ฟังไปเซิร์ชได้เลย
1: จับตามองเรื่องของภรรยาเนี่ยคนแรกๆคือคริสยองกาลอมเบอร์
0: เป็นนักเตะที่มีวาสนา
1: อืม
0: เพราะว่าได้ไปอยู่ทีมใหญ่ๆตลอด
1: ใช่
0: ไหมกาลอมเบอร์
1: เรอัลมาดริดก็เคยอยู่กาลอมเบอร์ซึ่งจริงๆผมมองว่าเขาอ่ะฝีเท้าอ่ะจะไม่ได้ท็อปมาก
0: ไม่ได้ท็อปเท่านั้นแต่มีวาสนานะ
1: วาสนาดีนะครับดีทุกเรื่องเลยนะ
0: ครับผม
1: จริงๆภรรยาเขาเป็นเหมือนนางแบบ
0: ใช่
1: วิกตอเรียซีเคทนะ
0: ใช่
1: ผมจำได้คนแรกๆเลยแล้วก็มาที่แนวรุกจะมีคริสตอฟดูการี
0: คนนี้ของจิโรแดงบอกโด
1: โด่งดังมากเล่นในฝรั่งเศสนะฮะดูการีเหมือนเคยมาค้าแข่งอยู่กับในอิตาลีไหม
0: ใน
1: เหมือนจะเคยมาอยู่มิลานไหม
0: ผมไม่แน่ใจมิลานหรือเปล่าแต่ว่าไปอยู่เนี่ยไปอยู่เบอร์มิงแฮมที่อังกฤษ
1: มีเบอร์มิงแฮมช่วงท้ายอาชีพจำได้ใช่ผมยาว
0: ๆ
1: มีคนนี้ฝืดไปหน่อยอะแต่จริงๆแล้วก่อนเข้าทัวร์นาเมนต์เขาเป็นดาวสมบูริกเองนะสเตฟานกีวาช
0: ของโอแซ
1: ใช่ของโอแซ
0: คือเป็นตัวเขาเรียกว่าเหมือนเป็นประดับให้ครบ11คนดีไม่ใช่หรอกเป็นตัวแท็กติกหนึ่งของเอเมชักเก้นะ
1: ใช่ยุคนั้นเอเมชักเก้ทำเนาะ
0: ครับ
1: แนวรุกก็มีเนี่ยตัวหลักเลยเนี่ยซีนาดีนซีดาน
0: โอ้โหคนนี้สุดยอดจริง
1: ๆที่สุดนะ
0: ไม่ต้องกล่าวแล้วล่ะ
1: ถูกต้องครับไม่ต้องพูดอะไรมากมาย
0: ครับผม
1: เล่นฟุตบอลยังไงให้เหมือนเต้นบัลเล่นะฮะแล้วก็มีเทียรี่อองรีร่างยังเป็นดาวรุ่ง
0: ใช่ตอนนั้นรู้สึกว่าเขาเล่นเป็นปีกขวา
1: เป็นปีกขวาใช่
0: ปีกขวานะครับ
1: อองรีคือปีกจ๋าๆเลย
0: ตอนนั้นอยู่ยูเวนตุส
1: ใช่
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช่มาจากโมนาโกมาอยู่ยูเวนตุส
0: ค
1: ือในทีมชาติอ่ะเล่นปีกขวาเป็นเหมือนตัวบนถูกไหมแต่พอไปเล่นยูเวนตุสโดนจับเล่นวิงแบ็คขวาเลย
0: ใช่
1: ซึ่งกลายเป็นว่าฟอร์มไม่ออก
0: ใช่เล่นไม่ออกจริงๆแล้วเป็นยูเวนตุสในยุคที่มีผู้เล่นรู้สึกว่าจะโหดาราล้นทีม
1: ซุปเปอร์สตาร์ล้นทีม
0: ครับ
1: ใช่ๆนะครับแล้วก็สู่หน้าอีกคนสุดท้ายก็เป็นหนึ่งดาวรุ่งที่ภายหลังเนี่ยก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักในทีมชาติเขาคือดาวิดเทรเซเก
0: ้นี่ไงยุคนั้นเทรเซเก้ดูดีกว่า
1: ดูดีกว่าดูดีกว่าจริงๆ
0: ดูดีกว่าเยอะนะ
1: ดูดีกว่าเยอะครับ
0: ครับผมในยุคนั้น
1: ทั้งจากในสโมสรแล้วก็ทีมชาติ
0: ครับ
1: นี่ก็คือประมาณนี้กุนซือเอเมชักเก้ครับ
0: ครับผมในยุคนั้นนะ
1: ครับ
0: โอ้โหไม่น่าเชื่อนะผ่านมาปี2ตอนนี้เป็น2026จาก1998กี่ปีแล้ว
1: 28ปี
0: โอ้โหไวจั

0: วันเวลาล่วงเลยมาไกลมากหากเป็นคนนี่ก็เลยวัยเบญจเพสแล้วนะพี่ปาม
1: ก็เกือบจะมาเกือบก็เรียกว่าเลยวัยรุ่นแล้วล่ะ
0: ครับ
1: เข้าสู่วัยทำงานอย่างเต็มที่เกือบเป็นจะเข้าสู่วัยผู้ใหญ่แล้วล่ะ
0: ครับ
1: เออเนาะ
0: นานนะ
1: นานนะ
0: มันก
1: ็ดูฟุตบอลกันมาเกือบครึ่งชีวิตคนแล้วนะ
0: ใช่ครับ
1: 28ปี
0: โอ้ยาวนานนะนี่ก็2ผู้เล่นไอ้2ผู้เล่นของ2ทีมที
1: ่
0: จะเจอกันในค่ำคืนนี้ย้อนอดีตกลับไปเมื่อ28ปีที่แล้วไง
1: ก็ทำให้เราฉุกคิดมาว่าในยุคนั้นเนี่ยฝรั่งเศสที่เต็มพร้อมไปด้วยก็เรียกว่าตอนนั้นกำลังจะมีซุปเปอร์สตาร์ที่เยอะ
0: ม
1: ีซุปเปอร์สตาร์แหละแต่ว่ายังจับต้องความสำเร็จอะไรไม่ได้
0: ใช่แล้ว
1: ในทัวร์นาเมนต์ทีมชาตินั่นแหละ
0: ครับ
1: จนเนี่ยคือก้าวแรกของความสำเร็จในยุคนั้นนะครับจนมาจบมาถึงปัจจุบันนี
0: ้
1: โอ้ยี่สิบหกปีเอ้ย28ปี
0: 28ปี
1: ไวเหมือนกันนะ
0: ไวมากครับ ซึ่งจริงฝรั่งเศสชุดนี้ถ้าเราจะพูดถึงนะพี่ปาล์ม
1: ครับ
0: เขาอีก2ปีถัดมาเขาก้าวไปคว้า
1: ใช่
0: ยูโร2000ด้วย
1: รู้สึกว่าจะเปลี่ยนผู้จัดการทีมละ
0: ตอนนั้นเป็น
1: โรเชอร์เลอแม
0: ใ
1: ช่ครับผม
0: แต่คือโครงก็เป็นโครงเดิมนะ
1: โครงเดิมโครงเดิมนะครับชุดเดิมเหมือนกับเปลี่ยนไม่ขีดตำแหน่งวีเอร่าได้เป็นตัวจริงแล้วว
0: ีเอร่ามาแล้วเพราะว่าเดชองกับเปอร์ตีเนี่ยเขาก็สลับกันละ
1: ครับผม
0: แล้วก็รู้สึกว่าที่ขึ้นมาอีกคนตอนนั้นจะเป็นซินแบงวิลตอ
1: ใช่ครับวิลตอ
0: ใช่
1: วิลตอก็โอ้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่ทั้งลงเล่นตัวจริงและเป็นซูเปอร์ซับก็ทำได้ดีเหมือนกัน
0: ใช่
1: และปีแรกก็เริ่มได้ลงแล้ว
0: ปีแรกเริ่มมาละ
1: ครับผมในยุคนั้นนะ
0: ครับ
1: รู้สึกว่าเขาจะเจอสเปนด้วยมั้งในทัวร์นาเมนต์2000ยูโร2000ครับผมแล้วก็สเปนรู้สึกก็น่าจะนำก่อนเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับในยุค2ยูโร2000เนี่ยเจอกันในรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วก็เป็นฝรั่งเศสสามารถเอาชนะไปได้รู้สึกว่าเป็นซีดินซีดาน
0: อีกแล้ว
1: ประตูชัย
0: ครับ
1: นะครับเดี๋ยวผมดูข้อมูลให้อีกครั้งหนึ่งนะครับปี2000นะถ้าเราย้อนไปใช่นะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายเป็นการเจอกันระหว่างควอเตอร์ไฟแนลนะครับระหว่างสเปนคือตอนนั้นเนี่ยซีดานเนี่ยทำประตูขึ้นนำไปก่อนในนาทีที่32แล้วก็เป็นไกส์ก้ามินเดียต้าย
0: ิ
1: งจุดโทษนะครับในนาทีที่38แล้วก็มาได้ประตูชัยในนาทีที่ครึ่งแรกนั่นแหละครับนาทีที่44จากยูริจอร์เกฟ
0: ก็เรียกว่า2มิดฟิลด์ยิงประตูให้นะ
1: ครับผม
0: โอ้โหนี่ก็ยูโรโหอยู่ถือว่านานนะ
1: นานนะยูโร2000ก็นานก็26ปี
0: ครับ
1: ยุคนั้นนี่ผมได้ดูกับทุกแมตช์เลยนะเพราะว่ามันเหมือนกับรู้สึกว่าโรงเรียนผมเนี่ยเขาจะปิดอะไรสักอย่างมันเป็นโรงเรียนแคทอลิกอ่ะแล้วก็มันเป็นช่วงหนึ่งแล้วมันปิดช่วงยูโรพอดีแล้วตอนนั้นถ่ายทอดสดในช่องน้อยสีคือช่อง3
0: ครับ
1: คุณบิจะสาธิตกรีกุลบรรยายกับเนี่ยครับหลายๆคนนะ
0: ครับ
1: ตอนนั้นผมจำไม่ได้แล้วบรรยายคู่กับใครแต่ว่าสนุกมากสมศักดิ์สุวรรณทรัพย
0: ์ครับ
1: ที
0: ่คุณฉุยทุกวันนี้เขาก็รีเทิร์นกลับมาคู่กันนะ
1: กี่ปีแล้วนะ26ปีแล้ว
0: นานมากแต่ว่าเขาเป็นคู่ที่ลงตัวมากนะ
1: ใช่ครับ ก็ถือว่ายูโรช่วงนั้นอ่ะเหมือนเรารู้สึกว่าฟุตบอลมันดูแล้วมันคลาสสิกอย่างไงไม่รู้สำหรับตัวเราเองนะ
0: ครับ
1: เพราะอาจจะเป็นครั้งแรกที่เราก็เรียกว่าเป็นครั้งแรกหรอกช่วงโมเมนต์ช่วงแรกๆที่เราได้สัมผัสของเขาเรียกว่าความเป็นลูกหนังจริง
0: ๆ
1: เรื่องดราม่าอะไรต่างๆมันยังไม่เยอะเหมือนกับยุคปัจจุบันด้วย
0: ถูกต้องครับฟุตบอลยังตัดสินกันในสนามค่อนข้างเยอะนะพี่ปั๊มนะ
1: ครับผม
0: รวมไปถึงอีกอย่างนึงผมว่าที่มันคลาสสิกรู้ไหมพี่ปั๊มเพราะอะไรเพราะว่ามันดูย้อนหลังยากมาก คือ ถ้าเราจะดูเต็มเกมเนี่ยยังไงเราก็ต้องดูถ่ายทอดสดอย่างเดียว
1: ถูกต้อง
0: แล้วก็ถ้าเราจะดูไฮไลท์เนี่ยเราก็ต้องไปรอดูในข่าว
1: หรือไม่ก็ต้องคุณก็ต้องไปซื้อเทปจากเนี่ย
0: สตาร์สเกอร์เท่านั้นเลย
1: ใช
0: ่
1: หรือไม่ก็คุณต้องไปติดตามเป็นตัวหนังสือเป็นเล่มรายสัปดาห์สตาร์สเกอร์เช่นกัน
0: ใช่ผลการแข่งขันแมตช์แฟกต์อย่างเงี้ยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งมันเลยทำให้แบบว่าการแข่งขันเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราต้องคอยติดตามแบบมันใกล้ชิดมากๆนะ
1: ใช่ครับ
0: พูดถึงนี่สมัยก่อนนี่พี่ๆที่เขาเป็นผู้บรรยายรุ่นเก่าเขาเก่งมากเลยนะ
1: โอ้เก่งมากนะครับ
0: ข้อมูลต้องอยู่ในหัวจริงๆนะ
1: ใช่ครับแล้วเขาโหทั้งความจำท
0: ั
1: ้งก็เรียกว่าความการแปลความรู้ต่างๆองค์ต่างๆอ่ะโอ้โหมันยากอ่ะข้อมูลต่างๆมันไม่สามารถเซิร์ชเหมือนอินเทอร์เน็ตปัจจุบันนี้ได้แล้วยุคนี้มันง่ายเพราะมันมี ChatGPT Gemini อย่างเงี้ยมันมาแป๊บเดียวมันขึ้นมาให้เราละมันต้องมันอาศัยอะไรไม่มากหรอกแต่นั่นเขาใส่อาศัยประสบการณ
0: ์
1: ใน วงเนาะนักข่าวในยุคนั้นก็ต้องขอชื่นชมก็เรียกครูบาอาจารย์แหละในยุคนั้น
0: ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ของเราเลยนะ
1: ครับผม
0: ครับผม
1: อ่ะข้อความใน YouTube ว่าในบ้านแดงเรียกว่าบ้านแดงดีกว่าส่งมาพูดคุยกันได้แล้วก็บ้านฟ้าเหมือนกันนะครับผมก็ทาง Facebook ผมดูข้อความก่อนดีกว่าโอ้มีคุณจอมพลวันนี้น่าจะเชียร์ฝรั่งเศสมีสเปนมีคุณจอมพลออกหลุด

0: บ้านหนึ่งแล้วก็ทาง YouTube นะครับคุณนันทพงศ์บอกว่าสวัสดีครับพี่ปาล์มพี่ก้องเพลง The Cup of Life เพลงที่ติดหูผมตั้งแต่เด็กครับน่าจะยุคเดียวกัน
1: น่าจะรุ่นเดียวกันครับผมพี่นันทพงศ์
0: แล้วก็ App True Vision Now ชมฟรีครับวันนี้นะครับวันนี้ดูฟรีหลายช่องครับเพราะว่าล่าสุดเห็นทางผู้บริหารของโมโนใช่ไหมครับที่ออกมาแถลงแล้วว่าเหลืออีกไม่กี่นัดแล้วเนี่ยอีก4นัดจะได้ดูฟรีกัน
1: ยาวๆไป
0: ครับผมแล้วก็บอกว่าถ้าคุณนายจิตพงศ์นะครับบอกว่าถ้าทีมไหนได้แชมป์โลกเราจะเรียกว่าเจ้าโลกได้ไหมฮะ
1: ผมว่าเราเรียกอย่างอื่นน่าจะดีกว่านะครับพี่จิตพงศ์นะ
0: ต้องให้เกียรติเขาหน่อย
1: ครับผมมันได้ไหมมันก็อาจจะได้นะแต่ว่าถ้าคิดดีไม่ค่อยได้คร
0: ับ เจ้าโลกมันจะแบบมันจะนี่หน่อยนะ
1: ครับ
0: แล้วทาง SMS มีใครไหมครับพี่กอง
1: SMS ก็พี่สองคนใครกว่ากันครับจากพี่ขานปากของมอนขออนุญาตอ่านออกอากาศไม่ได้นะครับเอาเป็นว่าอันนี้เดี๋ยวค่อยไปวัดกันนะ
0: ตัวขำๆด้วยกัน
1: ครับผมขำๆนะ
0: เดี๋ยวจะได้ไม่ง่วงนะครับเข้ามาพูดคุยกับเราได้นะ
1: ใช่ครับ
0: ทาง4689899แล้วก็บ้านแดงและบ้านฟ้านะครับ
1: ครับผมนี่ตอนนี้เราออกอากาศผ่านแอปพลิเคชันด้วยเนาะ
0: ใช่แอปพลิเคชันแล้วก็สถานีวิทยุทั่วประเทศ
1: ครับผม41สถานีทั่วประเทศ
0: ใช่ครับ
1: นะครับเรียกได้ว่าฟังกันทั่วถึงเลย
0: ใครที่เดินทางอยู่บนท้องถนนนะหรือว่าแม้กระทั่งผมเห็นจาก SMS เมื่อ SMS แล้วก็ทาง Facebook หรือว่าไอ้ทางนี้แหละบ้านฟ้ากับบ้านแดงเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่าอยู่เนี่ยตอนนี้เขากำลังแบบอย่างเช่นทางใต้ก็ตัดยางอยู
1: ่
0: ก็ฟังเราไปด้วย
1: ครับ
0: ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับช่วงนี้ก็ฟุตบอลโลกก็ได้ติดตามความเคลื่อนไหวอย่างชัดเจน
1: ใช่ฮะอยู่เป็นเพื่อนพี่ๆทุกท่านนะครับที่ทำงานอยู่ในตอนนี้นะ
0: เออพูดถึงตอนก้องเคยแบบขับรถไปไกลๆไหมตอนต่างจังหวัดแบบเนี้ยช่วงเวลากลางคืนเนี่ยตอนสมัยก่อนนะสัก10ปีตอนที่ยังโทรศัพท์มันยังแบบ
1: ใช้ไม่ได้โทรได้อย่างเดียว
0: มันต้องเปิดนะมันต้องเปิดฟังวิทยุแล้วมันมีความคลาสสิกมากนะเพราะไปแต่ละจังหวัดนี่ผมเดินทางไกลไง เคยมีบรรยากาศอย่างนี้ไหมคือแบบต้องกดไปเรื่อยๆกดไปเรื่อยๆ
1: จนกว่าจะเจออ่ะจะเจอช่องสัญญาณที่ชัด
0: ชัดแล้วก็อะไรก็ได้อ่ะฟังอะไรก็ได้
1: ขอให้ฟังได้จะเป็นเพลงอะไรเราก็ฟังถูกไหม
0: มันก็ดีกว่าเงียบๆบางคนจะง่วงไงนะถ
1: ้
0: าเราขับรถไปแล้วเรามันไม่มีบรรยากาศหรือเสียงอะไรต่างๆเป็นเพื่อนคู่ใจเราตอนณเวลานั้น
1: อ่ะเราต้องใช้คำว่าหมุนวิทยุด้วย
0: เออนะ
1: เพราะมันยุคหมุน
0: ใช่ใช่ยุคหมุนประมาณละ15 16 17ปีก่อนนะ
1: ใช่
0: ครับผมอันนั้นหลอกโดยแท้แหละ
1: โดยแท้ๆเลยล่ะนะครับ
0: ก็คลาสสิกดี
1: ครับ
0: นะครับผมอ่ะพอดีมีที่ผมส่งข้อมูลไปคุณก้องม
1: ัน
0: มีเนี่ยฟุตบอลโลกในครั้งนี้เนี่ยก็เรื่องของทีมชาติสเปนที่เขาบอกว่าทำไมนักเตะทีมชาติสเปนเนี่ยไม่ร้องเพลงชาติเหมือนชาติอื่น
1: ๆจริงๆเรื่องนี้คนตั้งก็สังเกตมาก็หลายทัวร์นาเมนต์อยู่นะพี่ปั๊มนะ
0: สเปนใช่ครับก็หลักๆเนี่ยสเปนเนี่ยจริงๆอะเพลงเขาเป็นเพลงบรรเลง
1: ใช่
0: นะครับ
1: ก็คือเพลงบรรเลงเนี่ยก็คือจะมีแต่ทำนองดนตรีมันจะไม่มีเนื้อร้องคือถามว่ามันเคยมีเนื้อร้องไหมมันเคยมีคร
0: ับ
1: แต่ว่ามันเป็นเนื้อร้องที่แต่งขึ้นมาภายหลังแล้วก็กลายเป็นว่าไม่ได้ถูกประกาศใช้อย่างเป็นทางการ
0: คือเนื้อร้องเนี่ยมันเกิดขึ้นมันคือประวัติศาสตร์แหละก็มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่สเปนเนี่ยใครๆก็คือหลายคนอาจจะสงสัยนะว่าสเปนทำไมไม่ได้เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่สอง
1: ครับ
0: เพราะว่าบ้านเขาเองเนี่ยมันมีปัญหาภายในเกิดขึ้นก็มีการรัฐประหารแหละก็นายพลของเขาคือนายพลฟรังโก
1: อันนี้หลายๆคนที่เคยฟังประวัติศาสตร์ก็อาจจะคุ้นชื่อนายพลฟรังโกนี่แหละ
0: ฟรังโกนี่แหละเขาก็เคยนี่แหละมีอยู่ช่วงหนึ่งเขาก็พยายามที่จะแต่งเพลงให้เข้าไปแต่งเนื้อเพลงแหละให้อยู่ในเพลงชาติแล้วก็มาเขาก็ปรับเปลี่ยนพอหมดเขาเรียกหมดรัชสมัยของฟรังโกนี่แหละเป็นกษัตริย์คนคาร์ลอสมั้ง
1: คร
0: ับผมก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมเป็นเพลงบรรเลงเหมือนเดิม
1: ครับด้วยความที่เหมือนกับว่าด้วยความที่สเปนเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเขาเป็นชาติที่มันมาจากหลายๆแคว้นมารวมกัน
0: ใช่
1: ถูกไหมพี่ปาม
0: ถูกต้องครับ
1: แล้วก็มีหลากหลายวัฒนธรรม
0: ถูกต้อง
1: หลากหลายความเชื่อในแต่ละแคว้นที่มันไม่เหมือนกันเราเคยได้ยินน่ะกาตาลุญญาเราเคยได้ยินบาสใช่ไหมเราเคยได้ยินอันดาลูเซีย
0: ใช่
1: เหล่านี้มันคือการรวมแคว้นเข้ามาอยู่ในประเทศภายใต้ธงของประเทศสเปน
0: สเปนก็เป็นหนึ่งในประเทศที่เขาเรียกว่าเป็นจักรวรรดิเหมือนกันนะ
1: ใช่
0: ในยุคหนึ่งก็เคยล่าอาณานิคม
1: ใช่ครับ
0: แถวบ้านเราก็ชัดเจนก็คือฟิลิปปินส
1: ์ชื่อ จะเป็นชื่อแบบสไตล์สเปนเลย
0: ถูกต้องสเปนมีนักเตะฟิลิปปินส์ที่เคยมาแข่งกับบาร์เซโลนาซึ่งเป็นตำนานด้วย
1: ใช่ใช่ใช่
0: แต่มันยุคโน่นอะ
1: ชื่ออะไรนะอัลคันทาร่าเนี่ยแหละใช่ไหมชื่อลงท้ายด้วยอัลคันทาร่าผมจำได
0: ้
1: เป็นตำนานเลย
0: ยุคหนึ่งสเปนก็นั่นแหละครับ
1: คือจริงถ้าหลายๆคนศึกษาประวัติศาสตร์จะทราบว่าสเปนเนี่ยเขาในยุคที่เรียกได้ว่ายุคสำรวจโลกหรือ Age of Discovery เนี่ยสเปนเป็นชาติที่ยิ่งใหญ่ในด้านการออกเรือสำรวจโลกมากนะ
0: ถูกต้อง
1: เขาจะเคียงคู่มากับชาติในคาบสมุทรไอเบียเพื่อนบ้านของเขา
0: ใช่
1: นั่นคือโปรตุเกส
0: โปรตุเกส
1: ใช่สองชาตินี้คือเป็น สองชาติที่เป็นมหาอำนาจทางเรือโดยแท้จริง
0: ใช่ครับ
1: สเปนจะมีกองเรือที่ชื่อว่า Spanish Armada
0: นี่ไง
1: นี่แหละคือกองเรือที่ทรงอำนาจมากหลายๆท่านก็พอพูดถึงสเปนใช่ไหมพี่ปามเราจะเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมทางฝั่งอเมริกาใต้ลาตินอเมริกาทำไมพูดสเปนเยอะจัง
0: ใช่ครับก็นี่แหละครับเป็นประเทศอาณานิคมของเขาแหละ
1: ก็คืออย่างน้อยๆเนี่ยอ่ะที่เราเห็นนะอาร์เจนตินาก็พูดสเปน
0: แน่นอนอยู่แล้วอาร์เจนตินาโคลัมเบีย
1: โคลัมเบียใช่
0: โคลัมเบียชิลี
1: เ
0: ป
1: ร
0: ู
1: เนี่ย
0: ก็พูดง่ายๆว่าฟุตบอลลาลิก้าสเปนอ่ะในบ้านในต้องย้อนไปเมื่อประมาณสัก20ปีก่อนนะ
1: ครับผม
0: ยังไม่เป็นที่นิยมในบ้านเราสักเท่าไหร่
1: ใช
0: ่ซึ่งเขาไม่ได้แคร์นะเพราะว่าอย่างแรกก็คือเขาเตะกันดึก
1: ใช
0: ่แล้วกลุ่มอีกหนึ่งกลุ่มฐานลูกค้าของเขาจริงๆก็คืออเมริกาใต
1: ้ชอบดูมาก
0: ใช่
1: เพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือนักเตะเหล่านี้เนี่ยไปข้ามไปค้าแข่งกับที่สเปนเยอะ
0: ใช่ครับผ
1: ม
0: ซึ่งมันเป็นในยุคก็คือความฝันของเขาแหละการที่ได้ไปในสนามค้าแข่งและเป็นตัวจริงในสเปนผู้เล่นตัวจริงในซานติโกเบอร์นาบิลหรือแม้กระทั่งสนามของบาร์เซโลนาก็คือคัมนูนั่นเอง
1: ใช่สองสโมสรนี้จึงไม่แปลกใจนะครับที่บรรดานักเตะที่มาจากลาตินอเมริกาเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ทีมไหนในโลกเมื่อได้รับข้อเสนอจากสองทีมนี
0: ้ครับ
1: เป็นอันต้อง
0: เรียบร้อย
1: ทุกคน
0: ย้ายไปอยู่แล้วเพราะว่าผมว่ามันมีเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมเรื่องอาหาร
1: ใช่ใช่
0: เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเรื่องเขาเรียกว่าการโลกมันไม่ globalization บาร์มาเหมือนตอนนี
1: ้ครับ
0: มันแบบยังมีนักเตะเกิดอาการโฮมซิกเกิดขึ้น
1: เยอะมากนะที่เราเคยได้ยินข่าวใช่
0: เพราะในยุคนั้นเนี่ยโอ้ยุค2000ต้นๆเนี่ยโอ้ปัญหาโฮมซิกเกิดขึ้นเยอะจริงๆนักเตะเราจะไม่ได้เห็นหรอกครับในลีกอังกฤษที่เราติดตาม
1: ใช่
0: นักเตะอเมริกาใต้ที่เข้ามาแล้วแบบประสบความสำเร็จน้อยมาก
1: แทบจะไม่มีนะเพราะว่าอย่างที่บางบอกมันปรับตัวยากนะ
0: ตัวยาก
1: คืออย่างข้ามมาสเปนเนี่ยอ่ะยังพูดภาษาเดียวกัน
0: ครับ
1: กินอาหารคล้ายๆกัน
0: อากาศ
1: ทุกนี่แหละเรื่องสำคัญ
0: ครับผม
1: มาอังกฤษเป็นไงครับพี่ปาม
0: เรียบร้อยเจอกับฝนอะ
1: ครับ
0: ถ้าใครหลายคนนึกไม่ออกผมแนะนำให้ไปดูภาพยนตร์เรื่องโก
1: โอ้ย
0: ใช่ไหม
1: ตรงยุคอีกแล้ว
0: ตรงยุคอีกแล้ว
1: ใช่ซานติอาโกมูเนส
0: ใช่ครับสองภาคนะอย่าดูภาค3นะครับ
1: ภาค3เป็นไงฮะ
0: ออกทะเลเลยครับ
1: ครับเหมือนทำไม่จบอะฮะ
0: ผมว่า1 2ดีนะ
1: 1 2ดี
0: ครับผ
1: ม
0: หนังเรื่องนี้เนี่ยค่ายเกมบางค่ายเกมนะผมพูดเลยดีกว่าเอามาปรับมาเป็นเนื้อเรื่องในเกมด้วยนะดีดูดีเหมือนกันฟีฟ่าอย่างเอาพูดง่ายๆฟีฟ่าน
1: ี่ครับ
0: ฟีฟ่าเมื่อหลายปีก่อนอะค่ายของ EA Sport แหละ
1: คร
0: ับเอามาพัฒนาเป็นบทในภาพยนตร์ในตัวของเกมเนี่ยให้คุณได้เข้าไปเล่นได้จำลองชีวิตก็ถือว่าเป็นอะไรสุดยอดมากนะ
1: สุดยอดนะ
0: ผมชอบภาคแรก
1: ผมภาคแรกคือที่สุด
0: ภาคแรกนี่มีเพลงของ Oasis ด้วยนะ
1: ใช่
0: ลองไปย้อนดู
1: ไปดูเลย
0: ลองไปย้อนดูอีกครั้งนึงมีเพลงของ Oasis ด้วย
1: คือภาคแรกเป็นอะไรที่แบบสมบูรณ์แบบมากนะพี่ปาคือเด็กแบบว่าเล่นฟุตบอลเขาอยู่สหรัฐมั้ย
0: ใช่ครับอยู่
1: แต่ว่าแบบเป็นเหมือนแบบเป็นชาวเม็กซิกัน
0: ที่
1: อพยพเข้ามาลอดรั้วเข้ามา
0: ก็เขาเรียกว่าอยากที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าแหละ
1: ถูกต้อง
0: ปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นอยู่เลยนะครับตรง
1: ตามชายแดนตรงนั้นเน
0: า
1: ะ
0: ครับผม
1: เท็กซัสมั้ย
0: เท็กซัส
1: ประมาณนั้น
0: แล้วก็พ่อก็เป็นเหมือนกับวิศวะซ่อมบ้านอะไรประมาณนี้แหละ
1: ประมาณนั้นประมาณเอาพี่ปาพูดสะเท่เลยผมว่าประมาณผู้รับเหมาผู้รับเหมา
0: ใช่ใช่
1: คือความฝันของคนเป็นพ่อเขาแค่แบบว่าแค่อยากมีรถกระบะ
0: ใช่
1: มีรถกระบะแค่นั้นจริงๆมันไม่ได้ฝันไกล
0: แล้วอยากให้ลูกเรียนหนังสือแหละ
1: ใช่
0: จริงกันนะแล้วก็ช่วยพ่อทำงานเพราะว่ามันชีวิตมันคิดไกลได้การเป็นนักฟุตบอลมันเป็นอะไรที่ยากมาก
1: ใช่
0: ในยุคนั้นนะ2000แล้วแบบเป็นระดับแถวหน้าของไม่ใช่แถวหน้าหรอกเข้าไปค้าแข่งในประเทศอังกฤษอ่ะมันเป็นอะไรแล้วเป็นคนที่เติบโตในทวีปอเมริกาเหนืออเมริกากลางอย่างเม็กซิโกเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากเพราะประเทศเขาประชากรเขาเยอะแล้วโอ้โหเขาเยอะแล้วก็เศรษฐกิจมันไม่ได้ดีเด่นหรืออะไร
1: ใช่ครับแล้วคุณผู้ชมต้องอย่าลืมว่าในยุคนั้นน่ะมันยังไม่มีบ้านแดงนะฮะคลิปนี่มันไม่ได้มีง่ายๆนะโทรศัพท์ยกมาถ่ายวิดีโอไม่ได้นะครับ
0: ใช่
1: โทรศัพท์นี่คือมีไว้กดโทรอย่างเดียวนะ
0: เมื่อก่อนมีแมวมองนะ
1: ใช่ๆต้องมีแมวมองนี่แหละคือคนสำคัญในเรื่องใช่ไหม
0: ชีวิตเปลี่ยนเลยนะหน้ามือ ป็น

0: ต้องใช้คำนั้นเลยล่ะจริงๆนะหลังมือมันยังใกล้ไฟใช่ไหม
1: สุดยอดเลยคือแบบเรื่องราวในการเขียนบทยุคนั้นนะมันเป็นอะไรที่องค์ประกอบทีมเราได้รู้ด้วยผมดูอย่างยุคนั้นคือการเตะเป็นทีมสำรองอ่ะปกติถ้ายุคนั้นผมก็เลยเข้าใจจากโลกฟุตบอลก็คือในการเล่นเกมฟุตบอล CM แหละ
0: เราเล่นเกมเดียวกันแหละ
1: ใช่ครับเราจะรู้เนื้อหาจากเนี่ยตัวเกมแต่พอเราได้ดูหนังเรื่องนี้มันเติมเต็ม
0: ถูกต้อง
1: การเป็นนักฟุตบอลอาชีพมิติต่างๆเรื่องราวความดราม่าต่างๆการต่อสู้การแข่งขันจากผู้เล่นสำรองเป็นผู้เล่น11ผู้เล่นตัวจริงและกลายเป็นซูเปอร์สตาร์เนี่ย
0: ถูกต้อง
1: โอ้มันมีบันไดของความสำเร็จที่เหมือนการเดินขึ้นเขาอะ
0: ครับ
1: ไปอยู่สู่ยอดเขาเอเวอเรสต์ได้นี่มันยากนะ
0: ยากมากระหว่างทางมันต้องผ่านอะไรเยอะนะ
1: ใช่
0: มันไม่ได้มันสุดท้ายแล้วมันไม่ได้จบแค่เรื่องราวในสนามเล่นดีไม่พอ
1: ผมชอบมากนะ
0: ใช่
1: จากมีแฟนเป็นพยาบาลครับย้ายไปอยู่สเปนเรียบร้อย
0: เรียบร้อยครับผม
1: เออเนาะเราออกเรื่องนี้ได้ไงเน
0: ี่
1: ย
0: เราเลี้ยวมาโก
1: พูดถึงสเปน
0: พูดถึงสเปนแล้วเรากลับไปที่สเปนกันต่อทำไมสเปนไม่ร้องเพลงชาติแล้วเราเลี้ยวไปถึงเม็กซิโกเลยนะ
1: ก็ประเด็นเดียวกันแหละเอ้ยไม่ประเด็นเดียวคือสเปนก็อย่างที่ทราบกันเป็นเจ้าของอาณานิคมแหละมันก็ทำให้มีความหลากหลายทางเชื้อชาติเกิดขึ้นมันก็เลยกลายเป็นว่านี่แหละเป็นอีกหนึ่งเหตุผลว่าเป็นเพลงบรรเลงเกิดขึ้นก็ไม่ต้องสงสัยอะไรมากสำหรับคนที่คล่องใจอยู
0: ่
1: ผมเชื่อว่าสเปนนี่เป็นชาติหนึ่งนะที่เขามีค่อนข้างที่มีความเป็นพอเราคนลงสนามหรือทำอะไรสักอย่างเนี่ยอย่างเช่นกีฬาอะไรต่างๆเนี่ยมันดูแล้วมันฮึกเหิมพอลงมันไม่มีความกดดันอ่ะมันไม่มีชาติมันไม่มีแรงเพรสเชอร์เกิดขึ้นทัวร์นาเมนต์นี้ผมเชียร์นะ
0: เชียร์สเปนเลยนะ
1: เชียร์สเปนเลยออกตัวเลย
0: ออกตัวเลย
1: เดี๋ยวเราค่อยมาพิมพ์ในชั่วโมงหน้า
0: ได้ครับผม
1: ครับก็ประมาณนี้สำหรับใครที่สงสัยว่าทำไมสเปนไม่ร้องเพลงชาตินะครับ
0: คร
1: ับ
0: ผมวันนี้ก็กระจ่างแล้วนะ
1: กระจ่างแล้วครับผมมามันมีอ๋อนี่ก็เรียกบอกว่าทางชัวร์ล็อตเนี่ยผมไปวันนี้เปิดดูทาง Facebook มั้ง
0: เจอยังไงฮะ
1: เจอในฟีดบอกว่าเนี่ยเออร์ลิงบาวส์ฮาแลนด์ก็ออกมาพูดแหละว่ามันเกิดอาการแบบนี่มีคือเขาสื่อก็ถามแหละว่าฮาแลนด์เนี่ยมันมีความโกรธเคืองอะไรของชัวร์ล็อตหรือเปล่าในจังหวะนั้นฮาแลนด์เขาบอกอีกแบบนึงเขาบอกว่าจังหวะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณอยู่ในสนามการตัดสินใจเพียงเสี้ยววินาทีมันสำคัญมากซึ่งเขาก็อาจจะบ่นแหละในสนามตรงนั้นแต่ว่าถึงเวลาจริงๆคือเข้าใจเพราะว่าคุณต้องเข้าใจว่าโชลอตมันเป็นผู้เล่นที่ตัวสูงความอาจจะวิ่งเร็วก้าวยาวจริงแต่ความคล่องตัวเขาสูงตัวเขาใหญ่และการตัดสินใจต่างๆชั่วโมงนั้นผมเชื่อว่ามันก็เราก็ให้อภัยกันได้นะแต่จริงๆแฟนที่ดูเกมอยู่ระหว่างเกมไปคนไปคอมเมนต์โชว์ล็อตบานเลยนะ
0: โดนเยอะนะ
1: โดนเยอะเลยนะโซเชียลมีเดีย
0: พอเราดูส่วนมากเราจะถูกตัดสินกันด้วยภาพที่ถูกกดหยุดกดฟรีซใช่ไหมพี่ปาล์ม
1: ใช่ครับ
0: แต่จริงๆมันแค่จะเป็นแค่เสี้ยววินาทีเดียวนะ
1: เสี้ย
0: ววินาทีจริงๆแล้วก็อย่างที่พี่ปาล์มบอกคือถูกต้องเลยแน่นอนโชว์ล็อตเป็นนักเตะที่ตัวสูงว
1: ิ่
0: งเร็วแต่เขาไม่ได้คล่องแคล่ว
1: ใช่
0: คนวิ่งเร็วไม่ได้แปลว่าจะคล่องแคล่ว
1: ใช่ครับ
0: ถูกไหมวิ่งเร็วคือวิ่งตรงๆทำความเร็วได้แต่ในแง่ความละเอียดจะแตะบอลหลอกจะเลือกจ่ายอะไรเงี้ยมันไม่เขาไม่ใช่นักเตะสไตล์นั้น
1: ใช่
0: นั่นแหละนั่นแหละคือปัญหาและอีกจุดหนึ่งนะพี่ปาล์มที่ผมอยากจะให้เครดิตมากคือวิธีการวิ่งของจอห์นสโตนคนที่เป็นทางบอลคือจอห์นสโตนถูกไหม
1: ครับ
0: เนี่ยสิ่งเนี้ยถ้าเป็นในฟุตซอลผมไม่รู้ว่าฟุตบอลเขาเรียกแบบเดียวกันผมคิดว่าใกล้เคียงกันในฟุตซอลลูกคนนี้เขาเรียกว่าการปิดทางส่งบอลปิดพาสเวย์คือเหมือนกับว่าเขาจะปิดบีบให้ทางด้านหนองชัวร์ล็อตอะไปเองแล้วมันลงล็อกตรงไหนรู้ไหมพี่ปาล์มช
1: ั
0: วร์ล็อตถนัดเหมือนเท้าซ้ายปะ
1: ใช่
0: ไหมเขาปิดให้ออกขวาแค่นั้นเองแล้วคือมันถ้าจ่ายให้ฮาแลนด์อะมันมีโอกาสติด
1: เพราะว่าเป็นการดึงให้ผู้เล่นแนวรับของอังกฤษลงมาช่วยด้วย
0: ถูกต้องดีเลย
1: ์ดีเลย์นะ
0: คือการรับอะมันเป็นเหมือนกับว่าสถานการณ์เป็น2-1เนาะเกมรับมีแค่คนเดียวคนน้อยกว่าสิ่งที่ต้องทำคือปิดทางส่งบอล
1: ใช่
0: ต้องปิดก่อนให้มันเหลือ1-1
1: อ่านขาดนะ
0: อ่านขาดตรงนี้ต้องชมจอห์นสโตนด้วยส่วนหนึ่ง
1: คือลูกนั้นเนี่ยถ้าจ่ายตั้งแต่จังหวะแรกๆเรียบร้อยแทงไปดอกแรกเพราะว่ากักไปหน่อยนึงจะจ่ายจังหวะ2ผมว่าไม่ได้
0: ไม่ได้แล้วมันไม่ได้แล้วใช่ครับบางทีฟุตบอลมันถ้ามันเลยจังหวะที่มันใช่ไปแล้วค
1: ือ
0: ถ้าเมื่อไหร่ที่มันคล่อมจังหวะคือมันไม่ได้แล้วจริ งๆเป็นแบบนั้นจริงนะ
1: เสี้ยววินาที
0: ถูกต้อง
1: กล้องนี่กล้องกฤตินี่เป็นนักฟุตซอลนี่ชัดเจนอยู่แล้วออกมาพูดนะเพราะว่าจริงๆในการตัดสินใจในสนามเนี่ยมันโอ้โหมันนิดเดียวจริง
0: ๆใช่
1: มันต้องยอมรับแล้วเพราะว่าบางทีนักฟุตบอลมันมีความกดดันด้วยแล้วเกมใหญ่ๆอย่างเงี้ยผมว่านะต้องเข้าใจแหละ
0: ใช่
1: ถึงแม้มันจะให้อภัยไม่ได้ก็ตาม มันเป็นเหตุผลที่มันนะเพราะลูกนี้มันถ้านำเป็น 2-0
0: แทบจบ
1: คนละเรื่องกันเลยนะ
0: คือนอร์เวย์จะเล่นง่ายมาก
1: ใช่แล้วเกมจะเข้าทางนอร์เวย์โดยแบบปริยายเลย
0: มันจะเกมมันจะไม่ออกลูกกดดันแบบเนี้ย

0: ครับผม
1: อืม
0: เป็นอะไรที่น่าเสียดายสำหรับนอร์เวย์นะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ล่าสุดนี่รู้สึกว่ากลับไปมีคนแห่รับต
1: ั้
0: งแต่ทีมชาติ
1: โ
0: อ้ย100,000คนป่ะ
1: ใช่ภาพล้นเป็นแสนก็ตั้งแต่ลงรันเวย์เขาก็ฉีดน้ำไห
0: ม
1: เขาเรียกอะไรนะวอเตอร์ซาลูท
0: ครับผม
1: เป็นเหมือนสะดุดี
0: ผมว่าถ้าเขาเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายหรือไปได้ไกลกว่านี้เนี่ยโอ้โห
1: จะขนาดไหนนะ
0: จะขนาดไหน
1: แต่ผมว่าเท่านี้ก็
0: โอเคแล้วนะ

0: ันกลับมาฟุตบอลโลกของเขาเนี่ย
1: ใช่
0: ในรอบกี่ปีอะเขามาทีสุดท้ายแล้ว98ไงพี่ปาล์มที่เราคุยกันอะ
1: 28ปี
0: 28ปีอะพี่ปาล์ม
1: เยอะมาก
0: เยอะมากกองหน้าเขายังเป็น
1: โตเรกเดโฟ
0: โตเรกเดโฟกับโอเลกุนาโซชาอยู่อะ
1: ครับผม
0: ยังเป็นพวกนั้นอยู่อะ
1: พ่อของนักเตะหลายคนเนี่ยเวกาเฮเกมเนี่ยลูกชายเขารู้สึกว่าเจ็บใช่ไหม
0: ใช่
1: กองหลังอาร์เซนเตอร์ฮาร์ฟ
0: ใช่ใช่
1: แล้วก็เนี่ยพ่อของอัลฟรีฮาลัน
0: ฮาลันใช่
1: ครับผมแล้วอีกคนหนึ่งใครนะผมจำไม่ได้แล้วมีอีกคนหนึ่งเป็นเนี่ยพ่อลูกเหมือนกัน
0: เป็นพ่อเหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ครับผมมี3คนชุดจากชุดนั้นอ่ะจนเนี้ยมาสู่ชุดลูกของเขาแล้ว
0: ใช
1: ่นักเตะนอร์เวย์ชุดนี้ถือว่าอีก4ปีข้างหน้าก็ยังมีโอกาสเพราะว่ามันตอนนี้เหมือนเป็นกราฟพารากราฟขาขึ้น
0: ใช่
1: นะครับเดี๋ยวเนี่ยในยูโรอีก2ปีข้างหน้านี่มันแน่ชุดเนี้ย
0: ชุดเนี้ยสนุกแน
1: ่สนุกแน่เพราะเริ่มมีประสบการณ์แล้ว
0: อายุเฉลี่ยก็ไม่ได้เยอะเลย
1: ไม่เยอะนอร์เวย์ชุดนี้มันโอเดกาดมีฮาลันมีโชลอตก็ยังพอไปได้แหละลีเยอร์เซนนะครับแล้วก็ขายแดนอาเยอร์
0: คิสเฟอร์อาเยอร์
1: หลายคนนี่ถ
0: ือว่าเหล่านี้ก็คือเล่นในลีกระดับท็อปทั้งหมดนะ
1: ใช่
0: แน่นอนว่าโอ้สบายครับ
1: ครับผมก็ติดตามได้นอร์เวย์ในอีก2ปีและ4ปีข้างหน้าผมว่าไปได้ไกลนะ
0: ไปได้ไกลแน่นอน
1: แต่ผมว่าแรงกดดันมันจะมากกว่าเดิม
0: ก็จะถูกเป็นทีมที่ถูกคาดหวังมากขึ้น
1: ใช่มันจะไม่เหมือนอย่างนี้ละ
0: ใช
1: ่จริงๆมันมีอยู่ในระดับหนึ่งแหละนอร์เวย์แต่คนเขาไม่ได้คิดว่ามันจะมาได้ไกลขนาดนี
0: ้ใช่ใช่
1: ชนะบราซิลอย่างเงี้ยซึ่งแต่บราซิลก็อย่างที่ทราบกันแหละมันเป็นบราซิลที่ไม่ได้แบบเป็นบราซิลแท้โดยแท้แล้วพันทางแล้ว
0: บราซิลเป็นบราซิลแบบออกแนวสายยุโรปไปหน่อยเนาะ
1: ครับผมก็เดี๋ยวผมไปดูข้อความก่อนดีกว่า
0: ครับผม
1: ข้อความทาง YouTube นะครับก็ตอนนี้คุณนันทพงศ์บอกว่าเกือบยอดรัก30ยังแจ๋วน่าจะพูดถึงบอลโลกแหละ
0: 28ปี
1: 28ปีจากปี98นะครับวันนี้ฝรั่งเศสแน่นอนครับนะแล้วก็คุณนายบ่าวบอกว่าตอนนี้กรีดยางอยู่ครับอยู่ที่หาดใหญ
0: ่สวัสดีพี่บ่าวด้วยครับ
1: พี่บ่าวครับก็สู้ๆก็ตอนนี้ช่วงเวลาก็เที่ยงคืนพอดีนะก็ตี2เดี๋ยวก็ติดตามฟุตบอลด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะมีบรรยายสด
0: ครับผม
1: ต่อจากเราอย่างแน่นอนมันแน่คู่นี้เป็นพี่บีแหลมสิงห์กับพี่เอกนพดล
0: โอ้โหครับผม
1: แล้วก็คุณธนพงศ์บอกว่าสเปนยังอยู่ยุคทมินอยู่ครับยุคทมินยุคมืดของเขานะครับ
0: ใช่ครับ
1: รัฐประหารบ่อยเหมือนไทยไหมครับไม่ครับสเปนยุคนั้นเนี่ยประเทศสเปนรู้สึกว่าเขามีอำนาจการต่อรองในระดับนานาชาติพอสมควรเพราะว่าขนาดเยอรมันก็ยังไม่กล้านะครับนาซีไม่กล้ากับสเปนนะไม่รู้ว่าในเหตุผลนะว่าเพราะว่าอาจจะเป็นเกรงบารมีของนายพลฟรังโก้ด้วย
0: ใช่ครับ
1: ยุคนั้นนะครับ
0: ทีมก็เหมือนดาบสองคมนะ
1: ครับผม
0: คือพอเป็นแบบนี้ก็อำนาจการต่อรองในระหว่างประเทศก็เยอะขึ้น
1: ใช่ครับ
0: แล้วนี่ตอนนั้นนาซีคือห้าวมากเลย
1: ห้าวมากนะครับรวมออสเตรีย
0: ใช่
1: ออสเตรียแล้วก็มาออสเตรียปุ๊บโปแลนด์
0: ใช่ไปบุกโปแลนด์รถถังไปโปแลนด์จริงๆแล้วพูดถึงออสเตรียหลายๆคนจะคิดว่าเขาเป็นชาติเล็กนะในยุคนั้นออสเตรียไม่เล็กนะครับเรียกว่าราชวงศ์ฮัฟส์บวร์กเนี่ยชั่วโมงนั้นคือราชวงศ์ที่ใหญ่ที่ส
1: ุ
0: ด
1: ใหญ่นะ
0: จะราชวงศ์หนึ่งในโลกเลยนะ
1: ใช่ครับผม
0: ออสเตรียออสเตรียฮังการีเน
1: า
0: ะตอนนั้นเป็นออสเตรียฮังการีใช่
1: ยุคหนึ่งนะครับผมแล้วก็เอารถถังออกมาวิ่งชมเมืองหลวงบ่อยไม่เหมือนไทยเอาอีกแล้วแหมอย่าโยนสิครับผมแหมล่อเอาเหยื่อมาล่อน่ากลัวจริงๆคุณอาวาโมบอกว่าสเปนเด็ดกว่ากระทิงต้องแมลงวันครับมันมีแมลงวันเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับแมลงวันไหม
0: แมลงวันสเปนเหรอครับ
1: จริงเหรอ
0: มันมีแมลงวันสเปนนั้นผมไม่รู้รายละเอียดนะว่าเป็นไง
1: ดูคลิปโกงเกาหลีไม่ลืมครับ
0: โอ้โห
1: โกงเกาหลีสเปนเหรอสเปนรู้สึกว่าฟุตบอลโลกที่เกาหลีจะแพ้จุดโทษ
0: แพ้จุดโทษ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ก็เป็นเหมือนเป็นทีมแรกที่โดนพิษเจ้าภาพโดนอิตาลีคนจะไปจำแมตช์อิตาลีเยอะ
1: แมตช์อิตาลีเยอะ
0: แต่ว่าสเปนโดนมาก่อนสเปนก็โดนลิปประตูเนี่ยแหละเหมือนจะทำประตูได้แล้วก็โดนลิปว่าฟาว
1: ใช่
0: แล้วผมจำได้ว่าเกมนั้นน่ะคนที่เล่นดีมากนะของสเปนนะเป็นดาวรุ่งเดียวกันเขาคือโคคินซันเชส
1: ใช
0: ่ตอนนั้นเล่นดีมาก
1: ยังเป็น
0: ริมเส้นอยู่
1: มีข่าวกับนี่ด้วยแมนยูตอนนั้นอยู่ลิเวอร์พูล
0: ใช่อยู่ลิเวอร์พ
1: ูลดีมากเขาจะเอามานี่แหละมาแทนเบคแฮมอะไรไงเซอร์จะเอามาในยุคนั้นนะครับ แต่เซอร์ไปเอาลูกแชดวิกไม่ใช่ไม่เกี่ยว
0: เข
1: าเป็นดาวลุก
0: ครับผมดันขึ้นมาแชดว
1: ิกดันขึ้นมาครับผม
0: คนละเรื่องเลยตอนสุดท้ายแล้วว่ากลัวกินเกมนั้นเล่นดีนะเหมือนเป็นคนยิงประตูในเกมแต่ว่าสุดท้ายเขาเป็นคนพลาดจุดโทษลูกสุดท้าย

0: ทำให้แพ้เกาหลีใต
1: ้ครับผมโกก็เป็นรีวอนแจมั้งรีวอนแจ
0: ใช่รีวอนแจใช่ยุคนั้นใครอะพักจีซองเป็นดาวรุ่งเลย
1: โอ้โหพักจีซองเด่นมาก
0: ใช่
1: นั้นแบบเก่งแบบถ้าใครได้มีโอกาสไปย้อนดู YouTube นะคลิปยาวๆฟุตบอลโลกเกาหลีใต้แบบเราไปดูเรื่องความโกงอะไรของเขาความเอียงข้างของเขานะคุณไปดูได้เลยนะแต่ละคน
0: อ
1: ะย
0: ิ่งเก่งจริงๆนะ
1: ปาร์จีซองอะโอ้โหเก่งมากแล้วมีลีเจซังหรือใครคนที่แบบผู้ทองทองหน่อยก็เก่ง
0: ปีกอีชุนซู
1: อีชุนซูที่ผู้ทองทองอะอ
0: ยู่โซเซียดัด
1: โอ้โหเก่งแต่คนนั้นก็จะบางๆคือด้วยตัวเขาบางไปหน่อยตัวเขาเล็ก
0: ใช่ใช่เขาเป็นสายเร็วสายคล่อง
1: กูนึกก็สุดยอด
0: สุดยอดเล่นดีมากก็ไป
1: ชื่ออะไรอีใจสั่งเนี
0: ่ยน่าจะเป็นอีชุนซู
1: อีชุน
0: อีชุนซูที่อยู่โซเซียดับอ่ะ
1: ครับผมใช่ใช่ผมต้องท้อง
0: สุดท้ายเสียดายคนนั้นนะเขาต้องกลับมาเป็นอาหารพี่ปาม
1: โอ้แล้วเหมือนกับนะ
0: อนาคตเลยมันขาดตอนไปกลับมาเล่นกับอะไรนะกวางจูซังมัวเพราะเป็นทหารตามเกาหลีใต้เขาต้องเกณฑ์ถูกไหมเกณฑ์ทุกคนยกเว้นว่าเล่นเอเชียนเกม
1: ครับ
0: แล้วได้เหรียญทองโอลิมปิกได้เหรียญทองแบบนี้ถึงจะยกเว้นเหมือนที่ซอนฮึงมินได้นั่นแหละนั่นแหละแบบนั้นแหละ
1: ก็พูดถึงปาร์คนี่ยิงโปรตุเกสอ่ะ
0: ใช่
1: ยิงโปรตุเกสบอลโลกนะบอลโลกปี2002นี่ยิงโปรตุเกสนะครับ
0: ตอนนั้นเป็นดาวตอนนั้นยังเป็นแบบเพิ่งขึ้นมาเลยนะ
1: ใช่ครับเพิ่งขึ้นมาเลย
0: เขาอยู่ PSV ไหมพี่ปาล์มตอนนั้น
1: คือตอนนั้นพอจบจากทัวร์นาเมนต์เนี่ยกูทิสดิ้งเนี่ยคุมเกาหลีในยุคนั้น
0: ใช
1: ่และกูทิสดิ้งเอาองคาพยพอ่ะเอาเนี่ยนักเตะที่เด่นที่สุดอ่ะ
0: หนีไป
1: รู้สึกว่าจะมีลียองเปียว
0: อียองเปียวแบ็คซ้าย
1: แบ็คซ้ายไปด้วยไปกับเขาด้วยก็เอาไป2คน3คน
0: ยองเปียวอ่ะก็มาเล่นพรีเมียร์ลีกกับสเปอร์
1: ใช่

0: จริงๆเกาหลีใต้ชุดนั้นอีกหลายคนนะพี่ป
1: ามเยอะฮงเบงโบไง
0: ฮงเบงโบอ่ะคุณซื้อทีมชุดนี้
1: ครับผมแล้วก็จะมีหน้าตาเหมือนพี่ตูนที่ยิงอิตาลีอ
0: ่
1: ะ
0: อันจุงวานสุดท้าย
1: เหมือนพี่ตูนยุคนั้นเลย
0: ใช่ผมยาวๆนะแล้วประเด็นคือแกยิงอิตาลีอ
1: ่
0: ะแล้วแกเล่นกับเปรูจา
1: อืมก็ชีวิตก็แทบจะหาไม่กับอิตาลีไม่ได้อ่ะ
0: กับอิตาลีไม่ได้ก็คือเขาโยนเสื้อผ้าทิ้งออกมาจากห้องพักเลยบอกว่ากลับบ้านไปเลยนะฮะ
1: เออนะ
0: โซฮีฮอนด้วยไหม
1: ใช่
0: ใช่ป่ะ
1: แต่ไปไม่สุดโซฮีฮอนอยู่วูฟใช่ไหมครับ
0: อยู่วูฟแล้วก็อยู่แล้วก็ไปฟูลแลมมั้งช่วงปลายอาชีพโซฮีฮอนใช่
1: อยู่นั้นหลายผู้เล่นหลายคนนะฮงเมียงโบเดี๋ยวผมนึกก่อนกองกลางประมาณนี้ที่จำได้
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ดีดีมากเกาหลี
1: โอ้โหครับผมแล้วก็สมัยก่อนอ๋อฟรังโก้สืบทอดอำนาจนานอยู่ครับก็ประมาณหลายปีอยู่นะในช่วงหนึ่งช่วงชีวิตหนึ่งนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็สมัยก่อนเกาหลีเหนือเนี่ยฟุตบอลตึงมากครับแต่ปัจจุบันไม่ค่อยเห็นเพราะเปลี่ยนผ่านผู้นำไหมครับก็มีสิทธิ์เพราะว่าเกาหลีเหนือตั้งแต่มาฟุตบอลโลกมันเหมือนกับสิ่งที่เขาทำได้ปฏิหารตรงนั้นที่มันเกิดขึ้นในยุคปี2010อ่ะ
0: ใช่
1: แต่ก่อนนั้นเขาก็เคยมาแล้วนี่ใช่ไหม
0: เคยมาแล้ว
1: ผมว่า
0: เคยชนะด้วยนะตอนที่มา
1: ใช่ครับอยู่ในใช่เก่งมากตอนยุคเรายังไม่เกิดเลยมั้ง
0: โตยุคสมัยเสื้อยังเหมือนเป็นเสื้อเชิ้ตอยู่เลย
1: ใช่ครับยุคนั้นน่าจะปี70
0: ประมาณนั้น
1: ประมาณนั้น
0: ถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะชนะเยอรมันด้วยนะ
1: ครับผม
0: ถ้าผมจำไม่ผิดนะเกาหลีเหนือเก่งมากแข็งแรงฟุตบอลแข็งแรง
1: แล้วก็มันอยู่ที่รัชสมัยของเขาเรียกว่าทายาทตระกูลคิมนี่แหละครับ
0: ใช่
1: เพราะว่าเหมือนคนพ่อคนปู่อ่ะคนปู่เขาจะผลักดันหน่อยเพราะว่ามีการเปลี่ยนผ่าน
0: ครับ
1: พอเริ่มมีความเผด็จการมาเป็นคนพ่อมันเริ่มชัดเจนแล้ว
0: คนพ่อนี่จะเป็นคิมจองอิลแล้วก็มาคนปัจจุบันเนาะ
1: ครับ
0: ลูก
1: ครับผมประมาณนี้สำหรับเกาหลีอย่าถามในไทยนะครับ
0: ครับ
1: ผมกลัว ผมกับคุณก้องกลัว
0: ไม่เกี่ยวนะครับถามมาอ่านได้แต่จะไม่ตอบนะฮะ
1: ครับผม ก็สำหรับในช่องแดงประมาณนี
0: ้ครับ
1: นะครับผม
0: บ้านฟ้าเป็นไงฮะ
1: บ้านฟ้าเดี๋ยวเข้าไปดูสักครู่นะครับผมโอ้วันนี้ใน YouTube เข้ามาเรื่อยๆนะพอเราพูดถึงประวัติศาสตร์สเปน
0: ครับ
1: มันเลยสำหรับบ้านฟ้าตอนนี้มีโอ้คนก็เข้ามาดูเยอะก็คุณแมนนี่ครับบอกว่าเคยมีประสบการณ์หมุนคลื่นตอนเดินทางไกลเนี่ยไปเจอคลื่นที่เปิดเพลงแบบเพลงไทยเดิมอ่ะหรือดนตรีไทยเดิมไหมครับ
0: อันนั้นตื่น
1: เจอบ่อย
0: ตื่นเลยไหมพี่ปาม
1: มันสยิวอ่ะ
0: ตื่นเลยตาตั้งเลย
1: มันก็มันจะอุ้ยแล้วคือมันจะเหมือนหนังฮอร์เรอร์หนังฮอร์เรอร์แบบสไตล์ไทยหนังผีไทยอ่ะเปิดแล้วมันจะมีแบบตกคลื่นตกเนี่ยหน่อยๆโอ้โหน่ากลัวเหมือนกันนะแต่ผมเจอบ่อยผมไม่ค่อยเท่าไหร่คือเราไม่มีความนี่อยู่แล้วไม่มีความกลัวอยู่แล้วก็เปิดก็โอเคชอบฟังด้วย
0: ชอบฟังซะด้วย
1: ผมชอบฟังแล้วผมชอบอย่างหนึ่งเหมือนเขาอัดเทปเขาไม่ได้จัดสดหรอกเขาจะอัดเทปไว้แล้วเสียงเขาจะยานๆเนี่ยตั้งจากรายการต่างจังหวัด
0: ใช
1: ่ๆยุคนั้นนะยานแล้วเฮ้ยเราก็ฟังขึ้นมันเป็นคาแรคเตอร์ที่
0: มันมีเสน่ห์นะ
1: เสน่ห์นะ
0: ใช่
1: แต่บางคนมันอาจจะกลัวเพราะว่าด้วยถนนมันมืดไปหมดผมต้องยอมรับว่าในหลายๆปีก่อนเดินทางไปต่างจังหวัดเนี่ยบางจังหวัดเนี่ยคือเขายังไม่มีไฟเขาเลยนะไฟสปอตไลท
0: ์ครับใช่
1: ที่มันลงมาอย่างชัดเจนมันก็จะน่ากลัวหน่อยยิ่งฝนตกๆเนี่ยโหแบบหนักๆอย่างนี้น่ากลัว
0: ใช่คร
1: ับครับผม
0: ก็เลยเรียกว่าเดินทางไกล
1: นะเคยเจอไหมคุณก้องเคยเจอไหม
0: เคยเจอแต่เหมือนเพลงแบบเพลงท้องถิ่นเงี้ยอย่างไปทางใต้ก็เจอเพลงใต้แต่ผมชอบฟังนะ
1: เออมันก็มันดีนะแปลกดีทางใต้เยอะแล้วประเด็น
0: อ
1: ่ะผมชอบโฆษณาโฆษณาเขาเนี่ยมันจะสีโคตรครีเอทีฟเลย
0: ใช
1: ่สนุกมากโฆษณาของเขาถ้าคุณได้ฟังนะทั่วนี้ถ้าใครได้ไปฟังเนี่ยโอ้โหเขาจะขายยันขายทุกอย่างอ่ะยิ่งเป็นยาอะไรต่างๆ
0: ยาเนี่ยจะเยอะ
1: ยาจะเยอะมาก
0: ใช่แล้วคือประเด็นคือเป็นวิทยุเหมือนท้องถิ่นอ่ะ
1: ค
0: ือเหมือนกับว่าเขาจะพูดอะไรเขาก็พูดได้เขาทำได้หมดอ่ะ
1: ใช่
0: ก็คือขายสนุกมากแล้วพี่ปาม
1: สนุกตอนนี้กสทช.ควบคุมคงจะมันลำบากขึ้นเยอะแหละ
0: ใช่
1: ก็ยังมีอยู่บ้างยังมีอยู่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาก็ต้องอย่างที่ว่าก็คือรายได
0: ้เป็นรายได้ของเขา
1: อะนะครับคุณรันลบบอกว่าพี่ก้องครับตั้งแต่มาจัด99พี่ไม่ค่อยยิงในฟุตซอลไทยลีกเลยนะครับหยอกเล่นนะครับพี่ก้องสวัสดีครับพี่โอ้ไม่ค่อยยิงเลยครับ
0: ครับผมยิง
1: ตอนไหนเล่น
0: ตอนนี้ใบเหลืองนำยิงไปแล้ว
1: เอาจริงเหรอออกแนวเล่นแบบลูกแรงซะแล้ว
0: ออกแนวเข้าหนักซะแล้ว
1: ครับผม
0: โอ้สวัสดีคุณรันลบด้วยนะครับ
1: ครับผมคุณฮาเมดบอกปาร์คแจ้งเกิดในเกมเจอมิลานครับโหดครับตอนนั้น
0: น่าจะเป็นตอนเขาน่าจะหมายถึง

0: สมัยอยู่กับยูไนเต็ดแล้วล่ะตอนที่เซอร์เล็กสั่งไปประกบปีโร่
1: ครับผมปีโร่ก็โอ้โหยุคแมนยูยุคที่รู้สึกว่าจะแพ้มาแล้วนะแพ้มาแล้วก็กลับมาชนะตอนที่ไม่กาก้าคือกาก้าพีคปุ๊บแล้วก็มีช่วงก่อนจะไปมาดริดอ่ะเริ่มดาวๆลงแล้ว
0: ครับ
1: ครับผมประมาณนี้สำหรับในบ้านฟ้านะครับ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวเรามีตอนนี้เที่ยงคืน55นาทีแล้วเดี๋ยวผมไม่อัปเดตวิวันนี้มันมีฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกโอ้เตะด้วยนะครับ
0: เป็นรอบเพลย์ออฟเน
1: า
0: ะ
1: เพลย์ออฟ
0: รอบแรกๆเลย
1: ทีมก็ยังเป็นทีมยอดทีมของยุโรปลีกเล็กๆอยู่ฟินแลนด
0: ์
1: จอร์เจียอันดอร่าประมาณนี้ถ้าอยากจะทราบสกอร์คู่ไหนก็พิมพ์เข้ามาได้เลยนะ
0: ใช่ครับจริงก็เป็นทีมที่เราคุ้นชื่ออยู่บ้าง
1: หลังจบแล้วเนี่ยคู PS นะครับชนะต่อเวลาเอ้ยเสมอแพ้ต่อเวลากับทีมนี้จากมอโดวาป่ะวาเดอร์สเกตเนียกอันหนึ่งนะครับไซเยนชื่อทีมจากมอโดวาครับ2-3
0: ครับ
1: โหแต่ละทีมผมไม่กล้าพูดเลยมีเนี่ยมีไวกิงโก้ลายาวิกอะไรเงี้ย
0: ใช่แต่ละทีมนะชื่อนี้บอกเลยว่าแน่นอนว่าสแกนดิเนเวียนแท้ๆเลยครับ
1: ใช่เลย
0: ชื่อประมาณนี้นะ
1: อยากรู้คู่ไหนพิมมาสอบถามกันได้นะครับ
0: ครับผม
1: พูดถึงนี่เรื่องราวที่จะมันอีกแล้วสำหรับโดนัลด์ทรัมป์ปีก่อนมีโมเมนต์หนึ่งคุณก้องจำได้ป่ะฟุตบอลครับฟีฟ่าครับเวิลด์ครับ
0: เวิลด์ครับ
1: ผมจะอ่านครับเวิลด์เชียร์เป็นชิปทุกครั้งเลยเวลาพูดออกมาติดปาก
0: เราจะไปชื่อเก่านะฮะ
1: ชื่อเก่าใช่ไหมใช่ไหม
0: ใช่ใช่ดีนะเราไม่ไปโตโยต้าครับกันเลย
1: เก่ามาก
0: เก่าจัดเลย
1: นี่แหละโดนัลด์ทรัมป์เอาอีกแล้วจะลงไปเขาเรียกว่าเสนอหน้
0: า
1: พูดอย่างนี้ดีกว่าเขาคงไม่ว่าเรานะเราอยู่เมืองไทย
0: เขาน่าจะฟังไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเขาฟังเราก็เป็นเกียรติของเรานะฮะ
1: คือไม่รู้กันแล้วแต่สายจริงนะโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยคือก็พยายามที่จะนี่แหละเข้าไปมอบถ้วยแล้วก็จะเฮด้วยดูทรงอ่ะฟุตบอลโลกในครั้งนี
0: ้ก็อารมณ์ทำเหมือนตอนที่เชลซีได้แชมป์อ่ะ
1: ใช่
0: ไปมั่วบ้านงานเฮเขาด้วยอ่ะ
1: เหมือนจะเอาอีกแล้วล่ะและประธานฟีฟ่าอินฟานติโนไม่ว่าด้วยนะ
0: ตอบรับซะด้วยประเด็น
1: นี่ก็เอออฮอมกันเลยตามใจเลยเกิดกับโดนัลด์ทรัมป
0: ์ครับ
1: ครับผมก็นะซึ่งจริงๆแล้วตั้งแต่เนี่ยตั้งแต่ผู้นำระดับโลกที่ชัดเจนที่สุดอ่ะปี2018ผมจำได้ตอนนั้นฝนตกด้วยตอนที่ฝรั่งเศสได้แชมป์อ่ะ
0: ใช่ใช่
1: การมอบพิธีเนี่ยการให้ถ้วย World Cup Trophy เนี่ยฝนมันตกวลาดิเมียร์ปูติน
0: อ
1: ่ะคนระดับโลกอย่างนั้นอ่ะที
0: ่
1: เขาสามารถที่จะพยองได้เลยนะเข้าไปปุ๊บเขาก็ยืนคือหนึ่งห่าง
0: ใช่
1: ออกจากบูธที่เขา
0: เหมือนเขาไปยืนอีกโพเดียมเลยเนาะพี่ปั๊มเนาะตอนนั้นอ่ะแล้วคนที่เอาถ้วยมาส่งก็เป็นอินฟานติโน่คนเดียว
1: ใช่
0: จำได
1: ้แล้วก็2022ก็รู้สึกมาเป็นประมุขของนครรัฐนั้นก็เช่นกันคล้ายๆกันก็คล้ายๆกับปูตินนี่แหละแต่เนี่ยครั้งเนี้ยผมอยากให้ทุกคนจับตามองได้เลยว่ามีอะไรที่ฮาอีกและเป็นประเด็นอีก Talk of the Town
0: มีแน่แน
1: ่ Talk of the World เลยไม่ได้ Town หรอก
0: นี่จริงเรื่องการเรียกได้ว่ารอลงอาญาของฟาโรเลนบาโลคุณยังไม่จบนะ
1: เป็นไงบ้าง
0: ก็สรุปแล้วก็ยังไม่ได้ข้อสรุปนะพี่ปาม
1: ครับ
0: ก็คือกลายเป็นว่าก็ยังคาคาซังอยู
1: ่
0: เพราะว่าสุดท้ายแล้วอเมริกามันตกรอบแล้วด้วยไง
1: มันก็จบไปเลย
0: ก็คือเท่ากับจบไปเลยแล้วคือจะไปแบนตอนไหนโดนตอนนี้แบนตอนไหน
1: ฟุตบอลเนชั่นลีกอะ
0: ขอบคุณมากคอนคาเคฟโกครับต้องไปแบนโกครับอย่างนี้หรอแล้วคือมันคนละรายการไง
1: งงมากเลย
0: ตลกปีนะครับ
1: ตลกคือฟีฟ่าโดนเคสนี้ไปแบบโดนผมว่าหลังจบฟุตบอลโลกผมยังคิดอยู่ว่าจะมีชาติไหนๆที่มีการยื่นประท้วงความไม่โปร่งใสตรงนี้เกิดขึ้นหรือเปล่าเพราะจริงๆแล้วมันมีเคสที่อินโดนีเซียนะที่เขามีการจะเนี่ยการเมืองเนี่ยเขาไปแทรกแซงสมาคมฟุตบอลแล้วโดนแบนยาวไปเลย
0: ใช่มีช่วงเวลาที่เขาโดนแบนอยู
1: ่มันเกิดความไม่เท่าเทียมของการตัดสินใจของฟีฟ่าในครั้งนี้นะครับก็ต้องติดตามต่อไปว่าฟีฟ่าจะดำเนินการดำเนินอะไรยังไงนะครับมีมาตรการในการลงโทษบุรุษคุณบริการยังไงนะ
0: ครับ
1: โอ้โห
0: ซึ่งตรงนี้มันกรณีนี้มันน่าจะมีผลกับการที่เดี๋ยวอินฟานติโน่จะต้องลงเลือกตั้งประธานฟีฟ่าอีกสมัยถูกไหม
1: ดูตอนแรกๆอินฟานติโน่มันไม่ใช่คนแบบนี้นะ
0: ใช่ผมว่าอินฟานติโน่นี่เขามารับไม้ต่อจาก
1: เซ
0: บาสเตอร์ถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: ยุคเซบาสเตอร์นี่ก็อย่างที่เราทราบกันว่าก็โดนล้างบางกันไปทั้งแก๊งเลย
1: ดวลดูดีด้วยนะเซบาสเตอร์เนี่ยมันทรงอินฟานติโน่ชัดๆเลย
0: แรกๆมาดีนะ
1: ทรงเดียวกันเลย
0: ใช่
1: เออเว
0: ้ยอินฟานติโน่เนี่ยเข้ามาเป็นประธานฟีฟ่าในปี2016

0: อืมแล้วก็เนี่ยครับ
1: 10 ปีละ
0: แล้วก็เนี่ยน่าจะมีเลือกสมัยต่อไปเร็วๆนี้ก็ถ้าเกิดว่าเขาได้ก็จะเป็นสมัยที่3นะพี่ปั๊ม
1: ก็เป็นโอกาสของเขาเหมือนกันนะ
0: เป็นโอกาสของเขาก็คือตอนนี้ณตอนนี
1: ้คู่แข่งม
0: ัน ไม่มีคู่แข่ง
1: ไม่มีใช่ไหม
0: ใช่เพราะเขาได้แรงสนับสนุนจากทั้ง AFC แล้วก็ CFA ก็คือทางโซนเอเชียแล้วก
1: ็
0: แอฟริกา
1: แอฟริกา
0: แล้วคือ2ทวีปเนี้ยชาติสมาชิกเยอะพี่ปั๊ม
1: อ๋อใช่นะ
0: เยอะมากเยอะมาก
1: ชาติเอเชีย
0: ใช่
1: แอฟริกาเยอะอยู่แล้ว
0: คือยูฟ่านะอาจจะเป็นสหพันธ์ที่ใหญ
1: ่ใช่
0: อย่างคอนเมโบหรือว่าอเมริกาใต้ลาตินอเมริกาเป็นสหพันธ์ที่ใหญ
1: ่
0: ทีมคุณภาพดีแต่ต้องอย่าลืมว่าทีมมันน้อยใช่คะแนนมันน้อย1ชาติมัน1เสียงอ่ะพี่ปั๊ม
1: เหมือนการเมืองในประเทศไหนประเทศหนึ่งเลยแถวเนี้ย
0: คุณนะคุณนะเอาไป
1: ว่
0: าไม่เอาสิเราไม่เข้าดีกว่านะเราอยู่กันที่ฟีฟ่า
1: เออเว้ยตีหนึ่งแล้ว
0: ครับ
1: ก็พักหน่อยไหม
0: เบรกก่อนดีกว่าครับ
1: ครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
8: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
9: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
10: ทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
11: เคยไหมแค่ลุกก็
12: โอ้ย
11: แค่นั่งก็
12: โอ้
11: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
13: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
14: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
7: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
11: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
9: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
10: ทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: บอลโลกสตอรี่เอมิเลโนมาร์ติเนสกำแพงเหล็กและเจ้าพ่อจุดโทษสถิติของผู้รักษาประตูมักถูกมองข้ามแต่สำหรับเอมิเลโนมาร์ติเนสตัวเลขการเซฟของเขาส่งผลถึงแชมป์โลกเขาทำสถิติเป็นผู้รักษาประตูที่เซฟจุดโทษได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์อาร์เจนตินาในการดวลจุดโทษตัดสินทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกในเวิลด์คัพ2022มาร์ติเนสพาทีมชนะการดวลจุดโทษถึง2 ครั้งคือนัดเจอกับเนเธอร์แลนด์และนัดชิงกับฝรั่งเศสรวมถึงจังหวะเซฟลูกยิงของโคโลมัวนี่ในนาทีที่123ของนัดชิงซึ่งถูกยกย่องว่าเป็นการเซฟแห่งศตวรรษสถิติการเก็บคลีนชีทและการชนะการดวลเป้านี้เองที่ทำให้เขากลายเป็นผู้รักษาประตูคนแรกของอาร์เจนตินาที่คว้าตำแหน่ง Golden Glove มาครองได้อย่างยิ่งใหญ่ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: รับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
0: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี

0: 02-201-6569ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: นะครับผมสำหรับชั่วโมงที่2นะครับ
1: ครับผม
0: 99 Live บอลโลกตี1 11นาทีนะครับผมอีก1ชั่วโมงสำหรับคู่เกมฟุตบอลโลก4ทีมสุดท้ายระหว่างฝรั่งเศสกับสเปนจะเริ่มขึ้นนะครับตอนนี้อยู่กับผมปาล์มณัฐวุฒิศิลาและก็ปิ๊กก้องกฤตินะครับ
1: ครับผมก็อยู่กันต่อเนื่องนะอันนี้ชั่วโมงที่2นะครับก็เหมือนเดิมนะพี่ปาล์มนะ
0: ครับผม
1: ผู้ชมส่ง SMS เข้ามาคุยกันได้48899นะครับแล้วก็ทักทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นบ้านแดงบ้านฟ้าเราอ่านหมดนะครับ
0: ครับเมื่อกี้พูดถึงวงการฟุตบอลไทยมันเลยนะ
1: มันแน่เลย
0: เดี๋ยวให้จบฟุตบอลโลกเดี๋ยววันไหนเรามีโอกาสได้พูดคุยกันเนี่ยน่าจะ
1: มันแน่นอน
0: ใช่แน่นอนเลย
1: ตะกี้ถ้าใครดูไลฟ์อยู่แล้วก็อ่านต่างระหว่างพักเบรกก็อาจจะสนุกกับเราไม่ได้นะฮะแต่มันไม่มีเสียงนะฮะ
0: เราเป็นเพลงไปนะครับผมเมื่อก่อเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมา
1: ครับ
0: นะครับเมื่อกี้เราก็พูดถึงสีสันแหละฟุตบอลโลกในครั้งนี้นะครับแล้วก็ก่อนเกมอะไรต่างๆเมื่อกี้พูดเรื่องเก่าก็เยอะนะ
1: ใช่
0: เรื่องหนังเรื่องฟุตบอลเรื่องประวัติศาสตร์ก็มันดีใครที่อยากจะให้เราเล่าเรื่องอะไรก็ถ้าเกิดเรารู้ที่เราใส่เต็มที่แน่นอน
1: เดี๋ยวเล่าให้ฟังแบบเต็มๆเลย
0: นะเพราะเราถ้าเราอินเนอร์เพราะผมกับคุณก้องนี่แน่นอน
1: โอ้สนุกมาก
0: ลึกนะคุณก้องเรื่องประวัติศาสตร์ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะ
1: โอ้โหผมจัดกับพี่ปาล์มเนี่ยไปได้เรื่อยๆแหละได้ยาวๆ4ชั่วโมงก็จัดได้นะแบบเนี้ย
0: เออนะมันดีมันดีก็ตอนนี้ที่1ไม่แน่ใจว่า11ผู้เล่นตัวจริงตอนนี้รายชื่อ
1: ผมว่ารายชื่อน่าจะออกแล้วนะพี่ปาล์มตอนนี้นะ
0: อัปเดตลองดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ
1: รายชื่อเนี่ยน่าจะออกมาแล้วล่ะพี่ปาล์มตอนนี
0: ้เดี๋ยวไปดูในข้อความก่อนดีกว่า
1: ได้ครับ
0: สเปนเด็ดกว่ากระทิงต้องอ๋อขอไปหนึ่งอ่านไปแล้วแล้วก็สมัยก่อนพี่ๆสองท่านคิดว่าถ้าเพิ่มเป็น64ทีม
1: อันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะ
0: ไทยเรามีลุ้นจะได้ไปฟุตบอลโลกกับเขาไหมครับเนี่ยผมวันนี้ผมเตรียมข้อมูลมาจริงๆก็ผมคุยกับกล้องเลยดีกว่ามันโค14ทีมเนี่ยมันได้ไปจริงแต่มาตรฐานเนี่ย
1: นี่แหละ
0: ทีมในเอเชียเนี่ยเราเห็นชัดเจนนะนี่ขนาด48ทีมนะทีมในเอเชียเราไม่นับญี่ปุ่นกับไม่นับเกาหลีแล้วกันทีมอื่นๆที่ไปเนี่ยโหเละเลยนะ
1: เละครับ
0: แล้วถ้าไป64ทีมอะเราเนี่ยโหเป็นเค้าเรียกว่าเป็นอะไรนะถ้าเหมือนภาษาเกมเค้าเรียกเป็นสถิติให้ทีมใหญ่เขาฟาร์มอ่ะ
1: ใช่ให้ฟาร์มเลยใช่ไหม
0: ก็เรียกภาษาเกมอ่ะเด็กๆที่เขาก็ใช้คำนี้มั้งผมไปอ่านเจอในเฟซบุ๊กนะผมก็ไม่ใช่คนติดเกมเลยเรียกว่าเป็นสถิติให้ทีมใหญ่เขาฟาร์มอ่ะเป็นสถิติให้เนี่ยให้รามินยามากับเอ็มบัปเป้ยิงเนี่ยทีมในเอเชียเละ
1: คือถ้าจับมาเจอเนี่ยเอาตรงนะไม่ได้บูลลี่ชาติตัวเองเพราะลุ่มปากอ่ะ
0: คือเรามีโอกาสที่เขาเลยนะมีโอกาสยิงเขาสักลูกสองลูกโต้ตอบแค่เถียงก็ยิงเถียงเขาสักนี่ก็โอเคแล้ว
1: ก็ชื่นใจแล้วคืออย่างที่พี่ปาล์มบอกจริงคือ64ทีมอ่ะมันทำให้มาตรฐานของฟุตบอลโลกมันจะตกลงไปนะเอาจริงแค่ทุกวันนี้เนี่ย
0: ครับ
1: 48เนี่ยรอบแรกๆเนี่ยก็มีเกมที่ไม่สนุก
0: ใช่
1: จากที่เมื่อก่อนอ่ะในยุคที่มันเป็น24ทีม32ทีมอ่ะมันเข้มข้นทุกเกมนะพี่ปาล์ม
0: ครับ
1: คือจะไม่มีเกมไหนที่มันออกมาขาดแล้วก็ไม่มีเกมไหนที่น่าเบื่อจนง่วงนอน
0: สามสิบสองทีมกำลังดี
1: ผมว่าสามสิบสองกำลังดี
0: เพราะเราดูของเราตัวปี98ก็สามสิบสอง
1: ทีมครั้งแรกเน
0: า
1: ะ
0: ครั้งแรกครั้งแรกเพราะที่อเมริกา24
1: 24ใช่ครั้งสุดท้าย
0: เพิ่มมาเป็น32แล้วก็32มา32รู้สึกว่าจะเป็นไซส์ที่กำลังดี
1: ถูกต้อง
0: สำหรับฟุตบอลนะ
1: เพราะว่าจริงๆกับผมว่าส่วนหนึ่งอะสาย2ที่มันกำลังดีนะพี่ปามเพราะว่ามันสามารถแบ่งเป็น8สายสายละ4ทีมแล้วมันพอจบปุ๊บแชมป์รองแชมป์กลุ่มเข้ามาเป็น16เลยซึ่งมันไม่ต้องไปวุ่นวายกับการ

0: เอาอันดับ3ที่ดีที่สุด
1: ใช่
0: ซึ่งผมว่าการทัวร์นาเมนต์ไหนเมื่อไหร่ที่มันมีการเอาอันดับ3ที่ดีที่สุดเนี่ยผมว่ามันจะเริ่มวุ่นวายละ
1: นะ
0: ถูกปะเพราะเกมสุดท้ายอ่ะโอเคเกมสุดท้ายทุกวันเนี้ยมันถ้ามันเป็นถ้ามันจบในสายอ่ะ
1: เ
0: ขาเตะพร้อมกัน
1: ครับ
0: มันก็ลำบากกันเรื่องที่ผมว่าเรื่องคิดเยอะเรื่องผลน่ะ
1: ก็เลยอะไรมินิลีกเหรออ
0: ่ามินิลีกอะไรอย่างเงี้ยคือพอสุดท้ายแล้วไปเอาอันดับ3ดีที่สุดอ่ะมันจะมีทีมที่เตะไม่พร้อมกันแล้วมันจะคิดเยอะเรื่องผลอันดับ3ด้วย มันมีโอกาสที่2ทีมมันจะจับมือกันเข้ารอบอะไรแบบนี้เยอะกว่าพี่ปาล์ม
1: ใช่ชัดเจนฟุตบอลโลกครั้งนี้ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่
1: จริงๆอ่ะถ้าไม่นับฟุตบอลโลกนะยูโร2016ทีมอย่างโปรตุเกสอย่างเงี้ยเสมอ3นัดนี้เข้ารอบ
0: อย่างเงี้ยมันก็ไม่ควรไง
1: มันไม่ควรนะแต่เป็นแชมป์ด้วย
0: สุดท้ายเป็นแชมป์ด้วย
1: เนี่ยเพราะผลอย่างเงี้ยมันนัดสุดท้ายการเล่นคือฟุตบอลระดับเนี้ยเรามาดูเกมกันเปาะแปะเปาะแปะมันมีอยู่เกมรู้สึกออสเตรเลียเจอปารากวัยหรือเปล่า
0: อ่ะใช่ๆ
1: แมนชั่นนี่ใครได้ไปดูเนี่ยโอ้โหแล้วเตะสายๆนะครับ
0: ครับ
1: หลับเถอะครับ
0: จังหวะเราแบบตึงๆอย่างเมื่อคืนเราดูคู่สายต่อนะโอ้เรียบร้อยไปเลย
1: หลับดีค่ะ
0: ครับ
1: สุขภาพดีกว่าเยอะ
0: คือจริงเกมนั้นชัดเจนนะพี่จันนะอันนี้เราพูดตรงๆเลย
1: มันมีหลายเกมนะถ้าเราไปดูในเกมสุดท้ายชัดเจนคุณต้องพูดถูกต้องนะเพราะถ้าเป็น64ทีมเนี่ยหนักกว่านี้อีก
0: หนักกว่าคือมันอาจจะแบ่งสายลงตัวแหละพี่ปามแต่มาตรฐานมันจะแย่ไปเลยอ่ะ
1: ใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทีมอย่างเอเชียชาติของเราเนี่ยในเอเชียผมว่าไปกันเยอะแน่นอน
0: ไปเยอะ
1: แล้วก็แอฟริกาก็เช่นกัน
0: ใช่เพราะว่า
1: ท้ายที่สุด
0: พวกนี้ทีมเยอะ
1: ครับท้ายที่สุดเนี่ยก็จะเสร็จพวกอเมริกาใต้กับยุโรปอยู่ดี
0: ใช่ครับ
1: นะเพราะว่าความรู้สึกว่าผมว่ามาตรฐานของฟุตบอลมันยังห่างกัน
0: เยอะใช่ครับ
1: นะขนาดเอาเราเปรียบเทียบถึงแม้ว่าจะวัดไม่ได้เองก็ตามฟุตบอลฟีฟ่าขับบัวครับอ่ะเนี่ยสโมสรขนาดเราซื้อผู้เล่นยุโรปอ่ะอาจจะเป็นยุโรปเกรด A แต่ปลดระวางแล้วนะมาลงเล่นก็ยังสู้ไม่ไหวพอไปเจอยุโรปจริงๆอ่ะนะ
0: ใช่
1: แล้วทีมอย่างแอฟริกาเนี่ยอย่างเช่นทีม
0: มาเมโลดี้ซันดาว
1: ทีมจากอียิปต์อย่างเงี้ย
0: ซามาเล็ก
1: ซามาเล็กเนี่ยเข้าไปไปเจอทีมจากอเมริกาใต้
0: ไม่ไหวจริงๆ
1: ไม่ไหวคือบอลมันห่างกันเยอะ
0: ใช่
1: แล้วยิ่งเป็น64ทีมโอ้โห
0: คือคิดสภาพนะคุณผู้ชมคืออย่างกาตาร์เงี้ยอยู่ใน AFC เนี่ยมันก็ใช้ได้พอตัวนะ
1: สุดยอดด้วยนะ
0: กาตาร์ซาอุดิอาระเบีย
1: ครับ
0: เหล่าเนี้ย
1: ครับผม
0: ใช่ไหมพี
1: ่ครับ
0: แล้วดูพอไปฟุตบอลโลกเนี่ย
1: ไม่ไหวมันเป็นปัญหาเลยนะอิหร่านเนี่ยชัดเจนสุดอิหร่านนี่พอเล่นทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆอย่างฟุตบอลโลกเนี่ยผมดูหลายแมตช์แล้วนะมีปี2018อ่ะดีหน่อยที่เจอโปรตุเกสแล้วยันโปรตุเกสได้ถ
0: ึ
1: ง
0: ครับใช่
1: แต่ก็แพ้อยู่ดีนะ
0: แต่นี่เป็นเรื่องที่ผมแปลกใจในชีวิตเรื่องนึงนะพี่ปามอิหร่านเนี่ยจริงๆแล้วมาตรฐานผู้เล่นเขาควรจะสูงนะคือถ้ามองเทียบกับฟุตซอลผมเล่นฟุตซอลฟุตซอลอิหร่านเนี่ยพี่ปามมันคือเวิลด์คลาสอ
1: ่
0: ะบราซิลยังกลัวนะ
1: ครับ
0: แต่แปลกใจว่าในเมื่อความสามารถระดับเนี้ยแต่ทำไมเล่นฟุตบอล11คนน่ะมันไม่ดีแบบนั้นนะ
1: เออแปลกนะ
0: แปลก
1: ผมงงเหมือนกันเพราะว่าอิหร่านพอไปเจอทัวร์นาเมนต์ใหญ่ผมจัดรายการทุกครั้งผมพูดถึงอิหร่านนี่อิหร่านนี่มันเป็นอะไรที่มันสุดยอดในเอเชียมากนะเจอในเอเชียเองทีมญี่ปุ่นทีมจากชาติตะวันออกเอเชียตะวันออกอ่ะญี่ปุ่นจีนเกาหลีไปไม่เป็นนะ
0: เจออิหร่านแย่นะผมบอกให้นะจริงๆแย่เลยแล้วประเด็นคืออิหร่านเป็นชาติหนึ่งที่ถ้าเจอในเอเชียถ้าเจอไม่ใช่ทีมอย่างที่พี่ปาล์มกล่าวมาไม่ใช่ทีมชั้นนำอ่ะพวกตบเละเลยนะ
1: ใช่ยิงเละ
0: เชื่อขนมกินเลยคือว่ายิงเละแน่นอน
1: หนึ่งด้วยสภาพร่างกายของเขานะ
0: ใช่ใช
1: ่อิหร่านนี่เป็นชาตินึงที่เขาเรียกว่าเป็นเปอร์เซียมันเป็นออกแนวแบบยุโรปนิดๆแล้วล่ะเป็นเปอร์เซียชาติโบราณนะ
0: หลายคนจะชอบคิดว่าอิหร่านเป็นอาหรับ
1: ไม่ใช่อาหรับนะไม่ใช่นะ
0: อิหร่านเป็นเปอร์เซียนะคร
1: ับ เปอร์เซียนะครับ
0: เขาเป็นเปอร์เซียนะ
1: เป็นอารยธรรมโบราณเป็นชาติที่เขาเรียกเป็นโอ้ยที่ราบเมโสโปเตเมียตั้งแต่โน่น
0: ใช่ใช
1: ่ยุคตั้งแต่เริ่มเป็นมนุษย์กันนะครับโอ้โหคือประวัติศาสตร์ยาวนานมากแล้วอิหร่านนี่เป็นชนชาติที่โอ้โหจริงๆนี่ตัวเขาใหญ่
0: ใช่
1: นะตัวใหญ่สูงคือตอนนี้ก็คงไปประมาณตุรกีอะ
0: ประมาณนั้น
1: ประมาณนั้น
0: อ
1: ะ
0: คืออิหร่านด้านนึกไม่ออกว่าเปอร์เซียคืออะไรนะเปอร์เซีย300
1: ถ
0: ูกปะที่ลบกับสปาร์ตัน
1: อ่
0: ะอ
1: ี
0: กฝั่งนึงอ่ะ
1: กษัตริย์ไดอาร์รู้สึกว่าอีกคนนึงไม่ใช่ลูกของไดอาร์ชื่ออะไรนะครับที่ไปเนี่ย
0: โหจำไม่ได้ชื่อจำยากด้วย
1: นั่นแหละ
0: ใช่
1: 300อ่ะชัดเจน
0: ใช่นั่นน่ะคือคู่ต่อสู้ของเลโอไดดัสอ่ะ
1: ครับ
0: นั่นแหละคือเปอร์เซียครับ
1: ครับผมโหรู้สึกว่าบริษัทเรื่องเนี้ยมันมากนะ
0: ใช่
1: อาจจะไม่ได้ตรงกับหนังโดยสิ้นเชิงเพราะตอนนั้นเปอร์เซียที่มาเจอคือต้องยอมรับในลีก

0: ตรงพื้นที่ตรงนั้นอ่ะเขาก็ไปสมัครคีกัน
1: ใช่อ
0: ย่างสปาร์ตันก็ไม่ได้ถูกกับเอเธนอย่างชัดเจนนะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: เขาก็มีความขัดแย้งกันแต่ว่าเขาต้องจับมือสู้เพราะว่าตอนนั้นเปอร์เซียยิ่งใหญ
1: ่ใช่สิ่งที่มาลุกลานจากภายนอก
0: ครับผม
1: คืออย่างน้อยๆสปาร์ตันกับเอเธนก็อาจจะพูดภาษาเดียวกัน
0: ใช่
1: จริงๆเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าสมัยก่อนยุคหนึ่งอ่ะคนพูดภาษาเดียวกันอ่ะ
0: ครับ
1: ก็ไม่ใช่ชาติเดียวกันนะ
0: ครับผม
1: เขายังไม่รวมชาติ
0: ครับผม
1: โลกของเราเหมือนมันรวมชาติคนพูดภาษาเดียวกันเยอะๆช่วงหลังจากนโปเลียน
0: ใช่
1: ไหมหลังจบสงครามนโปเลียนนั่นแหละถึงจะมารวมชาติกัน
0: ครับผม
1: ครับผม
0: ก็ประมาณนี้เมื่อกี้พูดถึงไทยใช่ไหมโหเราไปประวัติศาสตร์แล้ว
1: หยุดไม่ได
0: ้หยุดไม่ได้
1: จริงๆเราน่าจัดรายการประวัติศาสตร์สองคนนั้นได้ไหม
0: ฟุตบอลด้วยกับประวัติศาสตร์
1: ใช่สนุกเลยนะ
0: ได้ๆครับผมแล้วก็เขาบอกว่าพี่อ๋อรอลุ้นไครัตอามาตี้ของค
1: าซัคสถาน
0: โอ้โหมาในรอบนี้เดี๋ยวดูก่อนเจอกับใครนะครับไครัตอามาตี้แป๊บหนึ่งนะครับผมแล้วก็อินฟาติโนไม่กล้าหรอกครับกลัว FBI บุกบ้านสงสัยคงมีบ้านอยู่แต่จริงๆเขาเนี่ยเป็นอิตาเลียนที่ไปอยู่ในสวิตเซอร์แลนด
1: ์เขา
0: ไป
1: ที่สวิต
0: และประเทศสวิตเซอร์แลนด์นี่อย่างที่ทราบกันถ้าใครได้ดูหนังเนี่ยเป็นประเทศที่ประเทศกลางอ่ะที่นักเศรษฐีต่างๆเอาเงินไปเก็บไว้
1: ใช่เอาเงินไปฝากธนาคารสวิตเพราะอะไรพี่ปาล์มความปลอดภัยมันสูงที่สุดเหรอครับ
0: ใช่ผมว่าความปลอดภัยมันสูงทางการเงินคือมันก็มีกฎหมายที่มันเอื้อให้กับเศรษฐีต่างๆก็เรียกการปลอดภาษีผมเพิ่งดูมาในเรื่องเนี้ย
1: ครับ
0: เดี๋ยววันไหนถ้ามีเดี๋ยวมันจะมาเล่าให้ฟังมันมากเพราะเรื่องเนี้ยคือเดี๋ยวนี้มันจะมีเยอะนะการทำธุรกิจจากประเทศหนึ่งอ่ะอย่างเช่นประเทศลงทุนแล้วก็จะมีประเทศที่แบบเหมือนประเทศนายหน้า
1: ครับ
0: มันลงทุนในประเทศไทยเรามันมีเกาะอยู่เกาะนึงนะที่ลงทุนในประเทศไทยเราอ่ะติด1ใน3นะ
1: เหรอ
0: มีสิงคโปร์อันดับ1ใช่มั้ย
1: ครับ
0: แล้วก็มีญี่ปุ่นอันดับ2แล้วก็มีเกาะเนี่ยอยู่ที่แอฟริกาเนี่ย
1: ไม่น่าเชื่อนะ
0: ครับผม
1: โอ้วันไหนพูดเรื่องนี้โทรมาตามจัดด้วย
0: นะ เฮ้ยจริงๆก็มันเป็นประเทศที่3ที่เขาว่าเป็นเทรนด์ของการทำธุรกิจในพวกที่ประเทศมหาอำนาจอ่ะชอบทำกันอย่างนี
1: ้
0: สำหรับนักลงทุนนะ
1: ครับครับ
0: นะครับผมก็อินฟานติโนใช่ไหมครับแล้วก็โดนัลด์ทรัมป์ผมเคยชอบแกนะครับทำรายการ Apprentice
1: ใช
0: ่แต่ตอนนี้ขยะแขยงครับ
1: คือเขาเป็นเหมือนบุคคลที่อยู่ในแสงมาตลอดนะอยู่ในความบันเทิงตลอดเขาเคยไปเป็นแขกรับเชิญใน WWE ด้วยนะมวยปั้มอ่ะ
0: เขาเป็นเพื่อนกัน
1: ใช่กับวินแบ็คแมนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับผมโอ้แล้วแสบมากไปโชว์แต่ละครั้งนี่ก็คือสร้างเสียงความฮือฮา
1: ใช่
0: เหมือนเขาเป็นคนประเภทเดียวกันแหละ
1: ใช่ประมาณแบบขี้โอเลยอ่ะ
0: วันก่อนผมจัดกับน้องเจมส์ผมเคยพูดให้กูกับน้องเจมส์มาฟังนะเรื่องนี้คือมันมีเนี่ยครับคุณก้องถ้าไปดูสารคดีผ่าน Netflix แหละเกี่ยวเรื่องวินแบ็คแมนอ่ะสนุกมาก
1: ม
0: ี5ซีรีส์5อีพิโซดอ่ะ
1: ว่าจะดูอยู
0: ่
1: ที่เขาออกมาเอาพูดตรงๆว่าเหมือนกับว่ามาแฉวีรกรรมของวินแบ็คแมนอ่ะ
0: คือใช่แรกเนี่ยเล่าถึงประวัติแหละว่าเราถึงเรื่องการเติบโตของเขาอ่ะแล้วตอนหลังๆเริ่มแฉแล้วในสำหรับรู้สึกว่า EP 4 EP 5นี่เต็มๆเลยเรื่องความแบบอย่าเรียกว่าวิปริตเรียกว่าความที่เขาแบบมีอีโก้สูงเกินไปจนทำให้เนี่ยมันเป็นเขาเป็นคนสร้างอันดับมันอยู่อีกับมือสุดท้ายพังเพราะเขาเองนี่แหละ
1: ทำลายเพราะมือเขาเอง
0: ใช่
1: แล้วตอนนี้คือผู้บริหาร WWE คือ Triple H ไหม
0: ใช่ครับ
1: ก็เป็นลูกเขยเขาถูกไหม
0: ครับผมแต่โดนซื้อบริษัท WWE โดนซื้อรู้สึกว่าจะเป็นเนี่ยเป็นมาเชียลเป็นศิลปะการต่อสู้รู้สึกว่าจะเป็นทาง UFC บริษัทที่ทำเนี่ยซื้อไปแล้ว
1: อ๋อซื้อ
0: ไปบริหารแล้วเพราะว่าตอนหลังๆเนี่ยความนิยมของ WWE ลดลงเยอะ
1: ใช่เยอะลดลงเยอะมาก
0: คุณจะเห็นได้ว่าตอนหลังๆนะนักเวทปั้มเราจะไม่มีคุ้นชื่อเหมือนยุค Attitude ตอนที่เราดูกันตอนน
1: ี้ใช่ใช่
0: คาแรคเตอร์มันไม่ได้โดดเด่นมันซ้ำซึ่งตรงเนี้ยมีการแก้ไขปัญหาตรงเนี้ยหลายๆครั้งเกิดขึ้นแต่พอวิชแม็กมานเนี่ยยังอยู่ในอำนาจมันก็จะเป็นครอบครัวแม็กมานเกิดขึ้นแม็กมานพยายามที่จะออกมาและให้ชิโบเฮดเข้าไปและเพื่อไปเจรจาต่อรองกับกลุ่มธุรกิจใหม่ที่จะเข้ามาตรงนี้เกิดขึ้นตอนนี้ก็ผมก็ยังไม่ชัดเจนใน 2-3 ปีหลังที่ผ่านมาเดี๋ยวลองดูผมว่าไปดูสารคดีมันมาก
1: โอเค
0: ห้าตอนมีอยู่ 5-6 ตอนอ่ะ
1: เดี๋ยวต้องตามไปดูแล้ว
0: จะกระจ่างเลย
1: กระจ่างเลยใช่ไหม
0: ใช่ครับผม
1: แล้วก็คือเราถ้าทุกคนน่าจะคิดได้แหละว่าจำยูนีมันหมดความนิยมจริงถ้าดีจริงเขาคงไม่ตามเดอะล็อกหรือจอห์นซีน่ากลับมา
0: ใช่
1: ถูกไหม
0: ใช่หลายๆครั้งนะ
1: ใช่

0: ผมบอกเลนเนอร์ด้วยอีกคนนึง
1: เออใช่ไปขุดแกกลับมานะ
0: ใช่ครับผมแล้วก็แบบนึงนะครับผมแล้วก็ผมเพิ่งเข้ามาชมดีเจ2คนชื่ออะไรครับอ๋อขออภัยก็ขอแนะนำตัวเลยแล้วกัน
1: ครับ
0: ผมก็ชื่อปาล์มสีด่านนะครับแล้วก็พี่ก้องกิรตินะ
1: ใช่ครับ
0: ก็ฝากตัวมีอะไรที่ผิดพลาดก็ขออภัยด้วยแล้วก็เข้ามาแนะนำได
1: ้คอมเมนต์มาคุยได้ครับ
0: ได้ครับให้เราอยากจะปรับอะไรตรงไหนอะไรยังไงเข้ามาพูดคุยกันได้
1: ยินดีเลยนะฮะ
0: ครับผมแล้วก็แวะมาทักทายนะครับคุณนัทพงศ์ว่าระดับเอเชียเนี่ยไม่ได้แสดงศักยภาพของทีมเอเชียในบอลโลกมากพอครับก็จริงเดี๋ยวไม่เป็นไรบอลเอเชียสงสัยอาจจะเป็นการซ้อมเพื่อจะพรีเอเชียนคัพหรือเปล่า
1: เป็นไปได้คือมาเอาจริงไอ้นี่ครับเนี่ย
0: ผมก็ยังงงเนี่ยติดกันนะแล้วก็คือเหมือนรู้ว่าในฟุตบอลโลกอ่ะมันคงสู้ใครไม่ได้อ่ะ
1: ก็คือเหมือนพรีอุ่นเครื่องเนี่ย
0: อุ่นเครื่องแบบใหญ่หน่อยแบบอุ่นเครื่องครั้งใหญ่แล้วก่อนที่จะไปพรี
1: ไปอุ่นไกล
0: ตลกนะ
1: ใช่ครับ
0: ทั้งที่แบบการแข่งขันในระดับโลกมันน่าจะแบบมีความสำคัญมากกว่า
1: ใช่ใช่
0: ครับผมแล้วก็เราไม่ได้ไปบอลโลกไม่ต้องเสียใจครับขนาดอิตาลียังไม่ได้ไปเลยนะครับ3ครั้งติดใช่ครับ ผมเป็นแฟนอิตาลีนะผมบอกไว้เลยนะครับถ้ามีตอนนี้ได้มาดิดี้แล้วมาดูเดี๋ยวได้เป๊ปมานะหรือทั้งระบบนะ
1: นี่
0: รอด
1: ู
0: รอดู
1: แ
0: ม่รอดูครับผมแล้วก็ทรูไอดีจอดำอีกแล้วครับอ๋อตรงนี้น่าจะเป็นปัญหาของนะ
1: ใช่ครับ
0: ของเขาแล้วก็อิหร่านเก่งฟุตซอลครับเพราะคนเก่งไม่ค่อยมาเล่นเหตุผลรายได้มันน้อยคนเก่งจึงไปเล่นฟุตบอลในสนามใหญ
1: ่
0: จริงไหม
1: จริงๆคืออันนี้ผมอ่านก็ยังงงๆครับว่าอิหร่านเก่งฟุตซอลเพราะคนเก่งไม่ค่อยมาเล
0: ่น
1: คือไม่ค่อยมาเล่นฟุตบอลเงี้ยครับจริงๆสุดท้ายแล้วอ่ะผมว่ารายได้อ่ะฟุตบอลเยอะกว่าอยู่แล้วถึงที่อิหร่านฟุตซอลจะนิยมก็ตามแต่ถ้ามองในเหตุผลส่วนตัวผมว่าฟุตอิหร่านเขาเก่งในสไตล์ที่แบบว่าเขาแข็งแรง
0: ครับ
1: แล้วพอเป็นฟุตบอลเนี่ยพอมาเจอยุโรปแข็งแรงชนแข็งแรงอ่ะ
0: ครับ
1: มันก็ลำบากแต่พอเจอเอเชียด้วยกันเขาแข็งแรงกว่าไงฟิสิกอลเขาดีอ่ะ
0: พอผมคุณก้องพูดถูกต้องเลยพอคุณก้องพูดอย่างเงี้ยพูดถึงอิหร่านนะตัวสูงใหญ่แล้วเทคนิคเนี้ยเราพูดถึงยุโรปตะวันออก
1: อืมใช่
0: อย่างชาติพวกเซอร์เบียเนี่ยนะ
1: ใช่ครับ
0: อิหร่านก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะพอเจอบอลสไตล์เดียวกันอ่ะ
1: เจอแบบใช่พี่ปาบอกมันชนกัน
0: ออ
1: สไตล์มันชนกัน
0: เหมือนคลาสของตุ้นไปอีกระดับนึงอ่ะแล้วถ้าไปเจอพวกสเปนพวกไม่ต้องพูด
1: ไม่ต้องพูดถึงเลย
0: แ
1: ต่คือถ้ามาเจอพวกแบบเอเชียตะวันออกเนี่ยที่มาโซนตะวันออกอ่ะรูปร่างเล็กกว่าเขาเอารูปร่างข่มฟ
0: ิ
1: สิกอลมาข่ม
0: นะ
1: อันนี้ผมเลยมองว่าเนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้อิหร่านอ่ะฟุตบอล11คนอ่ะไปไม่ถึงประมาณนี้ครับ
0: ครับผมแล้วก็ถ้ามี64ทีมเชียงรายกับใต้คงไม่ต้องเล่นรอบคัดเลือกโควต้าเพิ่มหรอกครับใช่ว่ามันไปกับหมดอ่ะ
1: ใช่แล้วทีมมันน้อย
0: มีอยู่10ทีมไปหมดแหละเวเนซุเอลาแล้วคราวเนี้ยความมันของการฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกมันจะไม่สนุกนะหลายๆทวีปอย่างเช่นอเมริกาเหนือเนี่ยอเมริกาใต้เนี่ยโอ้โหไม่ใช่มันต้องคัดกัน
1: จืดเลยอ่ะมันแทบจะไม่คัดเลยอย่างที่พี่ปาล์มบอกอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วคุณจะได้เจอทีมแบบทีมอย่างเช่นโกเตมาลาอะไรพวกเนี้ยไปฟุตบอลโลกซึ่งแบบโอ้โหไม่ได้ว่าเขามาตรฐานเขาไม่ดีนะแต่แบบคือบางประเทศเขาก็ไม่ได้กีฬาฟุตบอลไม่ใช่เป็นกีฬาระดับชาติ
1: ไม่ใช่กีฬาเบอร์หนึ่งอ่ะ
0: เบอร์หนึ่งของเขาอ่ะ
1: พี่ไปเจอแบบคิวบาเอลซาวาดอร์มาเนี้ยใช่ไหม
0: ครับผม
1: มันก็64มันก็เยอะไปอ่ะจริงๆนะผมว่านะ
0: เยอะไปแล้วคุณอย่าลืมนะนี่ขนาด48ทีมเนี่ยเตะเนี่ยใช้เวลา40กว่าวัน64ทีม2เดือนกับอีก10วันผมเชื่อประมาณ2เดือนอ่ะ2เดือนเพราะเอาให้จบแล้วร่างกายของนักฟุตบอลน่ะคุณเละ
1: อ่ะใช่นี่ประเด็นเนี้ยผมก็ลืมมองถึงไปพี่ปามพูดถูกเลย
0: เรื่องของคุณภาพร่างกายเรื่องเนี้ยความฟิตอะไรต่างๆไม่ต้องพูดถึงหรอกครับแต่ว่าเนี่ยพอจบฟุตบอลโลกไปเนี่ยเปิดฤดูกาลใหม่มานักเตะมีอาการบาดเจ็บร่างกายสภาพร่างกาย
1: ไม่คุ้มนะ
0: ไม่คุ้ม
1: เนี่ยแค่ทุกวันนี้เนี่ยพูดตรงๆเรายึดโยงพรีเมียร์ลีกเป็นหลักนะพรีเมียร์ลีกเปิด22สิงหาเนี่ยจบฟุตบอลโลกอ่ะสมมติอ่ะจบฟุตบอลโลกปุ๊บไม่กี่อาทิตย์นักกีฬาต้องกลับไปพรีซีซั่นแล้วนะ
0: ใช่
1: แทบไม่ได้พักเลยนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ตรงนี้สำคัญนะอย่าคิดว่านักฟุตบอลอาชีพพักอาทิตย์2อาทิตย์ก็หายแล้วเขาใช้ร่างกายไม่เหมือนเราเตะบอลเล่นนะ
0: ไม่เหมือนกันนะคร
1: ับ ใช่ครับ คือช่วงที่เขาพักก็สังเกตดูว่าเขาแทบจะไม่ยุ่งกับฟุตบอลเลยนะ
0: ครับ
1: คือมันด้วยความแบบ
0: เครีย
1: ดด้วยแล้วก็ร่างกายมันเหนื่อยสะสมด้วยนะพี่ปาน
0: ถูกต้องครับ
1: มันถ้าเกิดว่าเราแบบเราไปฝืนอะอาการบาดเจ็บใหญ่ๆมันจะเกิดขึ้นได้
0: ใช่
1: ไหมพี
0: ่ผมเชื่อเรื่องอาการบาดเจ็บใหญ่ๆแล้วปีนี้เนี่ยพรีเมียร์ลีกมาช้านะจริงๆตั้งแต่สัปดาห์แรกหรือหลับสัปดาห์ที่2ของ
1: ปกติแล้วแบบนั้นใช่
0: นี่ถือว่า22ถือว่า

0: เดือนเดียวเองนะกับฟุตบอลโลกที่จะชิงวันที่20
1: เขาถอยให้แล้วนะ
0: ถอยให้แล้วนะ
1: ใช่
0: แล้วมันจะมีบางหลีกที่มาก่อนมั้ง
1: ใช่ใช่ใช่
0: รู้จะไปเยอรมัน
1: ครับบุนเดสมาก่อน
0: บุนเดสมาก่อนแล้วโอ้โหแล้วแป๊บเดียวเอง
1: ใช่
0: ระยะเวลาก็ถามว่าหลายๆทีมบางทีมเขาไม่ได้แคร์เพราะว่าทีมส่วนใหญ่เป็นทีมเล็กๆแหละแต่ทีมใหญ่มีปัญหาแน่นอน
1: มีปัญหาเพราะว่านักเตะมาทีมชาติกันแบบครึ่งค่อนทีมอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ครับ
1: ผมพูดตรงๆอย่างดัวอย่างไบเยอร์มิวนิกเนี้ย
0: ใช
1: ่จะมีปัญหาแน่นอน
0: กูแต่ไบเยอร์นะ
1: ยึ
0: ดตัวผู้เล่นชุดเนี้ยเป็นไบเยิร์นบล็อกอ่ะเขาเรียกไบเยิร์นบล็อกนะเป็นชุดผู้เล่นตัวจริงของเยอรมันน่าจะส่งผลตกกับคอมมานีนะ
1: ใช่
0: พอสมควรเหมือนกัน
1: แต่ว่าโชคดีหน่อยที่ว่าเยอรมันตกรอบเร็ว
0: ไม่เอาสิ
1: เดี๋ยวแฟนเยอรมันจะว่าเรานะ
0: แล้วก็อิหร่านมัวแต่ทำจรวดไม่มีเวลาว่างเลยแกล้ง
1: ไม่หรอกแต่อิหร่านนี้พูดถึงก็น่าเห็นใจเขาเรื่องข้อจำกัดอะไรบ้างปีนี้เพราะว่านอกเหนือจากผลการแข่งขันไม่เป็นใจแล้วก็เรื่องของการเข้าประเทศก็มีส่วน
0: มันเหมือนกับว่าอิหร่านเนี่ยจริงๆถ้าทำเมื่อกี้เราพูดถึงภาพยนตร์นะถ้าใครเอาภาพพอดตรงเนี้ยไปพัฒนาเดเวลลอปมาเป็นภาพยนตร์ได้เนี่ยสุดยอดมากนะเพราะว่ามันชัดเจนอ่ะมันเกิดเรื่องของอิโมชันแนลความดราม่าเกิดขึ้นแล้วมันไปทำเป็นหนังได้สบายเลย
1: เออจริงๆนะ
0: เรื่องจริงเลยเพราะว่ามันโดนทำจริงๆอ่ะมันโดนประเทศที่โดนกระทำจริง
1: ๆถูกกระทำจากทุกทิศทางแต่ว่ายังมีสปิริตมากพอที่จะแข่งขันต่อให้จบ
0: พูดถึงทีมฟุตบอลทีมเดียวนะ
1: ใช่
0: เราไม่พูดถึงโมเมนต์เซกชันของ
1: รอบนอกไม่เกี่ยว
0: ไม่เกี่ยวเอาเนี่ยทีมฟุตบอลเนี่ย
1: ชัด
0: เจนเลย
1: ครับ
0: นะโอ้โหแล้วอีกทีมนึงที่เข้ารอบไปคือแอลจีเรียเนี่ยเข้ามาทำไม
1: เข้ามาโดนแท้ๆนะ
0: เข้ามาโดนแท
1: ้
0: ๆทั้งคู่เลยทั้งออสเตรียทั้งนี่เลยใช่ไหม
1: ใช
0: ่ห่วยทั้งคู่เลยโอ้โหเซ็งเลยถ้าอิหร่านเข้ามาผมยังเชื่อว่าน่าจะทำได้ดีกว่านี้นะ
1: นะเราพอเราเชียร์เพราะว่าเขามันก็เหมือนถูกกระทำด้วยแหละมันมีแรงขับแรงถีบนะ
0: มันชัดเจนอยู่แล้วว่าอเมริกานี่มันไม่ธรรมดา
1: ใช่
0: นะมันแน่นอนอยู่ละครับก็ในทางด้านบ้านแดงประมาณนี้แล้วก็
1: นี่มีอีกอันนึงครับบอกว่าคู่นี้ดีจังครับความรู้รอบตัวเยอะจัดได้ไหลลื่นเพิ่งเคยฟังทั้งคู่ครับ
0: โอ้ขอบคุณมาก
1: ขอบค
0: ุ
1: ณพี่วสันต์มากเลยครับ
0: เยี่ยมเลยครับขอบคุณมากที่เป็นกำลังใจที่ดีให้กับเรานะครับ
1: ถ้าเป็นภาษาพี่ลิมิงเลยว่านี่เป็นเหมือนน้ำทิพย์ชโลมใจ
0: เชื่อใจพี่ลิมิงไหม
1: ไม่เคยครับ
0: แต่เคยฟัง
1: เป็นแฟนเป็นแฟนพี่เขาครับผม
0: แกฮา
1: โอ้สด
0: ๆเดี๋ยวยิ่งทีสองเนี่ยพี่บีกับพี่เอกอ่ะพี่บีเนี่ยโอ้โหประวัติศาสตร์ก็แน
1: ่
0: น
1: ใช่
0: มุกนี่ทีเด็ดเลยนะ
1: แน่นๆเลยครับ
0: แน่นๆฮาโอ้โหแล้วประวัติศาสตร์ก็ได้ด้วยจังหวะเลยโอ้โหจังหวะก็ดีด้วย
1: เรียกว่าถ้าเป็นนักฟุตบอลก็คือทามมิ่งดีจัด
0: ทามมิ่งดีจัด
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็เนี่ยทัวร์นาเมนต์เนี่ยแกอัมพี่แปะพี่แปะของเราอะป๋าแปะช็อกบอลช็อกบอลผมฟังขับรถตอนก่อนอะผมขับมาทำงานอะนะผมฟังบริโอ้โหฮาก
1: ากเลย
0: กากเลยแต่โอ้โหอัมจริงๆสำหรับพี่บีนะครับก็เนี่ยครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราไปดูไลน์อัพกันไหม
1: ดูรายชื่อกันหน่อยดีกว่าออกมาแล้ว
0: ครับผมสำหรับฝรั่งเศสครับเดี๋ยวคุณก้องฝรั่งเศสแล้วกัน
1: ได้โอเคครับฝรั่งเศสนี่โอ้โหเรียกได้ว่าไม่มีปัญหาใดๆในการจัดทัพเลยนะวันนี้เต็มมากฮะก็ไลน์อัพที่ขึ้นมาเป็น 4-2-3-1 นะครับผู้สับตูใช้ไมค์เมยองนะครับแผงหลัง4คนเป็นแบ็คโฟก็แบ็คขวาเป็นชูสคุนเด้นะครับคู่เซ็นเตอร์เป็นดายูปาเมกาโนจับคู่กับวิลเลียมซาลิบาแบ็คซ้ายเป็นลูก้าดีนครับ2มิดฟิลด์คู่กลางเป็นออลเลียงชูอาเมนี่นะครับจับคู่กับอเดนราบิโอนะครับก็ถือว่าเป็นคู่ที่แน่นมากเลยนะคู่นี้เอาจริงนะครับ3ตัวรุกมีอุสมันเดเบเล่ครับไมเคิลโรดิเซ่แล้วก็แบทลี่บาโคล่านะครับเลือกใช้บาโคล่าก่อนวันนี
0: ้
1: แล้วก็ตัวรุกบนสุดหน้าเป้าเป็นคีเลนเอมบัปเป้กับตันทีมครับ
0: ครับผม
1: ชุดนี้เป็นไงพี่ปาล์ม
0: ครบเครื่องครับ
1: ครบเครื่องครับเรียกว่าเต็มข้อ
0: เสียอ่อนเลยผมเชื่อสเปนนะวันนี้แต่ว่าดูแล้วฝรั่งเศสดูดีสำหรับ
1: ดูดีเลยนะครับคือจริงๆแล้วว่าจุดที่ผมว่าเขาจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบ่อยที่สุดอะคือมิดฟิลด์คู่กลางนี่แหละ
0: ใช่
1: บางวันเขาใช้ลาบิโอมั่งใช้เจ้าโคเน่ลงมาแซมบ้าง
0: อ
1: ะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวรู้อีกตัวนึงที่ชอบเปลี่ยนก็ตรงที่บาโคลาเล่นนี่แหละ
0: แต่แมตช์
1: สลับ
0: แมตช์ก่อนผมชอบไอ้นี่นะโคเน่อะมันโคเน่ที่รู้สึกว่าสภาพร่างกายเขาดีมากแล้วจังหวะการวิ่งอะไรต่างๆเนี่ยทำให้ฝรั่งเศสแมตช์ก่อนที่เข้ารอบมาที่ชนะโมร็อกโกไปได้ก็มานูโคเน่ก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันนะครับ
1: ก็คือผมมองว่านี่แหละจุดนี้คือมันเป็นจุดเด่นของฝรั่งเศสคือเขามีมิดฟิลด์ที่หลายคนแล้วก็หลากหลายอยู่ที่จะเลือกใช้งาน
0: แต่อีกคนหนึ่ง ที่เป็นผู้ปิดทองหลังพระโดยแท้ก็คือลาบิโอ
1: ถูกต้อง คือยังไงสุดท้ายอ่ะมันต้องมีลาบิโอปักไว้คนนึงนะถูกไหมพี่ปาม
0: ใช่ครับ
1: ก็อย่างที่ปาม

0: บอกผมเลยนึกขึ้นได้เลยว่าเออเขาคล้ายเปอร์ตีจริงๆเหมือนเปอร์ตีจริง
1: ๆเรานึกอะไรบอกจริงเปอร์ตีเล่นอย่างนี้เลย
0: อย่างนี้จริงๆ
1: เลยครับก็ลาวาลาบิโอเนี่ยถ้าคุณผู้ฟังถ้าจำได้นะแมตช์ฟุตบอลโลกปี2002อ่ะไอ้2022ตายแล้ว2022เนี่ยนัดชิงชนะเลิศเนี่ยคิดอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกให้ลาบิโอจ่ายให้กับเอ็มบัปเป้วันเป็นแบบนี้เลย
0: จริง
1: ๆมุกแบบนี้แหละไอ้ชองใช้มุกเนี่ยจัดเจอกับฝรั่งเศสจนยันไปถึงจุดโทษได
0: ้แล้วจริงๆอันเนี้ยมันเคยมีฟุตเทจที่ไปเก็บแล้วหนึ่งตัว
1: ครับ
0: ตามพี่ฟังเคยเห็นไหมที่เนี้ยตัวที่ได้ชองเข้าไปพักครึ่งอ
1: ่
0: ะแล้วพูดว่าถ้าคิดไม่ออกส่งให้ลาบิโอก่อนแล้วให้ลาบิโออ่ะหาคีเลียนเงยหน้าลาบิโออาเดียนเงยหน้าหาคีเลียนแล้วส่งให้คีเลียนจะส่งที่ตัวก็ได้ส่งที่วางก็ได้ในช่องพูดแค่เนี้ยพักครึ่ง
1: ใช
0: ่นี่คือวิธีการเล่น
1: เล่นแบบนั้นเล่นอย่างนี้จริงๆนะ
0: ใช่จริงๆแล้วก็ลากกันไปถึงนู่นเลยนะ
1: ลากได้นะถือว่าลากก็สู้กับทีมของเมสซี่ได้มันนะครับเมื่อ4ปีก่อน
0: ใช่
1: ไปดูสเปนกันบ้างนะ
0: มาดูกันหน่อยครับ
1: สเปนมา 4-2-3-1 นะครับผู้รักษาประตูเป็นอูนายซิมองนะครับสองเซตเตอร์ฮาร์ฟคู่นะครับเป็นอเมริกลาปอสผู้คู่กับปอลกูบราซี่ผมอยากเน้นเลยนะครับคนนี้วันนี้จะได้เจอเกมลุกอย่างของจริงกับฝรั่งเศส
0: เจอของแท้ละ
1: ปิกแบ็กขวานะครับเป็นเปโดโปโรนะครับซ้ายก็เป็นแบ็กซ้ายเป็นมาร์คูเลย่านะครับแดนกลาง2คนตัวรับเป็นโรดี้คู่กับฟาเบียนลุยส์3ประสานในแนวรุกนะครับตรงกลางเป็นดานิเอลโอโมขวาเป็นลามินยามาลซ้ายเป็นอเล็กซ์ไบน่าหน้าเป้าเป็นมิเกลโอยาซาบาลครับผม
0: ก็เต็มเหมือนกัน
1: จะเต็ม
0: เต็มเหมือนกันไม่มีปัญหาการบาดเจ็บใดๆในการใช้งานผู้เล่นจริงๆอ่ะชุดเนี้ยคนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเซอร์ไพรส์ว่าเขาเล่นดีมากตอนนี้นะ
1: ครับ
0: มันคือเปโดปอโล
1: เปโดปอโลเออเล่นดี
0: รู้สึกไหม
1: ครับจริงๆอ่ะแมตช์แรกอ่ะเขาจะใช้รู้สึกว่าจะใช้โยเลนเต้ไหม
0: ใช้โยเลนเต้ใช่
1: แล้วโยเลนเต้คือเล่นเขาก็เล่นในมาตรฐานหนึ่งแหละแต่ว่าเกมแมตช์แรกมันเหมือนสเตย์มันอัดมันอั้นหน่อย
0: ใช่มันตื้อ
1: มันตื้อพอเอาเปโลมาเปโดโปโลมาเนี่ยมันโอ้โหดูดี
0: ด้วยความที่อย่างนี้ได้ไหมพี่ปามคือยอร์เรนเต้เขาไม่ตรงตำแหน่งตำแหน่งจริงเขาคือเหมือนเป็นพวกมิดฟิล
1: ใช่
0: แต่ว่าเป็นคนสารพัดประโยชน์คือด้วยความที่มิดฟิลตัวกลางทุกคนมันมีสกิลเล่นแบ็คขวาได้อยู่แล้วถูกไหมมันพอไม่ตรงตำแหน่งมันก็ลงเหมือนแบบเล่นตามมาตรฐานอะแต่ปอโร่เป็นแบ็คแท้ๆที่เติมสุดเส้นตรงนี้เลยเป็นอาวุธอีกหนึ่งอันที่พออ้อมหลังลามินยาบาลไปแล้วมันมีมิติมากกว่า
1: ถูกต้องครับ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ครับผมการเกมริมเส้นแหละลูกโอเวอร์แลปอะใช่ไหม
0: ใช่
1: มันก็เป็นอีกเสน่ห์หนึ่งของสเปนในชุดนี้และบอลระบบสเปนคู่กลางวันนี้น่าสนใจแมชก่อนเนี่ยฟาเบียนลุยเล่นไม่ดีในแมชที่เจอกับทางด้านโปรตุเกสใช่ไหม
0: ใช่
1: แมชก่อนเฮ้ยโปรตุเกสใช่ไหมไอ้เบลเยียมขอ
0: เจอเบลเยียมเจอเบลเยียม
1: ไปแล้วเจอเบลเยียม
0: ก่อนนู้น
1: ครับผม
0: ครับ
1: เจอกับเบลเยียมฟาเบียนลุยเล่นไม่ดี
0: แต่มีประตู
1: แต่มีประตู
0: ใช่
1: ครับผมก็เกมนี้ผมยังเชื่อว่านะครับสเปนก็น่าจะเป็นบอลระบบแหละเจอกับฝรั่งเศสที่ความเร็วทั้งโอ้โห3 4เรียกว่า4มั้ย1 2 3 4ประสานในแนวรุก
0: ใช
1: ่โอ้โหเร็วปี๊ดปี๊ดทุกตัวแต่ยังเชื่อว่าสเปนน่าจะเอาอยู่นะในความคิดของผมพี่ก้องว่าไงคู่นี
0: ้ผมว่าชอบฝรั่งเศสมากกว่าแต่คิดว่าคู่นี้มีโอกาสยืดเยื้อ
1: เยอะมันเล่นเยอะ
0: ผมว่ายืดเยื้อแน่
1: ยืดเยื้ออยู่แล้วเพราะหลุยส์เดลาฟองเต้อะผมดูเกมหลังๆหลายครั้งเลลาฟอนเต้พยายามที่จะปิดเกมให้ได้แต่ก็บอลเขาก็ไม่ได้รีบมากนะค่อยๆเซตยิ่งเกมผมแมชเตอร์โปรตุเกสอะในรอบรู้สึกว่าจะเป็นรอบ16ทีมสุดท้าย
0: ใช่
1: โอ้โหเป็นเกมที่น่าเบื่อมาก
0: ใช
1: ่ผมคาดหวังเกมความมันของเกมนั้นอะแล้วพอดูสเปนโอ้เล่นอย่างนี้เหรอเจอฝรั่งเศสแต่ฟุตบอลอะพอมันเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายอะการเจอทีมใหญ่อย่างสเปนมาเจอฝรั่งเศสมันไม่กลัวกัน
0: ใช
1: ่แล้วโค้ชมันมีการแก้เกมตลอดเวลาม
0: ันแก้ทุกวินาทีอ่ะ
1: แก้ทุกวินาทีแล้วฟุตบอลโลกครั้งนี้คุณอย่าลืมนะครับมันเป็นควอเตอร์นะ
0: ใช่ๆ
1: มันไม่เป็นฮาฟมันไม่ครึ่งเหมือนครั้งก่อนๆแล้วนะ
0: มันเหมือน4ควอเตอร์อ่ะเพราะมันมีไฮเดรชั่นเบรก
1: ใช่คร
0: ับ มาสั่งแท็กติกกันได
1: ้ฟุตบอลมันมีการมันไม่คอนติเนียลแบบสนุกเหมือนเนี่ย2ครึ่งเหมือนเมื่อก่อนแล้ว
0: ใช่
1: แล้วเกมมันยาว
0: ครับ
1: ผมเชื่อว่าบอลมันจะน่าเบื่อกลัวจะเป็นอย่างนั้นถ้าอยากให้มันฝรั่งเศสยิงนำหร
0: ือ
1: ไม่สเปนก็ยิงนำไปก่อนมันแน
0: ่มีประตูเร็วๆรับรองว่าเกมมันจะเปิดนะพี่ปันนะ
1: ใช่พอเปิดเนี่ยมันเราจะเห็นเกมลุกเพราะสองทีมนี้เขาเล่นเกมลุกมันอยู่แล้ว
0: ใช่สนุก
1: ครับผม
0: แต่จะคนละสไตล์นะสเปนอาจจะแบบว่าเกมลุกที่ว่าอย่างที่พี่ปันบอกคือเป็นบอลระบบคอนโทรลบอลคอนโทรลโพสเซชัน
1: ครับ
0: แต่ในขณะที่ฝรั่งเศสเร็วแรงทะลุนรกครับทุกคนนิยามแค่นี้เลย
1: เทอร์โบบรูท

0: เทอร์โบฟรูตแต่ท้ายเกมต้องระวังนะถ้าสเปนเปลี่ยนมิเกลมาริโน่ลงมานะ
1: ใช่
0: ราชานาทีบาปนะฮะ
1: เออเนาะไม่น่าเชื่อนะมิเกลมาริโน่เนี่ยมันเป็นตัวลักกี้ของสเปนในชุดนี้เฉยเลยนะ
0: ต้อง
1: แล้วรู้สึกว่าทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านมาย
0: ูโรก็ใช่
1: ก็ใช่น่ากลัวนะซุปเปอร์ซับคนเนี้ย
0: แล้วคือมาริโน่เนี่ยเขาแปลกตรงที่ว่าตำแหน่งเขามันคือมิดฟิลด
1: ์ใช
0: ่แต่ว่าท้ายเกมเนี่ยมักจะถูกเปลี่ยนออกมา
1: ใช่
0: เป็นกองหน้า
1: แล้วเข้าฮอสดีด้วยนะ
0: ดีเฉยเลยครับคือหุ่นแกมันก็ยาวๆอ่ะเนาะ
1: เข้าฮอสจังหวะอะไรต่างๆสัญชาตญาณอะไรต่าง
0: ๆใช่ใช่ใช
1: ่ครบกองหน้า
0: แล้วทำไมแกไม่เล่นกองหน้า
1: เออผมก็งงงงเหมือนกัน
0: แต่ตอนไปเล่นไปอาร์เตต้าจับเล่นหน้านะ
1: บางเกม
0: นะจับเล่นหน้านะในสโมสร
1: ก็นั่นแหละส่วนฝรั่งเศสไม่ต้องพูดให้มากความนะ
0: ครับ
1: เกมลุกโหดจริง
0: ๆโหดมากครับ
1: วันนี้มิจูอาเมนี่ฟิตแล้วใช่ไหม
0: ฟิตครับฟิตละ
1: น่าจะฟิตแล้ว
0: ผมว่าเดชองต้องการลูกประสบการณ์มากกว่าวันนี้เลยดรอปโคเน่เป็นสำรองแล้วให้ชัวเมนี่ลงสนามมา
1: แล้วมาชนแดนกลางมันชนกันนี่มันมากเลยนะ มีโรดรีฟาเบนลุยชวนกับลาบิโอโอ้โหเกมหน้าอย่างมันมากอีกคนหนึ่งที่ผมบอกพอลกูบาซี่
0: อ่
1: ะคือเป็นเซนเตอร์เขาเรียกว่าอนาคตไกลแหละวันนึกคิดของทางด้านบาร์เซโลนาและทีมชาติสเปนเนี่ยวันนี้มาเจอของแท้ของแท้ซึ่งเคยเจอแล้วล่ะในเขาเรียกลาลิก้าสเปนระหว่างกูบาซี่กับเอ็มบัปเป
0: ้ใช่ใช่
1: แต่เวอร์ชันนั้นอ่ะมันอาจจะแบบวัดอะไรไม่ได้อย่างชัดเจนเท่ากับวันนี้
0: ใช
1: ่ฝรั่งเศส4คนที่มันมีเทอร์โบแล้วก็ในตัดในตัวเนี่ย
0: เทอร์โบและในตัดชอบ
1: น่ากลัวจริง
0: ๆน่ากลัวจริง
1: ๆแล้วแต่ละคนดีซ้ายขวาหมดเลยมั้งเนี่ย
0: นี่ทำไปเล่นไปแล้วพี่ปาล์มนะหมดชุดนี้หมดนะเขามีเติมได้อีกนะเขามีดูเอมีแชกีอีกนะ
1: โอ้ยตายฝรั่งเศสที่ชุดนี้โอ้โหน่ากลัวจริง
0: ๆโหดมากนะแต่จริงๆอะปาลูบาซี่ผมก็ชื่นชมไม่ต่างจากพี่ปาล์มนะคือผมว่าเขาเป็นเซนเตอร์สไตล์สเปนที่แบบว่าสมัยใหม่นะ
1: สมัย
0: เล่นฟุตบอลกับเท้าเก่งด้วย
1: ใช่
0: แล้วอย่าลืมว่าประตูชัยในเกมเจอกับเบลเยียมอะเริ่มต้นมันจากเขานะ
1: ใช่
0: เขาเป็นคนยิงไกลเข้าไปนะ
1: ใช่ก็เกมมันตื้ออะ
0: ใช่
1: ปึ๊บปึ๊บก็ยิงเรียบร้อย
0: กดไปเรียบร้อย
1: ที่70กว่าใช่ไหม
0: ลูกน้องผมซองแตก
1: เรียบร้อย
0: ครับลำเมนครับลูกน้องผมเองฮะ
1: เออพูดถึงโมเมนต์นั้นเราขอแวะไปหน่อยผมว่ามันรับยากนะ
0: จากไม่ง่ายนะพี่ปาล์ม
1: ลูกมันตกพื้นอะ
0: ใช่
1: แล้วซองแต่วิธีบอลก็คาดหวังแหละระดับผู้รักษาประตูระดับทีมชาติอะนะแม้จะเป็นมือสองเองก็ตามแต่มันน่าจะปัดให้มันแต่ผมว่ารับยาก
0: คือถามว่าลูกเนี้ยเรื่องจะรับติดมือผมว่าเลิกคิดยากจริงๆเพราะว่าหนึ่งเลยบอลมาแรงแล้วก็ตกพื้นใช่อันตรายแต่ว่าตรงเนี้ยมันก็บอกว่าเป็นเรื่องการตัดสินใจเฉพาะหน้าอีกอะพี่ปาคือถ้าเป็นผู้สาวที่มีประสบการณ์อาจจะเลือกปัดบอลทิ้งไปไกล
1: เล่นด้วยเท้าดีไหมลูกแบบนี้เตะ
0: จริงๆอะถ้าเป็นประตูฟุตซอลพี่ปามฟุตบอลผมไม่รู้ว่าสั่นเดียวกันไหมถ้าประตูฟุตซอลนะในยุคปัจจุบันโค้ชประตูเก่ง

0: พี่ผมจะบอกว่าเขาจะบอกอย่างนี้ว่าบอลมาต่ำอ่ะใช้เท้าเลยบอลมาสูงค่อยใช้มือเพราะว่าไม่งั้นน่ะก้มลงไปบางทีไม่ทัน
1: ครับ
0: มันตกมันลอดแต่ถ้าเกิดใช้เท้าอ่ะเราเตะสกัดออกไปไกลได้
1: 11คนน่าจะไม่คือพวกศัตรูเขาไม่ให้ใช้เท้า
0: ไม่ใช้เท้าใช่ไหม
1: โดยส่วนใหญ่ครับผม
0: นั่นแหละ
1: ก็น่าจะเป็นอย่างนี
0: ้ครับ
1: แต่จริงน่าใช้เท้านะ
0: ผมว่าใช้เท้านะ
1: เพราะมันรับยากอ่ะ
0: ยาก
1: การลูกมันก็ปึ๊บ
0: เตะออกไปก่อนอ่ะ
1: แต่อย่างว่าผู้สาวตัวโค้ชเขาคงเน้นอะให้ใช้มือเป็นหลักจ
0: ะ
1: ก
0: ว่า
1: เป
0: ็
1: นหลักนะจริงๆต้องโทษแดนกลางอีกคนที่ต้องเข้าไปเนี่ย
0: คือไม่คิดอะไม่คิดตัว
1: ห่างพอห่างปุ๊บเรียบร้อย
0: แต่จะบอกอย่างนั้นก็มันก็ต้องยอมรับในเรื่องแท็กติกของเดลาเฟนเต้ด้วยที่ว่าเขาดันเซ็นเตอร์ขึ้นมาเล่น เล่นกับลูกฟุตบอลเลยไง
1: ค
0: ือมิดฟิลด์มันก็ต้องจับคู่กับมิดฟิลด์ถูกไหมแต่ว่าสุดท้ายแล้วว่าคู่ที่เป็นคู่กับเซ็นเตอร์มันต้องเป็นเหมือนตัวลุกกองหน้าซึ่งตัวลุกธรรมชาติมันก็ไม่ชอบเล่นเกมรับอยู่แล้วตรงนี้มันกลายเป็นว่ามันผมก็มองว่าเป็นแท็กติกชนแท็กติกแหละที่สุดท้ายแบบดันคูบาซี่ขึ้นมายิงแล้วคูบาซี่ประเด็นคือดันยิงดีซะด้วยนั่นแหละ
1: โอ้ยิงมันก็นะลูกสามก็เมเกลเมริโน่ก็เร็วกว่า
0: เมริโน่เร็วกว่าม
1: ันจังหวะมันแค่เสี้ยววินาทีจริง
0: ใช่ครับ
1: ผมชอบลูดี้กาเซียนะ
0: อืม
1: แกเอาอยู่นะเจอสเปนแล้วสเปนนี่เกือบช็อกไปพักหนึ่งนะ
0: ตอนโดนตีเสมอช็อก
1: ไปเห็นเลยนะ
0: ครับเห็นเลยนะ
1: ชัดเจนเลยเกมมันหล่นเลยนะ
0: เนี่ยจุดหนึ่งเนี่ยพอพี่ปาล์มพูดถึงลูดี้กาเซียมันพาให้ผมแบบเสียดายช่วงเวลายุคทองของเบลเยียมนะที่มันไปอยู่ในมือโรเบโต้มาร์ติเนสอ่ะพี่คิดเหมือนผมไหม
1: คิดเหมือนกันครับเพราะว่าโรเบโต้มาร์ติเนสเนี่ยเขาอาจจะดูดี
0: ใช่
1: เพราะว่าเขาใส่สูทปลูกไทย
0: ขอบคุณครับ
1: ไม่ใช่
0: ตอนนั้นก็ดูดีแหละ
1: ตอนอยู่วีแกนแหละมันก็เป็นผลงานที่มันจับต้องได้ก็คือถ้วยแชมป์
0: ใช่ๆ
1: ถ้วยแชมป์ที่ชัดเจนก็คือถ้วยเค้าเรียกว่าคาริ่งครับ
0: คาริ่งครับ
1: ลีกครับ
0: ยุคเก่ายุคเก่า
1: ชัดเจนก็นั่นแหละประสบความสำเร็จจริงๆแล้วก็มาคุมรู้สึกจะคุมทีมชาติเลยใช่มั้ยมาเบลเยียม
0: เหมือนจะมาคุมเอเวอร์ตันก่อน
1: เอเวอร์ตันเอเวอร์ตันก็ไม่ค่อย
0: ไม่ได้สําเร็จ
1: ไม่สําเร็จเท่าไหร่แต่ด้วยชื่อ
0: ใช่
1: ด้วยชื่อของมาร์ติเนสเธอเจอทีมใหญ่ๆแล้วได้มาคุมเบลเยียมแล้วคุมยาวด้วยนะ
0: ยาวด้วยก็ลากยาวของชุดเรียกว่าชุดโกลเด้นเจเนเรชั่นของเบลเยียมอ่ะยาวมาเลย
1: ยาวก็น่าเสียดายก็เป็นนี่ก่อนกองหน้าเป็นมาร์ควิลมอร์ก่อนเป็นวิลมอร์คุมปุ๊บแล้วก็ปี2014พอหมด2014ก็เป็น2016มั้งใช่ไหมน่าจะคุมยาวแล้ว
0: 2016ใช่ครับ
1: คุมโกลเด้นเจเนเรชั่นเสียดายเบลเยียมชุดนั้นนะ
0: ใช่ครับ
1: อาซาหลายๆคนโอ้โห
0: อาซาเดอร์บอยตอนพีค
1: ๆ
0: และยันนิกกาลาสโก
1: โอ้โห
0: อย่างเงี้ย
1: ตัวดีมาก
0: เซนเตอร์ก็แบบโทบี้เอาเดวัยแล้วอะไรทำนองนี้
1: เจฟเฟอร์ตองเก้น
0: เจฟเฟอร์ตองเก้น
1: โทมัส
0: มูนีเอ
1: เป็นสองคอมพานีด้วยนะ
0: คอมพานีใช่เนี่ย
1: โอ้ตัวดีจัง
0: ตัวดีครับ
1: ตัวดีมากโกก็คูตัว
0: ทีโบคูตัวยาวๆมาเลยซึ่งจริงๆอ่ะเราเห็นชัดว่าโปรตุเกสอ่ะทีมที่มีตัวผู้เล่นดีๆอย่างโปรตุเกสอ่ะมาร์ติเนสยังทำหน้าเบื่อได้ขนาดเนี้ยพี่ปามคิดดูดิมันน่าเสียดายขนาดไหน
1: ไม่เกี่ยวโรนโดใช่ไหม
0: ไม่เกี่ยวผมว่าเป็นปลายเหตุ
1: ก็คนจะโทษโรนโดนะ
0: ใช่แต่ผมมองว่าไม่ใช่ต้นเหตุนะคือสุดท้ายถ้าเรามีกองหน้าระอย่างโรนัลโดอ่ะโอเคเราก็ไม่จำเป็นต้องให้เขามาล้วงบอลเยอะอยู่แล้วคุณมีตัวสร้างสรรค์ตั้งมากมายอ
1: ่
0: ะ
1: แต่ดูสุดท้ายในนี้บรูโน่เล่นไม่ดี
0: บรูโน่ใช่บรูโน่
1: เนี่ยออกเลย
0: คือส่วนหนึ่งคนก็ชอบคิดว่านักเตะโปรตุเกสอ่ะเกรงใจโรนัลโดช้อยแรกที่เลือกเป็นโรนัลโดหมดทั้งที่บางทีโรนัลโดไม่ได้พร้อมเล่นขนาดนั้น
1: ครับ
0: อะไรทำนองนี้มากกว่า
1: ใช่ครับ
0: แล้วจริงๆคือประเด็นที่ถูกวิจารณ์มากคือแผงมิดฟิลด์ของโปรตุเกสเขาระดับโลกอ่ะเราเห็นวิตินยาเจ้าเนเวสอย่างเงี้ย
1: โอ้น่าเสียดายนะ
0: กับสโมสรคือดีมากแล้วคือมันเพิ่งผ่านมาแบบไม่กี่สัปดาห์ป่ะพี่ปาม
1: ใช่
0: ก่อนมาฟุตบอลโลกอ่ะในมือเอลิเก
1: ้คนละเรื่องเลยนะ
0: กับในมือมาร์ติเนสนั่นแหละยิ่งทำให้เราเห็นชัดว่ามันน่าเสียดายแค่ไหนกับการที่เบลเยียมยุคทองอยู่ในมือของชายที่ชื่อว่าโรเบโตมาร์ติเนส
1: นี่ไงจนมาวันนี้แหละเขาก็พูดถึงโค้ชวันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะเดชองเมื่อกี้ที่เราพูดก่อนที่จะเข้ารายการนะ
0: ครับ
1: เดชองมันจะเหลืออีกกี่นัดนะเหลืออีก2น
0: ะเหลือ2เกม
1: 2เกมที่จะสร้างประวัติศาสตร์แต่จริงมันคือประวัติศาสตร์อยู่แล้วล่ะ
0: ครับ
1: สำหรับเดชองการเข้าชิงฟุตบอลโลกครั้งที่3 3ครั้งติ
0: ด3ครั้งติด
1: ถ้านับเป็นเล่นด้วยเปล่าเข้าสอบ4ทีมสุดตอนที่4ท
0: ี
1: ม
0: ใช่ใช่ใช่
1: เดี๋ยวถ้าเข้ารอบชิงได้
0: ถ้าชิงได้คือ3ครั้งติด
1: โอ้โหไม่ธรรมดานะ
0: ไม่ธรรมดาคือผมว่าไม่น่าจะมีกุนซือคนไหนทำได้มั้ยพี่ป
1: าใช
0: ่ไม่มีนะ
1: น่าจะไม่มีมั้ง
0: ไม่มี
1: นะ
0: ใช่
1: โค้ชเก่าๆมิเชลสกาโลก็ไม่ถึงก็มีเมื่อกี้เขาเป็นหนึ่งในโค้ชที่คุมทีมชาติอย่างยาวนานที่สุด
0: ใช
1: ่นะที ่คุณก้องบอกมา16ปี
0: 16ปี
1: ครับผม
0: แห่งความหลัง
1: ทั้งรักทั้งชังนะวันนี้รู้กัน
0: ครับใช่ได้รู้กันแน่นอนและอีกหนึ่งคนที่ผมว่าถ้าชิงก็เอ็มบัปเป้ไง

0: เข้าชิงฟุตบอลโลก3ครั้ง
1: เอ็มบัปเป้นี่สุดๆจริง
0: ๆสุดๆเลยอ่ะ
1: ถ้าเขาได้ฟุตบอลโลกอีกสมัยนี่โอ้โหจะไม่ธรรมดานะ
0: เลิกมาเลิกเลยมั้ย
1: อุ้ยว่ายัง
0: เร็วไวเร็วไว
1: ใช่แชมเปี้ยนลีกยังนี่
0: แชมเปี้ยนลีกยังไม่ได้นะ
1: ยังไม่ได้นะเพราะใช่ใช่ออกจากปารีสมาก่อน
0: แล้วเขาได้เลย
1: เขาได้กันเลย
0: ขอบคุณมากนะ
1: เป็นเพราะเอ็มบัปเป้หรือเปล่า
0: น่าจะเป็นเพราะเขานี่แหละ
1: นี่แหละก็น่าสนใจเหมือนกันวันนี้เกมคุณก้องว่าคิดว่าเป็นยังไงบ้าง
0: คิดผมว่าน่าจะอาจจะระวังตัวกันมากกว่าปกติ
1: เออ
0: พี่ปามาไหม
1: ผมกลัวอย่างนี้บอลมันแบบเหมือนเนี่ยบอลทีมใหญ่เจอกันมันอย่างเงี้ยทรงเนี่ยรู้สึกว่าเจอในฟุตบอลยูโรกันมาด้วยนี่ใช่ไหม
0: ใช่เจอในยูโรมาด้วย
1: เจอในเนชั่นลีกกันยิงกันเละตุ้มเป๊ะปีก่อนนะครับ
0: 5-4 อ่ะ
1: ชนะยิงกัน 5-4
0: มากเลยครับแต่นั่นมันคือเนชั่นลีกไง
1: เนชั่นลีกยังมัน
0: เป็นทัวร์นาเมนต์ที่เหมือนกับเป็นการอุ่นเครื่องนะ
1: ครับแล้วคู่นี้มีประวัติศาสตร์มายาวนานปี2006ก็เจอกัน
0: ใช่
1: ปี2006ก็โดนซีดานอีก
0: ครับ
1: สำหรับสเปนยุคนั้นนี่ได้ไปรู้สึกสเปนจะนำก่อนจากดาวิดบีย่านะ
0: ใช่
1: แล้วก็โดนสเปนรัว2ลูกไอ้โดนฝรั่งเศส
0: รัว2ลูก
1: เรียบร้อย
0: ครับ
1: ตกรอบสำหรับสเปนยุคนั้นของลุยอารากอนเนสนะที่มีตอเรสคู่กับบีย่
0: าโดนเนี่ยโดนฟองริเบรี
1: ่
0: ปัตติกเวร่าแล้วก็ปิดท้ายที่ซีเนดีนซีดาน
1: อุ้ยตาย 3-1 เลยใช่ไหม
0: 3-1 ครับผม
1: จุกๆไปปี2006แล้วมาเจอฟุตบอลโลกอีกนะ
0: ใช่ๆแต่ฟุตบอลโลกเหมือนเป็นครั้งเดียวที่เจอกันนะในฟุตบอลโลกไม่เคยเจอกันก่อนหน้านั้นเลย
1: ก็เจอกันยูโรครั้งล่าสุด
0: ใช่ยูโรครั้งล่าสุด
1: รอบ4ทีมสุดท้ายเช่นกัน
0: ครับ
1: เกมนั้นถ้าใครจำกันได้ก็เป็นโคโลโมยนี่ยิงไปก่อนนะครับนาทีที่9
0: ใช่
1: แล้วก็เป็นรามินยามาลยิงในนาทีที่21นะแล้วก็เป็นดานิโอโมยิงประตูชัยนาทีที่25เกมผมว่าถ้าเบื่อแน่
0: ใช่ผมว่าต่างคนต่างเราคือฝรั่งเศสอ่ะจะเห็นชัดอย่างสเปนเรายังเห็นว่าเขาเคาะบอลถูกไหมปาล์ม
1: ใช่
0: แต่ฝรั่งเศสเกมลุกที่มันเร็วทะลุทะลวงแล้วก็ไปข้างหน้าไวๆอ่ะเกมนี้เราจะได้เห็นแบบนั้นหรือเปล่า
1: ไม่น่าจะ
0: ต้องมาลุ้นกันผมว่าเขาต้องระวังตัวมากขึ้น
1: สเปนเป็นทีมที่คอมบอลเยอะด้วยนะ
0: ใช่
1: เป็นทีมที่เนี่ยคอนโทรลบอลตอนนี้ถ้าใครได้ดูสัญญาณสดเนี่ยผู้เล่นกำลังลงสู่สนามแล้วนะครับ
0: ครับ
1: แต่เกมนี้ไม่ต้องกลัวถ้าฟัง FM 99เนี่ยมีพี่บีแหลมสิงกับพี่เอกอยู่ไม่น่าเบื่อแน่นอน
0: สนุกตลอดเวลาแน่นอนครับ บันเทิงแน่นอนนะฮะ
1: ครับผมตอนนี้นะมาละคิเลนเอ็มบัปเป้วันนี้ดูดิว่าจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ขึ้นไปเรื่อยๆได้หรือเปล่าย
0: ิ
1: งเขายิงไปกี่ลูกแล้วเนี่ยในทัวร์นาเมนต์นี
0: ้ทัวร์นาเมนต์นี้ยิงไป8นะ
1: 8แล้วนะ
0: 8แล้วครับ
1: โอ้โห
0: นี่คือยิงน่าจะเท่ากับเมสซี่มั้ย
1: ยิงน่าจะเท่ากันแล้วมั้งครับ
0: น่าจะเท่ากัน8ประตูเท่ากันครับแต่ว่าในแง่ของสถิติยิงประตูรวมในฟุตบอลโลกเนี่ยตามเมสซี่อยู่ลูกนึงเมสซี่22เอ็มบัปเป้21
1: ครับ
0: ครับ
1: อ่ะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราอาจจะลงเร็วหน่อยเดี๋ยวไปอ่านข้อความดีกว่า
0: ได้ครับไปดูข้อความกัน
1: บ้านแดงนะครับผม
0: ครับ
1: ก็สำหรับผู้รักษาประตูชกบอลโดนสะกิดล้มในกรอบเขตโทษ
0: สะกิดล้อมด้วยนะ
1: สะกิดล้อม
0: ทำปับแฟะซะแล้วครับ
1: สะกิดล้อมแล้วก็สเปนดีกว่าครับระบบดีกว่าฝรั่งเศสอองรีลงไหมครับอองรีรู้สึกว่าจะเป็นคอมเมนเตอร
0: ์
1: ในช่องอะไรสักช่องกับอีกคู่กับอีบราฮิม
0: สกายไหม
1: สกายน่าจะเป็น
0: น่าจะสกายใช่
1: สกายถ้า ITV เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นรอยคีนมีแกรี่เนวิลอีกคนหนึ่งผมไม่ทราบแล้วเป็นใครจำไม่ได้แล้ววันก่อนเพิ่งดูมาของ ITV ของอังกฤษนะครับ
0: ครับ
1: ครับผมแล้วก็คุณนพดลคารินบอกว่าหาดูในไหนครับถ้าดูไม่ได้แนะนำเปิด FM 99
0: ใช่ครับ
1: ทั้งคลื่นวิทยุหรือแอปพลิเคชัน Mcord
0: Mcord Connect
1: Connect นะครับ
0: แอปพลิเคชันมาเลยก็ได้ครับฟังได้ไม่มีสะดุดแน่นอนนะครับ
1: ครับผมหรือไม่ก็ Facebook Facebook แล้วกัน
0: ง่าย
1: ๆ FM 99 Active Radio นะครับแล้วก็ YouTube ก็เช่นกันนะ
0: เนี่ยอยู่ในนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวก็มีภาคต่อเลยคุณใจเย็นนรสิงห์ถามว่าใครภาคครับก็วันนี้เป็นพี่บีแหลมสิงห์กับพี่เอกนะครับพี่เอกนพดลนะครับ
1: ครับ
0: 2ท่านนะครับ
1: ครับผม
0: ไปดูข้อความกันบ้างนะครับถามว่าบอกว่าผมว่าจะกี่ทีมก็สนุกดีนะสมกับคำว่าฟุตบอลโลกต้องมีส่วนร่วมกันทั้งโลกครับจากคุณโจผี
1: ครับก็รู้สึกว่าวันนี้เนี่ยทางรู้สึกว่าจะมีการจัดที่สวนสาธารณะอีกใช่ไหม
0: ครับ
1: ที่สวนรถไฟสวนรถไฟ
0: สวนรถไฟใช
1: ่รู้สึกว่าวันเมื่อรอบ80สุดท้ายเนี่ยคึกคักมากนะก็มีคนไปดูเยอะมากช่วงเช้าตรู่แต่นั้นมันเป็นวันหยุดด้วย
0: ใช่
1: วันนี้มันเป็นวันทำงานในเช้าวันอังคารมันก็จะนะ
0: พรุ่งนี้ตื่นมาก็ต้องทำงานแต่ว่าเชื่อว่าคนอยากดูก็คงไปดูแหละครับ
1: ใช่

0: ก็โดดงานไป
1: ครับรออะไรครับ อย่าพูดสิเดี๋ยวเขารู้หมดพ
0: ี่ครับผมก็ใน Facebook คุณบอกคุณวันลบบอกว่าพี่ก้องเอาประมาณนี้อ่านไปแล้วใน Facebook ตอนนี้ก็มีคนเข้ามาชมรอคุณเป๋ตกปากซอยบอกว่าฝรั่งเศสชนะ 2-1 ครับ
1: จ้าทายผลไปก่อนเลยดูสิจะแม่นหรือเปล่านะฮะ
0: ช่องโมโน29ถ่ายทอดสดไหมครับน่าจะมันครับน่าจะใช่
1: ถ่ายครับโมโนโมโน29ถ่ายไปโมโนแม็กสปอร์ตนะครับ
0: ครับผมคุณคุณอาเมนบอกแชมป์ร็อกโรเวอร์แชมป์ร็อกโรเวอร์นี่ไอแลนด์ป่ะ
1: ไอแลนด์ใช่
0: ไอแลนด์นะครับ
1: แชมป์ร็อกเตะอยู่นะ
0: ครับผม
1: เตะจบยังไม่รู้นะฮะก่อนหน้านี้เตะอยู่
0: คุณวรายุบอกว่าได้ความรู้ดีครับประวัติศาสตร์ครับ
1: ขอบคุณครับถ้าชอบกันก็เดี๋ยวอีกหน่อยเดี๋ยวเผื่อ99จัดเป็นช่วงรายการบริษัทนะครับก็ปาล์มพี่ปาล์มกับน้องก้องนะครับได้เลยนะครับยินดีครับ
0: โอ้ยตายได้ได้สนุกดี
1: ครับ
0: บริษัทจริงๆมันเป็นเรื่องราวที่มันอยู่นะรีเลทกันใกล้เคียงที่มันมากันด้วยกันแหละเพราะมันสนุกมากมันมีเรื่องราวมากมายอย่างเช่นฟุตบอลแมตช์พรุ่งนี้ชัดเจนเลยก็คือมุกกอดฟอกแลนด์ใช่ไหม
1: มุกกอดฟอกสงครามต่อฟอกแลนด์ใช่
0: ครับผมก็นั่นแหละมันก็เป็นอีกเขาเรียกอีกเสน่ห์นึง
1: ใช่
0: แต่มันมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องเป็นกิมมิกเล็ก
1: ๆ
0: ที่มาต่อยอดในสนามได้
1: คือถ้าดูถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์แล้วเราเป็นคนชมฟุตบอลอยู่แล้วเนี่ยเราอาจจะชมฟุตบอลได้มีความบันเทิงมากขึ้น
0: ใช่ได้อรรถรสมากขึ้น
1: ถูกต้องครับเราก็จะรู้ความหมายของหลายสิ่งหลายอย่างมากยิ่งขึ้น
0: ครับผมมันมีอะไรที่ซ่อนอยู่ในนั้นนะ
1: ถูกต้องครับ
0: โดยเฉพาะแฟนบอลอ่ะช
1: ั
0: ดเจนอยู่แล้วเขาล้อถ้าใครได้ชมภาคภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยเสียงที่มันในสนาม
1: ใช่
0: มันมีการลอยออกมันมีล้อกันชัดเจนเลยนะ
1: ได้ยินเพลงชั้นอะไรเงี้ยนะมีมาตลอดนะครับ
0: ครับผมอ่ะเดี๋ยวเราลงเลยไหม
1: ได้ครับตอนนี้พี่บีพร้อมแล้วนะครับ
0: ครับพี่เอกนพดล นะครับผมก็มาเตรียมแล้วเตรียมที่จะช็อกบอลแล้ว
1: ช็อกบอลแล้วก็ประตูล้อมในก่อนเขตโทษนะฮะ
0: ครับผมอ่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากผิดพลาดประการใดเราก็ขออภัยด้วยนะครับ
1: ครับผม
0: ครับผมวันนี้ผมกับน้องก้องนะครับปาล์มสีด่านกับก้องเกียรติขอลาไปก่อนเดี๋ยวรอฟังบรรยายสดได้เลยนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์39วัน

0: ื่องไทยแข็งแรง
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอลระ

จะเชนอวอร์ด2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยานเอ็มบัปเป้เครื่องจักรสังหารนัดชิงชนะเลิศในขณะที่คนอื่นกำลังลุ้นว่าจะยิงประตูได้ไหมคิลิยานเอ็มบัปเป้กลับทำให้การยิงประตูในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกดูเป็นเรื่องง่ายเพราะทำสถิติเป็นนักเตะที่ยิงประตูในรอบชิงชนะเลิศรวมกันมากที่สุดในประวัติศาสตร์ที่4ประตูโดยแบ่งเป็น1ลูกในปี2018และอีก3ลูกในปี2022การทำแฮตทริกในนัดชิงปี2022ใส่ทีมชาติอาร์เจนตินาทำให้เขากลายเป็นนักเตะคนแรกในรอบ56ปีที่ทำแฮตทริกได้ในนัดชิงชนะเลิศต่อจากเซอร์เจฟเฮิร์สในปี1966และด้วยวัยเพียง25ปีเอ็มบัปเป้ยิงในฟุตบอลโลกไปแล้วถึง12ประตูเทียบเท่าตำนานอย่างเปเล่และจ่อทำลายสถิติสูงสุดตลอดการของมิโรสลาฟโคลเซ่ที่จำนวน16ประตูในอนาคตอันใกล้อย่างแน่นอน
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: ีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
8: พาวซ่า
9: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแช่ยิ่งเดือด
10: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
7: บ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
11: เคยไหมแค่ลุกก็
12: โอ้ย
11: แค่นั่งก็
12: โอ้ย
11: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
13: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
14: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
8: พาวซ่าย
9: ำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
15: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: บ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
16: ประตูเป็นซีมอนนะครับก็แบ็คขวาซ้ายปีปอโลกับกูกูเรียคู่เซนเตอร์กูบาซี่กับลาป็อกนะครับมิดฟิลด์มีฟาเบียร์ลูอิสโรดี้เกมลุกยามาลโอโมบาเอน่าแล้วก็หน้าเป้าใช้อุยาซาบาวนะครับ
17: เรียกว่าแทบจะยกชุดแชมป์ยูโรมาเลยนะครับในแผงกลางของพวกเขานะครับมาวันนี้เนี่ยโรดี้แต่งตัวเป็นระเบียบเรียบร้อยดีเลยครับเอากางเกงไว้นอกเสื้อแทบจะถึงสะดือเลยครับโรดี้เดี๋ยวดูตอนเตะสักหน่อย
16: เดี๋ยวพี่ให้ดูว่าจบเกมเสื้อมันจะออกจากน่องเกง
17: ฝรั่งเศสวันนี้มาในสีประจำชาติของเขาเลยนะครับชุดสีน้ำเงินเข้มส่วนสเปนนั้นมาในเสื้อสีขาวนะครับเกมเริ่มขึ้นมานะฝรั่งเศสจินตนาการกันไปนะครับบุกจากซ้ายไปขวานะครับแล้วตอนนี้เนี่ยพลิ้วแล้วครับเอ็มบัปเป้

0: แต่แหวกเข้าไปตรงกลางครับแต่โดนแต่เนโอโม่ครับตามมากดดันเอาไว้ได้สวัสดีทาง YouTube ทาง Facebook Fanpage นะครับแล้วก็สถานี
1: ครับผม
0: ของอสมททั่วประเทศนะครับสวัสดีครับ
1: 41สถานีใครรับชมอยู่แถวไหนนะฮะก็ส่งข้อความคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับ
0: ครับ
1: อยู่กันยาวๆนะครับ90นาทีถ้าไม่มีผลแพ้ชนะก็เอ็กซ์ตร้าไทม์แล้วก็ทวนชุดโทษผมรอบล็อกเอาท์มาต่อเวลาทุกเกม
0: เอออย่าและนี่ของผมนี่16คู่ต่อเวลา12นะครับ
1: ครับ
0: ล็อกเอาท์โอ้จับคู่ดีเหลือเกินขึ้นมาทางซ้ายครับเอ็มบัปเป้ล็อกหนีฟาเบียน ลุยส์เข้ามาพยายามจะแหวกแต่ว่าเลือกส่งคืนหลังดีกว่าครับเกมเร็วมากนะครับคุณเอกครับ
1: ครับสเปนอย่างดราคูนเต้เองก็ออกมาบอกแล้วนะครับก็วันนี้แรกแน่นอนนะฮะสองเกมหลังเจอกันเนี่ยเป็นทั้งเนชั่นลีกแล้วก็ฟุตบอลยูโรนี่สเปนชนะฝรั่งเศสทั้งสองเกมเลยนะครับ
0: ครับในยูโรเนี่ยเราจดจำได้ลูกยิงกันสดสวยนะครับของลามินยามาลแล้วตอนนี้เนี่ยบอลอยู่ที่เขาพอดีครับลากตัดในเข้ามาครับอยู่ตรงกลางเส้น40ใบหน้าได้บอลแต่ว่าเล่นช้าแล้ววันนี้ลูกครึ่งโคราชกับลูกครึ่งจันทบุรีเป็นผู้บรรยายนะครับ
1: ครับผม
0: วันนี้มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝั่งนะคร
1: ับฝรั่งเศสเนี่ยชนะมาทุกเกมนะครับ
0: เป็นที
1: ที่มีเกมลุกใช้ว่าโคตรดุดันเลยนะคร
0: ับ
1: ส่วนสเปนเองก็เสียแค่ลูกเดียวนะ
0: ใช่
1: ตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มมานะครับเกมรับแน่นมาก
0: ของจริงครับเหนียวแน่นเพิ่งเสียประตูเมื่อเกมที่แล้วนะครับให้กับทางเบลเยียมครับชาวเซเคเตอร์เรอร์นะครับเป็นคนที่ทำได้เหนียวจริงครับนี่ต้องได้รับสโลแกนเลยเหนียวจริงเหนียวกว่าลีมิงเมืองไทยครับ
1: เอ้ยคืนนี้แกไม่เสียดายแกไม่มีคิวภาพ
0: โหแกทดท้อแล้วเกินแกบอกไม่ไหวละทดลองตื่นก็จะเป็นลมครับหลายอย่าง
1: เดาว่าถ้าภาพวันนี้แกน่าจะเชียร์ฝรั่งเศสอ่ะแกน่าจะเอาใจช่วยประธานเป้นะฮะ
0: เป็นไปได้นะครับ
1: ส่วนแฟนบอลอังกฤษเดี๋ยวรอพรุ่งนี
0: ้โอ้โห
1: เห็นก่อนแข่งไอ้คลิปเผาธงอันนี้AI หรือของจริงวะพี่อ
0: าร์เจนตินาใช่ไหมครับมันเหมือนของจริงมากเลยนะครับ
1: โอ้โหเดือดตั้งแต่ข้างนอกแล้วนะครับ
0: ใช่ก็เป็นต้องบอกว่าเป็นถ้าเมื่อก่อนเป็นสงครามครูเสดแต่คู่นั้นเป็นสงครามครูกับศิษย์นะฮะเพราะว่าอังกฤษก็ไปสอนบอลให้พวกอาร์เจนตินานะคร
1: ับ
0: เมื่อยุคปฏิวัติโอ้โหตอนนี้ทะลุขึ้นมาทางซ้ายดูจังหวะนี้ก่อนครับฝรั่งเศสลุยมาแล้วก็ได้เป็นลูกเตะมุมนะครับเปิดเข้ามาแล้วก็ไปติดบล็อกของเปากูบาซี่ครับลูกเปิดของบรัดเล่บาโกล่า
1: แต่หลบก็ดีมาได้มองหาข้างหน้าแล้วนะครับบาโกล่านี่ครับประธานเป้อยู่ไหนจังหวะเปิดมาลูกนี้ไปโดนตัวกูบาซี่ออกหลัง
0: โดนเข้าไปที่บริเวณท้องนะครับบริเวณลำไส้เล็กนะคุณเอกนะ
1: ครับ
0: เมื่อสักครู่นี้เอาละครับส่งสัญญาณเข้ามาครับโดยไมเคิลลิเซ่จอมแอสซิสโยนเข้ามาครับโดนมงไว้ได้ก่อนรับบล็อกแล้วซัดกลับไปอีกทีนึงโอ้โหยิงลูกนี้สวนแล้วมันออกไปเลยครับอาเดียงราบิโอ
1: เก็บตัวจากนอกกรอบนะครับซัดได้ซ้ายผิดเหลี่ยมไปเยอะเลยในช่องครับครั้งสุดท้ายของเขากับการคุมทีมชาติอู๋นี่ถ้าบอกว่าถ้าครั้งนี้ชนะสเปนเข้ารอบชิงที่3ครั้งติด
0: คนแรกของโลก
1: โอ้ยังโหด
0: คือก่อนหน้านี้มีของบราซิลนี่3คน
1: ครับ
0: เพราะว่าสลับกันมานะครับก็คือคาร์ลอสซานโตโรปาเรีย
1: ครับ
0: ต่อด้วยมาริโอสกาโลอีกคนหนึ่งก็หลุยส์ฟิลิปเป้สโคลารีนะ
1: ครับผม
0: ส่วนเยอรมันนี่เป็นจุ๊บเดวัลแล้วก็ต่อด้วยฟรานซ์แบ็คเคนบาวแล้วก็ฟรานซ์แบ็คเคนบาวเออ
1: คร
0: ับ ก็ตอนปี86ยังไม่เออไง
1: นั่นแสดงว่าเป็นตั้งแต่ตอนเยอรมันตอนตก
0: เยอรมันตอนตกใช่ครับเยอรมันตอนตก
1: ช่วงต้นเกมเหมือนกับดูเชยกันอยู่นะครับบอลมีของทั้งคู
0: ่แล้วชุดของไมค์เมยองวันนี้เนี่ยมันกลืนกินกับสนามเป็นสูตรเดิมของผู้สาประตูว่าทำไมใส่เสื้อเขียวนะครับฝรั่งเศสลุยขึ้นมาจะดับเบิลพาสกันครับเดมเบเล่โดนโรดี้ดักไว้ได้ครับวันนี้เนี่ยวัดกันเลยครับเพราะว่าตัวของฟาเบียน ลุยส์เนี่ยทรงเหมือนกับอดีงราบิโอเลยนะทรงเดียวกันเป๊ะครับคู่นี
1: ้ก็ไปเล่นกับเปเช่ที่ไปเล่นกับเปเช่ที่ฝรั่งเศสนะครับฟาเบียน ลุยส์
0: แหวกเข้ามาครับแหมลามินยามาโดนราบิโอแซะกินดื้อๆอุปาเมกาโนตวัดลูกนี้ทะลุมาครับให้เพื่อนร่วมทีมบาเยิร์นโอ้โหโอริเซ่จะแทงลูกนี้ติดนิดเดียวครับมาไปติดที่ปลายสตั๊ดของอับลิกลาป็อกแล้วโดนสวนกลับมาครับที่เดเนโอโมโอโมตะลุยมาครับอยู่บริเวณ30หลาออกไปทางขวาครับยามาอยามาตัดนายมาครับโอโมโอโมล็อกลูกนี้โดนราบิโอแย่เอ้าผู้ตัดสินเป่าฟรีคิกหน้ากรอบเขตโทษทางขวา
1: โอ้ยโดนนักแข่งของโอโมอีกนิดเดียวจะเข้ากรอบไปโทษนะครับน่ะแต่หลบมาได้1โอ้ยเข้าช้าดูจากภาพช้าเนี่ยชัดเจนนะครับแต่หลบโอริเซ่ไปแล้วแล้วเหยียบพี่บีแล้วเหยียบช้าอีกคนนึงที่กำลังก้าวเขตโทษเลยนะ
0: เดียวครับโอ้ยแทบจะบนเส้นเลยครับถ้าอีกครึ่งก้าวแล้วคุณเอกนะ
1: ครับโอ้โหแล้วเหลี่ยมนี้คือนอกกรอบเขตโทษเยื้องๆมาทางขวามันเป็นเหลี่ยมเท้าซ้ายนะครับ
0: เหลี่ยมลามินยามาลครับแหมอดริงราบิโอซึ่งต้องบอกว่ารับใบเหลืองไปด้วยครับแค่9นาทีแรกของเกมเท่านั้นครับเอ็มบัปเป้ต้องมาเคลียร์กับผู้ตัดสินหน่อยครับโอ้โหลูกนี้แต่ว่าแหมภาพมันฟ้อง
1: ใช่ต้องเช็คกำแพงแล้วนะครับนายมิยอง
0: เรียก4เลยครับ
1: อันนี้ปิดปากคุยกันเองได้ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ใช่ปิดปากคุยกันนะครับบอกสูตรกันอยู่แต่ว่าเหลี่ยมนี้เนี่ยลามินยามาลซ้ายล้วนๆครับไม่ต้องมีอย่างอื่นมาผสมเลยอเล็กซ์ไบน่าไปยืนอยู่ด้วยนะครับด้วยเท้าขวาเนี่ยมันโค้งเสียบเสาแรกได้เช่นเดียวกันครับสองเหลี่ยมครับผู้ตัดสินเดินมาอะไรหายเขาเ
1: นกผิดคมเป็นผู้สีจากเอลซาวาดอร์นะครับยูวานบาตอน
0: สเปรย์หายแม่ลืมพกสเปรย์มาครับไปพกดีนะไม่พกกระบอกยากันยุงมาแทนครับโอ
1: ้แกเอาหายไหม
0: ล
1: ืม10นาทีแรกครับ
0: แกไม่ได้มาหาสิแกลืมโอ้ฟรีคิกซัดเองเลยครับโอ้โหซัดกำแพงครับเวน่ายังได้อยู่ลามาถึงเส้นหลังดีไซไซไซมาที่เสาไกลครับอุปาเมกาโนโคไว้ก่อนยังได้ทีครับฟาเบนลุยส์เปิดไปติดบล็อก
1: นึกว่ายาเมาจะเป็นคนจริงครับจังหวะฟรีคิกยิงไปติดกำแพง
0: โอ้ยิงน่าผิดหวัง
1: ใช่
0: เตะเหมือนเตะไม่ขึ้นครับสำหรับทางอเล็กซ์ไบน่าซึ่งก็ได้เล่นตำแหน่งนี้เนื่องจากนิโก้วิลเลียมส์ครับไม่ฟิตสักทีลงมาเล่นก็โดนเหยียบวุ่นวายไปหมดแทงยาวๆขึ้นมาก็เข้ามือครับของมายอง
1: เหมือนจะดูกล้าๆ กลัวอยู่นะครับแล้วบอลมันทันกันนะครับคู่นี้สเปนจังหวะขึ้นไปบีบโอ้บีบสูงเลยเหมือนกันฝรั่งเศสแก้มาได
0: ้ทำได้ดีนะครับขึ้นมาแล้วครับราบิโอนี่ถ้าเป็นพวกนักรบรุ่นนโปเลียนเนี่ยคือราบิโอนี่น่าใช่เลยนะครับเป๊ะที่สุดแล้วชอมินี่ครับวันนี้ผ่านความฟิตกลับมาไม่ได้เล่นมา2เกมอุปาเมกาโนครับคืนหลังดีกว่าเซตกันใหม่เลยครับที่ซาลิบา12นาทีนะครับเกมเริ่มเร็วขึ้นนะครับในตอนนี้ฝรั่งเศสกับสเปนครับปั่นยาวๆขึ้นมาเลือกโอ้ยชูสคูเด้โดนกระแทกเหลี่ยมนี้ออกหลังไปเลยครับนี่แกเล่นเซนเตอร์ไม่เป็นแล้วมั้งคูเด้นี่เล่นแบ็คจนชินแล
1: ้
0: ว
1: เติมเกมขึ้นมาสูงเลยครับ
0: โอ้โหผู้ยิ่งใหญ่อาร์เซนเวนเกอร์ชาบีเ
1: อพวกนี้นี่ระดับ VP เหมือนกัน
0: ใช่ VVIP
1: ผมว่าเป็นประธานฟีฟ่าที่น่าจะดูบอลเยอะสุดแล้วอ่ะ
0: ใช่แต่ดูแค่โครงการรัฐบาลไทยครับคนละครึ่งต้องบินแต่วันนี้น่าจะนานนะมีคู่เดียว
1: เดี๋ยวดูว่าพอมีประตูเนี่ยแกจะกำปั้นฝั่งไหน
0: โอ้โหบางทีแกออกอาการชัดเจนไปหน่อยนะครับสำหรับทางอินฟานติโน่กำลังจะเพิ่มทีมนะเป็น64โอ้โหฝรั่งเศสต่อลูกนี้สเปนเข้าไปเพรสทีเดียวเนี่ยอูเหมือนกระทิงวิ่งเข้าขิดมาทดอครับเมื่อสักครู่นี้3ตัวเลยครับเข้าไปหา
1: อย่าพลาด

0: าฝรั่งเศสคือเจอกันช่วงหลังเนี่ยสเปนเนี่ยผลงานดีกว่าฝรั่งเศสนะครับทุกรายการ5เกมหลังสเปนชนะได้3ฝรั่งเศสชนะ2นะครับ
1: มันมาจากระบบ
0: ใช่
1: ที่ชนะเนี่ยแต่ละครั้งนะครับแล้วก็มีทีเด็ดแต่ครั้งนี้ว่ากันว่าฝรั่งเศสเป็นอีก1ทีมที่มีเกมรุกที่ดีที่สุดอีกครั้งนึงเลยนะครับในฟุตบอลโลกนะครับแหมพอชมปุ๊บเนี่ยเอ็มบัปเป้ส่งออกไปเลยครับแหมทำบริษัทเอ็กพอร์ตซะแล้ว
0: เปิดอูเปิดจะเปิดมาทางขวาให้เดมเบล่ได้เปิดจังหวะเนี่ยล้นมาเยอะเลยนะครับปกติเราเห็นเวลาเจอกับทีมอื่นนี่จะกดเขาฝรั่งเศสไม่ง่ายเลยครับเนี่ยผ่านมา10กว่านาที
1: บอลกลับไปอยู่ในการครอบครองของฝรั่งเศสอีกครั้งนึงครับเพรสได้เร็วอู้ยโอลิเซ่โดนเข้าไปตันนี่ครับฟาเบลูสเข้าไปตันแล้วโอโมให้ขึ้นมาก็เล่นเร็วไม่ได้ฝรั่งเศสยังเป็นระบบนะครับลงไปรับกันเร็วชุดโรดี้นี่เข้าโรงเรียนนี่ครูชอบเลยนะครับ
0: ใช่ใช่ เดินหน้าห้องปกครองนี่คุณครูไม่ต้องเรียก
1: หัวขันขัดเงาวับเลย
0: แล้วแกแบบผมก็สั้นนะ
1: เ
0: ป็นเด็กที่แบบเป็นคนที่แบบเรียบร้อยมาก
1: แต่เตะไม่เลี้ยงนะเวลาเตะ
0: ใช
1: ่สายมาครับสเปนขึ้นมาใบหน้าเดมเบเล่ลงไปช่วยเกมรับครับว่ายืนปักอยู่แนวลึกโรดี้โดนเสียบโอ้โหฟาวลิเซ่ครับเป็นคนที่เหยียบเข้าไปไมเคิลลิเซ่นี่เล่นคนละตำแหน่งกับตอนอยู่กับไบเยิร์นนะครับ
0: ครับ
1: ตำแหน่งนี้ต้องเข้ามาอยู่ด้านในนะครับแล้วก็เอาเดมเบลเล่ออกไปทางนอกโอ้ยให้ได้เลย
0: ว่าเหมือนแก่ๆได้เหมือนกันนะครับเนี่ยจังหวะยันไปที่ข้อเท้าเนี่ย
1: โอ้ย
0: อันตรายมากอ่ะ
1: มีใครเรียกอะไรมาป่ะครับ
0: เช็คไม่แดงยังได้เลยนะช็อต
1: ตัวโอ้โหรอดครับเล่นไปแล้วครับอันตรายมาก
0: อันตรายจังหวะสไลด์มันเปิดปุ่มไปเหยียบที่ข้อเท้าของโรดี้นะครับ
1: ลาปอกออกมาแล้วก็เปิดมาซ้ายครับอเล็กซ์ไบน่าเปิดไปฉลับโอลิเซ่เบิ้ลเร็วมาสวยครับเดมเบเล่ทิ้งยาวๆขึ้นมาทางซ้ายครับมาแล้วครับจะแตะพลิกหนีมาได้ครับเอ็มบัปเป้แหวก1 2แหวก3มาเอ็มบัปเป้อยู่ในกรอบเขตโทษครับคืนมาเดมเบเล่เบิ้ลซ้ายบัตเล่บาโคล่าตบัดต่อมาทีไมเคิลโอลิเซ่ซัดตรงนี้ติดบล็อกครับเป็นลูกเตะมุมของฝรั่งเศส
0: จังหวะสวนกลับฉวยโอกาสเล่นกัน2คนนะครับนี่บอลจากเดมเบเล่เห็นประธานเป้ไปแล้วครับเปิดลูกนี้ถึงด้วยแต่บอลแรกของเอ็มบัปเป้จับปุ๊บเนี่ยโอ้โหสเปนมันลุม3คนเงี้ยยังเอาตัวรอดมาได้แต่ว่าจังหวะจบยังไปติดบล็อกแล้วเล่นเร็วครับคอนเนอร
1: ์มาแล้วครับเปิดมาจนได้ครับเดมเบเล่ยังติดอยู่ดานิโอโมอยู่ทางขวานะครับโอโมต้องเตะทิ้งขึ้นมาครับแล้วก็เกี่ยวไม่อยู่ครับลามินยามาออกข้าง
0: นี่ยกมือฟ้องอะไรเมื่อสักครู่นี้เหมือนจะฟ้องเอาเป็นลูกแฮนด์บอลนะครับผู้เล่นของฝรั่งเศ
1: สบอลอยู่ด้านในนะครับเดินเครื่องต่อครับอุปาเมกาโน่อุเกมเร็วครับคุณผู้ฟังมันมากครับออกมาทางขวาทีครับชูสคูเด่อยู่บริเวณ25หลาทางขวาตัดเข้ามาด้านในอยู่ตรงกลางครับไมเคิลโอลิเซ่จอมเริงระบำลีลาแกนี่แม่ชดชอยมากครับขวามาอีกทีนึงเดมเบเล่ลากจี้มาเดมเบเล่เจ้าของบอลลงดอครับล็อกซ้ายล็อกขวายึกยักอยู่ออกไปขวาโยนจนได้ครับเปิดไปที่เสาไกลครับบาโกล่าบาโกล่าเกี่ยวลงมาบาโกล่าโดนกระแทกยังแข็งแกร่งอยู่ครับลูกาดินชัวร์ไหมนี่ปั่นโค้งเข้ามาตรงกลางครับแล้วป๊อกโขกไว้ได้โอ้โหชุดนี้
0: จังหวะขึ้นก็ขึ้นกันไปทั้งแผงเลยนะครับทั้งหน้าทีมชาติฝรั่งเศสโอ้นี่ก็นั่งไม่ติดแล้วครับเป็นช
1: อบแม
0: ่แต่ถ้าทำช้าก็เจาะสเปนยากแล้วพี่บ
1: ี
0: มันต้องเร็วแล้วก็แม่นเลยครับ
1: แล้วเดี๋ยวดูสเปนเนี่ยจังหวะสวนเนี่ยเรายังไม่เห็นทีเด็ดเท่าไหร่นะครับแต่เนี่ยหลุดโฟกัสกันไม่ได้นะครับตอนนี้บอลย้อนคืนมาด้านหลังทีครับที่ลาป็อกหลายท่านก็ส่งมาครับมาจากกาญจนบุรีก็มีครับการตอนนี้เนี่ย

0: อย่างน้อยก็มีพ่อผมอยู่ครับ
1: เอาว่าไม่อยู่เมืองการ
0: อยู่เมืองการครับโอ้ตื่นมาเรียบร้อยครับมาดูบอลโหดจริง80นะ
1: มีฮัลโหลไหม
0: น่าจะมีอ้าว
1: ฮัลโหลหาเจ้เนี่ย
0: ฮัลโหลหาเจ้แน่ครับพ่อนี่ลุ้นผิดสังเกตแล้วเกิดช่วงหลังซื้อไปสัญญาบัตรมา1,000เอกไม่ธรรมดานะความหวัง
1: คนรุ่นเราก็ประมาณนี้
0: ใช่ใช่
1: มากูเรย่าครับไอ้หนุ่มผมยาวปีนี้นี่เปลี่ยนสีเสื้อนะครับจากเชลซีไปเป็นเรอัลมาดริดไม่น่าเชื่อว่ากุนซืออย่างเดลาปูนเต้จะทำสเปนได้ก็ดีขนาดน
0: ี
1: ้ผมว่าดูชื่อแกไม่ดัง
0: ใช่ครับ
1: แต่บอลระบบเขานี่ดีมากๆนะ
0: อยู่กับทีมพวกเด็กๆพวกนี้ครับมานานสเปนจะขึ้นมาเพรสบอลนะครับฝรั่งเศสจะทำเร็วชูสกูเด้จ่ายไม่ผ่านกูเรย่ายังบล็อกหน้าไลน์ได้ดีนะครับผู้เล่นของทีมชาติสเปนสิ่งหนึ่งที่หลายคนหวั่นใจแฟนฝรั่งเศสก็คือถ้าบอลเนี่ยมันอยู่ในการคอนโทรลของสเปนจะเป็นอย่างไรแต่ว่าช่วงต้น18นาทีนี่ฝรั่งเศสครองบอลนะครับ
1: ครับ
0: สเปนเป็นฝ่ายตั้งรับแต่ยังไม่เพียงพร้อมนะครับยังไม่มีให้อูนายซิมอนเนี่ยต้องเซฟ
1: จังหวะจะก็ยังน้อยอยู่นะครับสำหรับทั้ง2ทีมเพราะวันนี้เอาง่ายๆแค่แฟนก้าวเรานะพี่วันนี้บอลสูสีมากนะทั้งแฟนฝรั่งเศสแฟนสเปนเนี่ยเยอะพอๆกัน
0: จริง
1: บอลไม่เทวันนี
0: ้ครับแฟนบอลแล้วก็ในยุคหลังไม่ได้นะครับตั้งแต่ยุคศาสตร์ใหม่เนี่ยสองทีมนี้ได้แฟนบอลไปเพียบเลยนะคร
1: ับ
0: เพราะประสบความสำเร็จเยอะกูกุริยาขึ้นมาทางซ้ายครับโยนลูกนี้แม่มันล้นไปหน่อยอ่ะล้นไปที่ลูกาดีนเช้าโหเสียจุดโทษนี่ครับโอ้โหนิดเราวิเคราะห์กันก่อนเกมไว้นะครับว่านี่คือจุดหนึ่งนะครับที่ถ้าจะถามหาจุดเปราะบางของฝรั่งเศสคือลูกาดีนครับแล้วก็โดนลามินยามาลครับโอ้โหลูกนี้เหมือนไม่มีอะไรแกช้าแล้วแกไปพักไว้ทีนึง
1: ใช่ครับบอลกระดอนเนี่ยเนี่ยมงจังหวะ2จะตามมาเล่นต่อโอ้ต้องชมยามาลด้วยนะครับ
0: ใช
1: ่ที่ปรีเข้ามาเร็วแล้วดูจากภาพช้าจังหวะหวดด้วยเท้าซ้ายโดนจริงครับเตะต้นขายามาลเลยโอ้โหไม่ต้องดีกาเลยลูกเนี้ยถ้าไม่มีกำลังภายในจุดโทษแน่นอนครับ
0: ครับคือตัวเขามันเลยแล้วพยายามที่จะเอาศีรษะเนี่ยมงและชงบอไว้แล้วจะหมุนตัวเตะหันมาทีต้นขาของยามาลครับ
1: โอ้โหบอลสมัยใหม่เป็นแบบนี้พี่
0: ใช่
1: คือรูปแบบนี้มงทิ้งไปนะเมื่อก่อนอ่ะ
0: ใช่
1: ไม่ออกข้างก็เช็ดมงออกหลังไปเลยเนี่ยพยายามจะมงแล้วเก็บบอลเล่นต่อ
0: ถือว่าเพียงพ้ำนะครับ
1: ใช่
0: ลูกนี้ถือว่าเพียงพ้ำครับโอ้โหโอยาซาบาลถือบอลครับ
1: เดี๋ยวจะถือหลอกหรือถือจริงครับโอยาซาบาลยิงไปแล้ว4ประตูนะครับ
0: ครับ
1: ไม่มียองเองก็เข้ามากดดันผู้สินผู้สินบอกไปฮะผู้เล่นฝรั่งเศสถอยไปแล้วยืนยันเป็นจุดโทษแน่ๆแล้วนะครับไม่เหมือนพวกปารากวัยนะที่แบบจังหวะแบบนี้มันชอบไปจิกจุดโทษ
0: ใช่ใช่โอ้ตอนนี้วุ่นวายนิดนึงนะครับแต่ว่าคือณเวลาตรงนี้เนี่ยไม่มีสัญญาณการเปลี่ยนนะ
1: ใช่
0: ครับเพียงแค่ชี้ให้ไม้เมยองนั้นกลับไปยืนที่ประจำตำแหน่งนะครับดานิเอลโม่ไปยืนอยู่ที่จุดที่จะตั้งเตะโอ้โหสงสัยแบบนี้เนี่ยเอาเองแล้วคุณเอกครับ
1: ครับ
0: มิเกลโอยาเซบาลครับจะเป็นคนสังหารแล้วเขียวยกแผงเลยนะครับ
1: ดูกราฟิกนี่เป็นคนที่ยิงจุดโทษแม่นนะครับเนี่ย5ลูกเข้ารวดเลยครับ
0: ซ้ายครับของมิเกลโอยาเซบาลดวลกับไมค์เมยองครับลุ้นกันครับนาทีที่22ครับโอ้โหเข้าสู่ครึ่งทางพอดีครับโอยาสบาลย่างสาขุมสัตว์ลูกนี้เสียบตะข่ายครับสเปนขึ้นนำครับ1ประตูต่อ0ครับ
1: โอ้โหครึ่งทางครึ่งแรกพอดีเลยนะครับเป็นประตูที่5ของโอยาสบาลนะครับในฟุตบอลโลกครั้งนี้แล้วก็เป็นประตูขึ้นนำครับกล้องจับมาที่ลูกาดีนครับประธานเป้แต่ก็จังหวะนั้นเนี่ยก็ทำอะไรได้ไม่ได้นะครับลูกาดีนนะคือตั้งใจจะหวดบอลแต่ก็ต้องชมยามาลนั่นแหละครับที่โฉบเข้ามาตัดบอลแล้วก็โดนทำฟาวครับ
0: นะครับ30ประตูในทีมชาติของเขานะครับยาสบาลในการติ

0: ทีมชาตินัดที่60นี่เป็นคนที่ถูกมองว่าโอ้กองหน้าสเปนไม่มีแล้วหรือนะครับ
1: ใช่ใช
0: ่โอ้โหแต่ยิงลูกนี้เนี่ยเฉียบขาดครับ
1: น้ำหนักทิศทางได้ครับยิงไปทางขวามือของตัวเองครับแล้วก็มุมบนนิดนึงน้ำไม้เนี่ยพุ่งไปถูกทางนะโอ้รู้จักมุมหลังประตูยังห่างอยู่นะครับ
0: ครับ
1: ทั้งแรงแล้วก็ทิศทางได้เอาแล้วครับกระทิ้งดุสเปนขึ้นนำ 1-0 ครับ
0: มา
1: เพราะจริงๆสเปนเนี่ยเข้าชิงครั้งล่าสุดก็ตอนเป็นแชมป์นะพี่แล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยกับบอลโลกเนี่ยส่วนใหญ่จะตกรอบน็อกเอาท์นะ
0: ใช่โอ้โหกล้องจับไปที่เด็กน้อยที่อยู่บนอัศจรรย์ร้องไห้นะครับ
1: ครับแต่มอยมุมหนึ่งก็อะไรความมันกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วเพราะว่าถ้าไม่มีสกอร์เนี่ยมันก็จะเป็นทรงนี้อยู่นะครับ
0: ครับมันจะตึงๆนะ
1: ใช่
0: อ่าแล้วครับทีนี้มาดูกันแล้วครับคู่ปะทะคู่นี้เนี่ยหลายคนทราบดีนะครับว่าพรมแดนนี่ก็ติดกันนะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์ทางการทูตมากมายนะครับทั้งบวกทั้งลบทั้งดีทั้งร้ายนะครับเอาล่ะตอนนี
1: ้เบรกกัน
0: เบรกครับเบรก
1: อะไรนะของเจ๊เรียกอะไรนะ
0: ไฮโดรเจนเบรก
1: ไฮโดรเจนเบรกใครที่รับชมอยู่แถวไหนทักทายกันมาได้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับข้อความเดี๋ยวเราก็มาอ่านกันนะครับ
0: ครับ
1: อ้าวลืมไปเลยคำถามของเราวันนี้นะครับประเทศแชมป์ฟุตบอลโลกใดที่ไม่เคยเล่นเกมชิงอันดับที่3เลยนะครับ
0: โอ้โห
1: ตอบมา1ชาติอาเจนกับสเปนเอาว่าเจ้าภาพเอ้ยแชมป์ฟุตบอลโลกใดที่ไม่เคยชิงอันดับ3มาเลยสเปนกับอาร์เจนตินา
0: สเปนหรืออาร์เจนตินาใช่ไหม
1: ที่ไม่เคยชิงอันดับ3
0: โอ้โหแม่มันมีสถิตินึงนะที่ทีมที่เคยเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแล้วไม่เคยแพ้
1: ไปให้หน่อยได้ไหมพี่อเมริกาใต้หรือยุโรป
0: รู้เลยอ่ะ
1: ยากเลย
0: แม่ส่งข้อความนะครับอันนี้ให้ส่งที่ SMS นะคุณเอกนะ
1: SMS ทาง4689899นะครับประเทศที่เป็นแชมป์ฟุตบอลโลกที่ไม่เคยชิงอันดับที่3นะครับระหว่างอาร์เจนตินากับสเปนโอ้ยยิ่งดูภาพช้านี่ยิ่งชัดนะพี่บีฟาวชาวชัดเจนมากนะครับหวัดดีนะเอกนะบรีฟและแฟนกับการทุกท่านฟังอยู่นะครับติดตามตลอดรอบตัดเชือกคู่นี้หนูเชียร์กระทิงดุค่ะ
0: ค่ะ
1: ไก่จะสู้กระทิงได้หรือคะฟังแค่ฉายาก็คมแล้วค่ะจากต้องเคยลงทุนอาจารย์บรีขอแบบหลอนๆนะฟังจากช่อมแค่ข้อมูล
0: โอ้ยเป็นไปฟังไก่จังหวัดดีจ้ะ
1: ครับผมดูบอลจากริมคลองครับจากพี่เพียรคุณธนทัศน์ชอบอาร์เจนตินาตอบดีนะพี่ธนทัศน์นี่ไปตอบทาง SMS นะครับพี่
0: ใช่
1: ทาง4689899ครับ
0: ครับ
1: ก็สุ่มๆมาอาร์เจนตินาหรือสเปนนะครับใส่หูฟังปิดเสียงทีวีฟัง99ครับ
0: ขอบคุณครับ
1: เดี๋ยวเมียด่าครับผม
0: ต้องใส่ชอบเรา
1: พี่ทองดินทักทายมาฟังอยู่ราชินทาครับ
0: ครับ
1: พี่พีชพลวัดดีจ้าผู้บรรยายทั้งสองท่านชอบมากเลยครับพี่บีนักภาคโน1ของฟุตบอลนะครับ
0: อุ้ยขอบคุณครับ
1: คุณชุติเทพบอกว่าโกฝรั่งเศสชื่อเขาดูแปลกๆไม้เป็นย่างโคตรไม้ไม่ยองนะคร
0: ับไม้ไม่ยอง
1: สอจอพาคินบอกสเปน 4-2 คุณชุติเทพทักทายมานะครับพี่ประเสริฐฟังอยู่บางปูครับขอบคุณมากมาก
0: ครับ
1: พี่บีจะมีแอบเอาซองเข้าไปแบ่ง ในห้องน้ำชั้นบนเหมือนเจ๊หมิงไหมครับ
0: โอ้ถ้ามาในอมเอกแน่นอนอ่ะ
1: กลับมาลุยกันต่อนะครับใครขับรถใครตัดยางอยู่แถวไหนก็ส่งมาพูดคุยกับเราได้นะคร
0: ับ พวกพี่ๆที่ตัดยางนี่กำลังจะออกไปนะทำงานแล้วอ่ะ
1: พูดคุยกันได้คอมเมนต์มาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะฮะ
0: มาแล้วครับตอนนี้เป็นหน้าที่ของฝรั่งเศสครับตกเป็นฝ่ายตามหลังแล้ว2ครั้งหลังในการเจอกันรอบตัดเชือกฟุตบอลรายการสำคัญทั้งยูโรแล้วก็เนชั่นลีกเนี่ยแพ้สเปนนะครับ
1: ครับ
0: เวลายังเหลือเยอะครับเพิ่งผ่านมา27นาที
1: ฝรั่งเศสเบิ้มโลกครั้งนี้ยังไม่มีแมตช์ที่แบบขี้เหร่เลยนะพี
0: ่
1: แต่สเปนมีแล้วตั้งแต่เกมแรกอ่ะที
0: ่โอ้โห
1: ใช่เบิดเน
0: า
1: ะ
0: ใช่โอ้โหดูแล้วทรมานครับในเกมแรกแล้วก็ป ปั้นซะวงสินยานี่ดังครับโลกไปเลยอ่ะ

0: แต่อันนั้นเขาก็น่าจะดีจริงนะกับอาเจนก็ดีนะ
1: ครับ
0: เกมที่เจอกับอาเจนอ่ะเอาทันเป้โดนอะไรครับเนี่ยนอนกองกับพื้นอยู่ครับหรือว่าจะเป็นบอลแพ้ทางวะจันโอ้
1: ต้องดูครับเพราะว่าเดชองน่ะเขาแก้มาแล้วนะด้วยการใช้หน้าในเกมรุกทั้ง4คนเนี่ยถือว่าสุดๆนะฮะ
0: ครับได้แค่ทุ่มนะครับจังหวะที่ประธานเป้โดนเตะไม่ฟาวนะครับแล้ว2เกมที่ฝรั่งเศสอ่ะมันแพ้รอบรองแล้วมันเจ็บปวดตรงเนี้ย
1: มันอีก9เดียวครับจะเข้าสู่ไฟนอล
0: เอ้าซาลิบาโอ้ยอยู่ๆนั่งเลยครับไม่ได้มีการประทะเพื่อนคืนหลังมาให้แล้วจับบอลได้เสร็จปุ๊บนั่งเลย
1: โอ้โห
0: เจ็บตรงไหนครับเนี่ยเดี๋ยวรอดูครับ
1: โอ้นี่ม็อกซองราครัวสมาวอร์มอย่างเร่งด่วนเลยนะครับโอ้อย่างนี้น่าจะไม่ไหวเลยนะครับ
0: น่าจะไม่ไหว
1: แล้วก็เนี่ยครับชัวร์มินี่ส่งสัญญาณไปที่ม้านั่งสำรองเลยครับว่าต้องเปลี่ยนตัวนะคร
0: ับ
1: นี่เพิ่งไปพักเบรกมาเองไปรับแผนมาน
0: ี่ก็ให้ดูจังหวะลูกกระดินไปเตะยามาวครับ
1: ยามาวเนี่ยชิงเล่นเลยนะรู้ว่าหันมาทางนี้แน่ครับคืออ่านเลยโอ้โหแล้วก็ประตูของมิเกลโอยาซาบาลครับนี่คือประตูที่5ในฟุตบอลโลกทำให้เขากลายเป็นผู้เล่นสเปนคนที่3ในประวัติศาสตร์นะครับที่ยิงประตูได้ในทัวร์นาเมนต์เดียว5ประตูเท่ากับพญาแร้งนะครับเอมิเลียโน่บูตาเกนโย5ประตูในปี1986แล้วก็ดาวิดบีย่านะครับ5ประตูเมื่อปี2010ซึ่ง2010สเปน
0: คว้าแชมป์ที่แอฟริกาใต้นะคร
1: ับซาลิบาออกแล้ว
0: ดูไม่ไหวแล้วครับซาลิบาเล่นได้ถึงตรงนี้สักประมาณ29นาทีครึ่งชั่วโมงนะครับ
1: แล้วคนที่ลงมานี่รูปร่างหน้าตาท่าทางทรงผมเหมือนหมด
0: เอ๊ะเขาลืมเซนเต้คนหนึ่งหรือเปล่า
1: อิบราฮิมาโคนาเต
0: ้เพราะฉะนั้นแฟนแมนยูที่บอกว่าคอปปี้เมนูไม่ได้ลงไม่ต้องไปเสียใจนะคุณมีเพื่อนคร
1: ับ
0: อีบูเองก็ไม่ได้ลงนะฮะ
1: ส่วนหนึ่งเนี่ยอิบราฮิมาโคนาเต้เป็นเซนเตอร์ที่เล่นทางขวาด้วย มันซ้อนกับนายโยอุปาเมคาโน่
0: ครับ
1: ส่วนม็อกซองราครัวสเนี่ยในช่วงที่เขาอยู่วอล์ฟบวกเล่นเซนเตอร์คู่มาแล้วนะครับแต่ว่าตอนที่อยู่พาเลซเนี่ยเล่นเซนเตอร์3คนใช่อยู่ซ้าย
0: ครับผม
1: นะครับแล้วครับลงมาแล้วครับม็อกซองราครัวสเปลี่ยนเร็วเลยครับนี่ไม่ได้เปลี่ยนแท็กติกเลยเปลี่ยนผู้เล่นแบบตรงๆเลยครับว่ามีอาการบาดเจ็บครับโอลิเซ่จะแหวกลูกนี้ครับอยู่ริมเส้นโดนอัดร่วงลงไปครับเหลืองเลยครับสำหรับกูกูเลนย่า
0: ดูจังหวะไปขวางโอลิเซ่มือไม้ออกหรือเปล่าครับตามมาอัดจังหวะแรกหูชันโอลิเซ่ดึงผมวะเนี่ยแต่จังหวะของกูเลนย่าเนี่ยฟาวจริงครับเนี่ยไปกระแทกนี่กระเด็นออกนอกสนามเลยครับ
1: โอ้โหประเด็นดึงผมนี่น่าสนใจมากเพราะตัวแกก็เคยโดนมา
0: ใช่ดูแล้วไม่น่าจะมีนะครับโอ้ที่นี่เล่นยากเลยฮะโดนเหลืองไปแล้วแต่ว่าชิงตัดฟาวระยะไกลเลยนะครับฟรีคิกของฝรั่งเศสครับ
1: เดมเบเล่ครับเปิดฟรีคิกปั่นลูกนี้ลึกเกินไปครับเข้ามือของอุนายซิมอนนี่ก็ปั้นกันมาแต่อ้อนแต่ออกเลยครับของเดลาฟอนเต้คนอื่นมาเล่นดียังไงดาบิดรายาดีแค่ไหนก็ไม่สนครับ
0: ครับ
1: โอ้โหท่านเปากูบาซี่ลากแหวกมาเองเลยครับมามองหาจันเจาไม่มีเตะอัดซะเลยครับได้เป็นลูกทุ่มครับของสเปน
0: เราเล่นฉลาดซะด้วยทางตันเสร็จปุ๊บเตะยัดเลยอย่างน้อยก็ได้ทุ่มนะครับทีมชาติสเปนพอนำแล้วก็เล่นง่ายเล่นสบายเลยนะครับ
1: แม่ผู้ตัดสินวันนี้แกตัวเล็กนะครับว
0: ัน
1: นี้เราก็เห็นมาโดยตลอดมองตอนแรกนึกว่าพี่เมธีลาบานูนฮะ
0: แต่ก็ตัดสินเด็ดขาดดีนะ
1: ใช่คนนี
0: ้
1: ตัดสินได้เร้าใจมากม้วนอยู่ตรงกลางครับดานิเอลโมเลือกมาทางซ้ายครับที่บูเอน่าบูเอน่ามองอยู่ไปที่หัวหน้าห้องครับโรดี้อยู่ที่กลางสนามครับเลือกไปทางขวากลับมาที่โรดี้อีกครั้งนึงวันนี้ปอโร่ไม่ขึ้นเลยนะครับเพราะว่าต้องบล็อกทางนั้นเพราะว่าบัลเลบาโคล่านี่ไวเอาโหสเปนชิงกลับมาได้อีกแล้วครับแล้วบล็อกกลับมา

0: ครองบอลอยู่ในแดนตัวเองดึงจังหวะครับเล่นกับโรดี้ใกล้ๆแล้วป๊อกกระแทกออกมาครับโอโมแอบไปอยู่ทางซ้ายครับลากจี้มาคุนเด้ถอยลึกเกินไปแล้วครับให้มาที่กูกูเลนย่าเปิดลูกนี้ติดนิดเดียวโอโมยังไวครับไปเบียดไว้อุปาเมกาโน่ต้องซัดลูกนี้ออกไปก่อนครับแล้วก็เป็นลูกทุ่มของสเปนด้วย
1: ก็ต้องระวังนะครับสเปนเนี่ยจังหวะขึ้นเกมเขาก็ขึ้นกันได้เร็วนะครับเหมือนฝรั่งเศสก็เล่นแบบประคองตัวเองไปด้วยนะไม่ค่อยกล้าแรกเท่าไหร่นะครับ
0: ครับไปเรื่อยๆก่อนครับตอนนี้บอลอยู่ที่โอโม่ครับ30หลาโอโม่ซัดเลยครับโอ้โหโด่งเหลือเกินไอ้ขาวครับโอโม
1: ่ขาวหรืองอกแทนแหมมีจังหวะได้ส่องด้วยขวาแต่บอลผิดเหลี่ยมปิ้นออกไปไกลเลยนะครับ
0: โอ้นี่มีจอมทัพ NFL มาด้วยนะครับ
1: ครับ
0: คือในฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยกล้องจับขึ้นไปมันไม่เหมือนฟุตบอลโลกในอดีตนะมันมีดาราม ีนักกีฬา
1: ครับใช่ใช
0: ่โอ้โหนัวไปหมด
1: เราจึงไปจัดที่อเมริกานะพวกนักกีฬาอเมริกันเกมที่แบบระดับโลกมันก็เยอะ
0: ใช
1: ่บางคนยอมรับเลยไม่รู้จักเลย
0: จริงตอนนี้รอโอตานิมาเที่ยวทิ้งบอมยาวขึ้นมาเอ้าโอยาซอชิงเหลี่ยมได้ด้วยครับโอ้โหสุดท้ายนะล้ำหน้าไปก่อนอุ้ยนี่แอบขึ้นไปนะครับเป็นใบหน้านะครับ
1: ใช่โอ้ดูบอลจากซีมอนจานโอ้ลูกเนี้ยต้องชมแนวรับของฝรั่งเศสอีกประมาณสักก้าวครึ่งจะถึงเส้นกลางสนามนะครับโอ้โหขึ้นเป็นดักล้ำหน้าสูงมากถ้าไม่ล้ำหน้าเมื่อกี้มีโอกาสเสียจุดโทษอีกนะครับแน่ฝรั่งเศสเพราะว่าไม่มียองออกมาไม่เจอบอลแล้วคร
0: ับ ใช่โอ้โห
1: ครั้งที่แล้วเนี่ยทีมชาติสเปนน่ะไปตกรอบ16ทีมสุดท้ายแพ้โมร็อกโกฝรั่งเศสเนี่ยไปแพ้นัดชิงอ่ะตกแต่ไม่รู้ว่าแพ้นัดไหนเจ็บปวดเหมือนกันนะอาจารย
0: ์โอ้โห
1: มันต้องนัดชิงกันนะ
0: ใช
1: ่คือแพ้16อ่ะแพ้ทีมรองบอลแต่มันจบแล้วจบเลยไงมาอีกแล้วเอ้ามีจังหวะชนอีกครับคุณเด้กับใบหน้าเนี่ยแนวรับของฝรั่งเศสเวลาจะดันไปช่วยเกมรุกต้องระวังจังหวะบอลยาวบอลแนวลึกนะครับ
0: ครับคุณเอกเมื่อสักครู่ในแซมดาโนเลยนะควอเตอร์แบ็กของซีแอตเทิลซีฮอคที่เป็นแชมป์ซูเปอร์โบว
1: ์ได้ยินคำแค่ว่าควอเตอร์แบ็กก็ได
0: ้ครับโอ้โหนี่ถือว่าเกมนี้นี่นะมากันซูเปอร์สตาร์มาเต็มวงอ่ะนะครับ
1: นี่ผมครั้งนี้ผมมองหาแต่ลาลิซ่าที่เกิดไม่แองเดียวไม่เห็นนะ
0: อาจจะกลับบ้าน
1: เห็นแต่ชากิล่า
0: ครับวันนี้ชากิล่าไม่มาขอเป็นชากิรี่ก็ยังดี
1: เอ้ยน้องลิซ่ายังอยู่ที่นู่นไหม
0: ยังอยู่ครับ
1: ทั้งที่แล้วไปดู
0: ใช่ใช่เอาละครับขึ้นมาทางซ้ายครับฝรั่งเศสจี้ขึ้นมาครับปัดได้บาโกล่าบาโกล่าตัดในอ้อมหลังมาแต่บาโกล่าซัดเองเลยครับลูกนี้ไม่จ่ายครับข้ามคานแต่มันต้องยิงแล้วครับ
1: ครับคือมีตัวอ้อมไปแล้วนะครับแต่ว่าบาโกล่าเลือกที่จะแต่งอีกหนึ่งจังหวะลูกก็ดีนไปแล้วนะครับเราไม่มีใครประกบเลยนะครับแต่เลือกที่จะตัดเข้าในแล้วก็กดด้วยขวาน้ำหนักได้ครับแต่ว่าทิศทางอ่ะกดไม่ลงครับ
0: บาโกล่านี่ดูเหมือนจะชอบการเล่นแบบนี้ไปแล้วนะ 4-2-3-1 หรือว่า 4-2-4 นะ
1: ครับ
0: พอเล่นในเปเช 4-3-3 นี่ก็สำรองนะครับเป็นสำรองดูเอแต่มาในฟุตบอลโลกเนี่ยเหลื่อมๆนิด
1: ๆครับ
0: แต่สเปนขึ้นมาครับบูเอน่าคืนหลังกลับมาครับโอ้ยฟาเบลุสหายไปนานเลยม้วนละลากจี้มาไม่มีใครเข้ามาจี้ครับจ่ายเข้ามาที่โอโมแหวก 2-3 โอ้โหจะฝ่าฝูงไก่ยังไปทางขวาที่ปอโร่โอ้โหข้ามคานออกไปครับลูกซัดลูกนี้30หลาครับของปอโร
1: ่แต่ขึ้นมาอย่างน้อยก็ได้เสียวนะครับบอลอยู่ทางขวาพักอกแล้วก็ซัดเลยครับลูกนี้โอ้โหจะตัวเสียดายครับ
0: สนใจมาอยู่แถวเมอร์ซีไซด์ไหมครับ
1: เอเย่นสเปนไหมเนี่ยจะกลับสเปนไหมเนี่ยไปดูบอลโลกเอาโอ้โหไม่ยอง
0: ไม่มีอะไรเลยครับไม่ยองทำพลาดแล้วก็สเปนจะได้ลุยต่อตองลูกสดมาหักลูกนี้โอ้โหอย่ามาหักเข้ามาแล้วดีดลูกนี้ออกครับไม่ตรงกรอบครับฟาเบนลุยส์ไปบล็อกทันนะครับ
1: โอ้ยลูกเนี้ยถ้าฝรั่งเศสเสียประตูไม่ยองคนเดียวเลยนะครับจะไปหลบผู้เล่นของสเปนออกบอลมาโดนดักได้อย่ามาเล่นกับโอโม่ลูกนี้ไม่ล้ำนะครับ แล้วจะมาเปิดมาไม่มีอุปาเมกาโน่เนี่ยโอ้โหมีโอกาสเสียประตูที่2เลยครับ
0: ผู้ตัดสินให้เล่นใหม
1: ่อืม
0: โอ้แล้วทีมงานก็เนี่ยตัวเท่าๆกันแล้วรูปร่างเหมือนกัน
1: ใช่
0: ใช่แม่มาเป็นแบบสายแบบหลอดออฟเดอะลิงคร
1: ับ
0: ฮอบบิท
1: ไม่ต้องสูงใหญ่
0: ใช่
1: แต่บอลเขาเร็วเขาคล่องเลยครับ
0: ใช่เอ้าโยนลูกเตะมุมลูกนี้ยังปริ้นอยู่แถวหน้าประตูบอลตกตอนนี้เข้าหาสเปนข้างเดียวเลยครับฟาเบียนลุยบรรจงเลือกไปที่เสาไกลโอ้โหล้นล้นแต่ว่าบายนาครับยาวคืนมาได้เกี่ยวมาที่ลามินยามาลยามาลกระชากจะแหวกกลางมาแล้วยามาลลูกนี้สุดท้ายเตะมุมไหมออกยามาลเองครับ
1: ผมมั่นใจในสปีดของตัวเองมากนะครับยามาลโดนขวาง2นี่จะแหวกดื้อๆแล้วก็อย่างที่พี่บีบอกอ่ะรู้อยู่แล้วคือจุดอ่อนของฝรั่งเศสถ้าจะมีจุดนึงคือแบ็คซ้ายเนี่ยนะครับ
0: ลูก้าดีนครับวันนี้คือต้องเรียกสมาธิกลับมาเลย
1: ไม่รู้ว่าใครจะดีอยู่กันนะเตโอก็ไม่น่าจะไหวนะ
0: ใช่ซ้ายครับบอดนิด
1: ๆโอกาสยิงสเปน5ครั้งตรงกรอบ1ครับฝรั่งเศสยิงไป2ครั้งยังไม่ตรงกรอบหนึ่งในนั้นคือลูกยิงของบาโคล่าเมื่อสักครู่นี้นะครับ
0: ครับซึ่งมันห่างด้วยนะ
1: ห่างเยอะ
0: แล้วตอนนี้เนี่ยกลายเป็นสเปนนะครับที่ดูเหมือนยกระดับขึ้นมาด้วยนะครับโอ้โหฝรั่งเศส
1: โอลิเซ่ลงไปรับต่ำแต่เจอโรดี้เลยครับวิชิงตัดฟาวแล้วเข้าฟาวฉลาดครับโรดี้ไม่ต้องหนักแต่ว่าตัดเกมคู่แข่งได้นะครับถึงว่ายาเมาบอกไม่กลัวฝรั่งเศสนะนี
0: ่
1: เออแต่พอเห็นเล่นแล้วกับการว่าหยุดเกมบุกของฝรั่งเศสได้เลยนะครับ
0: ครับนะถึงตรงนี้นะครับยังบล็อกได้ดีนะครับ
1: นี่ล้ำหน้าแล้วครับประธานเป้จังหวะบอลขึ้นมาทางซ้ายเมื่อกี้ว่าฝรั่งเศสโหดสเปนเช็คล้ำหน้าก็โหดนะครับเลยกลางสนามมาประมาณ2-9ครับคือถ้าเช็คพลาดลูกเนี้ยประธานเป้เนี่ยหลุดเดี่ยวเลยนะครับเดี๋ยวดูว่าห้านที่สุดท้ายจะเอาประตูตีเสมอได้หรือเปล่านะครับสเปน
0: นี่เป็นการเสียประตูแรกในรอบน็อกเอาท์ของฝรั่งเศ
1: ส
0: แล้วพวกเขาไม่เคยโดนนำเลยนะครับในฟุตบอลโลกครั้งนี้เดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงก็ล้ำหน้าอีกครั้งนึงครับสำหรับเอ็มบัปเป้
1: โอ้เท่าที่เห็นในช่วง40นาทีแรกแท็กติกเดลาปุนเต้ครบเครื่องมากนะ
0: จริง
1: เกมลุกเกมลุกก็เพสดีตรงกลางก็บู
0: บ
1: แนวรับก็เช็คลายยังไม่พลาดเลยนะครับพอเล่นไปแล้วไม่ค่อยได้บอลก็เดี๋ยวจะออกการหงุดหงิดนะครับประธานเป้
0: เกมเร็วนะครับแล้วก็40นาทีแล้วนะครับเนี่ยที่คุณเอกบอกคร
1: ับ
0: เป็น40นาทีที่ฝรั่งเศสดูตึงมากนะครับดูเครียดในขณะเดียวกันสเปนเนี่ยประตูคือก่อนหน้าที่จะได้ประตูนำเขายกระดับขึ้นมาดีขึ้นนะคร
1: ับ
0: แล้วพอได้ประตูไปเนี่ยผ่อนคลายไปเยอะเลยประตูแรกสำคัญครับที่ทั้งเดลฟอนเต้กับเดชองบอกเลยนะครับว่าจังหวะผิดพลาดนิดๆหน่อยๆเนี่ยคือสิ่งที่พวกเขากลัวที่สุดแล้วนี่ลูกาดีนทำให้เห็น
1: ใช่ถอดเดียวเองนะคือนอกนั้นโอกาสยิงของสเปนก็ไม่ได้อันตรายนะพี
0: ่ใช
1: ่นอกจากจุดโทษที่ยิงได้นะครับ
0: ฟาเบลุยส์ได้อีกแล้วครับเปิดจี้ไปทางซ้ายนั่นแหละแต่ว่าคราวนี้ลูกาดีนทำดีครับมงสกัดคืนกลับไปที่เมยองย้อนคืนมาครับที่เมยองอีกครั้งหนึ่งต้องรีบออกครับก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้โหมีแชงเช็ดมาอีกครั้งหนึ่งบาโคล่าให้สวยครับอาเดียงระเบิดแทงลูกนี้วิ่งเสียบมาแล้วครับเอ็มบัปเป้โอ้โหนี่ออกมาเร็วมากครับลูกนี้ต้องชมนายซิมอนครับออกมาดักไว้โอ้โหนี่เกือบ40หลาครับ
1: ครับอ่านเกมไว้อยู่แล้วนะครับ
0: ฝรั่งเศสเล่นเร็วกลับมาสุดท้ายเปากุบาซี่ต้องเตะออกครับได้เตะมุมโอ้ลูกอย่างนี้อันตรายจริง
1: ใช่คือถ้าเช็คลายพลาดในมีโอกาสเสร็จเลยครับเนี่ยโอ้โหคือถ้ายิงเข้าก็ต้องมาเช็คอีกแล้วล้ำหรือไม่ล้ำครับนักเตะสเปนขึ้นไปเช็คลายสูงมากนะครับ
0: ขาสุดท้ายจริงๆออกมาดักแต่ว่าไม่พ้นอันตรายนะครับฝรั่งเศสได้เตะมุมครับไมเคิลอลิเซ่ปั่นโค้งเข้ามาครับลูกนี้เลยมาที่เสาไกลครับชูสคุนเด้คุนเด้ปักหลักหยอดลูกนี้มาอีกทีนึงโรดี้

0: มงเอ้าสกัดลูกนิดมาโรดี้แปดทิ้งไว้จนได้ครับอัดกันเองนะครับโอ้โหลาบ็อกกับซิมอน
1: ผู้สินเหมือนเป่าหยุดเกมนะครับโอ้ไม่สุดไม่เสียงนี่เกือบพลาดเหมือนกันนะครับโอยานซาบาวจังหวะโมงกับซีมอนจะออกมารับแล้วโรดี้พักอกแต่อีกคู่หนึ่งที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นอุปาเมกาโน่ครับ
0: ครับแหมมันดูแอบมั่วๆกันหน่อยแต่

0: Athletic Bilbao and Real Sociedad respectively.
1: เรียกมาเคลียร์หน่อยครับบาตอง
2: ให้ดอกบอลฝรั่งเศสลุยต่อครับ
1: โอ้โหแล้วเดเบเล่เลี้ยงลุยจะแหวก 2-3 ได้ฟรีคิกครับโอ้โหระยะประมาณ20หลาเยื้องออกกรอบเขตโทษทางซ้าย
2: เพื่อเป็นลุยครับเหมือนจะไปทำฟาวเดี๋ยวดูภาพช้าอีกทีหนึ่งจังหวะเดนเบเล่ล่างตัดเข้าในจะจิ้มออก
1: นี่ก็เพื่อนกันนี่
2: ใช่ใช่
1: นี่เจ้ายุโรปด้วยกันนะ
2: ตัวเบนลุยส์จังหวะเหมือนกับจะยกขาแต่มันไม่โดนนะครับมันน่าจะเป็นจังหวะโฟลว์ทูอู๋แต่ก
1: ็ดึงกลับหรือเปล่าดึงกลับคุณเอง
2: ผมว่าแกก็เป่าง่ายไปลูกเนี้ย
1: ใช่
2: ไม่รู้ว่าลั่นหรือเปล่านะครับ
1: เอาเดชองต้องมาถามแล้วครับว่าตอนแรกคุณให้ผมแล้วนี่
2: ใช่เนี่ยพี่บีดูเนี่ยลุยส์เองอ่ะมันก็เป็นการเข้ามาสัมผัสกันหรือชนกันตามจังหวะโฟลว์ทูไม่ได้นะครับ
1: ครับกลายเป็นสเปนครับที่ได้บุกขึ้นมาครับแทงออกซ้ายครับมาร์กูกูเลนย่าเปิดลูกนี้เข้ามาครับโอ้โหติดชัวเมนี่นิดเดียวแล้วฝรั่งเศสจะได้สวนกลับในช่วงที่สเปนขึ้นไปเยอะด้วยครับไมเคิลริเซ่ลากขึ้นมาโยกซ้ายขวาหันมาอีกทีบูยน่ามาฉกไปเลยโอ้โหสเปนมาล้อมเร็วมากครับในช็อตนี้มารุมกินโต๊ะไว้แล้วก็โอ้โหแก้ไขสวยครับฟาเบลุสเข้ามาตรงกลางแล้วก็ย้อนมาที่เปากูบาซี่อยู่ตรงนี้ครับโรดี้โอ้โหเจาะยากคร
2: ับ
1: คือพอตัวทีเด็ดได้บอลน่ะแกลุมเลยค
2: ุณใช่ใช่แท็กติกของเดลปุนเต้นี่แบบโอ้วิ่งทุกตัวในฟาวอีกแล้วครับ
1: อ้าวแล้วอาเดียงราบิโอ
2: เป็นเหลืองไปแล
1: ้วนะครับ
2: เขาโดนเหลืองไปแล้วนะครับราบิโอเดี๋ยวดูว่าจังหวะนี้เนี่ยเข้าจังหวะชาร์จอย่างดีที่แบบ
1: ปะทะกันโอ้ยคือแกสแตมจริงแต่สแตมพื้น
2: ครับจะเป็นเตะข้อเท้าหรือถ้าเหยียบหลังเท้านี่ไม่แน่นะหรือสองนี่อาจจะมานะครับ
1: ครับแอลลันปัดเลยอ่ะเมื่อสักครู่นี้โอ้โหทด6นาทีครับครึ่งแรกมา
2: ช่วงพักช่วงเช็ค VR จุดโทษด้วยนะ
1: อย่าเมาจ่ายลูกนี้เข้ามาตรงกลางครับติดนิดเดียวบอลอยู่ที่ดาโยอุปาเมกาโนเลือกขวาครับไมเคิลโอริเซ่ครับโอริเซ่ตอนนี้เนี่ยออกมาพิงขวาครับจ่ายลูกนี้มาอ้าวเดเบเล่เบิ้ลออกมาทางนี้โอริเซ่มันตัดในแล้วแล้วก
2: ็
1: คุณเด้เลยฟาวเลยโอ้โห
2: บอลที่ว่าเคาะสั้นๆแมนๆพอเจอกดดันก็มีจ่ายพลาดเหมือนกันนะครับพลาดง่ายเหลือเกินครับลูกนี้ใบหน้าก็เรียกฟาวได้จากคุณเด้นะครับ
1: แต่ชอบการแต่งตัวของเดลฟอนเต้โอ้ยูเซนโบครับโอ้โหพี่สายฟ้า
2: ตอนนาฬิกาเขาเด่นนะ
1: ใช่ครับแม่นี่ขวัญใจผมเลยคุณเอกไปทำข่าวโอลิมปิกเนี่ยนั่งรถไปกับ9ชั่วโมงเพื่อไปดูแกวิ่ง10วิ
2: ที่ไหนย่าสุดที่ฝรั่งเศสหรอ
1: ไปทั้งที่ลอนดอนทั้งที่บราซิลครับไปดูยูเซนโบ
2: รีโอพี่บีก็ไป
1: ไปครับไปทำข่าวแล้วก็
2: อันนี้เขารีทายไปยังไง
1: รีทายตอนที่บราซิลไปกับ9ชั่วโมงไปดูวิ่ง10วิ
2: โอ้แต่วิ่งใครก็อยากเห็นก็วิ่งครั้งหนึ่งในชีวิตอ่ะ
1: อ้าวฝรั่งเศสลุยต่อหน้ายูเซนโบต้องสปีดหน่อยบอลซ้ายครับบาโกล่ายึกยักอยู่บาโกล่าปาดเข้ามาตรงกลางครับเดมเบเล่จับลั่นลั่นยังอยู่ครับจัวเมนี่เดมเบเล่ปาดออกไปซ้ายทีครับลูกาดีนดีนให้มาไปแล้วครับราบิโอหยอดเสาไกลครับล้ำหน้าราบิโอ
2: คือแนวรับสเปนจ้องอยู่แล้วนะครับจังหวะไหลตามช่องเนี่ยเขาหยุดกันหมดนะครับหรือว่าบอลจากขวาคุณได้เปิดมาโน่นนะฮะสุดเส้นหลังมี
1: โหนี่เล่นเร็วจะไม่มีเวลาโม้กันเลยหันไม่มองหน้าคุยกันนิดเดียวบอลมาอีกแล้วครับ
2: ผมว่าครึ่งหลังจะเร็วกว่านี้นะ
1: ครับ
2: ครึ่งหลังจะเดือดกว่านี้ผ่านมาจะ3นาทีแล้วนะครับทดเจ็บนี่คนละคาแรคเตอร์กับไอ้เจ้าโรดี้คูกูเลย่า
1: พูดถึงบราซิลนี่นึกถึงป๋าแป๊ะเลยครับรายงานไปรายงานที่โอลิมปิกกลับมาที่ FM 99กลับมาป๋าแป๊ะพาไปเลี้ยงอีสานเสี่ยงตายเลยครับ
2: โอ้โหเนี่ย
1: ข้ามถนนไปครับอีสานเสี่ยงตายโยนข้ามาลามินยาเมาจะถึงไม่ถึงอ่ะโดนลูกดินดักได้ครับแล้วก็ม้วนหางขึ้นมาก่อนครับ

0: บิโอบอลอยู่ในการครอบครองของสเปนแต่โรดี้จ่ายไม่ดีครับราบิโอแหวกขึ้นมาราบิโอสุดท้ายเนี่ยโดนอัมริกลาป๊อกอ่านขาดครับโอ้โหบอลคู่นี้มันชิงกันนิดเดียว
1: ใช่ครับมันชิงกันแหวกกันนิดเดียวลาป๊อกนี่32แล้วนะโอ้โหนี่ดูยืนนิ่งมากโอ้สเปนมีจ่ายหลุดเหมือนกัน
0: นึกว่าออกจากซิตี้แล้วจะหมด
1: เอออ
0: ืมมาต่อครับโอลิเซ่อยู่ทางขวาครับ30หลาย้อนคืนหลังกลับไปดูสเปนครับลงมารับเนี่ยโหระเบียบเรียบร้อยจริงๆครับ10ตัวครับหันหลังให้ประตูหมดเลยดีนซ้ายครับบัตเลบาโกล่าดีดกลับมาผ่านมาเกินครึ่งนึงแล้วนะครับของการทดเวลาครับ6นาทีครึ่งแรกสเปนนำอยู่โอ้ยตัดล่างใบหน้าฟาวเข้าไปตัดล่างคุณเด้
1: โอ้โหไล่ทุกจังหวะเลยครับคุณเด้ได้บอลปุ๊บพยายามจะเลาะหนีนี่ซัดข้อเท้าเลยครับโอ้โหไม่ได้เล่นง่ายๆแล้วครับฝรั่งเศสวันนี้
0: เบิ้ลเข้ามาอีกทีครับเดมเบเล่เสียบอลอีกครับโอ้โหโรดี้เนี่ยตาเป็นเงาเลยครับมาโอโมโอโมย้อนกลับมาที่โรดี้ครั้งนึงครับสเปนย้อนกลับมากล้าเซตมากเลยนะครับ
1: ใช่ใช่
0: ซิมอน
1: โดนผู้เล่นฝรั่งเศสไม่มีตื่นเลยนะเกมลุกฝรั่งเศสปุ๊กเป้อูริเซ่พวกเดมเบเล่พวกเนี้ยมันเร็วครับ
0: ครับโอ้นี่กำลังจะใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวนะครับสเปนงานพวกเขาในครึ่งแรกนะครับแต่ยังทดเจ็บได้ยังเหลืออีก2นาทีครับฝรั่งเศสแกะเพรสมาได้แล้วครับอยู่ทางขวาครับคุณเด้เลยครึ่งสนามมาโอลิเซ่พลิกหนีครับโอลิเซ่ไปแต่ว่าแม่สนามมันลูกนี
1: ้ได้ทุ่มด้วย
0: นะครับ
1: บอลยังไม่ออกเต็มใบหรือเปล่าลาป๊อกไปเหมือนกับไปแตะบอลอะไรอีกฮะผู้ตัดสิน
0: โอ้โห
1: ถ้าเจอผู้ตัดสินไม่ทันเกมนี่ลำบาก
0: อันนี้ถือว่าเก่งมากฝรั่งเศสขึ้นมาอีกสักชุดนึงครับม็อกซองราครัวสซ้ายครับปัดได้บาโกล่าบาโกล่าไหลเข้ามาครับเอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้แหวกเข้ามาในกรอบเขตโทษจะแหวก2ยังได้อีกทีดีนเปิดไปตรงนี้ติดโรดี้ครับได้แค่ทุ่ม
1: โอ้โหยืนตรงไหนบอลก็ไปหานะครับทางด้านโรดี้เกะกะไปหมดครับ6นาทีกำลังจะครบแล้วนะครับ
0: ดูก็ดี
1: ทุ่มยังยากเลย
0: โอ้โห
1: ทุ่มคืนหลังเฉยเลย
0: ใช่ครับมันทุ่มยากคุณเอกบอกเนี่ยจริงครับมันขาวโพลนเนี่ยยืนอยู่อะแทงออกมาทางขวาครับเปลี่ยนการเร็วมากไมเคิลริเซ่ดีดเข้ามาเดมเบเล่ลากจีมาในกรอบเขตโทษเดมเบเล่เปิดลูกนี้น่าจะแฉงออกไปเองครับเดมเบเล่
1: จังหวะเปิดอะติดคูกุเรย่าแล้วน่าจะไปโดนเดมเบเล่ออกครับแบบนี้น่าจะจบแล้วครับนั่นแหละครับคุณศิลป์เป่าจบเกมครึ่งแรกครับสเปนขึ้นนำฝรั่งเศส 1-0 ครับจุดโทษของโอยาซาบาลนาทีที่22นะครับ
0: ครับ
1: ว้าโหนี่ใครเป็นแฟนฝรั่งเศสอ่ะคิดเป็นแฟนพันธุ์แท้นะพี่อึดอัด
0: อึดอัดครับเป็นเกมที่มันเหมือนกับว่า45นาทีแรกเนี่ยมันไปเข้าล็อกสเปนก่อน
1: ใช่
0: นะครับเพราะว่าเล่นเกมมันตึงๆค่อยๆขยับขึ้นมาเล่นเกมรับแล้วก็มีจุดเปลี่ยนแล้วได้ลูกโทษได้ประตูนำ
1: ใช่
0: แล้วจากนั้นเล่นง่าย
1: เล่นง่ายแล้วโอกาสยิงของฝรั่งเศสอ่ะโดยรวมก็น้อยกว่าด้วยซ้ำนะครับ
0: ครับ
1: โอ้นี่ต้องบอกว่าเป็นงานหนักของดุชองกับการที่จะต้องทั้งแก้เกมแก้แทคติกของเดลาฟูนเต้ด้วยนะ
0: ใช่โอ้โหแล้วเราที่เห็นเกมรุก4ประสานที่มันปี๊ดปาดเหลือเกินเนี่ยนะคร
1: ับ
0: ในครึ่งแรกเนี่ยยังไม่เข้าล็อก
1: เงียบมากอ่ะในช่วงนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับใครที่รับฟังอยู่นะครับมีคำถามรวมสนุกกันนะครับก็ส่งคำตอบมาที่4689899นะครับแชมป์โลกทีมไหนที่ไม่เคยเล่นเกมนัดชิงอันดับที่3นะครับก็มีอาร์เจนตินากับสเปนเลือกมา
0: ครับ
1: เลือกมาว่าเป็นทีมชาติใดนะครับ
0: ลองตอบกันมาดูนะครับแม่หลายคนก็แซวว่าอาจารย์เหมือนผู้สินอาจจะไม่ทันนะโอ้ก็เดี๋ยวต้องแต่ผู้สินถือว่าทันนะคร
1: ับ
0: ยังทันอยู่ยังทันอยู่
1: ผมว่าพี่ฟ้าคิดผิดต
0: ้
1: องเป็นระดับผู้สินพี่เมีย
0: ครับ
1: โอลิเวอร์เทเลอร
0: ์มีหลายคนกุนเอกถามเสื้อผมมาว่าเสื้อสกีผมใส่เสื้อทีมชาติโปแลนด์คร
1: ับ
0: ไม่เกี่ยวกับสองทีมนี
1: ้ไอ้โลโก้เป็นอินซีใช่ไหม

0: อินทรี
1: ฉายาของโปแลนด์มันคืออ
0: ินทรีขาว
1: อินทรีขาว
0: ใช่อินทรีขาว
1: เยอรมันคืออินทรีเหล็ก
0: ใช่บาลาเลอินทรีเหล็กเขาต่างคนต่างอินทรีคู่นะครับแล้วก็จะมีฉายาพวกเขาส่วนสเปนเนี่ยเขาไม่ได้เอากระทิงมาแต่ว่าบ้านเราเนี่ยมันเรียกเป็นกระทิงเพราะมีการชนบัว
1: ครับผม
0: ส่วนไก่เนี่ย 100%
1: ของโลโก้เขาขึ้นเลย
0: ใช่ใช่เป็นสัตว์นำโชคจากประเทศนะครับสนุกมากนะครับคู่นี้ครึ่งแรกมันแล้วคุณเอกครึ่งหลังมันต้องมันกว่านี้นะ
1: รู้สึกว่ามันยังแบบกล้ากลัวกันอยู่ทั้งสองทีมนะ
0: นี่ขนาดกรรมการนับ8ไปดอกเลยนะ1 0ด้วยนะ
1: ใช่ครึ่งหลังเนี่ยมันกว่านี้แน่นอน
0: ใช่ครับ
1: ขอไปเก็บคอมเมนต์นิดนึงนะ
0: ได้เลยครับ
1: ส่งมาพูดคุยกันได้นะครับทางโซเชียลแล้วก็ข้อความ489899คุณ A บอกว่าแมวล่ามาแล้วครับสวัสดีครับ
0: จ้ะ
1: ขอเทพเจ้าสถิตแก่ขอเทพเจ้าสถิตแก่สเปนในประมาณน
0: ี้อ๋ออาเมน
1: คุณธนเทพบอกว่ากระทิงจงเจริญนะฮะในหัวพีรวิทย์กินเบียร์รอฟังเก้าครับหมดไป8ลังแล้วเดี๋ยวเพิ่งเมานะ
0: ยังไงพี่เบา
1: บอลครึ่งหลังยังมีอีกนะฮะ
0: ครับ
1: คุณรัฐธมหรือบอก00โอ้นี่สเปนนำไปแล้วนะครับ
0: ครับ
1: ขอแค่อย่ายิงกันเยอะนะพี่เอก
0: เอาเหรอ
1: ถ้ายังอึดอัดแบบเนี้ยมันก็มีโอกาสที่จะ
0: ตึงๆนะ
1: 0111อ่ะนะต้องดูว่าเดชองจะเอายังไงนะครับ
0: ครับ
1: ฟังจากพระราม9ครับนะจากในหัวพีรวิทย์โออยู่ใกล้
0: ๆครับผม
1: หลัง9หลัง10เดี๋ยวรอพี่บีภาคบอลเสร็จก่อน อยู่ตรงไหนบอกพี่กัดมานะฮะ
0: ครับ
1: คุณตั๊กสวัสดีครับฟังจากไต้หวันครับ
0: สวัสดีครับ
1: ค
0: ุ
1: ณต
0: ั
1: ๊กกีรติ
0: ไต้หวันต้องทักภาษาเขาคือเจ๋อสัน
1: อ
0: ย่างอื่นไม่สันเจ๋อสัน
1: พ่อเคยไปทำงานที่ไต้หวันด้วยใช่ใช่
0: เยี่ยมเลยครับ
1: ของบอลดีมากสเปนนะครับสาวกันตั้งแต่ยังไม่เริ่มเลยสวัสดีครับพี่บีคุณเอกสวัสดีด้วยนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: ซ้อมหมิงจะกรี๊ดไหมครับ
0: น่าจะตื่นหรือยังเมื่อคืนแกซ้อมตื่นเลยตื่นมาตีสาม
1: ผมว่าซ้อมหมิงแกเชียร์ฝรั่งเศสแน่ผมเดานะ
0: คิดไว้อย่างนั้น
1: ผมเดา
0: คิดไว้อย่างนั้นเพราะว่าวันนี้เนี่ยปีวิวมาพอผมแอบชมสเปนนิดนึงมีก่อนตอนทุ่มนึง
1: แล้วพรุ่งนี้อาจารย์เขามีล่วงหน้าไหม
0: พรุ่งนี้ตัวแกเหรอ
1: ไม่พรุ่งนี้อังกฤษกับอาเจนอะ
0: แกน่าจะเชียร์แกชมอังกฤษจังเลยอะแปลก
1: ๆสิงโตคำรามอย่างนี้เหรอ
0: ครับ
1: สวัสดีครับจากกาญจนบุรีครับมาเชียร์สเปน
0: ครับ
1: คุณแพล่องไพนะครับกรรมการเอลซาวาดอร์มาดได้เลยพี่เห็นได้สิ่งหลายเกมละ
0: ใช่ใช่แกเจ๋งมากนะ
1: คือฟีฟ่าเขาก็ต้องมองนะว่ารอบแรกๆมาใครตัดสินดีแล้วเกมนี้มันเกมใหญ่นะครับ
0: คือต้องควอลิฟายกันนะครับไม่ธรรมดานะครับ
1: ครับผมสวัสดีอดีตเด็กย่านบ้านแขกทั้งสองท่านครับ
0: โอ้โหลูกสุริยะ
1: ใช่นี่ตรงกับเด็กบ้านแขกเหมือนกันต
0: ั
1: วนี้เด็กทน
0: อ๋อโอ้โหเด็กทน
1: ตรงข้ามกันของเราเด็กบ้านเด็ก
0: เราจะสมบุกนิด
1: ๆต่อบอลสเปนกินขาดเลย
0: ครับ
1: ทีมชาติฝรั่งเศสมีฝรั่งเศสแท้ไหม
0: มีครับคือต้องเรียนอย่างนี้ว่าฝรั่งเศสเนี่ยคนที่มาอยู่เนี่ยนะครับเขามาอยู่เพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าคือเราพูดขออภัยอาจจะต้องเอ่ยชื่อสักประเทศสองประเทศอย่างอยู่แทนซาเนียอยู่บูรุนดีอยู่เซเนกัลก
1: ับ
0: อยู่ปารีส
1: ผู้อพยพอย่างเงี้ย
0: ใช่ผู้อพยพแล้วอย่าลืมนะครับว่าถ้ามาอยู่ที่นี่แล้วถ้าคลอดบุตรออกมาแล้วเนี่ยเด็กเรียนฟรีนะถ้าอยากเรียนหมอเขาก็ส่งเรียนหมอนะ
1: ก็ได้สัญชาติไปด้วย
0: ใช่ใช่ผมไม่ได้ความรู้นี้จากตอนที่ไปทำข่าวโอลิมปิกเมื่อ2ปีที่แล้ว
1: แล้วลูกพี่บีที่คลอดที่นู่นได้สัญชาติฝรั่งเศสไหม
0: เอกอย่าง
1: น
0: ี้เนี่ย
1: ได้ข่าวก็ไปทำข่าว36ประเทศจันบีเนี่ยทำข่าวรอบโลก36ประเทศแล้วนะครับ
0: 36ขอมีลูกที่ไทยพอแล้ว
1: ทางเพจนิดนึงนะพี่เพียรชูแก้สวัสดีมาพี่ประพิษสวัสดีครับจากพัทยาครับพี่ณัฐวุฒิเชียร์สเปนพี่โชคชัยสวัสดีนะครับคุณนายถาวรสวัสดีครับทั้งสองท่านรับฟังจากบ้านโป่งราชบุรี
0: สวัสดีจ้าบ้านโป่ง
1: สวัสดีครับแฟนหงแดงทั้งสองท่านครับ
0: ครับ
1: คุณอำนวยพี่มลิกจะมีบรรยายแบบนี้ไหมครับเยี่ยมมากเลยคือต้องส่งทั้งข้อความคอมเมนต์แบบนี้ไปถามช่วงเช้าขยี้เยอะๆเลยช่วงโมนิท
0: อร์ครึ่ง
1: คือถามว่าเรตติ้งดีไหมผมว่ากระแสก็ดี
0: ครับ
1: ด
0: ี
1: แต่จะได้ภาคแบบนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู
0: ้เดี๋ยวเราภาคกันนะคุณเอกนะ
1: ได้เลยครับพี
0: ่โ วันนี้เนี่ยอ๋อวันนี้นี่ต้องบอกเลยผมเอาใจ

0: ไปผู้สิน VAR นะโทมัสควิสโคสกี้จากโปแลนด์ไปใส่เสื้อโปแลนด์มา
1: ครับผม
0: พักก่อนนะ
1: ได้เลย
0: เดี๋ยวเรากลับมาลุ้นกันต่อในครึ่งหลังนะ
1: นิดนึงขอบคุณ
0: ได้ครับ
1: สนับสนุนก่อนนะครับ
0: ครับ
1: ขอขอบคุณแจ๊สนะครับเจ้าของลิขสิทธิ์และเชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอปโมโนแม็กนะครับ
0: ครับผมเดี๋ยวมานะจ๊ะ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟุตบอล

0: คราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกลับมา

0: ติดมากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: บอลโลกสตอรี่
2: เทคโนโลยี AI และการตัดสินกึ่งอัตโนมัติฟุตบอลโลก2026จะเป็นปีที่มีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสูงสุดระบบเซมิออโตเมตต์ออฟไซด์จะถูกอัปเกรดให้มีความแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยใช้ AI วิเคราะห์ตำแหน่งผู้เล่นและลูกบอลผ่านกล้องรอบสนามเพื่อช่วยการตัดสินใจของ VR ภายในเวลาไม่กี่วินาทีนอกจากนี้ลูกบอลที่ใช้ในการแข่งขันจะฝังเซ็นเซอร์ความละเอียดสูงเพื่อส่งข้อมูลการสัมผัสบอลแบบเรียลไทม์เทคโนโลยีเหล่านี้ไม่ได้มีไว้เพื่อจับผิดเพียงอย่างเดียวแต่ยังช่วยให้นักวิเคราะห์สามารถวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงลึกเช่นความเร็วการยิงหรือวิธีโค้งของบอลให้แฟนบอลได้ชมทันทีผ่านกราฟิกหน้าจอทีวียกระดับการชมฟุตบอลให้ล้ำสมัยไปอีกขั้น
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดย

0: ได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: บอลโลกสตอรี่
5: กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอร์คัพ2026มาเซโลบิเอลซาเฮดโค้ชทีมชาติอุรุกวัยเอลโลโคเจ้าพ่อแท็กติกผู้ทรงอิทธิพลต่อวงการฟุตบอลสมัยใหม่บิเอลซาเน้นสไตล์การเล่นที่ดุดันวิ่งบีบกดดันสูงหรือไฮเพรสซิ่งและโจมตีอย่างบ้าคลั่งซึ่งสะท้อนออกมาในฟอร์มของอุรุกวัยในรอบคัดเลือกได้อย่างยอดเยี่ยมและเขายังเป็นโค้ชที่มีประสบการณ์ในฟุตบอลโลกมาอย่างโชคชนผลงานเด่นของมาเซโลบิเอลซาคือการปฏิวัติระบบการเล่นของอุรุกวัยจนสามารถล้มทั้งบราซิลและอาร์เจนตินาได้ในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกนอกจากนั้นอุรุกวัยภายใต้การคุมทีมของบิเอลซายังมีสถิติวิ่งระยะทางรวมเฉลี่ยต่อแมตช์เพิ่มขึ้นจากยุคก่อนหน้าถึง 11.5% และเป็นทีมที่ตัดบอลในแดนคู่แข่งได้บ่อยที่สุดในโซนอเมริกาใต
6: ้ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: สบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
9: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
10: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว DPAหรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
11: เคยไหมแค่ลุกก็
12: โอ้ย
11: แค่นั่งก็
12: โอ้ย
11: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
13: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
14: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
8: สบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
9: แชมพูและ

0: ทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: เร่งเครื่องเปิดลูกนี้มาโอ้โหติดลับบ็อกนิดเดียวพยายามไปขึ้นมาจั่วบนกันครับโรดี้เบิ้ลไปก็ออกข้างนี่ครับออกไปนั่งแล้วครับราบิโอ
3: คืออยู่ต่อโอกาสที่จะโดนเหลือง2มันก็มีนะครับ
2: ดูว่าการตัดสินใจครั้งนี้ของเดชองนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าราบิโอนี่เป็นคนสำคัญของทีมเอาลูกาดินช้าโดนยามาฉกลูกนี้ไปมากแต่ว่าม็อกซองราครัวครับยังมาปั๊มบอลจากโอยาสบาวไปได
3: ้โอ้บิวอีกแล้ว
2: บิวจังเลยฝรั ่งเศสเดชองนี่คุมทีมชาติลุยฟุตบอลโลกเกมที่26นะครับวันนี้เกมประวัติศาสตร์สูงสุดของผู้จัดการทีมในฟุตบอลโลกนะครับแสงหน้าของบรมครูอย่างเฮลมุทเชิญของเยอรมนีที่ทำไว้25เกมไปแล้วครับโอ้โหแล้วซิมอนนี่ออกบอลแม่นจริงเลย
3: ใช่สเปนกล้าเล่นเลยนะครับอีกคนหนึ่งถอดเสื้อโดยชองเองก็กัดเล็บแล้วครับตอนนี้ยังสูตรยังไม่ถอด
2: สูตรยังไม่ถอดอ
3: ีกไม่นานนะ
2: แต่งตัวเหมือนกันเลยนะครับข้างนอกนี่เป็นสูทสีเข้มครับข้างในเป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวทิ้งยาวขึ้นมาลาป็อกชิงมงโรดี้มงลูกากาดครับลุยส์ไปตวัดแย่งไว้ลุยสองสามจังหวะนี้แล้วก็พอไปลุยส์ฟาวครับโอ้ยไปเตะเหมือนกับไปโดนศูนย์รวมความบันเทิงครบวงจรครับของไดโยอุปาเมกาโน
3: จังหวะชิงอยู่จังหวะโอ้ชักเท้าออกมาก่อนเนี่ยเขาชักเท้าออกมาได
2: ้โอ้แกเจ็บขาครับแต่แกกุมเป้า
3: เพิ่มเติมแอคชั่นนิดหน่อยไม่เนียนครับลูกนี้อุปา
2: สเปนดักได้อีกแล้วครับขึ้นมาทางขวาครับลามินยามาลยามาลจ่ายเข้าในครับอยู่ตรงกลางสนามดึงกลับมาครับเล่นช้าครับที่โรดี้โอ้สเปนเล่นคือต้องใช้คำว่าเล่นละเอียดครับ
3: ครับ
2: ละเอียดมากไม่ผีผามครับยามาลโชลูกนี้ดิ้นเองครับผู้สินให้เล่นต่อไปแล้วครับไม่ฟาวครับเล่นต่อขึ้นมาครับโคเน่ให้มาครับที่โอลิเซ่แทงตรงๆเข้าไปตรงกลางครับเอ็มบาเป้จะจ่ายลูกนี้หืมเดียวมาติดเปากูบาซี่นะครับกำลังจะทะลุไปให้กับบาเล่บาโกล่าบีอยู่ตรงกลางยังเป็นบอลของสเปนครับแล้วก็เปลี่ยนแกนออกมาทางขวาที่ดานิเอลโอโมอ้าวมีกองลงไปแล้วครับโอยาซาบาล
3: กับรักครัวหรือเปล่าจังหวะเปิดบอลมานี่คู่ใครคู่มันนะครับรักครัวนี่ตามอัดเลยครับบอลเปลี่ยนแกนมาโอ้โหวิ่งกระแทกเลยนะครับดูจังหวะยามาจะเอาบรรทุกฟาวก็บาโคล่าเข้าไปชนนิดนึงนะครับก็มีบวกแอคชั่นทิ้งตัวด้วยนะครับยามาครั้งนี้ฟอร์มในการพังประตูไม่เปรี้ยงนะ
2: ครับ
3: แต่ว่าก็มาด้วยระบบเลยครับหมาอีกแล้วยามาหลุดเดียวมาดวนไม่ยอมดีดลูกนี้โอ้โหยังติดเซฟครับถ้าไม่ล้ำหน้าก็เสียดายครับโอ้ล้ำหน้าไปก่อน
2: แฟลกมาพอดี
3: โอ้ล้ำเยอะเลยครับลูกนี้โอ้เนี่ยคงได้เห็นว่าสเปนจะเจาะทางขวามาเรื่อยๆแน่นอนครับ
2: ดูก็ดีนี่ตั้งแต่ช็อตนั้นไปนี่ดูแกซึมๆเลยครับ
3: ดูแบบดูเหมือนดูเบื่อๆไปเลยอ่ะ
2: แล้วก็เสร็จอีกแล้วครับบอลกลับไปอยู่ในการครอบครองของสเปนอีกครั้งนึงอ้าวโอ้ยตกใจครับผอ.มาโอ้ยก้มหน้าอยู่พอดีเลยมายังไงเนี่ยมาเป็นตินจาเลยครับผอ.เบ่งมาแล้วโอ้ยแน่นอนจริงเลย
3: ของเราถึงตีห้า
2: หกโมง
3: ฮะ
2: หกโมง
3: เราพอตีห้าพออาจารย์
2: ตีห้าพอนะฮะ
3: พรุ่งนี้ส่งลูกเช้า
2: ใช่เหมือนกันงานประจำซ้ายมาแล้วครับของส

0: เปลี่ยนขึ้นมาครับอเล็กซ์เบอร์น่าตัดในมาแล้วครับคัตอินไซด์มาจ่ายลูกนี้มาโอยาสเบาโอยาสเบาเสียจังหวะไปนิดนึงยังได้อยู่ครับเข้าซ้ายโอยาสเบาซัดลูกนี้เลยครับมาแต่ว่าไม่ตรงกรอบครับ
1: คนอื่นไม่มีช่องไม่เป็นไรฮะแต่ซ้ายยังได้จบนะครับกดได้ซ้ายลูกนี้บอลมันโด่งข้ามคานครับแต่สังเกตว่าสเปนขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่จะได้จบนะเข้าไม่เข้าอีกเรื่องนึงนะครับ
0: ครับเมยองเปิดพุ่งขึ้นไปครับโอ้โหออกไปเลยครับน่าจะให้กับคุณเด้ที่แอบขึ้นมายูเซนโบอ้าวโหยูเซนโบกับโนอาไลครับนี่เป็นสุดยอดสปรินเตอร์ของโลกใบนี้นะครับ
1: นี่ไม่ดูบอลแล้วนัดกันไปจิบเบียร์แล้ว
0: ใช่ครับ
1: ไม่ดูละ
0: โนอาไล
1: มันเหนื่อยเหลือเกิน
0: ใช่โนอาไลนี่เป็นเจ้าของเหรียญทองคนล่าสุดที่ปารีสเกมนะครับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีคนวิ่งต่ำ10ทุกคนในรอบชิง
1: ครับ
0: โอ้โหมนุษย์เราควิกมากครับ
1: คุ้มไหมพี่เดินทาง
0: 9
1: ชั่วโมงไปดูนักวิ่งวิ่ง
0: สุดไอ้นอร์ไลน์นี่หนักกว่านะ10 แต่ยามาวมาแล้วยามาวลากตัดในมายามาวจ่ายได้ด้วยครับแม่แต่ว่าติดที่อุปาเมคาโน่เอ้าอุปาเมคาโน่คืนหลังลูกนี้มาไม่ดีครับเมยองยังไปเกี่ยวไว้ได้เกือบออกหลังก็โทคืออุปาเมคาโน่แกมีลูกแบบเนี้ยทุกเกมตอนอยู่บูเดสลีกาวันนี้มีแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ของแท้ครับ
1: พี่ลามีนยามีนยามาวเนี่ยเริ่มพาลูกกระดีนพาทัวร์แล้วนะ
0: ครับ
1: เมื่อกี้เริ่มห่างแล้วนะครับเกิน อายุก็เยอะเรื่องสปีดก็หายไปด้วยนะครับลูกกระดีน
0: แล้วไปเจอลูกตัดกำลังใจนะครึ่งแรกครับลูกกระดีนเอาคืนหลังกลับไปที่เมยองอีกครั้งนึงบอลอยู่ที่มานูโกเน่ครับให้ไปทางขวาค่อยๆจ่ายเรียดๆมาแล้วครับล้อเข้ามาที่โอลิเซ่พิ้วนิดนึงโอลิเซ่อยู่ตรงกลางสนามครับออกมาทางซ้ายครับลูกาดินดินเติมขึ้นมาเลือกที่บาโกล่าวิ่งอ้อมมาครับบาโกล่าให้ที่โอลิเซ่ตอกลูกส้นมาที่บาโกล่าข้ามหลอกมาอีกทีนะครับเอ็มบัปเป้แทบไม่ได้บอลเลยครับในครึ่งหลังบอลอยู่ที่ชอมายนี่กระแทกออกไปขวาครับคุนเด้อยู่ทางขวาแล้วเดมเบเล่เดมโอ้โหเดมเบเล่ดอกสุดท้ายไปแปรลูกนี้คืนประตู
1: เนี่ยเริ่มเครียดเริ่มเกรงจังหวะจ่ายบอลง่ายๆเนี่ยพลาดแล้วนะครับฝรั่งเศสนั่งไม่ติดแล้วครับในช่องนี่บางทีลูกทีมพลาดง่ายจนนั่งหงุดหงิดอ่ะ
0: ใช่วันนี้เราฝรั่งเศสดูติดขัดนะครับ
1: ครับ
0: อึดอัดหน่อยคล้ายๆกับเกมกับปารากวัยอ่ะชัวเมนี่อยู่ตรงกลางครับย้อนคืนกลับมาอีกครั้งหนึ่งอุปาเมกาโน่เลือกไปทางขวาครับคูเด้เติมขึ้นมาอยู่ประมาณ30กว่าละโอ้โหโดนล้อจากข้างหลังไม่ฟาวด้วยครับอเล็กซ์บูยนาแย่งมาแหวกมา 2-3 แต่บูยนาให้ไม่ดีเหมือนกันครับอุปาเมกาโน่มาที่โอลิเซ่จ่ายมาทางซ้ายนะครับบาโกล่าลากจี้มาในกรอบเขตโทษบาโกล่าแหวกลูกนี้มาสุดท้ายเนี่ยเข้าเหลี่ยมพอดีครับแม่ปอโร่บังดีครับแล้วก็เข้ามือของซิมอน
1: พื้นที่มันมีน้อยครับจังหวะกระชากหนีไปโดนปอโร่ซิมอนเองก็เนี่ยจังหวะแบบนี้เขาลองไว้อยู่แล้วนะครับเล่นต่อไม่ได้ครับมาโคล่าจิ้มทื่อไปหน่อยครับได้ฟาวอีกแล้วอูปา
0: ครับโอ้โหมาแล้วครับน้องเอ
1: ่า
0: เอ้นพดล
1: โหที่ดูเอ้ดูมุมนี้อาจารย์ประธานเป้นั่งเหงา
0: ๆกองจับที่แฟนบอลด้านบนเนี่ยเป็นเสื้อเอ็มบัปเป้เปเช่นะ
1: ครับหมายเลข7
0: ครับ
1: ก็ถ้าดูเอ้มาก็น่าจะตามตำแหน่งนะ
0: ครับ
1: มาโคล่านะครับ
0: เพราะเนี่ยบอลมันไม่
1: ถึงเป้อะประธานเป้ไม่ได้บอลเลย
0: เนี่ยมีคนถามคุณเองว่าประธานเป้คืออะไร
1: ก็เอ็มบัปเป้นี่แหละครับเราให้ฉายาเขาเป็นประธานเป
0: ้ประธานเป้เนี่ย
1: ก็จริงๆเขาเป็นประธานตั้งแต่ตอนอยู่เบเช่แล้วตำแหน่งนี้ครับ
0: ครับสเปนขึ้นมาครับที่กลางสนามครับดานิเอลโมเล่นกันกับยามาวไปที่โรดี้สายมาแล้วครับโอยาซาบาวโยนลูกนี้แม่มันลึกไปหน่อย
1: เหมือนเปิดทิ้งเลยครับจะยกให้เพื่อนในกรอบ18หลาน้ำหนักลดไปหน่อยเอาละครับโอ้โหนี่โควต้าที่3ของฝรั่งเศสครับดูเอแทนบาโคล่านะครับ

0: วันนี้ก็นี่ตามตำแหน่งนะครับเราวิเคราะห์กันไว้ก่อนเกมว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามฝรั่งเศสส่งกองหน้าตัวใหญ่ลงมานั่นคือวิกฤต
1: ครับ
0: ณเวลานี้เขาปรับตามตำแหน่งที่เคยเล่นมาโดยตลอดอยู่นะครับ
1: ยังไม่ถึงขั้นวิกฤตนะ
0: ใช่
1: เพราะว่าเวลายังพอมีเหลือตามแค่ลูกเดียวนะครับ
0: ครับโอลิเซ่จะแหวกโดนกูกูเรนยาท็อปเหลือเกินครับนักเตะเรอัลมาดริดไม่ติดทีมชาติสเปนใช่ไหมแกย้ายโชว์ซะเลย
1: ใช
0: ่โรดี้ครับไหลมาอยู่โอ้โหที่หน้าประตูฟาบิโอจะต้องแก้หน่อยครับปอโร่ตัดในทำได้ดีครับปอโร่โรดี้มาจังหวะนี้สเปนไม่มีตกใจเลยครับ
1: นะเล่นโคตรนิ่งเลยแล้วเป็นนักเตะคนเดียวที่เสื้อยังเข้าในกางเกงอยู
0: ่โอโมมาแล้วครับโอโมมองอยู่มองกระจกข้างออกซ้ายสายมาบุยหน้าตัดในซัดเลยครับติดบล็อกย้อนกลับมาโรดี้25หลาโรดี้ตักมาที่เสาไกลครับลูกดีนโขกไว้ได้โอ้โหบอลกลายเป็นสเปนครับขึ้นมาปอโร่ทางขวาปอโร่ลากมาแล้วให้กับโอโมทำชิงมาครับปอโร่หลุดซัดลุย2-0ครับโอ้โหสเปนครับนำฝรั่งเศส2-0ครับจากเปโดปอโร่
1: โอ้โหแนวรับของฝรั่งเศสพลาดครับปล่อยให้ปอโร่สอดเข้ามายิงได้ไงเดี๋ยวดูว่าจังหวะจะเป็นโอโมหรือเปล่าทำชิงจังหวะเมื่อสักครู่เนี่ยเขาว่าโดนเตะแต่ผู้สินก็ไม่ได้เป่าอะไรนะครับสุดท้ายในบอลมันได้เปรียบครับเปโดปอโร่หลุดเดี่ยวล่อเป้ากับไม้ไม่ยองครับโอ้โห2-0นาที58ครับนี่ครับแฟนบอลกระทิงดูได้เฮครับตอนนี
0: ้โอ้โหส่วนแฟนบอลเม็กซิกันเนี่ยกระดกหมดป๋องแล้วเมื่อสักครู่นี
1: ้ไม่สนใครจะยิงผมไม่สน
0: ใช
1: ่โอ้โหไปดูปอโร่นี่คือแบ็กสเปนเนี่ยแบ็กจอมรู้อยู่แล้วทั้งคูคูเรย่าแล้วก็ไปดูปอโร่ครับ
0: ครับออกสตาร์ทในนัดแรกเนี่ยเขาใช้ยอร์เรนเต้นะครับซึ่งเป็นแบ็กฤาษีดัดตนมา
1: ครับ
0: อันนี้เป็นปอโร
1: ่บอลเริ่มต้นจากเขานะครับโอ้โหคือลูกนี้ถ้าไม่ได้เปรียบผมก็เชื่อว่าสเปนน่าจะได้ฟาวครับอุปาเมกาโน่เนี่ยครับไปเตะทางนั้นโอโมกับการนั้นพอเตะปุ๊บบอลมันกลายเป็นดีมาเข้าทางเปโดปอโร่เนี่ยดูจากภาพช้าด้านหลังอ่ะลูกนี้ถ้ายิงไม่เข้าผมก็เชื่อว่าน่าจะได้ฟาวย้อนหลัง
0: เป็นฟรีคิกกลางประต
1: ูใช่โอ้แล้วพอมันล่อเป้าแบบนี้ก็จะโทษแม้ไม่ยองก็ไม่ได้นะ
0: ใช่ครับลูกนี
1: ้ยิงฉลาดด้วย
0: ยิงเยอะกองหน้าผมบอกนี้เลยครับโอ้โห2-0แล้วเท่ไปเลยครับว่ากลางปีครับสำหรับเดลาฟอนเต้ประธานเป้เป่าปากพูดเลยครับ 0-2 แล้วครับตอนนี้สำหรับทางฝรั่งเศสที่ตามหลังสเปนครับ
1: แม่ผมเริ่มจะเชื่อแล้วไอ้บอลแพ้ทาง
0: โอ้โห
1: นี่วันนี้ถ้าแพ้อีกจะเป็นการแพ้ฝรั่งเศสจะเป็นแพ้สเปนรอบรอง3โทรนาเมนต์ติด3นัดติดนะครับ
0: และ3ปีซ้อน
1: ใช่ครับ
0: โอ้โห
1: 2024 2025แล้วก็2026ครับ
0: ครับมีอีก30นาทีครับที่ฝรั่งเศสจะต้องพลิกสถานการณ์กลับมาครับในวันชาติของพวกเขานะครับวันนี้ประธานาธิบดีมาครงก็บอกว่าขอให้มีความสุขและขอให้ฟุตบอลของเราโชคดี
1: เมื่อกี้ตอนที่สเปนยิงเข้าภาพก็ไม่ได้ตัดให้ดูอินฟาติโน่นะว่ากำหมัดหรือเปล
0: ่
1: า
0: ใช่นะฮะ
1: ไม่เห็น
0: โอ้ไม่เห็น
1: เป็นรู้อยู่ป่ะนะผมว่าถ้าอยู่กล้องคงแพ้มาแล้วแหละว่าน่าจะกลับแล้วทั้งบ่านเนี่ย
0: โอ้โหแต่ตอนนี้เนี่ยกลายเป็นสเปนคึกมาแล้วครับดานิโอโมลากขึ้นมาไม่มีใครเตะเลยครับโอโมต้องม้วนกลับไปคือสไตล์แกเลี้ยงไปสักพักหนึ่งรอโดนเตะนะครับโอโมนี่เป็นนักลงทุนครับอยู่ตลาดหุ้นนะของแท้ต้องเดินจับขาจับแข้งไปเรื่อยตอนนี้โอ้โหฝรั่งเศสดูเครียดแล้วสับสนโดนแทงทะลุช่องครับลามินยามาลทะลุมาในกรอบเขตโทษยามาลล็อกยามาล3-0ครับโอ้โหแต่ว่าล้ำหน้าครับ โดนโบกมือหย่อยๆยิ่งมันน้อยจะไปชายแดนนี่ครับ
1: โอ้โหลูกเนี้ยถ้าธงไม่ขึ้นเนี่ยฝังเลยนะครับเดี๋ยวดูว่าถ้ามันเฉียดชิวนิดนึงอาจจะต้องเช็คนะครับคือยามาไม่เห็นด้วยว่าลูกนี้ล้ำหน้าเดี๋ยวเราต้องดูภาพช้าครับโอ้แต่จังหวะที่หลุดเข้ามายิงด้วยซ้ายในสวยจริงโอ้ผ่านแล้วครับไม่ได้นะครับลูกที่3
0: ไม่ได้ครับโอ้โหโดนดึงไปแล้วครับมาย้ำกันอีกทีนะครับ 2-0 ผ่านมา61นาทีฝรั่งเศสยังไม่ได้ง้างไกลเลย
1: ใช่ครับ
0: ครึ่งหลังครับคุณเอก
1: ไม่รู้ว่าโคต้าเหลือจะเปลี่ยนตำแหน่งไหนนะพี่

0: คือจะเปลี่ยนหน้าลงมาบอลมันก็ไม่ถึง
1: ใช
2: ่โอ้โห
1: จับหน้าจิ๊กเดียวอ่ะขนจักรแล้ยาวเมาฮะ
0: ใช่ใช่แล้วลูกาดีนอีกแล้วนะครับลูกาดีนไม่ทันนะครับ
1: ไม่ทันครับ
0: คือจังหวะเอียงตัวที่จะเข้าไปในแดนของฝรั่งเศสนั่นแหละครับมันจะล้ำตรงนั้นคือแขนลูกาดีนอาจจะต่ำกว่าแต่ว่าเขาไม่นับแขนนั่นนะครับโอ้ท่านเล่นแบบนี้โอกาสโดนลูก3ก็มีนะคร
1: ับ ใช่มากกว่าจะตามนะครับ
0: ใช่
1: มากกว่าจะไล่มาเพราะว่าบอลเนี่ยครึ่งสนามเสียหมดออกทำออกเองอีกแล้วครับวันนี้โอลิเซ่ครับโอ้โหกล้องจับที่เดชองนั่งค้อนเลยครับโอ้นานๆเราจะเห็นกล้องถ่ายทอดสดทั่วโลกจับแล้วพลาดนะ
0: ม
1: ันจะคู่เป็นภาพแบบภาพที่เสียแล้วอะ โอ้โหไม่รู้ว่าคนที่สวิตข้างบนที่นู่นเนี่ยเป็นแฟนฝรั่งเศสหรือเปล่าแต่ตอนนี้เนี่ยสเปนมาอีกแล้วครับเดนิโอโม่เกินครึ่งสนามมาซ้ายเตรียมวิ่งโอโม่เลือกซ้ายไปครับกุยน่าทำชิ่งกันโรดี้คืนหลังครับโอ้โหนี่เป็นภาพที่แบบเราเห็นอย่างนี้ทั้งเกมครับ
0: เอาเหมือนปี2014เลยไหมรอบรองบราซิลเยอรมัน
1: โอ้โหอันนั้นโหดไป
0: แต่จริงๆวันนี้รูปเกมไม่ได้ดุไม่ได้บู๊เลยนะ
1: มันมี
0: ประตูแบบเรื่องรายละเอียดของเกมจริงๆ
1: ใช่เป็นรายละเอียดเล็กน้อยครับลูกแรกมาจากจังหวะการตัดสินใจ
0: ใช่
1: ลูกสองเป็นจังหวะที่มันปั๊มแล้วปลิ้น
0: ใช่
1: นะครับจากฟาวไม่ฟาวมาเป็นลูกได้ประตูแล้วมันปลิ้นมานี่ตั้งให้ยิงเลยครับแล้วมาอีกแล้วครับทางซ้ายครับเวน่าเวน่าดวลกับอุปาเมกาโน่คืนหลังกลับมาที่โรดี้โรดี้มาที่โอโม่เบิ้ลกันออกมาอีกทีนะครับปอโร่ปอโร่จ่ายมาครับลามินยามาลยามาลตอกลูกส้นลอดขาดูก็ดีอีกกลับมาครับที่ยามาลโอ้ฝรั่งเศสหาบอลไม่เจอครับนี่ไม่เห็นภาพนี้เลยนะครับในฟุตบอลโลกครั้งนี้ของทีมชาติฝรั่งเศสครับวันนี้ได้เห็นอยู่เดี๋ยวดูตอนพักดื่มน้ำนี่แหละนะครับมันอาจจะช่วยให้ไก่ได้น้ำหรือเปล่าอ่ะแต่ว่าบอลอยู่ที่ลูกาดีนครับดีนให้มาครับดูเอ้กับทางเอ็มบัปเป้นี่ยังไม่มีโอกาสเลยครับเอ็มบัปเป้ลากมาแล้วในกรอบเขตสัตว์ลูกนี้เลยครับโอ้โหแต่เซฟได้ครับซิมอน
0: ไม่เซฟก็อาจจะเบียดเสาเข้านะครับต้องทำเองนะจังหวะกระชากมาลูกนี้คือก็กะเอาชัวร์เลยครับทางด้านซีมอนเองครับไม่ปัดก็จะชนเสาแต่ว่าเลือกที่จะปัดเอาชัวร์ไป
1: เล่นเร็วมาแล้วครับดีนอัดเลยครับติดปอโร่เตะมุมอีกทีนึงครับมันเลือดเข้าตาแล้วคร
0: ับ
1: คุณเอกต้องลุยแล้วนะ
0: ใช่
1: อยู่ไม่ได้แล้วครับฝรั่งเศส
0: ลูก 1-2 ต้องมาให้เร็วครับแต่ถ้าโดนลูก3ก็จบเลยเหมือนกันนะครับฝรั่งเศส
1: โยนมาแล้วก็ไม่ได้เลยครับลูกนี้มงออกไปเองนะครับ
0: ครับ
1: เชื่อไหมนี
0: ่คือนักเตะเกมลูกต่ำกว่ามาตรฐานทุกคนเลยนะครับ
1: ยังอยู่ก็เนี่
0: ยยังอยู่
1: แหมกล้องจับมาแกเป็นนะฮะแกยิ้มให้กล้องครับอินฟานติโน
0: ่รู้ไง
1: รู้ไงรู้มุมกล้องโอโม่แหวกมาสุดท้ายแล้วโอโม่ได้ฟาวอีกครับเนี่ย
0: ปล่อยให้เล่นต่อนะไม่ได้เปลี่ยนนะครับจะมาเป่าย้อนหลังให้25นาทีครับกับการตามหลัง 0-2 แล้วรูปเกมต้องบอกว่าไม่ได้เปรียบเลยนะครับฝรั่งเศส
1: ตัดกลับมาครับม็อกซองลาครัวสต้องคืนกลับไปครับไม่ยองเชอร์เมนี่เล่นกับลาครัวสโกเน่เสียบอลตรงกลางครับมาแต่ว่าโกเน่ยังตามไปแย่งกลับมาได้ข้างบนนี่มันแน่นหมดครับโอ้โหนี่ต่ออยู่ในแนวลึกตัวเองนานแล้วนะครับสำหรับฝรั่งเศสอยู่ที่ลูกาดีนดูเอ้ให้มาดูเอ้ก็ยังไม่ได้บอลในพื้นที่อันตรายเลยตั้งแต่ลงมาครับขวาไปครับเดมเบเล่ลากจีมาแล้วครับเดมเบเล่ปาดเข้ามาตรงกลางครับเอ็มบัปเป้ทำชิงครับโกเน่เลือกมาดูเอ้ให้ลูกนี้มันลึกเกินไปครับโดนสไลด์ออกข้ามครับโดยปอโร่
0: น้ำหนักขาดไปนิดนึงครับ แบ็คเติม

0: ขึ้นมาก็ยังช่วยอะไรไม่ได้นะครับลูกกระดินโอ้สีขาวมันก็เป็นแน่นจริงๆครับ
1: เขี้ยวจัดครับตอนนี้แต่ว่าฝรั่งเศสเริ่มคืบคานขึ้นมาเรื่อยๆครับเดมเบเล่ให้มาเอ็มบัปเป้ได้ซัดลูกนี้ฉลับฉลับแล้วเฉียวออกไปนิดเดียวครับโอ้โหได้แค่เตะมุมครับฝรั่งเศส
0: คือต้องทำแบบนี้บ่อยๆครับอย่าไปเซตเยอะครับมีจังหวะต้องยิงครับเป็นมาร์คูคูเรย่าครับแย่เท้ามาโอ้ดูจากวิถีบอลเนี่ยตรงกรอบนะครับจังหวะยิงของประธานเป
1: ้โอลิเซ่ย้อนกลับมาครับกลับไปที่โอลิเซ่อีกครั้งหนึ่งทางซ้ายเล่นแต่มุมสั้นกันมานะครับโอลิเซ่ให้สั้นๆมาครับดูเอ้ลากเข้ามาเข้าขวาดูเอ้ซัดเลยครับไปโรดี้ยังกลับไปที่ดูเอ้อีกครั้งนึงครับดูเอ้แหวกตองลูกส้นกลับมาโอลิเซ่ม้วนมาซ้ายลูก้าดินโยนโอ้โหโยนลอยๆแบบนี้ก็เสร็จดีครับเข้ามือซิมอนแล้วซิมอนเล่นเร็วเตะมาไม่ยองครับออกมาม่งไกลมากโอ้โหกล้ามาก
0: สิบคนของฝรั่งเศสอยู่ในแดนของสเปนหมดแล้วนะครับ
1: ครับ
0: มาออกมาเสร็จแล้วน่ะ
1: ใช่ครับเอ็มบัปเป้มาอีกแล้วล้ำหน้าโอ้โห
0: เช็คล้ำหน้าแทบจะไม่พลาดเลยนะครับสเปนวันนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เช็คลายตัวเองดูจังหวะก่อนหน้านี้โอ้โหกราฟิกเพิ่งขึ้นมาล้ำเยอะนะครับเกือบครึ่งตัวเลย
1: จังหวะลูก 3-0 แล้วโดนดริปนะฮะ
0: คือเราอาจจะไปมองแขนของลูกาดีนะแต่แขนเขาไม่นับครับเขานับที่หัวไหล
1: ่ครับบอลอยู่ที่โอโมโอโมให้มาครับฟาเบลุยส์เลือกซ้ายมาอีกทีครับเบเวน่าสเปนผ่านช่วงเวลาวิกฤตนะครับเมื่อสักครู่ใน2นาทีเป็นของทางฝรั่งเศส
0: นักเตะสเปนเจ็บเตะทิ้งไหมหรือจะเล่นต่อลุกขึ้นมาแล้วนะครับ
1: กำลังจะเข้าสู่ช่วงให้ไฮโดเย็นแล้วครับ
0: ครับ
1: ครับโอ้โหอ้าวว่าคุณเด้เข้าไปอัดลูกนี้ฟาวเมื่อกี้ไม่นอนใช่ไหมตอนนี้นอนไปเลยครับ
0: หรือช่วงเบรกเลยนะให้น้ำไก่เหรอ
1: ให้น้ำไก่ให้ดู
0: อันนี้ให้น้ำไก่ของจริง
1: ไก่จะรอดไหมโอ้
0: โหโอ้นักเตะของฝรั่งเศสเนี่ยเริ่มเครียดแล้วนะครับอ่าเบรกครับตามหลังอยู่0-2เวลาเหลืออีกตรงนี้22นาทีครับก่อนทุกเวลาบาดเจ็บสำรองเกมรุกพอจะมีใครมาเปลี่ยนเกมช่องริบมาเตต้าน
1: ั่นคือวิกฤ
0: ตตูราม
1: นั่นคือวิกฤตเพราะไม่ได้ใช้แบบนี้นะฮะ
0: นอกนั้นก็ไม่น่าจะมีใครแล้วนะ
1: คร
0: ับ
1: ไม่มีครับพอถือว่าอาวุธหนักแล้ว
0: ลิฟฟิลก็มีแชกีอ่ะแต่แชกีบอลโลกครั้งนี้ผมเฉยๆนะ
1: เพราะว่าพวกนี้รัศมีมันดีกว่านะคร
0: ับ
1: ยังไงครับสำหรับดิดิเอ เดชองจะปรึกษากับกีเซฟองนะครับซึ่งเป็นผู้ช่วยของเขาม
0: ีคุณเคเบิลทายบอกว่าฟังอยู่ที่ลำปางค
1: ุ
0: ณ
1: ค
0: ามบอกประธานเป้ฮ่าฮ่าพี่ประสิทธิ์บอกว่าแตง FC สเปน 2-0 ครับโอ้นี่สกอร์เป้มากที่ส่งมาก่อนจะ 2-0 นะสเปนเข้าชิงครับจากพี่แว่นจากพี่บ่าวเมืองศรีนะครับพี่แว่นคุณพีพีของแท้บอกสเปนครับฟังจากวิทยุในรถครับฟังจากอำเภอสะเด็ดจังหวัดกาฬสินธุ์ครับสเปนมาแน่ๆครับคุณเอก 2-0 แล้วแล้วผมว่ารูปเกมดีกว่านะ
1: ครับ
0: บอลแพ้ทางละ
1: โอ้นี่มีตัดไปที่เรียกว่าเหมือนกับ
0: มาด
1: ริ ดที่มาดริดแฟนโซนกรุงมาดริดประเทศสเปนนะครับที่นู่น3:30สเปน4:30นะครับ5ชั่วโมง
0: คุณทองรินบอกว่าเชียร์ฝรั่งเศสจากลำพูน
1: เดวิดเบ็คแฮมครับเข้ามาตอนนี้เนี่ยอยากเจอเดียโก้เซเมลเน่อีกสักครั้งวันก่อนถ่ายรูปด้วยกันด้วยนะโอ้โหเตโอกับแชกีมาคุณเอกเรียกอยู่ใช่ไหมเนี่ย
0: ก็ลูกก็ดินเริ่มหมดละ
1: จริงครับ
0: คือถ้าเก็บไว้มันก็อาจจะโดนเพราะว่ายาเมาในพาทัวร์หลายรอบแล้วนะ
1: ครับ

0: ก็เป็น2โควต้าสุดท้ายนะครับ
1: แฟนฝรั่งเศสแน่นอนครับสีหน้าแววตาแต่ละคนเป็นกังวลเลยพวกเขาฉลองวันชาติในวันนี้นะครับแล้วก็มาลุ้นฟุตบอล
0: แฟนสเปนบอกเหลือโควต้าให้เมริโน่สักลูกหนึ่งนะพี
1: ่โอ้โหจริงมาโหดจริงๆ
0: เกมหลังก็เป็นเมริโน่นะ
1: ครับ
0: ทำให้ทีมชนะมาได
1: ้พลิกสถานการณ
0: ์โอ้ยอุลิเซ่แต่จริงๆอุลิเซ่วันนี้ก
1: ็ซึมฮะ
0: ก็กระต่ำมาตรฐานนะผมว่าเดมเบเล่ด้วยเอ็มบัปเป้ก็ใช่
1: ใช่โอ้โหแม่แต่ดูภาษากายของแชร์กี้เนี่ยแกไม่ค่อยโอเคมาหลายเกมนะครับ
0: ก็ตั้งแต่เกมแรกที่ลงไงทำเกมสเปนทำเกมฝรั่งเศสช้าเนี่ย
1: ครับต้องดูครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยพอเกมเร็วมันไม่ได้เนี่ยนะครับก็ต้องเอาเกมดีเลย์มาสู้บ้างหรือเปล่
0: า
1: และนี่มันก็ตามตำแหน่งมากขึ้นนะครับเพราะว่าแชร์กี้ก็เป็นมิดฟิลด์ตัวรุกเหลือเวลาอยู่
0: สเปนยังไม่เปลี่ยนสักตัวเลย
1: ใช่
0: เจ็ดสิบกว่านาท
1: ีไปหมดแล้วนะไปแม็กแล้วนะครับ
0: ปกติบอลใหญ่ๆแบบนี้บางทีการเปลี่ยนตัวมันแบบช็อตต่อช็อตอย่างเง
1: ี
0: ้ยแต่นี่แบบฝรั่งเศสฝั่งเดียวเลยนะครับ
1: แก้ไขสถานการณ์ด้วยอาการบาดเจ็บไปก่อนนะครับจากทางวิลเลียมซาลีบาแล้วก็พักครึ่งเนี่ยต้องปรับเอาเดียงราบิโอซึ่งติดใบเหลืองแล้วสุ่มเสี่ยงมากออกเราตั้งข้อสังเกตกันไว้ว่าเปลี่ยนราบิโอเนี่ยมันยังไงนะฮะมันเป็นคนสำคัญแต่ว่าตอนนี้ฝรั่งเศสไก่จะได้น้ำหรือเปล่าอ่ะขึ้นมาทางซ้ายแล้วครับเปิดลูกนี้ก็ยังไปติดอยู่ครับแชกีจะได้สวนขึ้นมาอูเบียดดีด้วยครับโอยาซาบาลคุณเอกเรียกใช่ไหมมาแล้วครับตัวแรกครับของสเปนครับมายืนรอแล้วแล้วได้เปลี่ยนเลย
0: เมริโน่โอยาซาบาลวันนี้ก็ถ้าไม่นับจุดโทษก็มีจังหวะยิงอย่างต้องกรอบครั้งหนึ่งแฟรันครับลงมา
1: โนยาซาบาลครับก็ได้ขึ้นไปทาบชั้นประวัติศาสตร์นะครับกับบูตาเกนโยแล้วก็ดาบิดบิย่านะครับ5ประตูในฟุตบอลโลกสมัยเดียว
0: แต่ชื่อความเป็นสตาร์นี่คนละเรื่อง
1: โอ้โหคนละแบบจริงๆลงมาได้บอลเลยแต่ล้ำหน้านะครับลูกนี้ของตอเรสฟรานตอเรสตอนแรกก็เป็นแคนดิเดตจะเป็นตัวจริงตอนนี้ก็แน่นอนครับ
0: แล้วใส่เบอร์เจ็ดด้วยนะฟรานตอเรส
1: มาซะเท่เลย15นาทีนะครับของฝรั่งเศสครับ
0: ใครที่เพิ่งเปิดมาฟังเนี่ยสกอร์ไม่ผิดนะครับสเปนนำฝรั่งเศส 2-0 นะครับ
1: ดูเอไปแล้วครับดูเอตัดในมาดูเอยกดื้อครับไปให้กับเอ็มบัปเป้แต่ว่ามันแรงเกินไปครับออกหลัง
0: ยกตามสัญชาตญาณนะครับคือได้บอลเสร็จปุ๊บต้องมองหาเอ็มบัปเป้ครับยกมาให้แต่พื้นที่มีพื้นที่เล่นมันไม่ได้แล้วนะผู้แพ้ของเกมนี้จะเล่นชิงอันดับที่3วันที่18นะครับส่วนผู้ชนะจะเล่นนัดชิงวันที่19
1: บอลกลับมาครับอยู่ที่ไม้เมยองหาเพื่อนอยู่ครับเตโอเกมประวัติศาสตร์ของดิดิเย่เดชองตอนนี้ให้เขาโชว์กลืนเต็มที่แล้วล่ะครับว่าการแก้ไขครั้งนี้จะกลับมาได้หรือเปล่าครับเอ็มบัปเป้ลากไปแล้วครับโดนสไลด์จากด้านหลังได้ฟาวนะครับเป็นฟรีคิกนะครับประมาณ25หลาทางซ้ายครับและมินยามาลครับเป็นคนที่ฟาวอุ้ยเอ็มบัปเป้ทำไมนอนนานเลยครับ
0: ข้อเท้าจังหวะกระชากมา
1: โอ้ย
0: เท้าซ้ายครับ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าโดนเหยียบหรือโดนปุ่มหรือเปล่าน่าจะเป็นจังหวะต่อเนื่องนะ
1: ครับยังไหวนะฮะเฉียวๆร้อยไหวอ่ะ

0: ถ้าได้มาสักหนึ่งก็ยังได้ลุ้นนะครับแต่จังหวะเปิดต้องแม่นๆนะครับฝรั่งเศส
1: เปิดลูกโค้งเข้าไปครับในกรอบเขตโทษผู้ตัดสินเป่าไปแล้วครับโรดี้เรียกฟาวล์ได้ด้วย
0: โอ้นี่ยิงเด่นยิงเก่าครับโรดี้นิ่งมากครับเครียดละในช่องคือถ้าตกรอบรองนี่จบไม่สวยนะครับครั้งนี้เนี่ยมาอีก2ครับ
1: โอ้โหแล้วตัวคองบอลมาแล้วครับเอดี
0: ้ถอดโอโม่ครับ
1: คู่กลางเลยคุณเอกเอากลางออก2ตัวเลยครับ
0: ครับอีกคนนึงเป็นมิเกลเมริโน่นะครับคนเป็นลุยส์กับโอโม่ออกครับ
1: พอเปลี่ยนนี่รัวเลยครับ3คนนะครับสำหรับทางสเปนครับส่วนฝรั่งเศสเนี่ยเต็มข้อไปแล้วครับ5คนเมโน่ได้บอลเลยครับลงมาอย่ามาเอาให้เข้าไปตรงกลางสวยครับแล้วเปดี้พิวซะด้วยครับพลิกมาได้เปดี้มองทางซ้ายครับเลือกมาอเล็กซ์เบอร์น่าหยอดลูกนี้ได้ควิดโอ้โหเฉียวไปนิดเดียวครับเฟรานตอร์เรสโอ้โหได้ช่องปวดหัวเลย
0: ดูจังหวะขึ้นมาทางซ้ายครับยกมาลูกนี้ถ้าไม่มีตัวตันเนี่ยได้มงง่ายๆลูกนี้เนี่ยมีโอกาสเข้าเลยนะครับ
1: แล้วตัดกลับมาเนี่ยฝรั่งเศสเสียบอลอีกนะครับโอ้โหมาถึงตรงนี้มาเหนื่อยหน่อยแล้วครับ
0: จุดเริ่มต้นยุครุ่งเรืองของสเปนก็ยูโรก่อนนะยูโรบอลโลกแล้วก็ยูโรนะ
1: 2008แล้วได้2010แล้วก็12
0: ใช
1: ่โอ้โห
0: แต่ว่ายูโรเนี่ยได้ไปแล้วคือ2024คือวันนี้ถ้าชนะเข้าชิงก็มีโอกาสลุ้นแชมป์นะครับโอ้โหแล้วบอลโลกครั้งหน้าก็จัดที
1: ่สเปน
0: นะ
1: ใช่กำลังแย่งชิงกับโมร็อกโกอยู่ว่าจะขอจัดนัดชิงที่สเปน
0: ครับ
1: ตอนแรกเนี่ยวางกันไว้ว่าจะไปชิงที่สนามใหม่ของโมร็อกโกซึ่งมีความจุถึง 150,000 คนนะครับ
0: แสน
1: ครับ 150,000 นะครับตอนนี้เนี่ยลงเสาเข็มเรียบร้อย
0: ครับ
1: ขึ้นมาเปิดลูกนี้เข้าไปตรงกลางครับก็ยังไม่ผ่านมือของซิมอนรับกินนิ่มเลยครับลูกเปิดของเตโอ
0: แต่เวลาคุณเต้เลือกใช้อุนายซิมอนก็ถือว่านิ่งนะเปิดไม่ดีครับลูกนี้ไม่มีใครเข้าชาร์จเลย
1: บอลตันกันตรงกลางแล้วก็ตกเป็นของสเปนอีกครั้งครับเปดี้แหวกขึ้นมาแต่ว่าสุดท้ายชัวร์ไมนี่ไปดักได้ชัวร์ไมนี่เตะไปโดนเปดี้ออกนะครับนิ่งสนิทของเชียร์ฝรั่งเศส
0: คงเซ็งนะชนะก็จะฉลองวันชาตินะ
1: ใช่ครับมันฉลองได้ไม่เต็มครับตอนนี้ยังมี10นาทีนะครับแต่บอลเนี่ยอยู่ในการครอบครองของสเปนอยู่แย่งกลับมาได้นะครับแชกีแย่งมาแชกีโอ้โหจ่ายลูกนี้เนี่ยไปยัดเข้าที่ขาครับของเดมเบเล
0: ่ระยะมันใกล้ครับพอจ่ายแรงก็เก็บบอลเล่นต่อไม่ได้เลยครับเป็นแฟนฝรั่งเศสเหมือนจะรู้ตัวเหมือนจะสารภาพแล้วนะครับดูดิช่องก็จิบน้ำแก้เกอร์แล้วตอนนี
1: ้ใช่เหมือนคิดไม่ออกนะครับเพราะมันเปลี่ยนไปหมดแล้วทิ้งทุกใบแล้วครับที่ไพ่ที่อยู่ในมือ
0: คือเซตบอลผมว่าสู้สเปนไม่ได
1: ้
0: คือก็ต้องเล่นแบบบอลโบราณแล้วอ่ะต้องโยนต้องบอมแล้วครับ
1: แล้วเขาเลือกเปลี่ยนเนี่ยกองหน้าตัวใหญ่ที่มีก็ไม่ได้ส่ง
0: ใช่ไม่ได้ใช้เลย
1: โอ้โหบอลอยู่ตรงกลางครับแชกีได้ด้วยแชกีงัดขึ้นมาเอ็มบาเป้แต่ว่ามาซิมอนออกมาโคกไม่ดีนะครับเข้าทางของดูเอมองอยู่ดูเอเล็งดูเอยิงไปติดเองครับโอ้โหลูกนี้เนี่ยซิมอนถอยไปแล้วแต่ว่ายิงไปติดดื้อครับ
0: นี่อุตส่าห์ไม่ยิงจังหวะแรกครับคือกะเอาชัวร์ครับเนี่ยบอลยกมาจังหวะแรกซิมอนออกมาโมงแล้วไปเข้าทางดูเอไม่เลิกยิงจังหวะแรกนะครับแล้วแต่ยิงจังหวะสองเนี่ยครับโอ้ยิงตรงตัวซิมอนเฉยเลยครับ

0: ส่งตัวกลางยังได
1: ้
0: เลยโอ้ว่างเพียบแต่ว่าหมาใหม่ครับดูเอ้ดูเอ้ลากไปแล้วครับโอ้ยโดนสไลด์เอาไว้ครับยังเป็นลูกทุ่มของฝรั่งเศสอ้าวปอโร่

0: เตโอ
1: เด
0: ี๋
1: ยวเตโอครับไปกระแทกหน้าของซีมอน
0: คือเพื่อนไหลไปให้เนี่ยจะตามไปเล่นต่อแต่ซีมอนอ่ะเหมือนจะออกมาขวางจังหวะปะทะกันพอดีนะครับอู้เดี๋ยวดูว่าจะโดนปลายสตาร์ทของเตโอโดนหน้าหรือเปล่าปอโล่นะปล่อยให้ซีมอนออกมาเล่นนะครับน่าจะโดนนักแข้งเท่าไหร่นะไม่น่าจะโดนสตัดนะครับใช่จิ้มโดนบอลแล้วไปอัดหน้าแล้วก็จังหวะต่อเนื่องไปชนกันนะคร
1: ับ ไหวครับซีมอนโอ้โหคือเมื่อสักครู่นี้ที่ออกมาหม่งนี่โอ้โหคงใจหายวาบเลยครับมาแล้วครับแม่ปีกกิ่งไม้ครับคุณเอกว่าปีหน้าว่าจะไว้ทรงนี้แข่งกับขอเจ๋งหน่อย
0: มาสองเลยนะ
1: เบิร์นเลยนะนิโก้นะครับจะลงมา
0: เปโดรปอโลออกครับ
1: มาแล้วครับยอร์เรนเต้มนุษย์ไม้ปอโร่กับใบหน้าออกครับตามตำแหน่งครับนิโก้นี่เป็นเจ้าของตัวจริงนะครับเจ้าของตำแหน่งตัวจริง
0: นี่ขนาดว่าทัวร์นาเมนต์เนี้ยนิโก้วินเล่นเองนี่สภาพร่างกายไม่ดีเลยนะ
1: ไม่ดีแล้วการที่เขาเลือกอยู่กับแอตแลนติกบิลเบาเนี่ยก็โดนวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันการพัฒนาการเล่นลดลงนะครับ
0: ครับ
1: หลังจากที่เป็นแชมป์ยูโรตอนนี้บรรดาผู้เล่นตัวสำรองของสเปนนี่ออกมาเดินเพ่นพ่านเต็มไปหมดเลยครับ
0: โอ้แล้วเวลาเหลืออีก7นาที
1: ครับ
0: แล้วครึ่งหลังไม่น่าจะทดนานอ่ะผมว่า
1: คุณเด้จ่ายไปติดครับเป็นลูกทุ่มมันติดขัดไปหมดครับ
0: ใช่ครับ
1: ทุ่มมาครับแฉกีแหมมีแบกไหลแต่ว่าโดนเมโน่เมโน่จ่ายลูกนี้นั่นย้อนหลังไปนิดนึงครับโกเน่โดนลูปอีกแล้วครับโอ้โหพลิกไม่ได้เลยครับกลางของทางฝรั่งเศสวันนี้ลาครัวสแก้ไขมาสวยครับเตโอมองอยู่โอ้โหให้ใครไม่ได้ครับเล่นเร็วก็ไม่ได้ครับแปะกระแทกเลือกไปทางขวาตัวไกลเลยครับแชกีเป็นจอมท้าดวลอยู่แล้วครับจากีเข้าในมาบอลอยู่ที่ชวาเมนี่เปลี่ยนการออกซ้ายครับเตโอควายเร็วไปครับดูเอสปีดมาเอาครับเดมเบเล่หนีจากทางหุ้นมาโอ้โหโรดี้แกก็ตามติดจริงๆครับ
0: ใช่ครับ
1: นี่บอลลงดอคู่เลยนะครับ2คนเนี่ย
0: เล่นถึงตรงนี้ยังไม่หมดนะแล้วแกเหมือนใช้จังหวะใช้ความเก๋าดักทางนะครับ
1: กางเกงเริ่มลุยนะ
0: เริ่มยุ้ยนิดนึงแต่ยังไม่หลุดเสื้อยังไม่หลุด
1: เล่นเร็วครับเปิดฟรีคิกเข้าไปโดนยอร์เรนเต้ครับสกัดไม่ได้โอ้ยเมยองขึ้นมาครึ่งสนามครับตอนนี้เนี่ยแทบจะใหญ่เป็นกองหน้าแล้วครับเหลืออีก5นาทีชากีเอา
0: เนี่ยนี่
1: ชากีลีลาเอาตัวรอดมาได้แหวกมา1ชากียกดื้อไม่มีประโยชน์เลยครับโอ้โห
0: ซิมอนบอกขอบคุณโอ้ยเพื่อนมีอยู่ซ้ายขวาพยายามจะยกไปข้างหน้าแต่ว่าเพื่อนไม่วิ่งครับนั่นแหละ
1: เอา
0: ออกลูกหมุดหิดแล้วครับเหลืองต้องมาแล้วครับ
1: ไม่น่าเล่นเลย
0: ยิ่งทำแบบนี้มันยิ่งเข้าทางสเปนนะครับ
1: เนี่ยคือเกมที่เจอกับปารากวัยพวกเขาเก็บอารมณ์ดีมากจนได้รับการยกย่องลูกนี้หมดเลยนะ
0: ครับเนี่ยเหมือนไม่แคร์ผลการแข่งขันแล้วว่า
1: ใช่
0: คือรู้อยู่แล้วว่าเข้าไปชาร์จผู้ต่อสู้ยังไงมันก็ฟาวครับแล้วมันก็ต้องเสียเวลาไปอีก
1: ไม่ควรทำครับลูกนี้สำหรับคิลิอาน เอ็มบัปเป้
0: เหลืองเลยครับ
1: เดชองปามหน่อยแล้วครับแม่คือมันเหลืออีกตั้ง5นาทีไงนะคร
0: ับ
1: อย่าเพิ่งรีบไปทิ้งโอกาสนะครับโอ้แฟนฝรั่งเศสนิ่งสนิทครับเป็นเจ้าแห่งแฟชั่นอยู่แล้วนะครับแต่งตัวเข้ามาเชียร์ในวันนี้สัดยาวขึ้นไปครับซิมอนโด่งโด่งมาลาครัวสขึ้นไปหม่งกับเมริโน่เจ้าเวหาอยู่แล้วดูเอโดนงัดไหมครับโดยยอร์เรนเต้ครับเด่นลูกทุ่มนะฮะของฝรั่งเศส

0: บอลบี้อยู่ตรงกลางเอ้าสกัดแล้วลูกกระเด้งกระเด้งไปครับมาชัวไปนี่ขาสุดท้ายครับเตะสกัดจากหน้ากรอบเขตโทษแชกีตวัดต่อไปทางขวาครับคูเด้เบิ้ลมาครับสวยครับแชกีแชกีแหวกแหวก2 3ลูกนี้เพื่อนมาช่วยครับเดมเบเล่เดมเบเล่เลือกซ้ายมาครับดูเอดูเอล็อกกลับมาโดนงัดร่วงไปเป็นฟรีคิกบริเวณกรอบเขตโทษทางซ้ายครับยามาอีกแล้ว
1: เจตนาดีครับยามาลงมาช่วยเกมรับแต่ว่าเหมือนจะโดนดูเอโยกหลอกครับขาซ้ายแล้วก็ตัวเนี่ยไปชนนะครับ
0: โอ้โหเนี่ยบน
1: ยึดบน
0: เส้นเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหโอ้สำคัญ
1: เหลี่ยมนี้ถ้ายิงก็ต้องเป็นเท้าขวานะครับแต่มุมก็ไม่ได้กว้างนะครับคือถ้าจะยิงให้เข้าน้ำหนักทิศทางมันต้องเป๊ะมาไหมถ้าจะให้สนุกต้องมาแล้วครับลูกเนี่ย
0: ว่าโอ้โหแต่เหลี่ยมนี้มันอันตรายสุดๆครับเอ็มบัปเป้อยู่ที่บอลครับสำคัญครับเอ็มบัปเป้ซัดลูกนี้ข้ามคานครับไม่ได้ลุ้นเลย
1: ระยะมันอาจจะใกล้ไปครับเพราะว่าข้ามกำแพงก็จริงแต่ว่าทิศทางมันไม่ได้นะพยายามจะปั่นด้วยขวานะครับโด่งข้ามกำแพงแล้วก็โด่งข้ามคานไปด้วยดูจากความช้าที่โด่งเยอะเลยนะครับเวลามันก็เดินเรื่อยๆนี่เหมือนจะสารภาพแล้วนะครับวันนี
0: ้มันเป็นช็อตสำคัญจริงๆนะ
1: ครับ
0: ลูกนี้โอ้โหไม่ได้แล้วก็เป็นยามาลครับที่ขึ้นมาทางขวายามาลดวลกับลาครัวสยามาลล็อกหนีพลิกเข้ามาในกรอบเขตโทษครับโดนเบียดลูกนี้ผู้ตัดสินเฉยครับโอ้โหเตโอใจหายวาบเหมือนกันนะครับ
1: มีเสื้อมีดึงเสื้อด้วยนะครับน่าก็ได้เหลี่ยมเก่าครับเอายาเมาไม่อยู่ครับเตโอใช้ท่อนแขนผักนะครับดีที่จังหวะเบียดตัวมันติดกันนะก็ดันใช้แรงผักนะครับนาทีสุดท้ายแล้วนะครับ
0: โอ้โหเกมนี้เร็วมากนะครับมาถึงนาทีสุดท้ายแล้วดูโกเน่ครับลุยมา30กว่าหลาครับเลี้ยงอูเลี้ยงถอยหลังครับโกเน่ไม่มีเพื่อนย้อนมาอีกทีนึงอยู่ตรงกลางครับเซตกันใหม่ครับที่ชัวร์ไมนี่ลักครัวจ่ายเข้ามาตรงๆครับโกเน่ให้มาแชกีทำชิงกันครับแชกีทะลุเข้ามาแชกีจ่ายเข้าไปในกรอบเขตโทษจิ๊บลูกนี้โอ้โหขาสุดท้ายของมาร์คกูกูเลนยาเตะทิ้งไม่ได้ครับ
1: แบ็กซ้ายใช่ไหมครับ
0: โอ้โห
1: ปุบมาช่วยในกรอบหกหลาเลยคร
0: ับ เล่นสั้นมาครับดูเอแหวกมาเดมเบเล่โยนเข้าไปครับโดนโคสกลับไม่ได้บอลยังอยู่ทางขวาครับคุณเด้ให้มาที่เอ็มบัปเป้ตรงกรอบเขตโทษทางขวาเอ็มบัปเป้หยอดเข้ามาครับลาป๊อกโขกไว้โคเน่บอลตกมาอยู่ซ้ายเนี่ยต้องพลิกออกมาครับเตโอเอร์นันเดสให้มาครับแชกีไม่ฝืนนะครับมาขวาอีกทีนึงโกเน่โยนลูกนิดมาแล้วก็ออกหลังครับไม่โดนใครเลยครับ
1: โอ้โหเสียววาร์ปเลยครับทดเจ็บ7นาทีนะครับอู้ลูกนี้กล้าปล่อยได้ยังไงครับมาคูเรย่ากับอูเนซิมอน อาจจะไม่ได้ส่งเสียงนะครับนี่ครับจังหวะที่คูเรย่าจิ้มก่อนที่เอ็มบัปเป้จะมายิงนะครับช็อตสำคัญเลยครับลูกนี้เดชองนั่งไม่ติดแล้วตอนนี้เวลานี่เหลือไม่เยอะครับ
0: ยาเมาให้มาโอ้โหม้วนหนีเบดี้เคาะย้อนกลับมาครับที่ยอร์เรนเต้คือหลังกลับมาเลยครับลึกมาที่เปากูบาซี่ทด7นาทีนี่ไปนาทีเสร็จๆครับลาป๊อกโยนดีกว่าครับโยนยาวๆมาโอ้โหคุณเด้หม่งไว้ได้นิดเดียวปั๊มกันอูปาเมกาโน่เสียเหลี่ยมครับบอลมาอยู่ที่นิโก้ให้มาอีกทีนึงเร่งไม่เร่งอ่ะรอเหมือนจะแต่งตัวให้ฟาวแต่ไม่มีใครฟาวแกครับเมริโน
1: ่แต่ก็ยังครองบอลได้นะครับ
0: ผิวมาแล้วครับโอเล่เต็มสนามไม่หมดแล้วยาเมาจะไปอ่ะไม่ผ่านครับผู้สินมองว่าทิ้งตัวลุตเตโอตัดได้ก็เล่นเร็วไม่ได้เลยนะครับ
1: สุดท้ายก็ต้องไปเซต

0: หลังอีกพอทำช้าสเปนลงมากันเต็มเลยครับ
1: วันนี้บอลเร็วของฝรั่งเศสครับเจอบอลดีเลย์เข้าไป
0: เรียบร้อยเลย
1: ทิ้งยาวมาเอ็มบัปเป้สับขาโดนกูกุนย่าจิ้มมีครับโอ้โหวันนี้กูกุนย่าเท่ไปเลยครับช่วงท้ายนี
0: ่แบ็คขวาซ้ายเด่นมากนะครับวันนี้ของสเปน
1: แต่ปอโลเนี่ยหมดนะวิ่งจนเกลี้ยงครับ
0: แต่ก็คุมนะจริงได้หนึ่งประตู
1: แน่นอนมากวันนี้สเปนตอนนี้จากกระทิงเนี่ยเป็นมาตาดอล่อไก่ครับโอ้โหให้ไก่วิ่งตามโรดี้เนี่ยเขี้ยวจริงๆโอ้โหเซกิโอรามอสเออิเกกาซิยาส
0: ชาบี
1: ชาบี
0: ไอ้ใช่เซตเดียวกับอินฟานติโน่ป่ะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ท่านลำเหลือมาแหละใช่เพราะว่าชาบีก็นั่งอยู่มุม
1: ๆถูกครับ
0: แฟนสเปนได้เฮครับ
1: แก๊งนี้เนี่ยนี่แก๊งแชมป์โลกนะครับเมื่อสักครู่นี้เนี่ยโอ้โหดีใจครับถ้าทีมเนี่ยผ่านเข้ารอบต่อไปเพราะว่าอยู่ไกลเมียคร
0: ับ ได้ดูต่อ
1: ยู่ต่ออ
0: ย่างน้อยๆเนี่ยวันที่19แน่นอนนะ
1: ครับ
0: อุสเปนถ้า
1: เข้าอ้างแล้วไม่ต้องกลับบ้าน
0: เข้าชิงกับอังกฤษนี
1: ่เอาอังกฤษเข้าเลยคุณเด็ก
0: รีแมตช์ยูโร
1: จริง
0: ใช่
1: ยูโรครั้งที่แล้วนะ
0: แต่ถ้าสเปนชิงกับอาร์เจนยามาเมซี่นะ
1: โอ้โหนี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นสตาร์ที่ต่างยุค
0: ใช่
1: เอาละครับเลือกเอาครับชอบอันไหนก็ได้อย่างนั้นแต่ตอนนี้ฝรั่งเศสต้องตั้งรับก่อนโอ้โหมีโอกาสต้องตั้งรับก่อนนะครับโดนนิโก้ทะลุมาซัดลูกที่เสาแรกครับโอ้โหแต่ไม่ตรงกรอบครับนิดเดียว
0: ยิงหลุดไปเองแต่พี่ชายเขาใช่ไหมเลือกเล่นให้กาน่า
1: อ่ะครับใช่อยู่ทีมเดียวกันนะครับในที่แควนบาสครับบิลเบาดูเอเล่นลวดลายมายังได้อยู่ครับกินแดนมาผ่านมา4นาทีครับยังเหลืออีก3นาทีครับเอ็มบัปเป้จ่ายขึ้นมาที่แชกีครับมีเวลาครับแชกีเลือกไปทางขวาเดเบเล่ล็อกซ้ายซัดลูกนี้เข้ามือของซิมอนครับโอ้โห
0: ยิงยังไม่ผ่านนี่ขนาดวันนี้ซิมอนมีช็อตพลาดให้แล้วก็ยังไม่ได้ประตูเลยครับโดนกูคูเลย่าขวางก็ยิงยากนะครับโอ้โหร้องนะครับหนูน้อยเป็นแฟนฝรั่งเศส
1: เหมือนรู้นะครับ
0: มีนอกเกมกันอยู่ท่านไม่มีเสียรวีดสเปนลุยต่อ
1: คุนเด้นะครับลงไปนอนอยู่ตอนนี้แชมป์โลกปี2010นะครับที่ซาฟริกากำลังจะได้ชิงอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นครั้งที่2ในประวัติศาสตร์และเป็นครั้งแรกในรอบ16ปีนะครับ
0: ทิ้งช่วง4ครั้งเลยนะเนี่ย
1: ยาวนานมากตอนมาป้องกันแชมป์นี่ยับเลย
0: ครับ
1: นะฮะเจอลูกเจ้าเวหาของฟานเพอร์ซี่เข้าไปรู้เรื่องเลยโอ้โหแล้วก็ตอนนี้เนี่ยบอลดูครับสเปนและกุกุเลย่านี่ขึ้นมาอยู่ตรงกลางเลยครับออกมาทางขวาที่ลามินยามาลล็อกกลับแน่นอนโอ้โหดูเอโดนหลอกแล้วก็เป็นบอลทุ่มของสเปนอีกต่างหากครับ
0: เข้าทางทุกอย่างแล้วครับตอนนี้เหลือแค่หมดเวลาเท่านั้นเองครับกำลังจะเข้าสู่นาทีสุดท้ายของการทดเจ็บนะครับ
1: อย่าเบาครับลากมาโดนเตะล้มลงไปผู้สินให้เล่นต่อไปแล้วครับโกเน่ในฟุตบอลโลกครั้งนี้นี่แจ้งเกิดเหมือนกันนะครับลงในฐานะตัวสำรองของโจไมนี่วันนี้ลงมาเล่นคู่กันในครึ่งหลังนะครับขวามาแล้วครับนาทีสุดท้ายครับเดมเบเล่ลากจี้มาเดมเบเล่ขวาซัดแล้วนี่ติดแซมของซิมอนครับโอ้โหแอบยิงก็ยังไม่เข้าอยู่ดีอ่ะคุณเด้ยังมาต่อครับโกเน่ฝรั่งเศสจะขอสักลูกครับดูเอเอ็มบัปเป้ลูกนี้โอ้โหปั่นลูกนี้ข้ามคานออกไปอีกแล้วครับ
0: ขอจบเองครับทางด้านประธานเป้เซตกันอยู่นานครับสุดท้ายปั่นด้วยขวาก็โด่งข้ามคานอยู่ดีครับรอเวลาอย่างเดียวนี่ต้องจะไปที่แฟนบอลสเปนครับกำลังจะได้เฮครับ
1: โอ้โหนี่แฟนอาร์เจนตินามาด้วยนะ แฟนมาสำรวจ
0: อยู่ในกลุ่มแฟนบอลฝรั่งเศสอะ แต่ก็ต้องทำหน้าเศร้ากับเขาด้วยนะ
1: ใช่ใช่
0: ถ้าไม่ซึม

0: คราวนี้เดี๋ยวโดนนะฮะ
1: เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนแล้วผู้ตัดสินก็เป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับสเปนเอาชนะฝรั่งเศสในวันชาติของฝรั่งเศส2ประตูต่อ0ครับแล้วก็พวกเขาสามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกเป็นสมัยที่2ลุ้นแชมป์สมัยที่2พร้อมกับส่งแข้งเลสเบิร์กกลับปารีสครับ
0: ก็2ประตูครับได้จากจุดโทษของโอยาซาบาลตั้งแต่ครึ่งแรกนาที22แล้วก็ประตูของเปโดปอโรครับ 2-0 ในช่วงครึ่งหลังนาทีที่58ไปยืนรอในรอบชิงชนะเลิศนะครับสเปนเลือกเอาคุณจิ้มเอาเลยคุณจะเอาฟ้าขาวหรือจะเอาถึงโต๊ะคำราม
1: ครับโอ้โหแต่ว่าถ้าอังกฤษเข้านี่เท่ากับว่านี่จะเป็นการมาเป็นทีมยุโรปที่คว้าแชมป์นอกทวีปนะอีกครั้งหนึ่งนะแต่ถ้าเป็นอาร์เจนติน่าเข้าไปก็สุดมันแล้วตอนนี้เนี่ยรีแมตช์ฟุตบอลโลกรอบชิงครั้งที่แล้วไม่มีอยู่จริงแล้วนะครับ
0: ใช่ครับเพราะว่าทีมที่เล่นร้อนแรงสุดในทัวร์นาเมนต์นี้จอดป้ายแค่รอบรองนี่คือแมตช์แรกที่เขาเล่นไม่ดีแล้วแบบแพ้เลยพี่
1: จริงครับแล้วนี่คือการถูกนำก่อนครั้งแรกและนี่คือแมตช์แรกที่ฝรั่งเศสยิงไม่ได้ครับ
0: ครับ
1: โอ้โหเกมลุกร้อนแรงกล้องจับไปที่ทั้งเอ็มบัปเป้แล้วก็โอลิเซ่นะครับซึ่งวันนี้แผงฤทธิ์ไม่ออกครับ
0: ร้องไห้เลยดูเกมลุกเอ็มบัปเป้เดมเบเล
1: ่
0: โอลิเซ่บาโคล่า
1: โอ้โห
0: หายหมดเลย
1: วันนี้ต่อให้บาเปปซี่มากับบาโกล่าก็ไม่ไหว
0: โรดี้คนเดียวเอาอยู
1: ่โอ้โหโรดี้คนเล็กนักเรียนโตครับ
0: ครับ
1: เอาอยู่หมดเลยคุณเอกเดี๋ยวเราพักก่อนเนาะ
0: ได้เลย
1: แล้วเดี๋ยวเรากลับมาตอบข้อความแล้วก็วิเคราะห์วิจารณ์กัน
0: ครับผม
1: นะครับสักครู่เดี๋ยวมาครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
8: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
10: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
11: และซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
1: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
0: อัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA

0: หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
6: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
7: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: วายวายว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
9: โฆษณาโทร02-201-6569
10: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรติ นิกทีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีม

0: โมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: บอลโลกสตอรี่
4: กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอร์คัพ2026ดิดิเย่เดชองเฮดโค้ชทีมชาติฝรั่งเศสกุนซือผู้ผ่านฟุตบอลโลกมาแล้วทุกบทบาทและนี่คือวอร์คัพครั้งที่4ของเขาในฐานะเฮดโค้ชเดชองมีขุมกำลังที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนำโดยคิลิยานเอ็มบัปเป้การบริหารทีมที่มีซูเปอร์สตาร์ล้นทีมให้สอดประสานกันเพื่อเป้าหมายแชมป์โลกสมัยที่3ของประเทศคือสิ่งที่น่าติดตามผลงานเด่นของเดชองคือการสร้างประวัติศาสตร์เป็น1ใน3คนบนโลกที่คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกได้ในฐานะนักเตะและผู้จัดการทีมพร้อมพาทีมเข้าชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกได้ถึง2ครั้งติดต่อกันนอกจากนั้นเขาจะปิดฉากการคุมทีมชาติฝรั่งเศสที่ยาวนานกว่า13ปีในศึกวอร์คัพคนนี้ด้วย
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
6: นายที่นายไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: นำคุณผู้ฟังกลับมาติดตามกันต่อนะครับอยู่กับเราอีก1ชั่วโมงในช่วง OT ครับคุณเอกครับผม
1: ก็เดี๋ยวชั่วโมงนี้เราก็มาเก็บตกหลังเกมนะอาจารย
0: ์ครับผม
1: ก็จะมาพูดคุยในเรื่องของข้อความด้วยที่ส่งมา
0: ได้เลย
1: ก็ยืนยันอย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะครับสเปนเข้าไปชิงชนะเลิศก็ชนะฝรั่งเศส 2-0 เราเจอผู้ชนะระหว่างอาร์เจนตินากับทีมชาติอังกฤษ
2: เลือกเอา
1: คือ4ทีมเนี่ยมันทีมไหนเข้าชิงก็ได้นะมันมีสตอรี่มันน่าคุยบทอ่ะพี่บี
0: ใช่ครับนะฮะมันเป็นช่วงเวลาที่ต้องบอกเลยครับว่าเราก็ออกไปคุยกับคุณเอกเมื่อสักครู่เราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าคู่นี้เนี่ยสเปนจะกำราบวิธีการของฝรั่งเศสได้แบบหมดจดจริง
1: ใช่มันดูแบบจะใช้คำว่าสู้ไปได้มันก็มีมุมนั้นอยู่นะพี่นะ
0: ใช่
1: เออความละเอียดของสเปนหรือว่าจะบอลแพ้ทางหรือตรงกลางแนวรับอะไรอย่างเงี้ยผมว่าดีตั้งแต่อูไนซิมอน
0: อ่ะโอ้โหจริง
1: โชคดีตรงที่ไอช็อตที่ออกมาตัดบอล
0: ดูเอคิดเยอะ
1: ดูเอเออถ้าจริงถ้าจะมีเหวอ
0: ะนะครับด้วยประสบการณ์ครับดูเอยังเด็กนะครับ
1: ครับผม
0: ยังเด็กมาก20แต่ว่าคนหนึ่งที่เราอาจจะต้องพูดถึงหน่อยนะครับของฝั่งของสเปนนั่นก็คือเซนเตอร์แบ็กวัยรุ่นแล้วก็วัยเลยอ่ะ
1: ใช่
0: ทั้งคู่เลยก็คือเปากูบาซี
1: ่
0: หนุ่มน้อย
1: หนุ่มน้อย
0: นะครับในวัยยังไม่20

0: นะครับแล้วก็คนที่เรามองว่าตั้งแต่เขาออกจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยการมีอาการเจ็บหนัก
1: ก็น่าจะหมดแล้ว
0: อิมริกลาปอก
1: ก็ยังเป็นตัวหลัก
0: โอ้โหเล่นแล้วเนียนกิฟเลย
1: กูบาซี่19
0: ครับ
1: ลาปอกที่10 32
0: โอ้โห
1: แต่บางแต่เรามองว่าคงหมดจริงๆแหละเพราะว่าไปเล่นที่ซาอุดิอาระเบียมา
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ครับใช่
1: แต่กลายเป็นว่าเออแต่มองมุมของคนเป็นโค้ชอย่างเดลาฟูอินเต้ก็งงนะหุยสเปนนักเตะดีๆในลาลีก้า
0: เพียบเลย
1: เออเพียบเลย
0: เพียบเลยแต่เลือกคร
1: ับ เออยังเลือกอ่ะ
0: เ
1: ลือกอ่ะ
0: เลือกมามันเท่าไหร่นะเลือกตัวจริงด้วย
1: เราเล่นดี
0: โอ้โหเล่นดีนะครับ
1: นี่ขนาดว่าเอาจริงพี่บีมองสเปนชุดนี้ซูเปอร์สตาร์ที่เป็นระดับโลกอ่ะ
0: ยังไม่ถึงนะ
1: อาจจะมี
0: โรดี้ใช่
1: ยาเมาก็
0: กำลังจะ
1: กำลังขึ้นอ่ะนอกนั้นถ้าในยุโรปยังพอได้อยู
0: ่
1: ตัวระดับท็อปยุโรปแต่ว่าระดับโลกเนี่ย
0: เขาเรียก
1: กับฝรั่งเศสอ่ะผมว่าฝรั่งเศสมีเยอะกว่านะ
0: ใช่เขาเรียกว่าขึ้นมาเป็นระดับอินเตอร
1: ์แ
0: ต่บังเอิญว่ามันเรียงขึ้นมาอย่างน่าสนใจเพราะว่าก่อนเกมเนี่ยมีการลองวัดตัวกันของตัวจริงระหว่างสเปนกับฝรั่งเศสซ
1: ึ่
0: งเทียบตำแหน่งต่อตำแหน่ง
1: ครับ
0: นะฮะของ ESPN ขึ้นมา
1: เ
0: ออจุดนี้น่าสนใจตรงที่ว่า11ผู้เล่นตัวจริงพอวางออกมาแล้วเนี่ย
1: ของทั้งคู
0: ่ครับสเปนหกตัวฝรั่งเศสมี5ตัวแล้วที่สกิด
1: เอามาเปรียบมวยกันนะ
0: เอาเปรียบมวยกันปรากฏว่าที่สกิดนะคุณเอกท่านผู้ชมคุณผู้ฟังครับคือคู่กลางที่สเปน
1: อ
0: ะเด้งเป็นสีแดง2ตัวขึ้นมาคือตัวอื่นเนี่ยไม่มองเลยพอมองกลางปุ๊บจริงเพราะว่าเขาจัดคู่เป็นฟาเบลุยส
1: ์
0: คู่กับทางโรดี
1: ้
0: ซึ่งมันเหลื่อมกว่า
1: อ
0: าเดียราเบโอกับคู่ของชัวเมนี่หรือโกเน่
1: ใช่
0: แล้วก็เห็นผลจากคู่มิดฟิลด์จริง
1: เออพี่เพราะถ้าฟุตบอลตรงกลางมันดีอ่ะมันบันลานได้ทั้งเกมรุกและเกมรับนะ
0: ม
1: ันได้เห็นเลยว่าโอ้โหโรดี้เก็บหมดเลยอ่ะเกมรับยังลงมาช่วยอ่ะ
0: แล้วคุณเอกตั้งข้อสังเกตครับเมื่อสักครู่ว่าได้ชองนะคิดเยอะไปไหมกับใบเหลืองของอาเดียงราบิโอเพราะตั้งแต่เปลี่ยนเอาอาเดียงราบิโอออกเนี่ยเกมตรงกลางของฝรั่งเศสเป็นรองชัดขึ้นไปเดิมอีก
1: ใช่มันไม่ดีขึ้นนะ
0: ไม่ดีขึ้นเพราะว่าสองคนเนี่ยเล่นเหมือนกันทั้งโคเน่แล้วก็ทั้งชัวเมนี
1: ่ในชองคิดเยอะแหละผมว่าเพราะว่าติดเหลืองไปแล้วหนึ่งติดเหลืองมาแล้วหนึ่งถ้าไปพลาดพังมาโดนเหลืองสองอาแดงก็เหลือสิบคนอีก
0: มันมีช็อตสุ่มเสี่ยงที่อาจจะทำให้ได้ชองเนี่ยคุยกับกีเซฟองว่าเฮ้ยอาจจะต้องปรับตรงนี้ในช่วงทดเจ็บครึ่งแรก
1: ครับ
0: ซึ่งราบิโอดูเหมือนช้าไปนิดนึงแล้วเกือบไปแล้วโชคดีที่ว่าจังหวะที่เหยียบเหยียบหญ้า
1: ใช่
0: ถ้าเป็นเท้าแล้วก็
1: เหยียบร้อย
0: โอ้โห
1: แดงแน่นอน
0: ดูไม่จืดอ่ะต้นนะครับ
1: ครับ
0: อ
1: ่ะก็ฝรั่งเศสเนี่ยจะเล่นอันดับชิงอันดับ3วันที่18นะ
0: ครับ
1: 18ก็ค่ำคืนวันเสาร์ส่วนสเปนไปรอชิงในวันค่ำคืนวันอาทิตย
0: ์ครับ
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้อีกหนึ่งคู่อังกฤษกับอาร์เจนตินาผู้ชนะเข้าชิงผู้แพ้ก็จะไปชิงอันดับ3แต่ประธานเป้ยังได้ลุ้นดัชนีโบอยู
0: ่ครับ
1: ยังมีอีกหนึ่งแมตช
0: ์
1: การเล่นชิงอันดับที่3นะครับ
0: นะฮะโอ้โหก็ทำให้เราว่ากันถึงดิเดียเดชองหน่อยนะครับเมื่อสักครู่ที่เปิดเพลงของริกกี้มาตินเน
1: ี่
0: ยมันเป็นเพลงที่บทจบก็คือช็อตสุดท้ายเนี่ยนะครับจะเป็นมิวสิกวิดีโอหลังจบการแข่งขันฟุตบอลโลกปี1998เมื่อ28ปีที่แล้วเนี่ย
1: ครับผม
0: เดชองคนชูถ้วยนะลิฟท์โทฟี่ในวันที่ยิ่งใหญ่มากเพราะเป็นวันชาติ ฉลองแชมป์
1: โลก
0: เป็นกัปตันที
1: ม
0: แล้วก็ต่อจากนั้นให้หลังมาปี18เดชองกลายเป็นโค้ชที่พาฝรั่งเศสเป็นแชมป์โลก
1: ที่รัสเซีย
0: ครับด้วยการเอาชนะโครเอเชียไปแบบขาดลอย4-2ในวันนั้นนะแล้วก็เขาก็กำลังจะเป็นโค้ชคนแรกที่พาทีมเนี่ยเข้าชิงฟุตบอลโลกถึง3สมัยนะต่อให้ติดไม่ติดอ่ะแต่แกกำลังจะทำได้แต่ก
1: ็ไปไม่ถึง
0: นะฮะก็สถิติก็ยังคงเท่ากับฟรานซ์ เบคเคนบาวเออร์กับมาเรโอ ซากาโ
1: ร่
0: นะฮะ
1: อ่ะก็ยินดีกับแฟนสเปนเนาะ
0: ใช่ใช่
1: ดีกว่าจริงๆ
0: ดีกว่าครับชัดเลย
1: คือฟุตบอลถามว่าความมันระดับ5ดาวไหมผมว่าไม่ถึง
0: ใช่
1: ม
0: ัน
1: สู้ด้วยแท็กติกมันสู้ด้วยเรื่องรายละเอียดหรือว่าความผิดพลาดของคู่แข่งอะไรเงี้ย
0: ไอ้ลูกที่เสียประตูแรกเนี่ยนะฮะคือที่เรามองก็คือว่าถ้าเราจะหาจุดที่มันเปราะบาง

0: ดีกว่าจะบอกว่าจุดอ่อนเนี่ยมันก็ไม่ถึงขั้นนั้นแต่จุดเปราะบางที่สุดที่จะตีเข้ากำแพงเมืองของนโปเลียนทีมเนี่ยนะ
1: ก็รูนั้นรูเดียวนะ
0: รูนั้นจริงๆ
1: จุดนั้นจุดเดียว
0: กูแค่มงชงตั้งขึ้นทำไมนี่ยังย้อนคิดถึงช็อตลูกก็ดีนะที่ลูกนั้นถ้าเสยออกไปซะก็ไม่มีอะไร
1: ใช่พี่ถ้าเป็นถ้าเอาเรื่องของเรานะถ้าย้อนไปสัก20ปีก่อนนะถ้ามึงมงบอลแบบนี้มึงโดนโค้ชด่านะ
0: โอ้
1: โค้ชต้องบอกมึงต้องมงออกดิว่าม
0: ึ
1: งต้องเคลียร์อย่างเดียวนะพี่
0: ใช่
1: แต่เดี๋ยวนี้ถ้ามงบอลออกโค้ชก็ด่า
0: จริง
1: ไม่เก็บบอลเล่นว่า
0: เพื่อที่ทรานซิชั่น
1: เออแทคติกฟุตบอลมันก็เปลี่ยนไปนะ
0: ซึ่งลูกกระดินชงลูกนั้นมันมีเด็กที่ฉลาดคนหนึ่งที่วิ่งมารอพอดีด้วยล
1: าม
0: ินยาเมาเนี่ยมันเป็นเด็กคนนั้นพอดี
1: ซับ
0: พอด
1: ี
0: ไปหมด
1: เก่ามากนะพี่ยิ่งเล่นยิ่งมั่นใจยิ่งดี
0: แล้วร่างกายของลามินเนี่ยดูค่อยๆฟิตขึ้นเรื่อยๆ
1: ใช่
0: ในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะคร
1: ับ
0: ก็เลยทำให้เป็นเหตุผลสู่ประตูแรกแล้วลูกยิงจุดโทษของโอยาซาบาวเนี่ยสวยจริงๆด้วย
1: ใช่
0: ยิงดีมาก
1: ยิงเฉียบขาด
0: เฉียบขาดครับ
1: ส่วนลูกสองก็จะบอกยังไงดีอ่ะคือจังหวะเข้าทำอุปาเข้าไปจังหวะไปทำฟาวเนาะโอโม
0: เหมือนจะเข้าไปเข้าด้านหลังอ่ะฟาวแน่ๆ
1: ฟาวแน่ๆแ
0: ต
1: ่ก็ดันทะลึ่งโชคดีบอลมาเข้าทางปอโล่พี่มัน
0: ซึ่งพอมันกระเด้งมามันเหมือนกับปั่นแล้วเด้งรอ
1: ใช
0: ่แล้วปอโล่คือแบ็คเนี่ยมันมีเบสิกอยู่ข้อนึงคือมันจะแปรแน่นนะครับ
1: แล้วอย่าลืมนะไอ้รูนั้นรูแบ็คซ้ายอีกนะ
0: ถูก
1: รูแบ็คซ้ายอีกนะ
0: รูแบ็คซ้ายที่หลุดมา
1: แล้วช่วงหลังเห็นเลยว่าลามินมันเริ่มพาลูกกระดินพาทัวร์แล้วนะเริ่ม
0: น
1: ะ
0: ไม่ทันเลยเงี้ยนะรู้จักว่าเท็กซัสเป็นไงเท็กซัสที่ไม่ให้ไก่ย่างเลยนะไม่ให้ไก่ทอดด้วยโอ้โหเล่นซะ
1: ลูกกระดินเนี่ยสงสัยจบทัวร์เมนต์นี้เสร็จปุ๊บคงไปหาเนย์มาร์ที่ลาสเวกัสอ่ะ
0: เคลียร์กันหน่อย
1: ไปเล่นโป๊กเกอร์
0: เคลียร์หน่อยนะแก้เหงานะครับโอ้โหเลยกลายเป็นการเข้าชิงชนะเลิศครั้งที่2นะครับของสเปนซึ่งครั้งแรกเขาเข้าชิงแล้วต้องเล่นถึงช่วงของการต่อเวลาพิเศษที่ชนะเนเธอร์แลนด์ 1-0 ด้วยประตูของอินเนสตา
1: ตั้งแต่ได้แชมป์ปี2010อ่ะพี่บีสเปนฟอร์มไม่ค่อยดีนะกับบอลโลกอ่ะ
0: ครับ
1: เนี่ยสเปนฟอร์มกับบอลโลกไม่ดีเลยพอได้แชมป์ปี2010ใช่ป่ะ
0: ครับ
1: 2014รอบแรก2018 2022ตกรอบ16แต่อย่างครั้งนี้แล้วก็ตกรอบเพราะโมร็อกโกนะหรือจะวนลูป3เมเจอร์ใหญ่อีกวะพี
0: ่ก็ตอนนี้ภาคอยู่ครับคุณเอกบอกเอ๊ยยังไงเนี่ย มันจะเหมือนกับตอนที่ปี2008หรือเปล่า
1: 2008แชมป์ยูโร
0: ชนะเยอรมัน 1-0 แล้วก็ไปเป็นแชมป์โลก
1: แชมป์โลก
0: ชนะเนเธอร์แลนด์ 1-0
1: ใช่แล้วก็มาได้แชมป์ยูโรอีก
0: 4-0 ใช่อิตาลี
1: แต่ต่อให้เป็นอังกฤษหรืออเจนเข้าไปอ่ะก็ตามหน้าเสือ
0: ท
1: างนงเมืองนอกเขาก็มองว่าเป็นรองสเปนอยู่ดี
0: ใช่อันนี้คือเต็งหนึ่งก่อนเข้าทัวร์นะ
1: ใช่ใช
0: ่นี่คือเต็งหนึ่งแล้วก็ประเด็นก็คือว่าพอไปเสมอกับบูเวดี้แคปเปิลเนี่ยลูดเลยลูดมาซะดื้อๆเลยครับโอ้โหนี่
1: เคเบิลที่ลอนดอนนี่ยิ้มแล้วนะเนี่ย
0: โอ้ยิ้มสิฝรั่งเศสตกรอบสงสัยคนมาเยอะนะฮะโอ้ทัวร์มา
1: ฝรั่งเศสฟอร์มอย่างบ้านะพี่ไอ้รอบตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มจนถึงรอบ8ทีมมันยิงไปตั้ง16ประตูอ่ะ
0: ใช่
1: เฉลี่ยตลอดเกมมันดีมากนะครับ
0: นี่เป็นเกมแรกที่ฝรั่งเศสเป้าสะอาดนะคร
1: ับ
0: บอดสนิทในฟุตบอลโลก
1: ครับ
0: แล้วเป็นครั้งแรกด้วยที่เขาถูกนำแล้วพอถูกนำครั้งแรกก็แซงไม่ได้
1: ใช่ใช่ใช
0: ่โอ้มันเป็นอย่างนี้เสียจริงนะฮะสำหรับฟุตบอลก็ในเกมนี้นะครับทางก่อนเกมคุณเอกคุณผู้ฟังมันมีอันนี้มันมีสถิติเป็นเขาบอกว่ามันเป็นคำสาปคำสาปฟุตบอลโลกมันมาอย่างนี้เขาเขียนแค่3อันเขาบอกว่าอันแรกเลยนะถ้าช่วงนั้นเนี่ยใครเป็นบัลลงดอมามันจะไม่ได้แชมป์โลก
1: เขาหรอไม่ได้สังเกต
0: ก็คือ
1: เดมเบเล่ครั้งล่าสุดก็เดมเบเล่
0: เดมเบเล่นะก็คือเข้าเรียกว่าฝรั่งเศสนะฮะสองเนี่ยทีมที่มีโค้ชต่างชาติคุมทีมจะไม่เคยได้แชมป์โลก
1: แสดงว่าเจนเข้าชิงแล
0: ้วแหละได้เห็นตัวแต่มันมีอันนึงเขาบอกว่าไอ้ทีมที่เคยอยู่เป็นโนหนึ่งของแรงกิ้งเนี่ยไม่เคยได้แชมป์โลกคือเจนดีนา
1: ปัจจุบันเนี่ยเพราะปัจจุบันแรงกิ้งโนหนึ่งนี่คืออาร์เจนนา
0: เห็นไหมสามอันจะไม่ได้แชมป์โลกแล้วก็บอก

0: ว่าทั้งหมดเนี่ยมันไม่มีฝั่งสเปนเลยมันก็มี
1: ทางเลยนะ
0: แต่มันมีแฟนบอลคนหนึ่งเอสนี่แสบก็แบบบอกว่าอ๋อโทษนะฮะเขาเขียนงี้เลยบอกว่าไม่มีโค้ชหัวล้านคนไหนที่เคยได้แชมป์โลกเว้ยมันแสบนะเออซึ่งเราก็คิดตาม
1: เอสสเปนครั้งล่าสุดนี
0: ่ตอนที่เป็นแชมป์
1: ใ
0: ครนะก็ยังมีผมไงใช่เพราะว่าตอนนั้นยูโรมาลอกเนส
1: โอ้งี้ฝรั่งเศสซีดานมาเป็นก็ไม่ได้แล้วทีเนี้ยฮอลแลนด์ถ้าคุณไปเอาสล็อตนี
0: ่โอ
1: ้ไม่ได้นะ
0: เออ
1: หรืออิตาลีที่มีข่าวเป๊ปอยู่เนี่ย
0: ก็ไม่ได้อีก
1: นะไม่ได้นะ
0: ก็แฟนๆเข้าไปเถียงบอกเอ้ยหลายคนมันก็นี่นะเออนู่นนี่ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตแบบสนุกสนุก
1: ครับผม
0: ตามวันนี้นะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยสิงโตบอยนะฮะทายถูกแต่ว่าฮิปโปก็คือเจ้าหมูเด้งทายผิด
1: ในบ้านเราใช่ไหมอาจารย
0: ์บ้านเรา
1: หมูเด้ง
0: หมูเด้งอ่ะฮิปโปฮิปโปทายฝรั่งเศสใช่ทายฝรั่งเศสส่วนสิงโตบอยที่ถ้าผมจำไม่ผิดคือขอนแก่นนะทายว่าสเปนเข้า
1: เฮ้ยสเปนก็ปลาหมึกพอนะ
0: กะปี
1: ที่สเปนคว้าแชมป์โลกนี่ปลาหมึกพอดังเพราะสเปนนะ
0: ยุคนั้นหมึกพอตอนนี้เนี่ยคนแทบจะไปปิดทองถึงโตแล้ว
1: ดังเลยเออดังเลยนะ
0: เออ
1: ดูข้อความหน่อยไหมอาจารย
0: ์ได้เลยครับ
1: ทูเคิลจะพาอังกฤษคว้าแชมป์เดี๋ยวรอรุ่นเอาพุ่งนี่เอาให้ผ่านอาเจนก่อนเถอะ
0: สนุกนะโอ้เดี๋ยวคู่นี้เรามาคุยกันหน่อยนะเบรกหน้านะ
1: ครับตัดเชือกคู่สองคืนนี้หนูฟันธงแชมป์เก่าคณะ
0: ค่ะ
1: คุณน้าเมสซี่จะนำทีมความเก่าปราบความสดค่ะ
0: ค่ะ
1: บวกกับดีกรีแชมป์เก่าคมคมคูคูเบียดเบียดเข้าป้ายชิงได้แน่จากน้องเธอลงทุนให้จัดทีมคร่าวๆซิมอนปอโลคูบาซี่ลาปอตคูย่าโรดี้จูดเมสหรือว่าทีมอะไรทีมยอดเยี่ยมหรอไม่บอกมา
0: เออ
1: ทีมยอดเยี่ยมคร่าวๆ
0: อ๋อทีมยอดเยี่ยม
1: DBA เช้านี้จะสั่งไก่ย่างตัวใหญ่ๆสักตัวแต่พี่จอนคอง6
0: โอ้โห
1: แสดงว่าพี่จอนนี่
0: สายกระทิง
1: เออสายกระทิงแน่นอน
0: แสดงว่าก็กินไก่ย่างแก้มกระทิง
1: ใช่
0: แต่ห้ามดื่มเกินวันละ2ขวดนะฮะ
1: ไก่ย่างเราก่อนหน้านี้มีไก่ย่างสมหวังมานะพี
0: ่สมหวังไก่ย่าง
1: เออมาโอ้โห10 20กล่องอ่ะ
0: โอ้โห
1: แต่พักหลังมาเงียบ
0: เงียบใช่ไหม
1: ไม่รู้ว่ามีใครสั่งห้ามหรือเปล่าถ้าไม่ซ้อกับพี่ปูเลย
0: เออเลี้ยวซ้าย
1: ไงหรือว่าพี่เขาอาจจะมาส่งนะ
0: แต่ว่าไม่ถึง
1: แต่มาเจอดักไว้หน้าตึกเรียบร้อย
0: หอมกลิ่นมันหอม
1: จะว่าไปฝรั่งเศสรูปแบบการเล่นเข้าทำมันเดิมๆนะครับ
0: ใครนะ
1: เหมือนฝรั่งเศส
0: โอ้ยก็โดนปิดหลายหมดเลยอ่ะ
1: ผมว่าต้องชมเดลฟูนเต้ด้วยนะพี
0: ่สังเกตไหมครับว่าวิธีการที่เล่นอยู่อ่ะมันเหมือนตัวที่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษอ่ะมันคือตัว M หรือตัว W อ่ะนักฟุตบอลของสเปนเนี่ยจะไปยืนกั้นอยู่ตลอดเวลา มันเป็นบล็อกที่วิ่งเสียบแล้วผู้เล่นสเปนมายืนตรงนั้น
1: อ่
0: ะเป็นเหมือนตัวดับเบิ้ลยูครับหรือตัวเอ็มนะคู่กันอยู่ตลอดเวลา
1: เรายิงแบ็คโอ้โหโคตรขยันนะปอโลกูเลย่า
0: คล่องนะแล้วปอโลนี่ซัดไป2เม็ดเลยนะครับก็เป็นนักฟุตบอลกองหลังของสเปนที่ต่อจากเฟนโดเอโร่นะที่ยิงน้องเขา2เม็ดยิงในฟุตบอลโลกอ่ะ2เม็ด
1: โอ้โหเจนลุกไหนเนี่ย90นะ
0: เอโร่ใช่ใช่เอโร่คนที่ตอนนั้นที่สเปนไอ้ปลดไอ้นี่กลางอากาศอ
1: ่
0: ะปลดไอ้โค้ชที่แกไปคุมมาดริดเออนั่นน่ะแล้วเอโร่อ่ะไปในฐานะผู้พออ
1: ่ะฟิลิปเซียป่ะครั้งนั้นน่ะ
0: ใช่
1: ไอ้นั่นก็บ้า
0: ไปรับงานแล้วไม่พูด
1: บ้าบอ
0: ใช่ใช่ใช่นะคร
1: ับ เห็นไหมนะเอกหนูแม่นไหมคะฟังแค่ฉายาก็รู้แล้วว่าใครจะชนะแล้วที่บอกว่าเต็งหนึ่งคือเต็งหนึ่งชิงที่สามใช่ไหมคะน้องเพลทุนใช่เต็งคืออย่างที่พี่บีพูดอย่างสเปนอ่ะก่อนออกสตาร์ทโทรเมนต์เนี่ยสเปนเต็งหนึ่ง
0: ครับ
1: แต่พอสเปนเสมอแค่เบิร์ดแค่นั้นแหละ
0: รู้เรื่อง
1: เลยแล้วก็มันก็ปรับเป็นทางด้านฝรั่งเศสเป็นทีมเต็งหนึ่งแทน
0: ใช่เพราะว่ายิงกระพุ้อ่ะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ยิงมันเลย
1: ครับฟังจากมอเตอร์เวย์ครับจากคุณกอลัม
0: ครับโอ้เจอโฟโดยังฮะ
1: ฟังจากประเวศเดี๋ยวผมอายุ35น้ำหนัก78สูง175ผมอยากฟังภาคบอลพรีเมียร์ลีกครับจะทำให้ผมสุขภาพดีขึ้นครับถ้าเราส่งไปช่วง7โมงเราต้องข้อความประมาณนี้ไหมครับ
0: ดีมาก
1: เดี๋ยวนะป๋ากับพี่เทพต้องเจ็ดโมงครึ่ง
0: เจ็ดโมงครึ่งนะ
1: ใช่ป่ะฟัง
0: 7:30 7:30
1: ต้อง7:30
0: ใช่

0: งครึ่ง
1: ต้องเจ็ดโมงครึ่งประมาณนั้น
0: ส่งต้นๆเลยฮะเดี๋ยวแกตอบไม่ทัน
1: ครับหมูเด้งกินแตงโมธงฝรั่งเศส
0: เออ
1: ท่านกับธงอังกฤษ
0: ใช่หมูเด้งเนี่ยฟันธงว่าอังกฤษกับฝรั่งเศสจะชิงส่วนสิงโตเนี่ยฟันธงว่าอาร์เจนตินาชิงกับสเปน
1: หมูเด้งบอกชิงที่3
0: หมูเด้งไม่ได้บอกว่าชิงอะไร
1: หมูเด้งไม่ได้บอกว่าชิงอะไรหมูเด้งบอกชิงที่3
0: หมูเด้งนี่เพิ่งอายุครบ2ขวบนะหมูเด้ง
1: ได้ช่องลาออกเรียบร้อยแต่คุณบิ๊กไม่ต้องลาออกหรอกครับเขาลงอยู่แล้ว
0: เออแกลงอยู่แล้ว
1: เขาประกาศชัดเจนอยู่แล้ว
0: ใช่
1: อาเจนเข้าชิงกับสเปนแน่ทูเคิลหัวดื้อหัวรั้นตัวดีๆไม่เอาลง
0: ขนาดนี้แล้วยังโดนอีกเหรอทูเคิล
1: ผมว่าเข้าถึงรอบ
0: โอ้ยเก่งแล้ว
1: ครั้งแรกกับการคุมแล้วเข้าถึงรอบ
0: ใช่
1: ผมว่า
0: ไม่ธรรมดาน
1: ี่มันมาตรฐานเดียวกับเซอร์เกเรตเซาเกตเลยนะ
0: ถูก
1: เออ
0: แล้วเล่นมันกว่าด้วย
1: เล่นมันส่วนยูโรยังวัดไม่ได้เพราะว่าเขายังไม่เคยทำทีม
0: ถูกต้อง
1: เล่นทัวร์นาเมนต์ยูโรนะครับ
0: ถูกต้องครับ
1: เดี๋ยวนะอังกฤษอาร์เจนตินาพี่คิดว่าใครเข้าครับจากคุณวาคิม
0: คู่นี้ก็มัน
1: โอ้วันนี้ผมชอบฝรั่งเศสอะกระโดดละ
0: พรุ่งนี้ชอบใคร
1: ผมชอบอังกฤษ
0: เออ
1: แล้วพี่ชอบใครพี่พวกนี
0: ้พรุ่งนี้เหรอผมชอบอังกฤษมีความรู้สึกว่ามันควรจะได้ชิงอ่ะสักที
1: ใช่ใช่ใช่
0: รุ่นเราเนี่ยนะครับเราไม่เคยเห็นนะเพราะมัน60ปีไม่ต้องอะไรหรอกครับพ่อผมเนี่ยในวัย80ก็ไม่เคยเห็นอังกฤษชิง
1: ยุคเจฟเฮิร์ตอะ
0: ไม่ทัน
1: ไม่ทัน
0: เพราะว่ารุ่นนั้นมามันเป็นมันถ่ายทอดสดมาเมืองไทยครั้งแรกมันปี70ซึ่งพ่อผมก็ยังไม่เคยได้ดู
1: อังกฤษได้แชมป์ยังเป็นถ้วยจูริเม่อะไรอยู่
0: จูริเม่ครับเป็นถ้วยจูริเม่
1: เป็นทีมเดียวที่ได้แชมป์โลกแต่ว่าไม่เคยชูถ้วยฟีฟ่าโบคัพอ่ะ
0: อุรุกวัยด้วย
1: ถ้วยแบบรูปแบบใหม่อ
0: ่ะอุรุกวัยด้วยอุรุกวัย2ที
1: คุณณัฐพงศ์ว่าไก่จ๋าเรียบร้อยครับ
0: อ
1: ังกฤษใส่เสื้อแดงแก้เคล็ดอาเจนอีกทีนึงโอ้เรื่องเสื้อนี้ไม่แน่ใจ
0: คืออย่างนี้นะพรุ่งนี้เนี่ยอังกฤษใส่ขาวฮะ
1: อ
0: าร์เจนเนี่ยใส่เสื้อสำรองก็คือเสื้อ2จริงๆเสื้ออาร์เจนตัวเนี้ยมันสีดำนะแต่ว่าไอ้ลายด้วยความเป็นลวดลายมันเป็นสีฟ้าก
1: ับ
0: ขาวมันเลยออกเป็นสีน้ำเงินซึ่งคนก็มองว่าก็อนุมานกันไปว่ามันจะไปเหมือนกับปี86แล้วก็ปี98ซึ่งพอใส่ทั้ง2ครั้งสีออกกรมท่าคุณเอกบอกเนี่ยนะชนะทั้ง2ครั้งแล้วอังกฤษตอนที่ชนะตอนที่เบ็คแฮมมันถอนคำสาปใส่สีแดงซึ่งโดนตอนนั้นที่ได้จุดโทษที่โปเชติโน่เป็นคนฟาวแล้วเบ็คแฮมยิง
1: ปี86ที่แฮนด์ออฟก็สีอะไรกันสีนี้
0: อังกฤษใส่ขาวอาร์เจนตินาใส่สีน้ำเงินซึ่งเสื้อตัวนั้นเนี่ยจริงๆแล้วก่อนเกมตอนนั้นใส่อาร์เจนตินาใส่เรือคอกสปอร์ตทีฟปรากฏว่าเสื้อตัวสำรองเนี่ยคือเขาจับฉลากเป็นทีมเยือ นแล้วเสื้อมันชุ่มน้ำตอนที่เจออุรุกวัยก็เลยทางโค้ชคาร์ลอสเบลาโดก็เลยบอกว่าให้ผู้ช่วยไปที่ตลาดในเมืองไปห้างไปหาซื้อเสื้อมาทีเอาเสื้อที่มันคล้ายสีเนี่ยแล้วเอาเบาๆ
1: ม
0: านั่นแหละครับไปซื้อที่ตลาดมาให้เลือกทั้งหมดเนี่ยนี่หนังสือของเราหน้าเขียนด้วยนะ
1: ที่เม็กซิโกเนี่ย
0: ใช่เอามาสองสีมาวางเทียบซึ่งมันใกล้เคียงแต่ไม่ตรงนะบิลาโดบอกว่าไม่ได้เรื่องหรอไม่เอา
1: เอาม
0: าหน้าไปวอร์มอยู่คือจะออกจากสนามซ้อมซ้อมเดินมาถึงปุ๊บชี้บอกเอาตัวเนี้ยแล้วเขาบอกมาหน้าชี้แล้วมึงไปซื้อมาให้หมดเลย20ตัว
1: ตอนแรกบอกไม่ได้เรื่อง
0: ใช่ไปซื้อมาเลยและเป็นที่มาของเสื้อที่เตะวันนั้น
1: โอ้โหจะมีสตอรี่อีกวัน
0: สตอรี่อันนี้เลยฮะคือมันไม่ได้เสื้อที่เตรียมมานะไปซื้อที่ตลาดมาเขาใช้คำว่ามาโลน่าใช้ในหนังสือเขาว่ามาร์เก็ตหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือประวัติมาโลน่าเล่มประจำปี10หลังที่แกขอโทษเหตุการณ์ Hand of God แล้วปีเตอร์ชิลตันไม่รับ
1: อ่ะทุกวันนี้พวกอังกฤษยัง
0: ไม่เอา
1: สาบยังแช่งมาโลน่
0: า
1: อยู่ใช่ไหม
0: มาโลน่าเคยยอมรับทีปี90ก่อนแกไปออกรายการทีวีแกบอกว่าไม่ใช่ Hand of God ครับ
1: ม
0: ือผมเองแกพูดแล้วนะแล้วปี2005แกขอโทษยังเป็นทางการแต่ชิลตันไม่รับซึ่งผมว่าตอนนี้ชิลตันน่าจะขอรับแล้วล่ะเพราะว่าน่าไม่อยู่แล้ว
1: ใช่ใช่ใช่มันต้องผมต้องทิ้งช่วงมาหลายสิบปีเนาะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: ถ้าเราเป็นชิลตันเราก็โกรธพี
0: ่โกรธ
1: ใช่ป่ะ
0: เน่โกรธ
1: คือมันเหมือนกับคือแฮนด์ออฟกอดของเราหน้าบางคนยังไปแบบเชื่อชูว่าโอ้โห

0: เขามาสักจังอย่างนี้ใช่ไหมแต
1: ่
0: เขาไม่ได้บอกเขาคือเฉพาะคนที่อังกฤษเขามองเป็นการขี้โกงไง
1: ถูก
0: แต่แฟนบอลทั่วโลกเรายังรู้สึกโอ้โหเจ๋งว่ะ
1: มองไม่ทัน
0: บางคนยังมองเฮ้ยโอ้เจ๋งว่ะทำได้ไงวะ
1: ทำได้ไง
0: แต่ช็อตลากขึ้นขนาดนั้นก็ต้องยอมเขา
1: โอ้ยอมอันนั้นซีโร่ลาบ
0: ใช่ใช
1: ่40ปีแล้วนะที่เราพูด
0: 40ปี
1: 40ปี
0: แต่ครั้งนี้มันแต่ครั้งนู้นมันรอบ8นะอาจารย
1: ์รอบ8ครับ
0: ครั้งนี้รอบรองโรดี้พอแกฟิตเต็มถังเนี่ยร่างทองสุดๆครับ
1: สุดยอด
0: อย่างกับบุสเกตเลยคลาสบอลเชิงสูงคุมเกมอยู่หมดจด
1: ใช่
0: แต่คุณนพรัตน
1: ์ครับ
0: ไอ้นักเตะที่เรารู้สึกว่าเฉยๆไม่มีอะไรไม่มีอะไรอ่ะแต่พอดูเป็นทั้งเกมอ่ะโอ้โหโคตรสำคัญนะพี
1: ่สำคัญมากซึ่งอังกฤษถึงได้ประคบประหงมเดคันไรส
0: ์
1: นะฮะ
0: ใช่ใช่
1: ซึ่งข่าวล่าสุดก็คือฟูลลี่ฟิตฟิตละ
0: ฟิตพวกเนี้ย
1: ฟิตละ
0: สบาย
1: ฟิตละแล้วก็อีกคนนึงอ่ะเหมือนปิดทองหลังพระเล่นดีในทัวร์นาเมนต์นะคือเอเลียตแอนเดอร์สันในช่วงหลังสังเกตว่าอังกฤษเนี่ยแบ่งฝั่งให้เล่นกันแล้วนะเอเลียตแอนเดอร์สันอยู่ซ้ายไปแต่คลายขวาไปหน่อยและยืนคู่กันละเหมือนเป็นดับเบิลไพวอตนะคู่กันละก่อนหน้านี้เนี่ยเหมือนให้ไลซ์เนี่ยดันบนแล้วไลซ์ใช้ร่างกายเยอะก็ปรับทูเคิลปรับตรงนี้ด้วย
0: ก็กลางนัดที่แล้วบาฮาลันก็หงุดหงิดเพราะเอเลียตนี่แหละ
1: โอ้โห
0: ตาม
1: สก
0: ี
1: ดดีนะโ
0: อ
1: ้แล้วซิตี้ได้ไปแล้วด้วยนะครับ
0: คือพวกนักเตะคลาสสูงนะพี่บีมันไม่ชอบหรอกตอดบ่อยๆตามประกบติดอะไรเงี้ยมันไม่มีพื้นที่เล่น
1: ไอ้ตำแหน่งเนี้ยสำคัญมาก
0: สำคัญ
1: โรดี้ที่เห็นเนี่ยครับวันเนี้ยซึ่งจริงๆฝรั่งเศสแพ้เลยฮะ
0: ใช่
1: แพ้ตรงนี้เลย
0: ใช่สวัสดีพี่บีพี่เอกครับขอถามนอกเรื่องหน่อยครับข้าวแกง30บาทในกทมยังมีอยู่จริงไหมครับ
1: โอ้โหยาก
0: ทำไมผมไม่เคยเจอ
1: ยากแล้วนี่ล่าสุดเมื่อวานเพิ่งกินนะฮะขนาดไปตอนตลาดใจวายๆนะบ่ายโมงครึ่งนะไปหาข้าวเที่ยงกินเนี่ยนะฮะลาดข้าวน้องเอกพี่อะไรนะที่ถามมาเนี่ยนะฮะแกงส้
0: ม
1: ไข่ดาว
0: พี่เอกลักษณ
1: ์65
0: ถ้ามีก็ต้องตามโรงเรียนมหาลัยอ
1: ่
0: ะ
1: นั่นได
0: ้ข้าวแกงร้านป้าอย่างเงี้ยแบบขายแบบ30ตอนนี้ไม่น่าม
1: ีแล้ว
0: ตอนนี้ไม่น่ามี
1: ไข่เจียวยังลำบากอ่ะ
0: มีบอกว่าพรุ่งนี้อาเจนจะทำแบบนี้
1: อ๋อเหมือนแฮนด์ออฟก็อดเหรอ
0: จะทำเหมือนสเปน
1: นี่ก็เขาทำภาพว่าเมสซี่แฮนด์ออฟก็อดใส่พิกฟอร์ดขณะเดียวกันก็มีรูปแฮร์รี่เคนแฮนด์ออฟก็อดใส่มาร์ติเนสเหมือนก
0: ัน สนุกอ่ะ
1: สนุก
0: แต่สมัยนี้มันไม่มีหรอกเพราะม
1: ัน
0: มี VR มีภาพช้าให้ดูนะครับคุณธนากรบอกว่าสหรัฐกับอิหร่านใครชนะครับ
1: เสมอ0-0
0: แต่รอบชิงสเปนจะโดนทีมลับลึกไม่แลกแบบราไก่สเปนทีมไหนลับลึก
1: คือทั้งอาร์เจนตินากับอังกฤษเนี่ยมันบอลเขาแคกทั้งคู่นะ
0: อ่าใช่
1: เนน่าบท
0: ใช่
1: เขาจะมาเรื่อยๆ
0: เ
1: หมือนอังกฤษอ่ะลึกจะมาก็มา
0: อ่าใช่มันแล้วแต่วันนะแท็กติกโค้ชนี่แหละสำคัญ
1: อ
0: ่ะ
1: ส่วนพี่คนนี้ถามมาจัดตัวผิดในแรกไหมแบ็กซ้ายเนี่ยไม่ใช่นะครับเพราะว่าลูกก็ดีเล่นมาตลอด
0: ใช่
1: เราก็พูดกันว่าเราหาจุดตกกระทบของฝรั่งเศสว่าอันไหนที่มันเป็นจุดที่มันดูบอบบาง
0: เอาเตโอมาเล่นแบ็คซ้ายก็เป็นจุดที่บอบบางที่สุดของฝรั่งเศสอยู่ดี
1: ใช่ช่วงนี้ฝรั่งเศสแบ็คไม่ค่อยด
0: ีแบ็คซ้ายมันไม่ค่อยดี
1: เพราะว่าอย่างชูสคุนเด้เองอ่ะจริงๆเป็นเซนเตอร์นะแล้วเขาก็แจ้งเกิดตรงแบ็คขวาแล้วก็เล่นมาโดยตลอดแล้ว
0: อ
1: ันนั้นคือปรับไปเป็นแบ็คละ
0: ครับผมคุณกัปตันครับบอกว่าสเปนทรงแชมป์
1: ครับ
0: เมสซี่จะดับเบิ้ลแชมป
1: ์โอ้โหนี่ก็ต้องลุ้นกันต่อนะครับว่าเมสซี่เนี่ยแกจะทำได้ขนาดไหนหรือเปล่า
0: ครับผมมีบอกว่าหน้าดีแค่ไหนหากลางดีแบบซีดานไม่ได้ไม่ถึงฝรั่งเศสหรอ
1: ฝรั่งเศสโอ้เป็นตัวนี้ไม่น่าเปลี่ยนราบิโอ
0: คงไม่มีแล้วล่ะกลางแบบฝรั่งเศสอ่ะไอ้กลางแบบซีดานแล้วเดี๋ยวนี้ฟุตบอลมันไม่มีเพย์เมกเกอร์นะพี่น้อยนะ
1: ยุคเพย์เมกเกอร์
0: คือสมัยนี้ถ้ามิดฟิลด์จะเด่นมันจะริมเส้นไปเลยอ่ะ
1: แล้วก็มันไม่ใช่ปีกนะมันเป็นกองหน้าด้านข้าง
0: ใช่ใช่ใช
1: ่กองหน้าด้านข้างต้องใช้คำนี้แล้วอ่ะบัญญัติคำนี้กัน
0: เมื่อก่อนเพย์เมกเกอร์ต้องมีแทบทุกทีมอ่ะ
1: ก็คือเป็นเบอร์สิบอ่ะ
0: เบอร์สิบ
1: ยืนหลังกองหน้าซึ่งทีนี้ถ้ามีก็คือจูดเบลลิงแฮมครับแต่ว่าเป็นจอมทัพที่ไม่ได้อยู่กับบอลไม่ได้อยู่กับบอลถ้าคิดในเรื่องของสนามรบเนี่ยเป็นพวกทหารแบบทหารราบไม่ได้อยู่บนหลังม้าแต่โคตรโหดไอ้พวกน
0: ี้อันตรายนะ
1: โอ
0: ้สองลูกล่าสุดเนี่ย
1: โอ้โห
0: ในวันที่เค

0: เล่นไม่ออกก็กระจุดนะคุณโนยิเสกว่าเปาเมทำหน้าที่เป็นไงบ้างครับอาจารย
1: ์เปาเม
0: เม
1: ไหนเมไหนอ่ะ
0: ไม่ทันอ่ะมุกหรืออะไร
1: เออ
0: เจอฝรั่งเศสสเปนเก่งขึ้นมาเลยค่ะเนโกนะ
1: แต่ว่าที่ท่านหนึ่งบอกว่าสเปนเข้าชิงโดยไม่เสียประตูเสียไปแล้วนะครับรอบที่แล้วโดนไปแล้วนะ
0: เยี่ยม
1: ใช่โดนชาลส์เดอะแคตาลเลอร์นะครับเป็นคนที่ทำได้นะครับ
0: ครับผมกระทิงดูหวานเจี๊ยบ สเปนชอบไก่ทอดมีบอกว่าสอนบอลฝรั่งเศสแพ้ทางสเปนโหนี่พี่3ครั้งติด
1: มันไม่ธรรมดาแล้วนะ
0: การแพ้รอบรอง3ครั้งติดอ่ะ
1: แพ้โค้ชคือโค้ชคนเดียวกันด้วยนะ
0: ใช่
1: ที่แพ้3รายการแล้ว3ปีซ้อนเนี่ยสลบชัย
0: แต่ว่าสเปนไอ้ครั้งที่แล้วที่ชนะฝรั่งเศสนัดชิงในเชลีเขาก็ไปแพ้โรนัลโดอ
1: ่
0: ะ
1: แพ้โรนัลโดนะโปรตุเกสเป็นแชมป
0: ์นี่เริ่มเชื่อแล้วบอลแพ้ทางมีจริงคุณทอมมี่บอกว่าจริงครับบอลแพ้ทางสเปนชอบอวยฝรั่งเศสแต่งหนึ่งไงล่ะล่วงเลยแต่คุณมิรันเราไม่ได้อวยเราก็อิงจาก
1: เป็นข้อมูล
0: เราก็อิงจากเลทที่ทางเมืองนอกเขาก็คือในแต่ละรอบในแต่ละแมตช์บางทีมันขึ้นลงเหมือนหุ้น
1: อ
0: ่ะเหมือนหุ้นอ่ะ
1: ใช่
0: แต่ว่าฝรั่งเศสพอตอนนี้เขาขึ้นมาแต่งหนึ่งเขาก็หนีพวกสเปนอาร์เจนไม่เยอะ
1: มันใกล้กัน
0: ใกล้กัน
1: ใช่ใช่ใช่ซึ่งบางทีการนำเสนอข้อมูลเนี่ยมันไม่เป็นการอวยนะครับอันนี้ผมก็แจ้งอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นการนำเสนอข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง
0: ถูกเป็นข้อเท็จจริงเลยเราไม่ได้คิดเองอ่ะ
1: ใช่ไหมเออไม่ได้คิดเองแล้วก็เมื่อเทียบมาตรฐานฟอร์มเล่นขนาดนี้มันเป็นเต็งมาอยู่แล้ว
0: ใช
1: ่แล้วสเปนมันค่อยๆขยับขึ้นมานะฮะแล้วจนกระทั่งมาเจอกันแหละคือจริงๆมันเป็น1กับ2มันไม่ได้หนีนะ
0: ไม่หนีมันเปลี่ยนเลย
1: เอาพูดง่ายๆว่า1ขีด3กับ1ขีด4บางที1ขีด 3.5 ได้3อย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่
1: รอต่างประเทศมาอย่างงั้นนะครับ
0: ครับไม่ได้รุนแรงเลยครับฝรั่งเศสเล่นห่วยจัด อย่าลืมชมสเปนนะผมว่าแท็กติกของ
1: สเปนสุดยอดเลย
0: แท็กติกของสเปนอ่ะ
1: เยี่ยมมากนะครับ
0: มีบอกว่าประธานเป้ไม่ทำงาน
1: พยายามทำแล้วนะ
0: อะไรเนี่ยอาจารย์เด็กฉันอังกฤษเยอะแต่คุณอเนก
1: อาจจะเป็นแบบว่าแฟนแกหรือเปล่าเป็นแฟนบอลอังกฤษเยอะอะไรผู้เด็กเราไม่ต้องพักเลยไหมเราลูดเลยใช่ไหม
0: ยาวเลยก็ได้อาจารย
1: ์ยาวเลยนะไอ้สบายสบายนะ
0: ครับ
1: สบายครับ
0: ผมดูทางเฟซมีเพิ่มเติมป่ะเนี่ยเรื่องเสื้อแข่งอาเจนเหมือนปัดอะไรอ่ะปัดชาลิปมีดสั้นเหรออาจารย์ที่สุดสำคัญที่ใจและฝีมือจากคุณอุบุญนาคหมายถึงยังไง
1: มันเหมือนครั้งนั้นเนี่ยมันก็คือมันคนทีมอาร์เจนตินาตอนนั้นนะอันนี้อ้างอิงจากหนังสือมาราโดน่าเลยครับผมซื้อ
0: จุดเริ่มต้นมันเป็นการจับฉลากเสื้อใช่ไหมพี่
1: ใช่
0: เพราะว่า2ทีมนี้เสื้อมันอาจจะคล้ายกัน
1: เสื้ออังกฤษก็บอก
0: ขาวเลย
1: ใส่ขาวอยู่แล้ว
0: ขาวอยู่แล้ว
1: คนแต่คนเนี่ยไปมองถึงว่าที่เคยเจอกันในอดีตแต่จริงๆอังกฤษเนี่ยเคยใส่ขาวแล้วชนะอาร์เจนตินา 1-0 ปี66ปีที่มันโด่งดังมากคืออันโตนิโอรัตตินที่เพิ่งเสียชีวิต
0: ปีที่คว้าแชมป์มา
1: ใช่ครับก็คือชนะ 1-0 แล้วลัตตินโดนใบแดงแล้วคนอาร์เจนตินาเนี่ยก็โกรธเพราะว่าเซอร์อัพแลมเซ่บอกไอ้ทีมเนี่ยอย่าไปแลกเสื้อด้วยนะโค้ชอังกฤษบอกว่าเนี่ยเล่นบอลคือพวกเนี้ยมันแอนิมอลคือด่าเลยก็นักคอมประมาณนั้นแล้วลัตตินโดนใบแดงไล่ออกแล้วเขาสื่อสารกับคือเขาคนอาร์เจนตินาที่พูดสเปนเพราะสเปนเคยปกครองพวกเข
0: าน
1: ะแล้วกรรมการวันนั้นเนี่ยเป็นคนเยอรมันสื่อสารยังไม่ถูกแล้วผู้สินเนี่ยเขาชี้ที่ห้องแต่งตัวนี่ก็ไม่รู้แล้วก็เลยหยุดเกมไปถึง9นาทีแล้วจากนั้นเนี่ยก็เดินไปแล้วกระชากคือเมื่อก่อนเนี่ยธงเสาธงมันไม่เป็นสีแบบนี้นะมันเป็นธงชาติอังกฤษคือธงเจ้าบ้านฉีกธงแล้วก็ไปนั่งตรงพรมแดงของที่ควีนอลิซาเบธที่2เนี่ยจะเสด็จพระราชดำเนินก็นั่งประท้วงอยู่5นาทีนะครับแล้วทำให้ฟีฟ่าเนี่ยบอกต้องประชุมกันว่าจากนี้เราจะเอายังไงเพื่อเป็นการสื่อสัญลักษณ์ให้เป็นภาษาสากลจึงเป็นที่มาของใบเหลืองใบแดงในปี70มันมาจากเหตุการณ์นี้เลย
0: อัง
1: กฤษอาร์เจนตินาเจอกันนัดที่2ก่อนนั้นเจอเกมแรกเนี่ยมันไม่มีการเขียนอะไรแต่พอเกม2เนี่ยมันเริ่มมีพอเกม3 Hand of God กับ Goal of Century พอเกม4ก็เบคแฮมเตะซิเบโอเน่
0: 98
1: แล้วก็เกมล่าสุดเบคแฮมถอนคำสาปปี2002

0: สองสองเขาก็เป็นคนยิงจุดโทษได้ไหม
1: เป็นคนยิงจุดโทษยัดเข้าไปตรงกลางเลย
0: 98โอเว่นฮงเซ็งนะ
1: อ๋อเบบี้โกเห็นนะมันก็กำเนิดเบบี้โกด้วย
0: กะแบบถ้าไม่มีช็อตเบคแฮมแล้วไปตกรอบนะแจ้งเกิด

0: นี้นะไม่ได้นะนักร้องเอาแต่ว่ามันก็ดังทั้งผัวเมียไง
1: ดังทั้งคู
0: ่
1: ดังจริงดังจริงนะครับแล้วก็เดียโก้ซิเมโอเน่เพิ่งออกมาคือเขาเคยให้สัมภาษณ์แต่อันนั้นมันไม่มีได้ยินจากปากไงแกพูดจากปากกันเลยบอกว่าโค้ชเนี่ยสั่งบอกว่าเอ็งลงไปเนี่ยนะเอ็งคอยประกบไอเด็กคนนี้ดีแล้วมันหล่อพวกเอ็งแล้วซิเมโอเน่ตอนแรกไม่รู้จักเบคแฮมใครพอไปเห็นปุ๊บโอ้โหนี่มันหล่อจริงเว้ยแล้วก็บอกความหล่อของเบคแฮมเนี่ย มันทำให้พวกเรารู้สึกอยากเตะมันอยากจะแบบจัดการในตัวเนี้ยแล้วก็จัดการได้จริง
0: โค้ชบอกถูกคนซะด้วย
1: โอ้โหซิเมโอเน่โชโล
0: ่
1: คู่นี้มันนะครับพรุ่งนี้เพราะว่าอาร์เจนติน่าเนี่ยเขาได้รับอิทธิพลจากการสอนฟุตบอลของคนอังกฤษนะฮะสมัยที่อังกฤษเนี่ยเข้าไปคือมันพ้นจากยุคแรกเป็นยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมแล้วก็ครูจากอังกฤษไปสอนบอลแล้วก็แต่บิดาของฟุตบอลอาร์เจนติน่าเนี่ยคือคนสกอตก็คือทิชเชอร์อเล็กซานเดอร
0: ์
1: นะครับไปสอนแล้วก็ตั้งทีมฟุตบอลขึ้นมา
0: สิทธิ์ล้างครูเนี่ยได้แชมป์มากครูอีกอ่ะ
1: คือปกติเนี่ยมันคือสงครามครูเศษแต่เนี่ยคือสงครามครูสิทธิ์ตรงเนี้ยวันเนี้ยเดี๋ยวเจอเนี่ย
0: สงครามนอกสนามมันก็มีนะ
1: ใช่
0: เรื่องกอกแลนด์อะไรเงี้ยสตอรี่ก็เยอะ
1: ใช่แต่ฟอกแลนด์นี่ทำความเข้าใจกับคุณผู้ฟังสั้นๆว่าไอ้ตอนปีที่1982ที่มันจุดประกายเนี่ยมันมาจากรัฐบาลเผด็จการเขาในพลกาเลติเนี่ยเป็นคนที่สั่งให้ทหารไปบุกเพราะตัวเขาเนี่ยสูญเสียความนิยมของประชาชนม็อบออกมาประท้วงรัฐบาลอยู
0: ่
1: แต่ปรากฏว่าพอมีเหตุการณ์เนี่ยประชาชนก็กลับกลายว่าเป็นม็อบออกมาสนับสนุนรัฐบาลแต่พอไปลบได้10สัปดาห
0: ์
1: ก็โดนอังกฤษจัดการมาร์เก็ตทัชเชอร์สั่งมาลุยนะมันก็เลยเป็นประเด็นนี
0: ้
1: แต่ว่านักฟุตบอลอย่าง
0: นั้นก็เป็นยุคจับจองที่ล่าอาณานิคมเหมือน
1: จับมาแล้วอังกฤษจับมา100ปีแล้วคืออังกฤษเนี่ยไปจับมาก่อน
0: เขาจะขอทวงคืนอะไรอย่าง
1: น
0: ี้เหรอท่าน
1: เจนีน่าเนี่ยขอทวงคืนแล้วก็สุดท้ายไม่ได
0: ้
1: ตอนนี้ยังเป็นของอังกฤษนะเป็นของอังกฤษอยู่ก็เนี่ยรัฐมนตรีคนล่าสุดในคาเบียที่วันนั้นที่โดนัลด์ทรัมป์มาอยู่ด้วยแกตะโกนเลยบอกเดี๋ยวเนี่ยเราจะจัดการเอาอันนี้กลับม
0: า
1: เราจะประชุมระดับทวิภาคีเลยพอทรัมป์กับอเมริกาปุ๊บเจ้าฟ้าชายชาวเสด็จพอดีสอนมวยตอนที่ท่านออกไปตัดละหยุดหมดเลย
0: ทุกวันนี้ก็ยังเป็นของอังกฤษอยู
1: ่ใช่ๆเป็นของอังกฤษเพราะว่าคนที่นั่นถือวีซ่าอังกฤษแค่ 90% เองแน่นแน่น
0: อ่ะมีคุณประสิทธิ์ทักทายมา
1: ครับ
0: เคปเบิร์ดยังไม่แพ้สเปนเลยอย่างคุณธีรพงศ
1: ์แต่คนละแบบครับ
0: ใช่
1: คือวันนั้นจริงๆจริงๆเกมแรกก็สเปนจัดตัวเขาคิดว่าเอาอยู่เหมือนกันนะไอ้11ตัวแรกนะสุดท้ายเอายาเมาลงนิโก้ลงยิงไม่ได้ตอนนั้นเด็กๆยังไม่ฟิต
0: เหมือนติดต้นมา
1: ครับ
0: โอ้พี่แค่โปรแกรมออกมาใช่ป่ะมันก็เดาออกอยู่แล้วมึงโดนแน่ใช่ป่ะโดนสเปนแน่อะไรอย่างเงี้ย
1: เอาไว้ว่าไอ้กาโบเวดี้เองอ่ะแคปเบิร์ตเนี่ยก็ไม่คิดว่าจะรอด
0: ใช
1: ่เออ
0: ใช่
1: ครับ
0: จุดกำเนิดของไอ้เจ้าโบซินญา
1: โอ้โหดังเลย
0: ล่าสุดเข้าไปเช็คใน IG เขา 29.2 ล้าน
1: ตายแล้ว
0: จาก 50,000
1: ตายแล้ว
0: จริงจริงดังไปอีกไปอยู่กับเบคแฮมใช่ไหม
1: ใช่
0: เจอไมมี
1: ่อ่
0: ะเรียบร้อยเลยนะครับบางต้นบอกว่าเมื่อวานผมบอกในเฟซทั้งคุณบีและคุณเอกว่าสเปนครับคุณเอกสงสัยกระดูกไก่ติดคอโอ้โหผมชอบฝรั่งเศสฮะบางต้นเรียบร้อยเลยแต่ทรงบอลฝรั่งเศสมันก็ดีนะ
1: ดีทรงฝรั่งเศสดี
0: บอลที่ทรงไม่ดีดันแพ้ตกรอบ
1: มันมาวันที่พอดีไง
0: ลูกนี้สู้ไปแบบเล่นไม่ดีวันเจออิรักยังดีกว่านะ
1: มันก็ไม่ได้
0: ใช่มันก็ไม่ได้มันไม่เหมือนสเปนนะพี่นะสเปนมันมีวันที่มันเล่นไม่ดีแต่ว่ามันเล่นไม่ดีในรอบแบ่งกลุ่ม
1: โอ้มันมาจากรอบแรกนะสเปนในน่ากลัวครับขยานมาเรื่อยๆเลยนี่คือคุณสมบัติจริงนะ
0: ปีไหนพี่ที่เขาแพ้สวิตเกมแรกแล้วก็2010ป่ะ
1: ปี2010
0: แพ้เกมแรกเลย
1: เกมแรกจำได้เลยเพราะว่าเกมนั้นลูกชายคลอดพอดี16มิถุนาแพ้สวิต
0: คุณธีรพัฒน์ว่าพิสูจน์ได้เห็นแล้วครับซูเปอร์สตาร์สู้บอลระบบไม่ได้ครับ
1: จริง
0: ก็ต้องยอมนะ

0: องยอมต้องยอมต่อบอลแย่งบอลคลองบอลกินขาดเลยนะครับ
1: สุดยอด
0: คุณอานนท์บอกว่าฟังจากหูฟัง จอมบึงลาดลีครับ
1: โอ้สวัสดีจ้ะ
0: ไม่น่าเชื่อเลยครับว่าทีมที่เขายกให้เป็นทีมเต็งหนึ่งอย่างฝรั่งเศสจะพ่ายแพ้แบบหมดรูปสู้ไม่ได
1: ้จริง
0: คนฝรั่งเสียคนแต่คนไทยที่ตามเชียร์เสียศูนย์เฮ้ยคุณสิริชาติผมเนี่ยยังถามพี่บีนะเมื่อกี้พี่แบบนี้เขาเรียกสู้ไม่ได้ได้ปะวะอะไรเงี้ย
1: ได
0: ้
1: เราใช้คำนี้ได
0: ้คือถ้ามองแบบดูแบบเต็มเกมนะ
1: ใช่ครับสู้ไม่ได้ในเรื่องของแท็กติกสู้ไม่ได้เรื่องของวิธีการนะครับคือหน้ากระดาษเรื่องนึงนะลงไปเตะก็สู้ไม่ได้อีก
0: ใช
1: ่โอ้โหคือเด็กของสเปนน่ะทำตามที่เดลาฟอนเต้บอกมาทุกอย่างแล้วทำเกินด้วย
0: ใช่ใช
1: ่โอ้แล้วจังหวะในเกมอีกคือเกมเนี้ยสเปนยิงตรงกรอบ2ทีตรงหมดเลยนะคร
0: ับ
1: สองคมมากดูดิ
0: พวกประธานเป้นี่แทบจะไม่ได้ง้างมาได้ง้างๆช่วงท้ายๆแล้วนะ
1: โอ้ซึมอ่ะ
0: เออ
1: เล่นแล้วซึมเลย
0: แบบนี้แสดงว่าเคเบิร์ตเหนือกว่าฝรั่งเศสสิครับ
1: ไม่นะ
0: เคเบิร์ตมันบัตไงสวัสดีค่ะสเปนขึ้นท่านคอยเลยเดี๋ยวคุณสิริพร
1: ครับ
0: คุณอาทิตย์สมมุติว่าทูเคิลพางติดได้แชมป์จะได้เป็นท่านเซอร์ไหมครับ
1: โอ้โหไม่เหลือ ไม่เหลือครับ
0: แชมป์โลกเนาะ
1: โอ้แชมป์โลกนี่ประดับยศอัศวินแน่นอน
0: ยามามีคนเดียวที่เอาอยู่คือหนูโนเป็นเดสแล้วก็ส่วนเจอกันล่าสุดเป็นเดสเจ็บเปลี่ยนออกยาเมาฉายแสงเลย
1: ครับ
0: นั้นนะครับอันนั้นที่เจอไหนโปรตุเกสเลย
1: เอาโปรตุเกส
0: ไปเอาโปรตุเกสลงก็มิเกลมารีโน่นะลูกเดียวนะครับ
1: อ
0: ังกฤษชิงสเปนแก้มือยูโรครับ
1: โอ้โหคือไอ้แมตช์ที่ชิงกับสเปนน่ะมันก็มีจุดเปลี่ยนสำคัญก็คือในช่วงที่โรดี้เจ็บผมว่ามันเป็นตำแหน่งที่ไม่มีทางเปลี่ยนก่อนแล้วจังหวะพอดีพอโรดี้เจ็บพักครึ่งกลายเป็นซูบิเมนดี้ลงมาทุกคนไม่รู้ว่าเล่นยังไง
0: อ
1: ังกฤษนี่ผิดเลยเป๋เลยเจอวิธีการออกบอลแบบเอาเฮ้ย
0: เล่นไงจริงพี่ผม
1: เขียนเลย
0: รู้สึกว่าไอ้พวกซูบิเมนดี้โอยานซาบาไม่เกมเมโน่ดูแบบมันไม่ใช่พวกเก่งตรงไหนวะไม่ใช่ระดับซูเปอร์สตาร์ยิ่งถ้าเทียบกับยุคก่อนนะโอ้แต่พอเห็นมันเล่นแล้วมัน
1: อีกเรื่องนะ
0: อีกเรื่องนึง
1: อีกเรื่องคนละชื่อคนละแบบกับชื่อที่มานะครับ
0: มีบอกโอลิเซ่เล่นไม่ได้เลยครับวันนี้นะครับ
1: นี่ก็บอกว่าอันนี้เซอร์เขาให้แค่คนสาธารณรัฐจักรไม่แน่หรอกครับ
0: จริง
1: ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้หมดแล้วครับ
0: อย่าลืมนะครับว่า ฟุตบอลอังกฤษเขาขึ้นชื่อว่าเขาเป็นเจ้าของอ่ะ
1: ใช่เขามีสิทธิ์เปลี่ยนหมดแล้วครับ
0: คือ
1: โลกมันเปลี่ยนหมดนะจริงๆการผสมผสานเนี่ยผมว่าถ้าได้แชมป์โลกเขาต้องให้ได้เพราะว่าอย่าลืมนะว่าคนอังกฤษเนี่ยมันเป็นการผสมผสานทั้งโรมันทั้งเยอรมนิกนะครับพวกเคลนะแล้วก็อย่างพวกนอร์ดก็คือพวกไวกิ้งเนี่ยนะครับมันเป็นการผสมผสานเชื้อชาตินะที่อยู่ที่นั่นแล้วถ้าสมมุติว่าประสบความสำเร็จขนาดนี้ฝรั่งเศสด้วยนะเจ้าชายวิลเลียมที่1เนี่ยที่เข้ามาวิลเลียมผู้พิชิตเนี่ยเข้ามาเพราะนั้นมีสิทธิ
0: ์นะ
1: ยุคใหม่
0: คือโอ้โหการได้แชมป์โลกอ่ะผมว่าม
1: ันไม่ใช่
0: ได้ผมว่ามีโอกาสได
1: ้ครับครับ
0: หรืออาจจะต้องมาเปลี่ยนกงมีกฎอะไรก็แล้วแต่
1: ใช่เพราะว่าจากที่เดินทางอังกฤษจากครั้งแรกที่ไปจนถึงปัจจุบันเนี่ย
0: อ
1: ังกฤษเปลี่ยนไปเยอะมากครับผมไปครั้งแรกปี2004เนี่ยโอ้คุณเอกเทดิชั่นนี่เป๊ะมากเลยแต่นี่ไม่แล้วครับเอาง่ายๆแค่ภาษาอังกฤษเนี่ยผมว่าคำหนึ่งเนี่ยที่มันตายไปแล้วนะ
0: ค
1: ือคำว่า delicious ที่แปลว่าอร่อยอร่อยจังอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องแล้วเดี๋ยวนี
0: ้
1: กู๊ดจบโลกเลยทุกอย่างคือกู๊ดกับโนกู๊ดเลย
0: ผมรู้สึกว่าอังกฤษมันแหกกฎตั้งแต่คุณเอาทูเคิลมาแล้ว
1: ใช่ป่ะมันเยอรมัน
0: เยอรมันผมรู้สึกโอ้โห
1: ถ้า
0: อย่างพวกสเวนคาเ
1: ปโร่อะไรเงี้ย
0: ผมยังไม่เท่าไหร่นะ
1: แต่ว่าเนี่ยความเป็นถึงบอกว่าเยอรมันกับอังกฤษเนี่ยมันเลิกละผมว่าเลิกละ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่
0: จริงๆเมื่อก่อนก็เรื่องฟุตบอลก็เป็นคู่รักคู่แค้นกันมาก่อนด้วยซ้ำ
1: ถูกเรื่องสงครามแต่ว่าคิดดูอย่างคู่ที่จะเจอพวกนี้อย่างเคสของผู้ตัดสินเยอรมันเนี่ยที่ตัดสินเกมระหว่างอังกฤษที่เป็นเจ้าภาพตอนปี66เมื่อ60ปีนะที่เจอกับเจนีน่าเนี่ยพวกเจนีน่ายังบอกเลยบอกว่าเยอรมันเข้าข้างอังกฤษดูดิ
0: ทั้งที่แพ้นะ
1: ทั้งที่เยอรมันกับอังกฤษไม่ถูกกันเขาโยนเลยเขาบอกเนี่ยมันรู้กันซึ่งคนเขาก็ไปแซวว่าเฮ้ยตอนนั้นมันเพิ่งหลบจบสงครามมาบอกไม่เกี่ยวมันจบไปแล้ว
0: ใช่ใช่
1: เป็นอย่างนั้นอีก
0: คอบี้เมนูจะได้แชมป์โลกโดยไม่ต้องลงเลยแม้แต่นัดเดียว ทางอังกฤษได้แชมป์เขาก
1: ็ให้ได้หมดครับใช่
0: เพราะว่าชื่อเขาอ่ะ
1: เขาอยู่ในทีม
0: อยู่ในทีมอยู่ในทีม
1: แล้วลงไม่ลงเนี่ยยังไงก็สำคัญนะครับการฝึกซ้อมการอยู่ด้วยกันเน
0: ี่
1: ยมันเป็นทีมเวิร์คซึ่งทูเคิลต้องการตรงนี้อยู่แล้วแต่ว่าคุณจะเด็ดยอดปอป้อไงอ่ะโดริโก้เดอปอได้มั้ยมีชีพนะ
0: ใช่ใช
1: ่โอ้โหสนุกอ่ะพวกนี้ก็พลาดไม่ได้นะครับ
0: ครับ
1: โอ้โหมันคู่ที่แบบนั่นเองนะพลาดไม่ได้อ่ะ
0: เอาง่ายมันเดือดตั้งแต่นอกสนามแล้ว
1: เผาธงเหรอ
0: เผาธงอ่ะผมบอกเลยแฟนบอลมีตีกันแน่นอนอ่ะคู่เนี้ยงามไส้นะครับเขียนฝรั่งเศสไป100ใบไปสนีชิงโชค
1: อย่าลืมมา
0: ร่วมสนุกกับเราดิ
1: ของ
0: เนี่ย
1: FM ของสมท
0: สมทเข้ามาดูในเพจของ99เลย
1: ครับ
0: เพราะว่าร่วมสนุกของเราอ่ะต่อให้คุณทายไม่ถูกว่าทีมไหนจะเป็นแชมป์ขอแค่ร่วมโหวตอ่ะคุณก็มีสิทธิ์ได้รางวัลแล้วนะครับแต่ของไปนี้เนี่ยคุณต้องทายถูกอย่างเดียวไง
1: ใช่
0: ต้องทายถูกอย่างเดียว
1: ผมว่าฝรั่งเศสนี่ไปเยอะเลยนะเยอรมัน
0: ใช่ใช่คือถ้าผมเขียนไปรษณีย์ตั้งแต่รอบรองอ
1: ่
0: ะ
1: ก็ต้องเขียน
0: ผมก็ต้องเขียนฝรั่งเศสก่อน
1: อ่ะสมมติซื้อ200ใบเนี่ยมันต้องทีเทหน่อยอ่ะ
0: ผมเทให้ฝรั่งเศส100นึงไง
1: ใช่
0: อีก3030 40อาจจะอังกฤษ
1: ตัวถั่วไป
0: เออ
1: ด้วยฟอร์มการเล่นมันร้อนแรงดุจพายุอ่ะ
0: ใช่
1: นะฮะ
0: พี่ตั้งแต่ปี2006เจอพี่บีในทีวี2006ปีนี้2026แล้วจากเสแสบ
1: ครับผม
0: ไม่นาน20ปีเอง
1: แค่20ปี คือ2006เนี่ยเป็นครั้งแรกด้วยที่ FM 99เนี่ยบรรยายฟุตบอล
0: ที่เจ้าณะ
1: ใช่ครับเราก็ทำกิจกรรมสนุกมากนะฮะตอนนั้นคู่แรกที่บรรยายเนี่ยคือเม็กซิโกกับอิหร่
0: าน
1: ส่วนที่แจ้งว่านะวันนั้นเนี่ยบิ๊กแมตช์เลยอิหร่านกับแองโกลาคนนี้เต็มลานเลย
0: น่าจะเป็นครั้งแรกที่เราออนกราวนะ
1: ใช่ใช
0: ่
1: เพราะว่าเพิ่งกำเนิดขึ้นเรายุคสมทนี่สองปี
0: ที่เยอรมันผมจำได้ผมยังนั่งผมมาอยู่ที่ขึ้นผมนั่งคุมเสียงอยู่เลยผมยังไม่ได้ขึ้นแท่นจับไมค์ภาคเลยผมไปภาคครั้งแรกที่กกท.
1: ปี
0: 2010
1: อเมริกา
0: แต่ไปจากกกท.หน้ารามูคนเยอะทุกคืน
1: มันมากจริงๆจริงๆครั้งหน้านี่ต้องบอกป๋าเลยนะกับป๋าปอสุเทพต้องลุยละ
0: เอานี่เลยลานจอดรถเราอะ
1: ลานจอดสมทร
0: ว่าอลังการแน
1: ่ใช่ใช่นะฮะ
0: สวัสดีครับบอลมาถึงรอบลึกๆการวางแผนการเล่นของโค้ชสำคัญมากส่วนตัวคิดว่าทูเคิลไม่น่าจะพาอังกฤษผ่านอันเดน่าของสกาโลนี่จากโค้ชบ้านนอก
1: สกาโลนี่เก่งมากเลยโอ้โหนั่นนี่คือยืดหยุ่นแล้วเป็นอาร์เจนตินาที่เป็นอาร์เจนตินาจริงๆก็คือไม่ต้องเพสถึงเวลาเดี๋ยวเล่นเองคือเล่นตามระบบคือเตะตามตำราไม่ได้ซึ่งมันตรงกับตอนที่อังกฤษเนี่ยเอาบอลไปปล่อยที่นั่นเพราะว่ามันมีสองอย่างก็คือบอลในสนามถูกกติกากับบอลข้างถนนซึ่งคนอาร์เจนตินาส่วนใหญ่ต้องเล่นข้างถนนแล้วมันก็เป็นวิธีการ
0: คล้ายๆบราซิลเนี่ย
1: ใช่
0: เด็กมันเติบโตมาจากฟุตบอลข้างถนน
1: ใช่ใช่ใช่
0: ถ้ามีสตอรี่หน่อยก็ต้องจากสลัม
1: บราซิลนี่ฟาวิล่าทัวร์ใครไปบราซิลอย่าลืมนะฮะพันสามร้อยบาทแล้วท่านจะระทึกใจจนถึงหยดสุดท้าย
0: ฟุตบอลโลกเนี่ยยังไม่จบนะข้างหน้า2030จันบีนี่วางแผนจะไปอุรุกวัยแล้ว
1: ใช่ไปอุรุกวัยครับไปแน่ๆ
0: ที่เมกาใต้มีอุรุกวัยมีอาร์เจน
1: แล้วก็ปรากวัย
0: ปรากวัย
1: ไปวางแผนไว้แล้วแล้วก็ไปต่อที่โมร็อกโก
0: ที่บอกเจ๊จะไปด้วยเหรอ
1: ไม่ให้ไปโอ้ขอพี่อย่างห่างว่าไงไหมเน
0: ี่
1: ย
0: เฮ้ยพี่โถระดับเจ๊เผื่อครับคาพี่ไปดำน้ำที่ลูกไว
1: เออโอ้ชวนกันไปดำน้ำลูกไวเดี๋ยวเว้ยเขาท่าเว้ย
0: หรือไม่พี่ก็ไปนี่ก็ได้แนะนำเจ๊ไปคาสบังกาไง
1: โมร็อกโกไปดูสนามแสนห้าเออว่ามันเป็นยังไง
0: ทะเลสวยสุดก็คาสบังกาเลยแหละ
1: นะแล้วก็ปล่อยให้แกอยู่ที่เมดิเตอร์เรเนียนไปเลย
0: ให้อยู่นั่นหลอกแกว่าอยู่ในพื้นที่ยุโรปเพราะว่าพวกนั้นน่าจะเป็นขาวนะคนขาวแล้วโมร็อกโกอ่ะ
1: ใช่ครับเป็นถ้าใช้ศัพท์ง่ายๆคือแขกขาว
0: ขาว
1: แล้วก็มาต่อพวกยุโรปใต้ทรงมันเดียวกันเลยนะกับพวกสเปนกับโปรตุเกสที่เป็นเจ้าภาพร่วมครั้งหน้านี่6ชาติแต่ยังไม่รู้นะครับว่าจะชิงกันที่ไหนเพราะว่าเขายังตกลงกันอยู
0: ่ครับผมพี่บีพูดถึงพูดเรื่องฝึกงานตอนอยู่กับเจ๊นะครับนินทาเจ๊ด้วย
1: ต้องขออีกชั่วโมงนึงอะโอทีอะ
0: เวลามันไม่เหลือเด
1: ็
0: กมันไม่ถ้าเราจัดเกิน
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมานินทากีฬาโลกทุ่มหนึ่งเดี๋ยวสับ

0: เดี๋ยวสับ
1: เดี๋ยวลืมฝากถามด้วยนะ
0: อะไรฮะ
1: เชียร์อะไรคืนนี้แกเชียร์อะไรผมเดาว่าแกเชียร์ฝรั่งเศส
0: คืนนี้เชียร์ฝรั่งเศสแต่ว่าพรุ่งนี้ไม่รู้เชียร์อะไร
1: นะฮะน่าจะครบนะอาจารย
0: ์เรียบร้อยตีห้าพอดีโอทีหนึ่งชั่วโมงขอบคุณผอ.เบ่งด้วย
1: ครับผม
0: ดูแล
1: พรุ่งนี้ก็ตีสอง
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95
3: 5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
8: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
9: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
10: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
10: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
12: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
12: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: มาแล้ว 5:13 นะคะวันนี้เช้าวันพุธค่ะวันนี้วันที่15กรกฎาคม2569มาเจอกันนะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ซุปเปอร์สเตชันค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยครับ
0: แล้วเสียงใสตื่นตีสองแน่ๆเลย
1: โอ้โหหลับหลับตื่นตื่นครับพี่ดูฟุตบอลโลกครับ
0: หลับตื่นตื่นเป็นห่วงฝรั่งเศส
1: เรียบร้อยครับบายบายบองชูยินดีกับแฟนบอลสเปนด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: เข้าชิงแล้วพี่เข้าชิงแล้ว
0: สเปนก็ไปรอสเปนไปรออังกฤษและหรือละกันหรืออาร์เจนตินาเนาะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ใช่ไหมสเปนจะเข้าไปรออังกฤษหรือไม่ก็อาร์เจนตินาในวันที่20โอ้โหไม่รอดจริงเนาะฝรั่งเศสเนาะ
1: คืนวันอาทิตย์เช้าวันจันทร์เนี่ยพี
0: ่ใช่
1: ยุก
0: ค่ะ
1: แม่ครับ
0: วันอาทิตย์เช้าวันจันทร์ก็ไม่เป็นไรก็หนึ่ง4ปีเนี่ยไม่ใช่1ปีเนาะ4ปีมีคนเดียว
1: ใช่เพราะฉะนั้นลางานเลยวันจันทร์ลาเลย
0: หรือก็ไม่ต้องลาก็ได้อย่าไปนอนที่ทำงานอย่างที่บอกแล้ว
1: นอนที่ทำงานแป๊บหนึ่ง
0: ไปนอนที่ทำงาน
1: เพราะว่าบอลจริงๆถ้าเกิดว่าใครที่ท่านนอนตั้งแต่หัวค่ำนะสักสี่ทุ่มนะนอนแล้วตื่นมาตีสองก็โอเคนะ
0: แล้วพอมันอยู่ใช่
1: ใช่บอลจบตีสี่ก็นอนอีกสักนิดนะครับแล้วก็สักตีห้าออกมาก็ตื่นมาทำงานไปทำงานกัน
0: ใช่ก็สเปนที่2-0ใช่ไหมเมื่อตีสี่เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: ชนะแบบ2-0นะคะ
1: โอ้โหเล่นเอาฝรั่งเศสไปไม่เป็นเลยพี่ระบบทีมเวิร์กเขาดีจริงถึงว่านะฮะไปก่อนแข่งได้เต็งหนึ่งเป็นเต็งหนึ่งนะครับเพราะว่าทีมเวิร์กยังถือว่าดีอยู่
0: ก็นี่เอาจริงๆนะเผลอๆสเปนนี่แหละเป็นแชมป
1: ์มีสิทธิ์คนก็ว่ากันนะดูจากฟอร์มนี่แล้วนะ
0: ฟอร์มนี้นี่มีสิทธิ์เลยนะคะ
1: คร
0: ับ ก็รอบตัดเชือก20กรกฎาคมนี้นะคะเดี๋ยวรออังกฤษกับอาร์เจนตินา
1: ครับนะครับ
0: หนึ่งทีมรออีกหนึ่งทีมแล้วก็ไม่แน่นะเดี๋ยวฝรั่งเศสอาจจะเป็นที่3ก็ได้เนาะ
1: ก็เดี๋ยวต้องมีแมตช์ชิงที่3เมื่อก่อนเนี่ยฟีฟ่าเขาเคยมีแนวคิดยกเลิกไปแล้วนะพี่เพราะเขาบอกว่าเขาบอกว่ามันเป็นแมตช์ที่แบบทีมที่ผิดหวังมาเจอกับทีมที่ผิดหวังอ่ะ
0: แล้วมันไม่มีแรงสติเอาจริงๆนะเราว่าไม่ควรเหมือนมวยอ่ะ
1: ถ้าเกิดใครแพ้อีกเนี่ยมันกลายเป็นแบบ
0: โอ้ซ้ำซากเลยสงสาร
1: ซ้ำซากจริงๆเมื่อก่อนเขายก
0: เหนื่อย
1: ปีนี้
0: เหนื่อยซ้ำซากใช่คิดว่าไม่น่าจะมีไม่น่าจะชกไม่ใช่เหมือนมวยอ่ะไม่น่าชกเห็นไหมก็ไว้ไปเลยเนาะที่สามมันคู
1: ่ใช่คือพอมันเตะแล้วแบบชนะมันจะแถวนั้นมันก็ที่สามอ่ะแต่ว่าแพ้เนี่ยมันเหมือนกับ
0: จริง
1: โอ้โหมันแพ้กับบางคนเล่นดีมาตลอดมาแพ้2นัดคือ2นัดสุดท้ายได้คือ
0: แล้วมันเหนื่อยมากอ่ะเหนื่อยจริงๆใช่ไหมคือแพ้แล้วยังให้กูมาเตะอะไรอีกเนี่ยเป็นชิงที่สี่เหรอ
1: แต่
0: มวยเขาให้ทองแดงไปเลยทั้งคู่
1: ใช่แต่ว่าเชื่อว่าฟีฟ่าเขาชอบเพราะว่ามันได้ค่าโฆษณาได้เรตติ้งได้คนดูได้อะไรต่างๆนะครับ
0: ยิ่
1: งยิ่งเที่ยวนี้ประสบความสำเร็จเห็นแว่วๆมาว่าอีก4ปีข้างหน้านะพี่อาจจะเพิ่มเป็น64ทีมนะ
0: โอ้โหรวยไม่ไหวค
1: ่
0: ะ
1: ผม
0: กีฬาแห่งมวลมนุษยชาตินะคะทำเอาคนทั้งโลกไม่ต้องนอนกันพอดี
1: หนึ่งเดือนเต็ม
0: ดีใจกับอะไรนะกระทิงดุแล้วสเปนเนี่ย
1: ฉายากระทิงดุนะครับวันก่อนเพิ่งเห็นภาพข่าวแบบลาท้ายข่าวอ่ะพี่เทศกาลวิ่งวัวกระทิงอ่ะ
0: ที่สเปน
1: เขาจัด ใช่เขาจัดทีนึงอ่ะ7วัน7คืนเลยนะพี่ก็คือทุกวันเนี่ยก็เขาก็จะปล่อยวัวกระทิงเนี่ยนะวิ่งตามท้องถนนแบบถนนเล็กๆอ่ะระยะทางประมาณสักเขาบอกให้วิ่งไปประมาณ150เมตรอ่ะ
0: โอ้โห
1: คือต้องวิ่งหนีวัวกระทิงวิ่งแบบวิ่งหนีอย่างเดียวนะใครล้มนี่มีสิทธิ์โดนทั้งเหยียบทั้งวัวกระทิงขวิดอ่ะ
0: โดนขวิดหรือว่าเป็นผู้โชคดีหรือยังไง
1: ก็ไม่รู
0: ้
1: ครับแล้วคนที่นู่นเขาก็ชอบนะก็เหมือนกับไปท้าทายกันก็ไปวิ่งหนีกันโอ้โหอย่าพลาดล้มเลยแล้วกันโดนกระทิงดุจริงๆสมฉายา
0: ก็เดี๋ยวรอติดตามนี่คือข่าวด่วนเลยนะคะสำหรับในเช้าวันนี้นะคะสเตนเข้าไปรอแล้วนะคะส่วนน้องกวางก็รอนะคะ022481366 1สายโทรมาได้เลยตอนนี้นะคะ02-248-1366ค่ะ
1: ครับผม
0: ส่วนข่าวหน้าหนึ่งข่าวอื่นๆวันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของสองเพื่อนรักเหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวแม้ว่าจะอยู่ทางที่กันแต่ว่าเขาขอจัดงานศพด้วยกันนะน้องลุง
1: โอ้ครับครับ
0: อันนี้สนุกทั้งคู่ใช่ก็ตอนนี้ญาติๆทยอยไปรับศพนะคะที่สถาบันนิติเวชไปทำพิธีกรรมทางศาสนากันที่บ้านเกิดนะคะล่าสุดนั้นสองเพื่อนรักคือผู้หญิงทั้งคู่นะคะคุณกฤษพรกับคุณพานิดาพานิชาคุณกฤษพรนี่คือเป็นศพลำดับที่15คุณพานิชาเป็นศพลำดับที่21ทั้งคู่เป็นเพื่อนรักกันญาติทั้งสองครอบครัวนำไปตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดเกิดการอุดมคลอง3ปทุมธานีนี่เองนะคะก็ญาติของคุณกฤษพรบอกว่าครอบครัวตัดสินใจนำศพทั้งคู่มาตั้งบำเพ็ญกุศลร่วมกันเนื่องจากว่าเป็นพนักงานบริษัทเดียวกันมีความสนิทสนมกันมากนายจ้างก็แสดงความรับผิดชอบด้วยการออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ทำให้ไม่ต้องเคลื่อนย้ายศพกลับไปประกอบพิธีที่ร้อยเอ็ดซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงแล้วก็สองคนนี้เนี่ยจะทำงานร่วมกันใช้ชีวิตประจำวันด้วยกันเลิกงานเดินทางไปไหนมาไหนไปกันทุกที่นะคะแล้วก็มีความผูกพันกันก็เลยคิดว่าน่าจะตั้งศพคู่กันอยู่ที่ปทุมนี่นะคะคุณกฤษพรเนี่ยอายุ40ปีเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะเป็นเสาหลักของบ้านดูแลลูกสาวเพียงลำพังแล้วก็หลังจากนั้นมา 4-5 ปีก่อนรับภาระดูแลพี่ชายที่เป็นผู้พิการด้วยนะคะลูกสาวของคุณกฤษพรอายุ20แล้วนะคะน้องกำลังศึกษาอยู่ที่มหาสารคามก็บอกเสียใจมากนะแม่มาสูญเสียแม่นะคะเธอก็บอกว่าเดี๋ยวจะตั้งใจเรียนต่อให้สำเร็จตามความปรารถนาของแม่นี่เป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่สุดในชีวิตของทั้งสองครอบครัวนะคะก
1: ็
0: ถามว่าทำไมถึงเกิดเหตุนะนี่ฟังจากลูกชายของอีกคนหนึ่งคุณพานิชาบอกว่าเช้าวันเกิดเหตุเนี่ยแม่ยังไม่กลับบ้านก็เลยเข้าไปดูในสื่อสังคมออนไลน์ลูกชายที่วัย15นะของอีกคนหนึ่งก็บอกว่าตัวนั่งรับข่าวว่ามีไฟไหม้ที่ลาดพร้าวตอนแม่ไม่คิดว่าแม่จะเป็นหนึ่งในผู้ประสบเหตุนะก่อนจะทราบความจริงก็เสียใจเป็นอย่างมากนะคะซึ่งสองคนนี้ทำงานบริษัทแห่งหนึ่งก็บอกว่าเจ้าของบริษัทบอกว่ารู้สึกสะเทือนใจมากเดิมทีเนี่ยทั้งสองครอบครัวประสงค์จะนำศพไปบำเพ็ญกุศลที่ต่างจังหวัดแต่ภายหลังญาติเปลี่ยนใจบอกว่าจัดที่วัดเดียวกันเลยเพราะว่าเสียชีวิตพร้อมกันแล้วก็เห็นควรว่าบริษัทจะรับหน้าที่ดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้สุดท้ายก็ร่วมกันจะสะดวกต่อทุกฝ่ายก็เลยจัดให้พร้อมกันเลยสองคนนี้ทำงานกับบริษัทนานกว่า15ปีเจ้าของบริษัทบอกว่าเปรียบเสมือนในคนในครอบครัวนะคะก็รู้สึกผูกพันนะกับองค์กร ็เลยจะช่วยเหลือในส่วนของตรงนี้ค่ะญาติก็ไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายใดๆค่ะน้องรุ่งก็เลยจัดเป็นที่นี่แหละไม่ต้องไปที่ร้อยเอ็ดค่ะ
1: ครับผมนะฮะก็นะเมื่อวานเนี่ยผู้เสียชีวิตอัปเดตเพิ่มอีกหนึ่งเป็น31รายแล้วนะครับตอน6โมงครึ่งเนี่ยมีนะครับมีรายที่31จากโรงพยาบาลเปาโลแจ้งเข้ามาที่สน.ผลโยธินนะครับว่าผู้ประสบเหตุที่เป็นเคสแดงอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยนะฮะสิ้นใจไปอีกหนึ่งนะครับก็เลยถือว่าเป็นรายที่31แล้วนะพี่นี่ตัวเลขเพิ่มรายวันเลยเนาะเมื่อวานเราเริ่มต้นมา27มา28แล้วก็มา30แล้ววันนี้ก็31สำหรับผู้เสียชีวิตนะครับ
0: ก็แสดงว่ายังมีบาดเจ็บสาหัสอยู่หลายราย
1: ใช่ตัวเลขที่ยังเป็นเคสสีแดงแล้วก็พักรักษาตัวที่ตามโรงพยาบาลต่างๆทั้งหมดอีก24รายพี
0: ่ค่ะ
1: ใน24เนี่ยต้องภาวนาเพราะว่าบางคนน่ะโดนอย่างนักร้องนำที่ชื่อคุณดินนะฮะนักร้องนำวงที่ร้องอยู่ที่โรงเบียร์เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าโดนไฟไหม้ตั้ง 80% เนี่ยในตาม

0: ร่างกายนะพี่นะฮะโดนไหม้ไป 80% แต่ว่าหัวจิตหัวใจยังสู้อยู่ยังพอที่จะสื่อสารกับครอบครัวได้ยังมีกำลังใจที่จะสู้อยู่เมื่อวานนี้ตำรวจก็เชิญตัวพี่สาวของเจ้าของโรงเบียร์ลาดพร้าวเนี่ยนะครับมาสอบสวนนะครับโดยท่านผู้บังคับการตำรวจนครบาล2นะครับก็ให้สัมภาษณ์นะฮะบอกว่าอันนี้นะตัวเลขก็ขยับมีผู้เสียชีวิตเป็น31รายรายล่าสุดเป็นผู้หญิงอายุ34ปีก็อยู่ระหว่างการยืนยันอัตลักษณ์บุคคลนะครับส่วนร่างเนี่ยส่งมอบร่างผู้เสียชีวิตคืนให้ญาติแล้วทั้งหมด28รายนะครับก็อย่างที่พี่สีเล่าส่วนใหญ่ก็ทยอยมารับศพกลับไปเพื่อนะทำพิธีทางศาสนาส่วนเรื่องของการเยียวยาเรื่องของการดำเนินคดีนะครับเบื้องต้นนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมีการมอบหมายให้ฝ่ายสืบสวนเนี่ยนะฮะมาสอบปากคำผู้เชี่ยวชาญด้านอาคารและระบบไฟฟ้าหลังจากที่ลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลมาแล้วนะครับนอกจากนี้เชิญตัวพี่สาวของเจ้าของร้านนะครับมาสอบปากคำพี่สาวเนี่ยอยู่ที่ยโสธรไม่ได้มีชื่อเป็นหุ้นส่วนร้านแต่อย่างใดนะครับการมาให้ปากคำเนี่ยเขาบอกว่าเอาสัญญาเช่ามาดูเอาใบขออนุญาตสถานประกอบการนะครับมามอบให้กับตำรวจเพื่อประกอบสำนวนคดีนะฮะสรุปว่าเขาบอกว่าจากการสอบปากคำพยานสองคนเนี่ยนะครับที่เป็นพนักงานของทางร้านนะนะครับก็ทั้งสองคนให้การยืนยันว่าประตูทางออกทางหนีไฟไม่ได้ล็อกนะครับไม่ได้ล็อกสามารถเปิดเข้าเปิดออกได
1: ้
0: นะฮะนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งเนาะเพราะว่ามันก็จะมีผลต่อการดำเนินคดีการเอาผิดกับเจ้าของร้านซึ่งตอนนี้ก็ยังรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU เหมือนกันนะครับ
1: ค่ะ
0: เจ้าของร้านอ่ะนะเนี่ยก็มันก็จะบอกถ้าคือถ้าไม่ล็อกก็ถือว่าก็ยังดีถึงแม้ว่าทางออกมันจะเป็นทางเล็กๆนะครับพี่ทางเล็กๆแต่ถ้าล็อกนี่ไปทางใหญ่เลยยิ่งแสดงว่าโอ้โหนะฮะไม่คำนึงความปลอดภัย
1: ใช่
0: เน
1: าะนี่ค่ะก็เจ้าอ่ะนะบางที
0: ใช
1: ่คนที่ไปก็ไปหาความบันเทิงไปพักผ่อนเนี่ยเมื่อกี้ก็มีถามมาว่าแล้วสองคนคู่ผู้หญิงเนี่ยคนหนึ่ง40คนหนึ่ง49เนี่ยนะบอกว่าแล้วไปทำไมอ้าวก็อย่างที่บอกอะก็คนก็ทำงานก็อยากจะไปพักผ่อนไปบันเทิงไปเที่ยวอะไรเงี้ยบางคนเชื่อไหมว่าถ้ามันเป็นช่วงจังหวะเป็นดวงนะลูกครั้งหนึ่งในชีวิตนะไม่เคยไปแล้วคืนนั้นอยากจะไปขึ้นมาก็เป็นไปได้นะ
0: เออใช่หร
1: ือแบบ
0: เพื่อน
1: อันนี้เราไม่ว่ากัน
0: เพื่อนชวนมางานวันเกิด
1: เออเ
0: นี่ยนะบางทีแบบเฮ้ยอ่ะไปซะหน่อยเดี๋ยวเพื่อนจะว่าก็ลองไปดูเนี่ยมันก็มีสิทธิ์นะ
1: มันก็มี
0: จริงสิทธ
1: ิ์แล้วก็เราก็ไม่ว่ากันเมื่อวานนี้มันจะมีดราม่าไงว่าอย่างเอายกตัวอย่างคุณลีน่าจังแกก็ในมุมของคุณลีน่าเองแกบอกว่าต้องถ้าเข้านอน20:00เหมือนดิฉันเนี่ยมันจะเสียหายไหมอะไรอย่างเงี้ยก็มองในมุมนี้ก็ได้แต่ว่าคนที่เขาเนี่ยครั้งหนึ่งก็เพื่อนชวนไปอ่ะไปดูไปเปิดหูเปิดตาทำงานเทียบเพื่อนเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยก็ไปทีนี้คุณลีน่าจังเนี่ยแกก็จะมองในมุมว่ามาเรียกร้องให้รัฐบาลเยียวยาเนี่ยมันก็ไม่ถูกอะไรประมาณนั้น
0: เราต้องเรียกร้องให้แบบว่าสถานประกอบการให้มันแบบมีความปลอดภัยดีกว่าเนาะ
1: ใช้
0: วัสดุที่มันไม่ติดไฟทางหนีไฟทางหนีทีไล่ให้มันให้มันเพียงพออะไรอย่างเงี้ย
1: ปรับปรุงนะคนที่แบบว่ากำลังเปิด กิจการอยู่ตอนนี
0: ้ใช่แล้วคลิปเริ่มมีปล่อยออกมาแล้วพี่คนที่เป็นนักเที่ยวอยู่ข้างในเมื่อวานนี้ผมเห็นผู้หญิงรายหนึ่งนะฮะเขาบอกว่าโชคดีที่เธอรอดเธอบอกว่าก่อนเกิดเหตุไม่กี่วินาทีพอเห็นควันปุ๊บเนี่ยกล้องมันตัดไปคือแกวิ่งแล้วไงคือแกกำลังถ่ายอยู่ที่โต๊ะกำลังเหมือนกับร้องเพลงอะไรกันเนี่ยนะฮะแล้วหลังจากนั้นมันเริ่มมีควันออกมาจากหน้าเวทีแล้วแกก็เฮ้ยอะไรวะอันนี้เสียงในคลิปนะเฮ้ยอะไรวะแล้วเหมือนแกขยับกล้องก็คือเป็นจังหวะที่แกคงจะหยิบมือถือแล้วตัดแล้ววิ่งออกพอดี
1: โ
0: อ้คนนี้เขารอดนะเขาบอกว่า
1: โชคดี
0: เหมือนกับเขาบอกขอบคุณโชคชะตาที่แบบที่ตัดสินใจวิ่งอ่ะเพราะว่ามันนับเขาบอกนับหนึ่งไม่ถึงสิบอ่ะควันเต็มร้านแล้วพี่
1: มันติดไฟเร็วมากจริงโอ้เนี่ย
0: ควันมันลอยฟุ้งเร็วมากแล้วพอควันมันออกมามันเหมาะอะไรไม่เห็น
1: โ
0: อ้คนนี้โชคดีที่ตัดสินใจแบบว่าไม่ยืนรอดูว่าคืออะไรเขารีบวิ่งออกวิ่งออกก็เลยรอด
1: โอ้โชคดีมากเมื่อวานอดีตนายกสมาคมผู้ตรวจสอบอาคารคุณวัชรวัฒน์ไปลงพื้นที่นะคะเพื่อหาข้อที่จริงก็พบว่าอันนี้ตั้งข้อสังเกตส่วนตัวของท่านนะก็บอกว่าในฐานะเป็นวิศวกรเนาะอาคารหลังนี้มีพื้นที่ประมาณ700กว่าตารางเมตรพอดูจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยมีทั้งเวทีมีการเต้นรำก็ถือว่าเข้าข่ายเป็นสถานบริการแต่ว่าเนื่องจากว่ามันไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่ของเมืองที่อนุญาตให้ตั้งสถานบริการหรือว่าโซนนิ่งอันนี้แหละอาจจะเป็นปัญหาในการขออนุญาตที่ถูกต้องตั้งแต่แรกแล้วทีนี้ถ้าจดทะเบียนแล้วก็ใช้งานเป็นสถานบริการอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงอย่างเคร่งครัดคือจะไม่มีทางเกิดเหตุโศกนาฏกรรมร้ายแรงแบบนี้แน่นอนโดยเฉพาะปัญหาเรื่องวัสดุซับเสียงวัสดุซับเสียงลำไฟและระบบความปลอดภัยพื้นฐานเนี่ยในมุมวิศวกรท่านนี้บอกขาดหายไปค่ะน้องดงคือแกบอกว่าพอไปสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยอาคารนี้ไม่มีใบอนุญาตเป็นสถานบริการและที่ผ่านมาไม่ได้มีการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบอาคารภายนอกแล้วก็คือไม่มีชื่อผู้ตรวจสอบติดแสดงไว้หน้าสถานบริการประเมินด้วยตาเปล่าพบว่าอาคารนั้นเนี่ยดูแล้วไม่ได้มาตรฐานทั้งเรื่องทางออกวัสดุตกแต่งที่เป็นเชื้อเพลิงลามไฟและก่อให้เกิดควันพิษจนเป็นเหตุให้เสียชีวิตรวมถึงระบบดับเพลิงต่างๆส่วนข้อสันนิษฐานเรื่องต้นเพลิงกับจุดเกิดเหตุนั้นก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานกำลังเร่งสืบสวนและก็ไปเก็บกู้กล้องวงจรปิดไปตรวจสอบดูก่อนถ้าเนื่องจากว่าพบความผิดปกติบางอย่างอย่างเช่นระบบเบรกเกอร์ตัดไฟในบางจุดที่ทำงานไม่สอดคล้องกันเลยเจ้าหน้าที่มุ่งเน้นการตรวจสอบไปที่บริเวณเหนือฝ้าเพดานเป็นหลักเนื่องจากว่าเป้าหมายคือการค้นหาจุดที่ได้รับความเสียหายหนักที่สุดเพื่อระบุจุดต้นเพลิงได้แล้วก็มีคำถามสำคัญว่าเรื่องนี้เป็นช่องโหว่ทางกฎหมายหรือเปล่าที่ผู้ประกอบการตั้งใจจะเลี่ยงภาษีไปจดทะเบียนในลักษณะร้านอาหารที่มีเครื่องดนตรีแทนการจดเป็นสถานบริการเพื่อจะได้ไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยราคาสูงเรื่องนี้เมื่อวานเนี่ยเห็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครลงพื้นที่ด้วยก็ยอมรับว่านี่คือช่องว่างของกฎหมายที่เกิดขึ้นจากข้อจำกัดเรื่องผังเมืองกับโซนนิ่งนะน้องรุ่ง
0: ครับผมครับผม
1: เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าคิดเนาะว่า
0: ใน
1: สถานบันเทิงในเมืองใหญ่ๆอย่างกรุงเทพพัทยาภูเก็ตหรือที่อื่นๆเนี่ยไปใช้ช่องว่างตรงนี้กันมากน้อยแค่ไหนไม่มีใครรู้เนี่ยพอเกิดเหตุแล้วเนี่ยวิศวกรไปตรวจถึงรู้ว่าอ๋อมันมีอย่างนี
0: ้ครับ
1: ค่ะ
0: ก็ใครไปเที่ยวก็ดูแลดูหาทางหนีออกอะไรให้ดีเนาะแต่ว่าเชื่อว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กวัยรุ่นแล้วมั้งนะรุ่นถ้าแบบวัยทำงานก็คงไม่ค่อยอาจจะยังมีพอมีบ้างนะพี่
1: ก็มีแหละวัยทำงานส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปสุดสองเนาะมันดึกอย่างเงี้ยจะไปกันแบบมากกว่าค่ะ
0: เน
1: าะไฟไหม้นี่เกิดตลอดนะอย่างเมื่อคืนก็มีนะโกดังโรงงานแถวบางเลน
0: อ
1: ่ะก็ไฟไหม้เหมือนกันใช่เมื่อวาน
0: อ๋อ
1: ค่ะ
0: อือใช่ระหว่างกันเนา
1: ระหว่างเรื่องไฟม่วงไฟไหม้นะคะแล้วก็ให้กำลังใจกับทุกครอบครัวนะเพราะว่าแน่นอนเหมือนพี่เนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นเสาหลักของครอบครัวนะคะ
0: มีสายไหมพี่เมื่อกี้เห็นมีเปิดเสียงเพลงมายังใช่ไหมพี่ยังใช่ไหม
1: ยังไม่มีค่ะน้องกรไม่ได้แจ้งมา
0: อ๋อครับผม
1: ค่ะช่วงระหว่างรอสายขอประกาศนิดนึงนะคะขณะนี้ทางสำนักงานกสทช.มีการเตือนประชาชนให้ระวังสายโทรศัพท์จากหมายเลขที่ขึ้นต้นด้วยบวก 697และบวก 698ซึ่งเป็นหมายเลขโรมมิ่งจากต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีญาติหรือการติดต่อธุรกิจในต่างประเทศเพราะว่าอาจจะเป็นสายจากมิจฉาชีพหากจำเป็นต้องรับสายขอให้ตั้งสติแล้วก็อย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกันนะคะขอรวมถึงข้อมูลทางการเงินรหัสผ่านหรือรหัส OTP โดยเด็ดขาดทั้งนี้หน่วยงานของรัฐไม่มีการใช้หมายเลขนี้ที่ขึ้นต้นด้วยบวก 697หรือบวก 698ติดต่อประชาชนหากมีผู้แอบอ้างเป็นตำรวจเป็นสรรพากรธนาคารไปรษณีย์หรือหน่วยงานราชการพร้อมอ้างว่าคุณมีคดีมีพัสดุตกค้างหรือว่าหลอกให้โอนเงินขอให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นมิจฉาชีพให้วางสายทันทีนะคะสำนักงานกสทช.ยังจะขอความร่วมมือช่วยบอกต่อข้อมูลนี้ด้วยนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุทุกท่านเพื่อช่วยกันลดความเสี่ยงจากภัยมิจฉาชีพทางโทรศัพท์และย้ำว่าขอให้ทุกท่านตั้งสติตรวจสอบข้อมูลก่อนจะเชื่อทุกครั้งคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดค่ะน้องโล่งกสทช.ฝากเตือนทุกท่านนะคะเริ่มมีมาอีกแล้วช่วงหลังก็คือบวก 697กับบวก 698อันนี้มิจฉาชีพแน่นอน
0: ปลดทิ้งไปเลย
1: ปลดทิ้งเลยค่ะ
0: ไม่รับสายไม่ต้องไปรับนะครับ
1: ใช่เนี่ยค่ะเริ่มมีช่วงหลังเนี่ยเริ่มมีมาอีกแล้วขอให้ทุกคนระมัดระวังนะคะว่ามิจฉาชีพมันจะมีวิธีการแบบหลอกล่อคุยอ้างนู่นนี่นั่นสุดท้ายหลงเชื่อเงินหายนะคะนี่ค่ะนี่คนนี้เป็นวิชาชีพไหมเนี่ยหมดนัดเนี่ย
0: ใครพี่
1: หมดนัดแต่ที่ชอบแต่งเครื่องแบบแล้วรู้สึกว่าไปโผล่ที่โรงเบียร์ด้วยนะ
0: ก็นั่นสิก็ไปหลายที่จะว่ามิจฉาชีพคือก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครแต่ว่าพฤติกรรมชอบ
1: ไม่ได้หลอกอะไรใครแต่ว่า
0: คนดังอ่ะ
1: จะแกไปทุกที่นะหมดนัดที่ชื่อจริงว่าที่ร้อยโทชิดพงษ์ขัดตะพงษ์เป็นอดีตผู้สมัครสกเขตพญาไทกลุ่มกรุงเทพบินได้เขาก็เมื่อตอนที่นายกลงพื้นที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวอ่ะแกก็ไปยืนประกบกับนายกอนุทินด้วยนะคือไปหลายที่อ่ะช่วงนี้ไปนี้เยอะมากนะคะแล้วก็บอกว่าเมื่อวานเนี่ยแกก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเคยไปอบรมเรื่องตึกสูงตึกขนาดใหญ่เคยอบรมแผนเผชิญเหตุของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะก็เลยอยากจะมาตอบแทนและใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองช่วยเหลือคนอื่นตอนแรกเนี่ยออกมาจากสนามบีบีกันก็เลยถอดชุดไม่ทันไปหน้างานก็เอาชุดมาใส่เพราะว่าต้องเซฟตี้ตัวเองด้วยไม่หนาว่าเอาถือวอด้วยอ่ะไอ้วิทยุสื่อสารสีดำอ่ะก็บอกว่าก็ไปอบรมมาเหมือนกันอบรมใช้วิทยุในการแจ้งเหตุผมมีรหัสวอประจำตัวนะก็คือพญา413แล้วก็เป็นอพปรเขตพญาไทแต่เอาระบัดต่างๆที่ติดตัวไปด้วยอ่ะมันดูเยอะแยะทุกท็อปไปหมดเลยก็บอกถ้าผมได้มาจริงๆอ่ะไม่ใช่บัตรปลอมอ่ะอย่างเช่นบัตรอะไรบ้างบัตรกำลังพลสำรองอันนี้ก็ไปเรียนมาส่วนยศว่าที่ร้อยโทได้มายังไงก็เรียนรดมาอะไรอย่างเงี้ยก็จบรดมาแล้วก็ไปดูเลยคำสั่งที่กรมสารบัญฐานอะแต่ผมไม่ได้เงินเดือนนะแล้วก็ไม่ถือว่าเป็นข้าราชการเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเหตุสำคัญเนี่ยผมสามารถถูกเรียกตัวไปช่วยเหลือได้เขาว่าอย่างนั้นเนี่ยก็บอกว่าคืนเกิดเหตุไปให้สัมภาษณ์เป็นจุกเป็นจัดแล้วก็เดินตามนายกด้วย ดูคือแม่เชื่อถือว่าดูจะแต่งไปเต็มยศเชียว
0: แล้วเมื่อวานไฮไลท์คือกล้าแกกล้าค่ะแกกล้าโฟนอินวิดีโอคอลกับคุณกันจอมพลังนะในเฟซเนี่ยคุณกันจอมพลังเขาไลฟ์สดตอนที่เขาวิดีโอคอลไปหาหมวดนัดเนี่ยนะฮะเพื่อให้พิสูจน์ว่าคุณเป็นใครกันแน่ทำไมคุณมีรูปทั้งตำรวจทหารกู้ภัยดับเพลิงอปพลรูปอะไรอีกมีรูปทุกแทบจะทุกอาชีพอ่ะเขาบอกว่าเขายืนยันกับคุณจันจอมพลังแล้วเขาเตรียมจะเอาบัตรทุกอย่างมาให้คุณจันดูนะฮะว่าเขาเนี่ยเขาทำอะไรบ้างถูกไหมพี่สี่หนึ่งถ้าในหมวดการเมืองที่เขาเคยไปยืนอยู่ที่สภานะเขาเคยเป็นเลขากรรมธิการ
1: โอ้
0: แล้วเขาก็เป็นผู้สมัครสก
1: เออไม่เข้าได
0: ้วงการทหารเขาได้รับเข็มจบหลักสูตรได้รับเข็มมามากมายเดี๋ยวเขาจะเอามาให้คุณจันจอมพลังดูนะฮะแล้วเขาก็เรียนรอดอไงแล้วก็เขายื่นยื่นวุฒิด้วยมั้งยื่นวุฒิคู่กันอ่ะเลยได้เป็นว่าที่ร้อยโทอะไรนะของเขาอ่ะนะฮะวงการแสดงเขาเคยเป็นเอ็กซ์ต้าช่องดังต่างๆมานะเล่นทั้งตำรวจทหารนะจากวงการกู้ภัยเป็นอาสาเป็นอปพลฝึกมาแล้วผ่านมาแล้วอบรมมาแล้วหลายโครงการชอบทำงานช่วยสังค
1: ม
0: วงการพระเครื่องก็ไปนะเป็นพิธีกรงานพระเครื่องชื่อในวงการพระเครื่องคือนัดสมบัติพ่อให
1: ้โอ้
0: นี่คุณเนี่ยวงการพระพวกเซียนพระทั้งหลายอ่ะรู้จักไหมนัดสมบัติพ่อให้แล้วก็วงการรปภก็เป็นคนฝึกรปภแล้วก็วงการบีบีกันก็แน่นอนเขาชอบไปเล่นบีบีกันชุดเขาไปมัน
1: แต่ว่าไอ้คืนที่นายกไปโรงเรียนอนาถาเนาะอันนี้แหละความเป็นคนเรียบง่ายของคุณอนุทินนะแกไปไหนก็ไม่ต้องมีคนตามแกคิดจะไปก็ไปแล้วคุณนัดไปดูไปยืนอยู่ตรงหน้าเลยอ่ะ
0: คือเขาถึงตัวให้ด้วย
1: สุดๆคืออยู่ตรงหน้าเลยอ่ะแล้วคุณอนุทินก
0: ็เดินตามเหมือนกับแบบเหมือนเดินรายงานอ่ะรายงานเหต
1: ุใช่รายงานเหตุให้คุณอนุทินคือคุณอนุทินก็คิดดูดิเข้าถึงง่ายขนาดนี้เพราะนั้นเดี๋ยวให้ข้อมูลเป็นตู่เป็นตาว่าสุดท้ายแล้วเป็นใครสรุปแล้วก็คือนี่แหละเป็นคุณนะล่าสุดท่านรองเจรตำรวจโฆษกสำนักงานตำรวจชาตินะคะพลตำรวจโทเตรงผิวพันธ์ก็บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยทุกคนที่ไปปรากฏในคืนนั้นนะคะถือเป็นพยานบุคคลที่เดี๋ยวตำรวจจะเรียกมาสอบปากคำส่วนกรณีของคุณนัทแพทย์ตรวจแล้วพบว่าไม่ใช่เจ้าหน้าที่จริงแต่แอบอ้างแต่งกายเข้ามาเพื่อสร้างสถานการณ์หรือว่าหิวแสงอะไรเนี่ยเดี๋ยวตำรวจจะพิจารณาข้อกฎหมายว่าการกระทำเนี่ยเข้าข่ายความผิดฐานใดบ้างและจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่มีข้อยกเว้นนะทีนี้ข้อมูลต่างๆที่ชายคนนั้นรายงานกับนายกและสื่อมวลชนในคืนนั้นเนี่ยจะเป็นข้อมูลเท็จที่สร้างความเสียหายหรือเปล่านั้นเดี๋ยวจะต้องนำข้อมูลคำพูดทั้งหมดมาคัดกรองแล้วก็ตรวจสอบกับข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่งเพื่อดูเจตนาและจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปแล้วคุณอนุทินเองเนี่ยนักข่าวก็ถามเมื่อวานนี้บอกรู้หรือเปล่าว่าคนนั้นน่ะมั่วหน้างานมีให้ข้อมูลเป็นตู่เป็นตะคุณอนุทินบอกไม่รู้เนี่ยแล้วต่อไปคุณอนุทินนะเวลาอะไรอย่างนี้นะแกก็ต้องระวังตัวแล้วนะเนี่ยมันคือมันเข้าถึงง่ายเกินไปอ่ะว่าไหม
0: ใช่ทีมงานคงต้องเข้มกว่านี้นะ
1: ต้องเข้มกว่านี้แล้วเดี๋ยวคือมันโอเคเขาเป็นผู้นำประเทศอ่ะเนาะไม่ใช่ว่าใครก็ได้ที่เข้าถึงตัวเนี่ยถึงคนนี้รูดินบอกว่าไอ้คืนนั้นน่ะมีคนจู่เต็มไปหมดผมก็ไม่เห็นแต่เขาคนนี้มาอยู่ข้างๆจริงแล้วมาให้ข้อมูลโดยเฉพาะกับผู้สื่อข่าวด้วยแล้วก็ถามว่าแล้วให้ข้อมูลในฐานะอะไรท่านนายกทราบหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ถ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ผมก็โอเคนะแต่ผิดกฎหมายหรือเปล่าไม่รู้ตอนนั้นการแต่งเครื่องแบบมีพรบรองรับหรือไม่อันนี้ผมก็ไม่ได้เห็นคุณอนุทินจนกระทั่งนึกออกแล้วว่าเนี่ยคนเนี้ย มายืนอยู่ตรงข้างหูแกเลยอ่ะใครเนี่ยใครเนี่ยเป็นตุเป็นตะจ้ะนะคะแล้วคุณโดมประกอบลำก็บอกว่าเขาก็เคยเจอนะนัทเนี่ยเคยประกบเขาเหมือนกัน
0: ลันดุ้งการจริง

0: ได้มีพิษภัยไม่ได้ว่าทำอาชีพต่างๆแล้วไปเที่ยวหลอกคนนะพี่ก็ไม่นะก็แค่แบบว่ามาช่วยสังคมแต่ว่าอย่างงานเดินตามนายกเนี่ยมันก็เกินขอบเขตไปนิดนึงเน
1: า
0: ะ
1: อันนี้เกินไปมากคือ
0: นะอันนี้ให้คนที่เขาคนที่เขามีอำนาจคนที่เขามีหน้าที่ดีกว่า
1: แล้วหลังที่คุณนัทกำลังพูดกับนายกนะก็มีตำรวจในพื้นที่ยืนอยู่อ่ะคิดดูตำรวจยังเข้าไม่ถึง
0: อ
1: ันนั้นตำรวจจริง
0: คือถ้าไม่ถูกสังโซเชียลจับผิดนะภาพเหตุการณ์เนี้ยแกจะเอาไปใช้เป็นโปรไฟล์ได้แบบ
1: โอ้โหสนิทเลย
0: ใหญ่นะดูแบบว่าย
1: ิ่งใหญ่เลย
0: อปพ.ร.ที่สามารถนำนายกพาเข้าไปดูที่เกิดเหตุได้อะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: แต่ว่าข้อมูลที่ให้วันนั้นเป็นยังไงก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้เว้ยผมไม่ได้ยิน
1: นะก็
0: ปลอมตัวมันจะเป็นคนตำรวจเอกจามอนดีกว่าปลอมตัวไปอารักขา
1: ค่ะไปดูเรื่องของคดีแอร์โฮสเตสนิดนึงนะคะคุณมีนาที่ตอนนี้ก็น่าจะถูกดำเนินคดีอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียนะคะแล้วที่กระเป๋าผ้าลายช้างน้องโนมีเฮโรอีน
0: ค่
1: ะ
0: คร
1: ับค่ะล่าสุดนั้นคนที่โอนเงินค่าจ้างที่ใช้นามว่าโรสนี่นะคะชื่อจริงนางสาวจันทราเป็นคนโอนเงินและมีอดีตสามีเป็นน้องชายของลูกเขยราชายาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือค่ะน้องดงชื่อพันเอกสลอโบอดีตสามีเป็นน้องชายของลูกเขยจะรอโบราชายาเสพติดในพื้นที่ที่ไม่ใช่ของไทยอะเนาะพันเอกจะรอโบนี่เป็นอดีตผู้นำกองกำลังกลุ่มว้าใต้นะคะอยู่ในรัฐฐานที่ถูกจับตาจากหน่วยงานด้านความมั่นคงและก็หน่วยงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่องจะรอโบเป็นอดีตรองผู้บัญชาการเขตฐานที่171ตรงนั้นก็จะเป็นเขตอิทธิพลของกองทัพสหรัฐว้าในพื้นที่รัฐฐานทางตอนใต้ของเมียนมานะคะแล้วก็ถือว่าเป็นผู้นำที่มีบทบาทสำคัญระดับสั่งการเลยค่ะในกระบวนการผลิตและค้ายาเสพติดข้ามชาติรายใหญ่ที่ทรงอิทธิพลเป็นอย่างมากความแข็งแกร่งของเครือข่ายนี้คือเกิดจากการร่วมลงทุนทางธุรกิจมืดกับนายจงอยจงอยนี่เป็นหัวหน้ากลุ่มอาสาสมัครทหารเมียนมาเชื้อสายมูเซอร์ซึ่งเป็นเจ้าของแหล่งผลิตยาแบบครบวงจรอยู่ค่ะที่เมืองหนึ่งเขาเรียกเมืองตูมนะอยู่ท่าขี้เหล็กยาเสพติดที่ผลิตจากโรงงานนี้จะถูกประทับตราหมายเลข999แล้วเป็นเครื่องหมายการค้าหลักที่สร้างความน่าเชื่อถือในตลาดมืดมา10กว่าปีแล้วค่ะตั้งแต่ปี57ตรงนั้นเพราะฉะน
0: ั้
1: นในการบริหารจัดการและการกระจายยาเครือข่ายนี้มันแบ่งบทบาทหน้าที่กันแบบระบบตามสายสัมพันธ์เครือญาติโดยมีนายวีระหมื่นจดาซึ่งมีสถานะเป็นลูกเขยของจโลโบเป็นหัวเรือใหญ่แล้วก็รับผิดชอบหลักในการควบคุมดูแลตลาดรวมถึงเครือข่ายทั้งหมดในประเทศไทยปัจจุบันนี้เขาบอกว่านายวีระคนนี้เนี่ยยังคงหลบหนีการจับกุมและกบดานอยู่ในพื้นที่อิทธิพลของกลุ่มชาติพันธุ์ในเมียนมานั่นแหละพวกนี้จะไม่อยู่ในประเทศไทยคืออาจจะเข้ามาแว๊บๆแล้วก็รีบกลับทำให้เจ้าหน้าที่ฝั่งไทยไม่สามารถติดตามตัวมาดำเนินคดีได้เพราะฉะนั้นการขับเคลื่อนในระดับปฏิบัติการกับเอเย่นฝั่งไทยนั้นเนี่ยมีการเชื่อมโยงกันก็คือว่านายติ๊กน้องชายของนายวีระปัจจุบันถูกจับเป็นนักโทษเด็ดขาดอยู่นะคะรับโทษจำคุกตลอดชีวิตไปแล้วส่วนภรรยาของนายติ๊กก็คือน้องสะพ้ายที่ใช้นามว่าโรสก็คือนางสาวจันทราที่เป็นคนโอนเงินเนี่ยคนนี้ถูกระบุว่าเป็นผู้บงการสำคัญในคดีของแอร์โฮสเตสมีนาทำหน้าที่ติดต่อว่าจ้างคนหิ้วยาผ่านทาง Facebook ขณะนี้ก็ถูกออกหมายจับและอยู่ระหว่างการหลบหนีค่ะอีกคนหนึ่งที่ใช้บัญชีไลน์ชื่อว่ารินรินจริงๆเป็นผู้ชายนะคะชื่อจริงว่านายเอกวิทย์หรือนายเพ้งคนนี้ทำหน้าที่เป็นเอเย่นจัดหายาและสั่งการคนส่งของในประเทศไทยโดยเพิ่งถูกเจ้าหน้าที่จับกุมได้ที่เชียงคำพะเยาเมื่อเดือนกรกฎาคมก็คือเดือนนี้แหละค่ะน้องดงจับได้แล้วเรียบร้อยลักษณะการลำเลียงยาก็จะถูกส่งจากฐานผลิต

0: ในพื้นที่อิทธิพลของกลุ่มว้าแล้วเครือข่ายเรื่องเสียภาษีการนำเลี้ยงจากนั้นก็จะใช้ช่องทางธรรมชาติและพื้นที่ป่าเขาในภาคเหนือลักลอบขนส่งเข้ามาในประเทศไทยเส้นทางหลักที่ถูกจับบ่อยก็คือแม่ฟ้าหลวงแม่จันและแม่อายเชียงใหม
1: ่
0: นะคะแล้วก็ประสานงานกันกับกลุ่มผู้บังคับกองพันของชาติพันธุ์ของเขาเนี่ยแหละเพื่อนำยาเข้ามาในพื้นที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ก่อนกระจายสินค้าเข้าสู่พื้นที่นะในประเทศไทยและมาทางภาคเหนือแล้วก็เนี่ยวิธีการของเขาก็คือมีแกนน้ำดับสั่งการเรียบร้อยแต่ว่าแกนน้ำทุกคนตอนนี้ยังคงอยู่ในฝั่งเพื่อนบ้านค่ะตอนนี้ปปส.ก็ได้มีการเดินหน้าทลายท่อน้ำเลี้ยงอย่างหนักมาหลายปีแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่สามารถจัดการได้เบ็ดเสร็จ 100% ค่ะน้องดงก็ยึดทรัพย์ไปก็เยอะแล้วนะคะไม่ใช่ไม่เนาะไม่ใช่ไม่มีนะเนี่ยยึดทรัพย์ไปก็เยอะแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่หมดนี่คือข้อมูลของเครือข่ายเฮโรอีนข้ามชาติที่โยงสายสัมพันธ์ไปที่พันเอกซาโลโบก
1: ็ถ้าเป็นแบบนี
0: ้มีนาก็น่าสงสารเนาะ
1: ครับครับ
0: อ
1: ืมก็ดูแล้วเธอก็ถ้าดูจากพยานหลักฐานแล้วคือก็ไม่รู้ไม่รู้จริงๆล่ะว่าข้างในจะมีอะไรนะก็นั่นไปรับพิ้วของคนแปลกหน้าที่ติดต่อเข้ามา
0: ก็ทำงานมา4-2 ปีอ่ะเนาะคือแบบอายุยังน้อยใช่ไหมนี่ไงก็ถึงบอกว่าสายการบินทุกสายการบินเขาก็จะห้ามเด็ดขาดเลยว่าไม่ควรทำอะไรแบบนี
1: ้
0: รายได้พิเศษมันไม่คุ้มจริง
1: ๆครับอีกเรื่องนึงน่าสนใจเมื่อคืนนี้มีพวกชาวต่างชาติที่พัทยานะครับพี
0: ่
1: เขามาขอความเป็นธรรมกับนักข่าวเขาบอกว่าเขาเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาโดนตำรวจไทยรีดทรัพย์นะฮะ
0: มาทำอะไร
1: เขาเป็นกลุ่มพวกนักท่องเที่ยวจากคูเวตนะครับมาจากตะวันออกกลางเนาะก็อายุประมาณ20 กว่านะครับก็เขาบอกว่าในช่วง1 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะต้องมาเที่ยวที่พัทยาเนี่ยถูกตำรวจในเครื่องแบบเนี่ยจับกลุ่มเรื่องของกฎจราจรนะครับเรื่องการจราจรนะเขาบอกเขายอมรับบางคนก็ไม่ใส่หมวกบางคนก็จอดรถในที่ห้ามจอดอะไรพวกนี้เขาบอกว่าเขาโดนจับเนี่ยเขาไม่ติดใจเลยที่โดนจับนะครับแต่เขาบอกเขาเริ่มเกิดข้อสงสัยนะในเรื่องที่ในความผิดเนี่ยตนก็ยอมรับใช่ไหมแต่เขาบอกเขาเกิดข้อสงสัยที่บอกว่าโดนรีดทรัพย์เนี่ยเพราะว่าเวลาถูกจับแล้วเนี่ยนะเขาเนี่ยเคยโชว์บินเงินสดนะครับบินเงินสดรับเงินที่ได้จากเจ้าหน้าที่แต่ตำรวจจะบอกว่านี่ไม่ใช่ใบเสร็จของโรงพักเป็นของปลอมแล้วเขาบอกเขาก็โดนจับแบบนี้อีกหลายครั้งก็ได้ใบเสร็จแบบนี้มาทุกครั้งตำรวจก็จะพร้อมครั้งต่อไปเอาไปบอกว่าเฮ้ยผมเสียค่าปรับแล้วผมเสียค่าปรับเคยโดนจับไปแล้วตำรวจบอกของปลอมของปลอมต้องโดนจับอีก
0: จับอีกโดนใบจะโดนอีก
1: โดนอีกเรียกครับอีกนะครับ
0: ค่ะ
1: นะเขาก็เลยเอาเรื่องนี้มาให้นักข่าวดูว่าเฮ้ยตำรวจไทยทำไมเป็นแบบนี
0: ้ทำไมมันซ้ำซ้อนจัง
1: แล้วเขาบอกว่าการจ่ายเนี่ยนะฮะไม่ยอมให้ไปจ่ายที่โรงพักเลยนะจะเรียกเข้าไปในที่รับตาคนตามซอยตามอะไรต่างๆจ่ายเงินเสร็จก็มีการดึงบินนี้ให้
0: ค่ะ
1: ดึงบินแบบนี้ให้เป็นบินเงินสดนี่บินเงินสดนี่มันไม่ใช่ตาครุฑไม่ใช่ตาโล่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
0: มันแปลกนะเนี
1: ่
0: ย
1: ใช่แล้วแต่ละคนโดนนะอย่างเช่นเขาบอกว่าเรื่องของการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะฮะพอโดนจับทีเนี่ยข้อหาหนึ่งเนี่ยปรับครั้งหนึ่งเนี่ย3,500-5,000 บาทนะ
0: โ
1: อ้โอ้ในแต่ละคืนเนี่ยข้อหาเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์นะเขาว่างั้นนะพี่ กระทำผิดเกี่ยวกับการขับขี
0: ่แพงอย่างนั้นเนาะ
1: เนาะแพงนะปกติไม่สวมหมวกนี่ไม่ไหร่500ไม่เหรอ
0: เออ
1: ที่ปรับเขา 3,500 แล้วเรียกเขาไปปรับในซอยที่รับรับแล้วก็ออกบินเงินสดให้อ่ะ
0: เรือนี่เป็นต่างชาติไปเลยแพงหน่อยหรือเปล่า
1: โอ้เขาเป็นอย่างนั้นแหละฮะเขามีความรู้สึกว่าเขาอย่างนั้นนะเขาโดนแบบเขาโดนเหมือนกับรีดเงินอ่ะเนี่ยเป็นบินเงินสดนะครับโอ้เอาละทีนี้ก็เดี๋ยวคงจะต้องไปสอบถามทางตำรวจเมืองพัทยานะครับว่าท่านมีลูกน้องท่านตรวจสอบหน่อยสิมีลูกน้องเรียกเข้าไปในไปจับปรับเขาเรียกเข้าไปในซอยจับข้อหาละ 3,000 3,500 เงี้ยจริงหรือเปล่า
0: ใช่
1: เออนะครับเขาบอกอย่างนี้นะเขาบอกว่าเขาเนี่ยมองว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเมืองพัทยาเนี่ยเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวแล้วเขาก็มาหลายครั้งเขารู้สึกว่าที่นี่เนี่ยปลอดภัยนะครับแต่มาระยะหลังเนี่ยมาเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดนี้เนี่ยที่สลับกันมาจับทุกวันนะครับหลังเที่ยงคืนแล้วทำพฤติกรรมแบบนี้นะครับทุกครั้งที่พวกเขาเจอเขาก็เลยผิดหวังกับประเทศไทยเป็นอย่างมากเขาบอกเจอตำรวจแบบนี้เนี่ยมันเจ็บปวดยิ่งกว่าเจอโจรซะอีกเขาพูดนะเขาบอกอย่างนี้เลยนะเขาบอกเจอโจรมาดักปล้นเนี่ยยังดีกว่าเจอตำรวจในเครื่องแบบมาทำกับเขาแบบนี้อีก
0: โอ
1: ้ย
0: เขาใช้คำว่าสลับกันมาจับนี
1: ้
0: เหรอ
1: ใช่เขาบอกสลับกันมาจับ
0: ทุกวัน
1: ทำผิดเนี่ยเขายอมจ่ายค่าปรับนะถ้าให้ไปเสียโรงพักอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันนะแต่ว่าทุกครั้งก็จะโยนอย่างเงี้ยเรียกเข้าไปในที่เปลี่ยวๆรับตาแล้วก็จ่ายเงินสดออกบินให้อะคงจะไม่ใช่ใบเสร็จแล้วล่ะพี่ถ้าเป็นบินอย่างเงี้ย
0: ต้องทำอะไรสลับกันมาจับทุกวันเนี่ยแสดงว่าไม่ซ้ำหน้าหรอครั้งละ3,500
1: แล้วก็จับปรับให้เป็นเรื่องเป็นราวอย่างเงี้ยผมว่าโอเคนะก็คือ
0: จริงๆ
1: ได้ใส่หมวก
0: ได้ใบสั่งเรื่องของจราจรนะมันจะอยู่ได้7 วันนะ
1: ครับ
0: ถ้าคุณยังทำผิดซ้ำซากแบบเดิมเดือดโดนใหม่ไอ้นั้นนะไม่แปลกแต่ที่ถ้ามากันทุกวันนี่แสดงว่ามันแปลกแล้วล่ะ
1: หรือเดี๋ยวตรวจสอบ
0: ถ้าต่างชาติเนี่ยนักท่องเที่ยวเองก็ต้องทำให้ถูกกฎหมายด้วยเอาอันนี
1: ้ใช่
0: ถ้าไม่งั้นก็จะเป็นช่องว่างอย่างนี้แหละค่ะ
1: ครับ
0: คุณมาเที่ยวในเมืองไทยคุณก็ทำให้ถูกกฎหมาย
1: เนาะคร
0: ับ
1: ผม
0: สรุปแล้วตำรวจจริงหรือเปล่าก็ไม่รู
1: ้ก็เดี๋ยวคงได้ไปถามผู้กำกับกันคงได้คือถ้าเขามีคลิปเขามีหลักฐานไว้ไงนี่ตำรวจเห็นตำรวจต้องรู้กันแล้วว่าเฮ
0: ้
1: ยตำรวจจริงออกไม่ออกใช่
0: นะใช่ไหม
1: ผม
0: ก็เสียทำให้เสียชื่อเสียงไปมากกว่านี
1: ้ครับ
0: ค่ะได้ค่ะเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
1: ครับผม

0: ิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ได้การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ขณะนี้เวลา6:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
6: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปี
7: น้อยแบบปะ

0: ปีนะครับ5ปีจะมาให้5ปี
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: จบแล้วเหรอไอ้หนุ่มตู้เพลงในต้นในแบบฉบับนะไม่ใช่ต้นฉบับในแบบฉบับเวอร์ชั่นของพี่อีทค่ะพี่อีทวงฟลายนะกลับมาแล้วนะคะ 6:15 นกับเช้าวันนี้วันพุธที่15ด้วยนะคะลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 Super Station นะคะตี 5-7 โมงเช้าข่าวเช้า95เจอกับเรา2คนคุณผลจูเมคาบอกฟังทุกเช้าคุณพี่ตุ๊กกฎชมนจากสารคามคุณแม่รัตนาคุณพี่น้อยๆ นะคะคุณณรงค์นะคะคุณณรงค์คงเจริญนะคะคุณพี่รัชินีกรหนูเผือกค่ะพี่สุมิตรศิริโชติฟังทางวิทยุนะคะแชร์ให้เรียบร้อยพี่สะอาดจำปาทองพี่พีระพลหรือพี่ปั๊บศรีประเสริฐนะคะอยู่โคราชพี่สมพิษวัดประตูมอนเจ้อยู่ไหนวัดประตูมอนอ๋ออยู่ชลบุรีใช่ไหมชลบุรีนะคะพี่วนาทิพย์พี่อุทัยสวัสดีด้วยนะคะพี่โจระบบตำรวจมันอ่อนตอนนี้ มืออ่อนหรือไม่อ่อนเนาะตอนนี้ก็มีเรื่องตำรวจกับนี่ไง อาสาตามหักทหารพรานเนาะก็ที่เป็นข่าวดราม่ากันอยู่ที่โดนจับปืนอะอาสาสมัครแทนเพิ่งจะออกจากพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะกลับบ้านที่นครศรีธรรมราชก็มาโดนจับปืนที่พัทลุงใช่ไหมคะที่เป็นข่าวตอนนี้ก็เลยมีการแชร์กันกรณีที่ตำรวจทางหลวงจับนะคะอันนี้ต้องขึ้นศาลนะสุดท้ายจะต้องขึ้นศาลนะคะอันนี้ข่าวก็มีหลายกระแสมากว่านายตำรวจตรงศิลป์คนนี้ไม่ยอมจริงๆนะคะก็คือยังไงก็ต้องจับกุมเพราะถือว่าพกอาวุธโดยไม่ได้รับอนุญาตประมาณนี้เนาะก็เป็นข่าวกันอยู่นะคะถามว่าพกได้ไหมพกปืนได้สินะเพราะว่าออกมาจากพื้นที่นะคะสามจังหวัดชายแดนแต่ว่าแล้วเวลามันถึงรอบคิวที่จะต้องได้พักแล้วเนี่ยจะต้องทำยังไงอะอาวุธประจำกายเนี่ยจะต้องทำยังไงเราก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะจริงๆถ้าในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้อาสาสมัครทหารพรานก็มีฐานะเป็นเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยก็สามารถพกพาปืนได้ในราชการติดตัวได้นะคะเขาบอกว่าถ้าในปฏิบัติหน้าที่เนี่ยไม่ต้องมีใบนั้นเนี่ยที่เขาเรียกกันใบพกพาป.12 อ่ะน้องดงนะคะ
1: ครับผม
0: แต่ทีนี้กรณีเขาออกมาจากพื้นที่แล้วจะกลับบ้านในช่วงวันพักเนี่ยนะมาถูกตำรวจทางหลวงจับเนี่ยอันนี้ก็ยังถกเถียงกันอยู่ในโลกออนไลน์ว่าเอ๊ะทำไมไม่คุยกันนะคะใช่ไหมตอนนี้ทัวร์ก็ไปลงที
1: ่ถ้าเป็นนะถ้าเป็นเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เนี่ยน่าจะคุยกันน่าจะแบบอธิบายกันให้เข้าใจกันได้อะ
0: อธิบายกันให้เข้าใจว่าพกได้ไหมหรือว่ามันเป็นข้อจำกัดไม่เอาสมมติถ้าพี่เขาไม่มีใบพกพาใบป.12นั่นน่ะแล้วปืนที่มีประจำกายไว้ใช้ในหน้าที่น่ะเขาจะต้องซ่อนไว้ที่ไหนก่อนจะกลับบ้านน่ะบางคนก็แบบนู่นเลยบอกว่าเอาเมื่อออกมาจากพื้นที่แล้วเลยสงขามานิดนึงก็หาหลุมขุดฝังเอาไว้เลยเดี๋ยวขากลับไปเอามีคนบอกมันต้องขนาดนั้นใช่ไหมจะไม่เจอด่านเจอตำรวจทางหลวงนะทีนี้ดราม่ามันเกิดตรงที่ว่าตอนนี้ทัวร์ไปลงที่ตำรวจทางหลวงที่เป็นชุดจับกุมหัวหน้าชุดจับกุมมันต้อง
1: ครับ
0: ที่แกแบบถ่ายรูปแอคอาร์ตอยู่ในรถบ้างอยู่ที่ไหนบ้างเลยประมาณนี้ทัวร์ไปลงตอนนี้คนนั้นเนาะว่าไม่รู้เรื่องอันนี้ไม่รู้ข่าวจริงหรือข่าวปลอมนะเขาบอกว่าขนาดท่านพุ่งกับทางหลวงโทรไปบอกไปขอว่าถ้าเป็นอย่างนี้เคสแบบนี้เนี่ยก็คุยกันแล้วก็อาจจะไม่ต้องจับก็คือตรวจสอบกันไม่ต้องถึงศาลถึงโรงพักก็ได้ไหมอะไรเงี้ยบอกว่าไม่ยอมข่าวว่าอย่างนั้นนะอันนี้ข่าวเขาว่าอย่างนั้นถูกจับ ก็พูดไปเนาะพูดถึงเรื่องตำรวจเมื่อสักครู่เนาะที่พัทยาก็เลยมาถึงเรื่องมาถึงตำรวจทางหลวงที่จับปืนของอาสาสมัครทหารพรานค่ะที่ถูกจับที่พัทลุงที่กำลังเป็นข่าวอยู่นะคะก็เขาชัยสนเนาะรู้สึกจะเป็นอำเภอเขาชัยสนตรงด่านทางหลวงอะเขาชัยสนอะนะคะก็เป็นประเด็นทางข้อกฎหมายว่าสรุปแล้วเนี่ยเมื่อเจ้าหน้าที่ออกมาเนี่ยอาวุธจะเอาไว้ตรงไหนยังไงฝากใครไว้หรอถ้าจะกลับบ้านอย่างเงี้ย
1: ใช่ไหมครับจะไม่ให้เขาพกไม่ให้เขาพกก็ไม่ได้นะจะอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัด
0: มันก็ต้องใช้อ่ะเนาะก็ถึงรอบที่เขาจะต้องได้พักแล้วไงมากลับบ้านที่นครศรีธรรมราชเขาก็มีปืนพก9มม.ติดตัวมาด้วยเนี่ยค่ะมันก็เลยมีประเด็นข้อกฎหมายว่าพกสรุปแล้วได้หรือไม่ได้ถ้าไม่ได้ออกจากพื้นที่แล้วฝากไว้ที่ไหนกับใครมันจะปลอดภัยไหมอะไรอย่างนี้เนาะก็นี่แหละคือถ้าฟังจากทหารอาชีพหลายๆคนนะเขาก็บอกเห็นตับตำรวจเต็มๆเลยบอกอะไรกันนะคะทำไมถึงอะไรขนาดนี้ล่าสุดเอาละกันนี้นะล่าสุดก็บอกว่าทนเสียงด่าไม่ไหวสั่งสอบเข้มแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะน้องโด่งนี่ค่ะ
1: มันจะได้เป็นหลักปฏิบัติแหละพี่ใช่ไหมมันจะได้เป็นหลักปฏิบัติว่าอ้าวอย่างนี้เจ้าหน้าที่ที่เขาพกปืนก็ต้องทำยังไงต้องมีใบไม่มีใบต้องยังไงหรืออะไรแบบนี้มันจะได้เป็นหลักปฏิบัติกันเนาะจะได้เป็นเสียงกำลังใจกัน
0: ใช่ถูกไหมมาดูเมื่อกี้เปิดเพลงของพี่อีฟวงไฟที่แกเอาเพลงของยอดรักสลักใจมาร้องไอ้หนุ่มตู้เพลงนะคะก็อันเนื่องมาจากว่ามีข่าวว่าพี่อีฟแกป่วยค่ะน้องลุง
1: อ๋อเหรอพี่อีฟป่วยเหรอโอ้
0: พี่อีฟวงไฟป่วยนะคะเป็นโรคนะไปดูสักหน่อยนึงนะคะใช่อีฟวงไฟไหมคือแกป่วยเดี๋ยวต้องจำอะไรผิดสักหน่อยนึงก็แล้วกันเนาะพี่อิทวงฟ้าชื่อจริงนายสำราญช่วยจำแนกแอดมิดด่วนนะคะเนื่องจากร่างกายส่งสัญญาณเตือนอย่างหนักค่ะอ๋อก็ต้องส่งกำลังใจแกแหละเพราะว่าแอดมิดอยู่จริงๆด้วยนะคะแกบอกว่าอย่างนี้ไม่มีอะไรที่จะสำคัญไปกว่าสุขภาพนะร่างกายส่งสัญญาณเตือนแล้วหลังจากที่โหมใช้อย่างหนักมาเป็นเวลานานก็เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้เรียนรู้ว่าอย่ารอให้ร่างกายบอกเราด้วยความเจ็บปวดว่าถึงเวลาที่ต้องหยุดพักจึงอยากฝากทุกท่านครับดูแลสุขภาพพักผ่อนให้เพียงพอและอย่าฝืนร่างกายจนเกินกำลังขอบพระคุณทุกท่านที่ดูแลผมเป็นอย่างดีที่สุดแอดมิดแป๊บนึงแล้วก็ออกจากโรงพยาบาลไปปฏิบัติภารกิจนะคะได้เรียบร้อยแล้วค่ะน้องลุง
1: ก็คือไม่ได้เป็นโรคอะไรแบบว่าร้ายแรงอะไรเนาะก็อาจจะแบบว่าป่วยไม่สบาย
0: ไม่สบายนะคะแกก็บอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้เรียนรู้ว่าอย่ารอให้ร่างกายบอกเราด้วยความเจ็บปวดแสดงว่าแกปวดแกก็เลยต้องเข้าโรงพยาบาลที่ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะคะมีทีมนักกายภาพบำบัดสาคลินิกคอยช่วยแล้วก็มีน้องรักกบแท็กซี่ค่ะที่ดูแลก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะหายแล้วไปทำงานได้ก็ยังมีงานอยู่เหมือนเดิมเนาะไอ้ที่เงียบๆจริงๆแล้วนักร้องอย่างพี่อีทเนี่ยแกก็มีงานทั้งในเมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะ
1: ครับผม
0: ยังรับงานอยู่ค่ะ
1: เมื่อวานน้องเนเน่มาเปิดใจในรายการโหนกระแสนะครับเราก็เลยได้รู้ประวัติความเป็นมาละนะว่าทำไมน้องถึงได้ไปถึงเวทีประกวดที่อเมริกานะครับที่น้องเนี่ย จุดเริ่มต้นเลยคืออยู่กับคุณพ่อนะที่ภูเก็ตนะครับก็เล่นเหมือนเล่นดนตรีเปิดหมวกอะพี่นะเล่นดนตรีเปิดหมวกจริงเขาบอกว่ามีฝรั่งคนหนึ่งก็มานั่งดูนะครับมานั่งดูแล้วก็เหมือนกับมาแนะนำตัวว่าเนี่ยนะเขาเนี่ยอยากจะให้น้องเนี่ยไปได้ไกลกว่าอยู่เมืองไทยจริงๆเลยเห็นฝีไม้ลายมือน้องเนี่ยนะฮะก็เลยติดต่อบอกว่าเดี๋ยวจะหาทางให้น้องเนี่ยไปที่อเมริกาให้ได้เวทีไอ้อเมริกาก็ทาเลนต์อะไรเนี่ยนะฮะ

0: ขาบอกได้เขารับปากว่าจะช่วยก็เงียบหายไปนะครับแล้วก็ติดต่อกันมาเขาก็พยายามบอกว่าให้น้องคุณพ่อเนี่ยทำคลิปตัวอย่างส่งไปให้เขาหน่อยคุณพ่อก็เริ่มทำนะครับก็อัดคลิปส่งไปเพลงที่หนึ่งเพลงที่สองก็แล้วสามก็แล้วเพลงที่สี่ที่ห้าก็แล้วก็เงียบนะคุณพ่อบอกตอนนั้นก็ท้อแล้วนะก็ไม่เอาละพอละเราคงไม่ได้หนีหวังก็แหละไอ้นี่มันก็คงมาให้ความหวังลมๆแรงๆกับเราแต่ถึงฝรั่งคนนี้นะที่เป็นคนดิวเนี่ยนะฮะก็เขาเงียบหายกันไปสักพักหนึ่งจนฝรั่งคนนี้ติดต่อกลับมาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เขาบอกว่าจริงจังแล้วนะอยากให้ยูเนี่ยอัดคลิปเล่นร้องเพลงกีตาร์ร้องเล่นเล่นทั้งเล่นทั้งร้องเนี่ยนะเอาแบบจริงจังนะครับ1 2 3 4อยู่ต้องอัดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มาก็อัดไปให้นะครับอัดไปให้นะฮะก็เงียบหายไปอีกนะครับอีกสักพักหนึ่งเขาบอกว่าฝรั่งคนนี้นะครับพี่สีกลับมาเจอหน้าน้องเนเน่กับคุณพ่อแล้วบอกว่าไอ้มีเรื่องสำคัญอยากจะบอกอยู่แต่บอกตรงนี้ไม่ได้นะต้องขึ้นไปคุยกันบนรถมันเป็นเรื่องความลับ
1: โอ้
0: ให้ขึ้นไปบนรถถามว่าแล้วเขาขับไปไหนเขาไม่ได้ขับนะฮะก็คือขึ้นไปนั่งเปิดแอร์บนรถแล้วคุยกันเนี่ยนะครับ
1: แต่คุยข้างนอกไม่ได
0: ้คุยข้างนอกไม่ได้คุยข้างนอกไม่ได้นะครับเน่เน่กับพ่อเอาพอลองไปคุยดูนะคงไม่ได้มิจฉาชีพหรอกนะติดต่อกันมาขนาดนี้แล้วนะก็ขึ้นไปคุยน้องเนเน่บอกว่าตอนนั้นเนี่ยคือคุณพ่อเนี่ยสื่อสารภาษาอังกฤษเนี่ยอาจจะไม่ได้เลยแต่ว่าตัวเธอเนี่ยพอที่จะคุยได้เขาก็แจ้งให้กับเนเน่ทราบว่ายูจะได้ไปออดิชั่นที่อเมริกานะสำเร็จแล้วคลิปที่เราทำกันไปเนี่ยทางอเมริกาตอบรับแล้วเนเน่บอกกรี๊ดลั่นรถเลยตอนนั้นกรี๊ดลั่นรถเลยแล้วก็แต่ตอนนั้นพ่อเนี่ยยังฟังไม่ออกพ่อก็ถามคิดอะไรคิดอะไรครับเนเน่ก็เลยต้องมาแปลให้พ่อฟังอีกทีว่าสำเร็จแล้วพ่อเราได้ไปอเมริกาแล้ว
1: ค
0: ่ะนะครับอันนั้นพ่อก็เลยเฮลั่นขึ้นมารอบสองพ่อเลยเฮตามหลังนะฮะทีนี้พอไปถึงเนี่ยเขาบอกว่านึกว่าจะแค่ไปออดิชั่นที่ไหนได้ให้ขึ้นเวทีจริงเลยให้แบบอัดรายการช่วงนึงจริงๆเลยก็The show must go on นะคือเธอมีของอยู่แล้วนะครับนะก็แค่ไปสนุกเธอบอกว่าไปปล่อยของไปสนุกให้เต็มที่นะครับนั่นแหละก็เลยเป็นที่มาเราต้องขอบคุณชาวต่างชาติคนนั้นนะที่เขาประสานที่เขาดีลให้จนมีวันนี้นะฮะก็ถือว่าดิ้นรนด้วยตัวเองนะดิ้นรนด้วยตัวเอง
1: ที่ได้ไปเนาะแต่ว่าเชื่อไหมหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยเธอมาออกรายการแล้วก็ได้ฟังการให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้แหละมีคนกลุ่มหนึ่งอยู่ใน Facebook กลุ่มเล็กๆนะคะเขาเป็นห่วงเรื่องของเนเน่ว่ากลัวว่าจะมีเรื่องของเกี่ยวกับการที่มีแก๊งเขาเรียกแก๊งอินลูน้องดง
0: คืออะไรมีแก๊ง
1: อินลูมินาติอะที่เป็นแก๊งแบบคือเป็นนักเรียกอะไรอ่ะเป็นเหมือนกับพวกทฤษฎีสมคบคิดมาอยู่ในกลุ่มนี้อะไรประมาณนี้ต้องไปหาอ่านเอาดูนะเขาต้องมีคนกลุ่มเล็กๆเขาเป็นห่วงว่าตอนแรกก็พอได้ชมรายการเนี่ยผ่านมาหนึ่งอาทิตย์ก็ชื่นชมแต่พอมาดูรายการหนกระแสแล้วน้องกับคุณพ่อเปิดเผยเรื่องความลับนี้ที่ว่านี่นะคะก็เลยรู้สึกเป็นห่วงว่าในอนาคตเนี่ยเหมือนกับว่าไอ้คนที่มาติดต่อเนี่ยจะเป็นคนของอิลูมินาติหรือเปล่า
0: เหมือนจะมาหาผลประโยชน์เหรอพี่เหรอ
1: ใช่ๆประมาณอย่างนั้นประมาณอย่างนั้นนี่ค่ะเพราะว่าพอดูรายการหูกระแสจบเนี่ยมันมีตอนหนึ่งที่คุณพ่อสัมภาษณ์ว่ามีฝรั่งมาติดต่อน้องเพื่อที่จะให้น้องไปแข่งในรายการนี้แล้วคุณพ่อพูดอยู่คำหนึ่งว่าพ่อขายวิญญาณให้กับลูกสาวไปแล้วมันเป็นความลับพูดอะไรมากกว่านี้ไม่ได้ถึงบทสัมภาษณ์ตอนนี้บางอ้อแล้วก็คือว่าเหมือนกับว่าเป็นคนของกลุ่มอิลูมินาติหรือเปล่าแล้วว่ามาเพื่อแบบเลือกประเทศไท ให้ไปดังระดับโลกจริงๆอะไรประมาณนี้ใครสนใจเขาบอกว่าให้ไปรีเสิร์ชเกี่ยวกับระบบของกลุ่มนี้นะอ่านต่อตามลิงก์ได้เลยนะคะไปที่ Run Entertainment Industry ค่ะไม่ได้ไปตามนี้เนาะว่าอย่างนั้นเราไปอ่านดูนะมันก็ไม่เสียหายอะไรแต่ว่าคนกลุ่มนี้ที่ก่อตัวขึ้นเนี่ยเขาก็เข้าไปคุยกันใน Facebook ว่าเริ่มเป็นห่วงน้องเนเน่ว่าประมาณนั้นถ้ามันไม่จริงก็ไม่เป็นไรแต่ว่าคราวนี้คนเขาก็สืบลึกๆไปว่าพอไปดูในส่วนของกรรมการก็คือเจ้าของเวทีก็คือนั่นแหละไซมอนน่ะไซมอนเขาบอกว่าเป็นพวกเขาใช้คำว่าซาตานน่ะมันหมายความว่ายังไงไม่รู้
0: ผมเคยได้ยินแล้วที่เขาบอกว่าพวกศิลปินดังๆระดับโลกเนี่ยเขาจะขายวิญญาณให้ซาตานอะไรอย่างนั้นใช่ไหม
1: อะไรประมาณนี้เราคนไทยอาจจะไม่ค่อยยินเท่าไหร่นะไอ้เรื่องนี้เนาะองค์กรรับอิลูมินาติในยุโรปจะประมาณนี้ไม่รู้นะนี่อาจจะคิดมากคิดลึกไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะไอ้คนที่เข้ามาตั้งกลุ่มตั้งข้อสังเกตกันเมื่อวานประมาณนั้นก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าอย่างนี้คนก็จะได้รู้แล้วว่าอ๋อน้องก็คงจะมีต้องมีที่ปรึกษาเนาะ
0: ครับ
1: ค่ะเมื่อวานก็ไปที่ทำเนียบด้วยเนาะไปที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะ
0: ก็ไปร้องเพลงเล่นกีตาร์ให้นายกร้อง
1: ใช่ก็ร้องไปก็ร้องไปหลายเพลงนะ
0: ครับผม
1: ใช่ไหมร้องไปหลายเพลงเลยนะคะ
0: เห็นนั่นนายกก็ชวนบรรดารัฐมนตรีชวนนะท่านทั้งหลายร้องอ่ะบางคนก็เขินๆนะอย่างคุณเอกนิติเนี่ยไม่ร้องเลยนะท่านนายกยื่นไมค์ให้แกก็ไม่เอาครับไม่เอา
1: สู้ดร.เชนก็ไม่ได้นะฮะ
0: ดร.เชนเขาไปออกรายการมาแล้วไงนักร้องข้างกำแพง
1: ใช่ไหมคนเนี้ยร้องจริงจังจ้ะนะคะร้องเพลงจริงจังค่ะ
0: จุดเริ่มต้นเนี่ยน้องเนเน่เขาบอกเริ่มเล่นดนตรีตั้งแต่7ขวบนะพี
1: ่
0: ฝ
1: ึ
0: กร้องเล่นฝึกร้องร้องเองเล่นเองเปิดหมวกอยู่ตามตลาดนัดที่ภูเก็ตนะครับก็จนก็ถือว่ามีพรสวรรค์นะครับบวกพรแสวงด้วยนะฮะ
1: มากเลย
0: ตอนนี้อายุอายุ16อ่ะก็แสดงว่าเล่นมา9ปีนะครับโอ
1: ้
0: โหแกะเพลงอะไรต่างๆนะพี่เสกโลโซยังแซวเลยว่าไม่เก็บลิขสิทธิ์นะครับ
1: ให้ร้องได้นะ
0: ครับ
1: ซึ่งรัฐบาลเองก็รู้สึกว่าจะสนับสนุนกับการที่จะไปรอบหน้าใช่ไหมให้มีอาจจะแบบให้เป็นอะไรค่าใช้จ่ายหรอสนับสนุนว่าอย่างนั้นโดยน่าจะเป็นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะน้องรุ่ง
0: คร
1: ับ นะคะที่เมื่อวานนี้เนี่ยก็คือเจ้าภาพที่พาไปพบกับนายกครม.ก็เป็นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็เหมือนกับว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไทยแลนด์ไปเลยประมาณนี้นะคะก็สนับสนุนเรื่องค่าใช้จ่ายในรอบต่อไปแต่ว่าก็ยังมีคนเป็นห่วงอีกพอเรื่องนี้พอรัฐบาลจะมาแบบนี้คนหนึ่งที่พูดก็คือพี่ปุ้มค่ะพี่ปุ้มวงตะวันน่ะพงพรมสนิทวงศ์นยุธยาคนนี้ก็ถือว่าเป็นโปรดิวเซอร์ของศิลปินในหลายๆคนนะคะก็บอกว่าก็เป็นห่วงเน่เพราะว่าไม่อยากให้รัฐบาลมาเป็นเจ้าภาพอยากให้เอกชนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเขามองว่าแหมเหมือนกับส่งในฐานะเป็นตัวแทนประเทศคือกลัวอีตาไซมอนนี่แหละเขาบอกก็กลัวว่าเดี๋ยวเน่จะไม่ได้เข้ารอบลึกๆอะไรประมาณนี้ประมาณนั้นอาจจะไม่ต้องแบบกระเลิกในระดับรัฐบาลก็ได้ไหมหรือยังไง
0: ค่ะครับ
1: เนาะแต่ก็ไม่รู้แหละเน่ๆก็เดี๋ยวอาจจะได้มีคอนเสิร์ตร่วมกับพี่เสกโลโซด้วยใช่ไหมเห็นบอกว่า30วัน30เนี้ยไม่รู้ว่าจะขึ้นได้หรือเปล่า
0: ค่ะก็ ก็ถือว่าเป็นกระแสดีนะก็น่าจะร่วมกันนะเขาหูแล้วเขาลีดกีตาร์นะเสียงกีตาร์เขาเนี่ยนะแป้วแป้วแป้วโอ้โหนั่น
1: กว่าจะได้ขนาดนั้นเนาะคือต้องเขาบอกว่าคนที่แบบเล่นกีตาร์เนี่ยคือต้องเจ็บนิ้วมากมากอ่ะระบมเหมือนน้องโดนไห
0: ม
1: แสดงว่าน้องเก่งจริงนะฝึกฝนจนแบบเก่งมากเราคือจากที่แบบเราก็รู้จักผิวเผินเด็กคนนี้เคยมาออกรายการนู่นนี่นั่นเนาะตอนนี้ก็เข้าไปดูลึกๆใน YouTube ในเพจของเขาเนาะโอ้โหบางเพลงนี่คือแบบมีศิลปินระดับโลกเข้ามาคอมเมนต์ด้วยนะคือแต่ละเพลงที่เขาเล่นน่ะคือ
0: เนาะ
1: คือว่าคนตาม
0: ระดับเนื้อหลานดังระดับแบบต่างชาติรู้จักกันหลายอย่างเงี้ย
1: เออนี่ค่ะ
0: ฝึกฝนต่อไปก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆได้นะเขาได้รู้ว่าอ๋อเนี่ยเขาเริ่มเล่นมานะตั้งแต่7-8 ขวบก็นะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็ไม่นานนะไม่ถึง10 ปีนะไม่ถึง10 ปีก็ก้าวขึ้นมาถึงจุดนี้ได้นะครับก็อาจจะไม่ใช่ทุกคนนะพี่แต่เป็นแต่ว่าก็ยึดถือไว้ว่าเป็นแรงบันดาลใจได้นะ
1: เ
0: ป็นแรงบันดาลใจได้
1: ครับค่ะส่วนกีฬาอีกสักหน่อยนึงไหมหลังจากที่สเปนไปรอชิงแชมป์โลกแล้ว
0: ก็ผู้จัดการทีมฝรั่งเศสนะครับดีเย่เดอชองนะครับก็ออกมายอมรับว่าสเปนสมควรจะเป็นผู้ชนะในวันนี้นะครับแล้วก็บอกว่าลูกทีมเขาเล่นผิดฟอร์มกันไปเยอะมากนะครับก็ยอมรับความพ่ายแพ้นะครับว่าวันนี้สู้ไม่ได้จริง
1: ๆ
0: นะฮะ
1: สู้ไม่ไหว
0: ก็เลยสเปนก็เลยเอาชนะไป2-0นะครับก็ฟีฟ่าก็เลยออกมาบอกแล้วนะครับว่าเดี๋ยววิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลโลกในนัดชิงชนะเลิศเนี่ยนะครับนะก็นอกจากจะได้ดูฟุตบอลนะผู้ชิงที่ฝ่าฟันกันมา1 เดือนแล้วเนี่ยนะครับเขาบอกว่าพิธีปิดเนี่ยจะมีคนดังๆนะเข้าร่วมอยู่ในสนามเนี่ยเพียบเลยนะครับคนล่าสุดเนี่ยนะฮะทอมครูซนะครับไม่รู้ว่าจะโรยตัวมาแบบในหนังว่านะพี่นะจะแบบมิชชั่นอิมพอสซิเบิลหรือเปล่านะครับทอมครูซก็จะมาด้วยนะแล้วฟีฟ่าบอกจะมาปรากฏตัวแบบพิเศษด้วยเป็นเซอร์ไพรส์ด้วยว่ามีสิทธิ์นะโรยตัวแบบโรยตัวมาจากเฮลิคอปเตอร์หรือว่าไต่กำแพงก็โดดลงมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับทอมครูซนี่ก็นะเขาก็นักแสดงแอคชั่นอยู่แล้วนะฮ
1: ะ
0: นอกจากนี้เนี่ยนะครับก็จะมีคนดังอย่างไอโชสปีดร็อบบี้วิลเลียมนะครับนิโคลเชอร์ซิงเกอร์นะครับมีนักร้องดังอย่างเจนนิเฟอร์ฮัดสันนะครับที่เป็นคนขับร้องเพลงชาติอเมริกานะครับก็จะมาร้องในพิธีปิดนะครับนะต้องมีการแสดงในพิธีปิดต่างๆนะฮะเห็นบอกว่าทั้งดนตรีทั้งกีฬาเนี่ยครบสมบูรณ์แบบนะครับสมบูรณ์แบบแน่นอนนะก็จะใช้สนามที่รัฐนิวเจอร์ซีย์นะครับ
1: ค่ะสนามเดิมที่เปิด
0: ใช้สนามใช่ครับก็พิธีปิดจะใช้เวลา90 นาทีก่อนที่จะเริ่มเตะนัดชิงมีโชว์ถึงชั่วโมงครึ่งไง
1: โอ้
0: น่าดูนะครับเหมือนน่าดูนะฮะคนดังเพียบนะครับก็นะรอชมกันนะครับคืนวันอาทิตย์นี้ก็แสดงว่าถ้าบอลเตะ2:00เนี่ยพิธีปิดจะมาแต่เที่ยงคืนครึ่ง
1: ใช่
0: มันจะเที่ยงครึ่งนะครับแหมนะเดี๋ยวรอดูว่าสเปนจะชิงกับใครนะแหมนะฮะฝรั่งเศสไปไม่ถึงฝั่งฝันจริงๆเป็นทีมที่เล่นเกมรุกเล่นมันมากนะแล้วเขาบอกไม่มีจุดอ่อนนะโอ้โหสเปนนี่ทำให้เป็นเรื่องง่ายเลยนะฮะเมื่อคืนนี้เคาะบอลกันไปอย่างลิงชิงบอลนะพี
1: ่
0: ทำเอานักเตะฝรั่งเศสหัวเสียเลยอ่ะท้ายเกมเนี่ยนะครับกองหน้าตัวเก่งอย่างเอ็มบัปเป้ดาวซันโวจำทีมนะ หลุดเลยอ่ะโดนใบเหลืองวิ่งไปกระแทกโกเฉยเลยเพราะว่าทนการยั่วยุมันก็ไม่เคยยั่วยุหรอกมันเป็นแท็กติกนะพี่นะแผนเขาเล่นมาแบบน
1: ั้
0: นคือเคาะไปเคาะมาเคาะไปเคาะมาฝรั่งเศสก็เหมือนกับวิ่งไล่ไปลิงชิงบอลน่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับก็นะอีก4ปีว่ากันใหม่ก็อย่างไรดีกว่า4ปีว่ากันใหม่สำหรับฝรั่งเศสครับ
1: ปิดค่ะบันเทิงและกีฬาค่ะ

0: ขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินมีจำหน่ายแล้วนะครับที่ 7-Eleven นะครับ
1: ค่ะเมื่อช่วงที่แล้วน้องโดพูดถึงเรื่องของนักท่องเที่ยวที่พัทยานะคะที่ร้องเรียนเกี่ยวกับตำรวจนะคะอันนี้นักท่องเที่ยวที่เชียงใหม
0: ่
1: ก็ร้องเรียนเหมือนกันอ๋อเป็นชาวอังกฤษแต่ว่ามีภรรยาเป็นคนไทยค่ะน้องโดเขาไปมีภูมิลำเนาอยู่ที่หางดงนะคะแต่งงานกับคนไทยต่างชาติอังกฤษคนนี้แล้วก็เดินทางมาเที่ยวพาเพื่อนมาด้วยเพื่อนที่เป็นอังกฤษก็มาดื่มกินกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในถนนย่านนิมมานจนเมาหนักมากเมาเสร็จก็ไปต่อกันอีกร้านหนึ่งเป็นคาราโอเกะแถวย่านคูเมืองไปสองร้านที่สองนะคะหลังจากนั้นก็หายตัวไปตลอดทั้งคืนช่วงสายของอีกวันหนึ่งถึงจะกลับบ้านปรากฏว่ามาทราบภายหลังร้านคาราโอเกะร้านที่สองย่านคูเมืองนั่นแหละมีการคิดค่าบริการในการรูดบัตรเครดิตเป็นวงเงินไป 150,000 บาทบัตรเครดิตของอังกฤษชาวอังกฤษกับบัตรเงินสดของชาวไทยที่ติดตัวไปรูดเกี้ยงเลยค่ะ 150,000 บาทก็เลยสั่งเมาเลยค่ะพอสั่งเมาทำไงก็ไปแจ้งความสิคะมันเกินจริงไปหรือเปล่าเนี่ยค่ะภรรยาที่เป็นชาวไทยบอกว่าเธอเที่ยวอะไรคาราโอเกะอะไรว่าแสนกว่าบาทเนี่ยคืนเดียวเนี่ยค่ะก็ต่างอังกฤษเนี่ยก็บอกว่าไปร้านแรกเป็นร้านอิตาลีเนาะแถวย่านนิมมานตอนนั้นเมาแล้วนะรู้ตัวว่าเมาแล้วแต่ก็ไม่กลับก็ไปต่อกันอีกร้านหนึ่งย่านคูเมืองนี่นะคะรอบแรกเนี่ยเช็คบินแล้วนะเมามากก็เช็คบินก่อน700กว่าบาทเองตอนนั้นเพื่อนสามีก็จ่ายไปขณะทั้งสองจะออกจากร้านแต่มีพนักงานในร้านบอกว่าต่อเธอแต่สามีบอกว่าเดี๋ยวจะโทรเรียกตำรวจก็เลยปล่อยตัวมาก่อนที่ทั้งสองจะไปเรียกตุ๊กๆจากหน้าร้านให้ไปส่งที่โรงแรมเมื่อส่งเพื่อนแล้วก็ตุ๊กๆไปส่งที่บ้านพักในหางดงทั้งที่อยู่ในสภาพเมาแทบไม่ได้สติแต่คนขับรถตุ๊กๆก็พาสามีกลับไปที่ร้านเดิมค่ะนั่นแหละเกิดเรื่องตอนแรกจ่ายไป700ก็กลับกันตุ๊กตุ๊กพาไปที่ร้านเดิมขณะนั้นสามีหลับไม่ได้สติจนพบอีกทีนึงว่าถูกเอาบัตรเครดิตไปรูด 124,110 บาทแล้วก็บัตรอีกใบหนึ่งของภรรยาชาวไทยถูกรูดเงินสดไป 26,400 บาทจากการตรวจสอบกับทางธนาคารก็บอกว่าโอนไปยังบัญชีพร้อมเพย์ของคน2คนก็ถูกรูดไปในเวลาไล่เลี่ยกันภายในครึ่งชั่วโมงก็ไปแจ้งความเรียบร้อยค่ะน้องนุ่งก็มีบินออกมานะคะเดี๋ยวดูสักนิดนึงเป็นค่าอะไรนะแสนกว่าเนี่ยนะคะในช่วงเวลาที่ใช้เงินเยอะที่สุดก็คือประมาณตอนเดี๋ยวไม่บอกเวลานะคะแต่ว่าโอ้โหรอบนั้นนี่นะคะก็หายไปทีละหมื่นทีละหมื่นอ่ะ
0: ทำไมกล้านะเพราะว่าบางทีเป็นรูปพวกนี้มันต้องมีข้อความมีอะไรเด้งเข้าไปในตัวบัตรของเจ้าของเขาเนาะ
1: ก็มีนี่ค่ะก็มีจนเกี้ยงอ่ะแสนหนึ่งคืนเดียวแล้วก็รูดเงินสดของภรรยาที่ถือบัตรไปด้วยนะคะอีก26,000กว่าก็อย่างเงี้ยยังไง

0: เนี้ยแสนห้าเนี่ยคือค่าอะไรร้านก็ต้องตอบให้ได้เนาะ
1: ครับครับ
0: อือโอ้โหน่ากลัวเนาะแล้วไปอยู่คนเดียวตรงนั้นน่ะประมาณ7ชั่วโมงอ่ะโดนไปแสนห้าเนี่ยค่ะรอบที่สองเนี่ยคนขับรถตุ๊กมีส่วนรู้เห็นไหมใช่ไหม
1: จะเป็นแสนแขนได้จับหรือเปล่าไม่รู้อ่ะ
0: นั่นแหละค่ะท้ายก็วนกลับมาที่ร้านเกิดเหตุค่ะ
1: ครับผมไปตรวจสอบกันเนาะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เราพักฟังเพลงสักเพลงนะพี่นะ
0: ได้ค่ะเพลงสักเพลงนึงแล้วก็เดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้าย

0: เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิดชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิดชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: โรคน้ำกัด

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: เตรียมตัวกลับมา
3: แล้ว
2: ค่ะโอ้ง
3: เยี่ย
4: มแม่ชิมจังทั้งไก่ทอดกุ้งปลาหมึกหมูอัดผักมีประโยชน
5: ์รอบอร่อย
6: แน่นอนจ้า
7: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
8: ไหนบอกองค์เพีย
9: ใช้ตราฉลากทองไง
8: เน่
10: อร่อยนานต้องตราฉลากทอง
11: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
12: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
11: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
12: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้ Pulsar Hypermax
13: Pulsar
14: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
15: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการนะคะ
4: ครับพี่สีต้องเตือนภัยกันหนักๆเลยนะยิ่งผู้สูงอายุที่อยู่บ้านตามลำพังนะเออนะครับก็อยากให้ระวังกันเพราะว่าตอนนี้มันมีโจรอย่างนี้ครับพี่แถวๆสน.บุพผารามนะครับบุพผารามนี่ก็แถวคลองสารแถวฝั่งทนฝั่งนู้นนะครับเขาไปจับโจรคนนี้ได้นะเข้าไปชิงทรัพย์เข้าไปกวาดทรัพย์สินของคนในบ้าน

0: วิธีนึงพี่บอกว่าเขาจะหาเหยื่อแบบลองดูว่าบ้านไหนที่มีผู้สูงอายุอยู่บ้านคนเดียวนะเขาก็จะกดกริ่งเสร็จเขาจะบอกว่าผมเป็นช่างลูกสาวป้าส่งผมมาให้มาตรวจไฟในบ้านหน่อยครับเขาแต่อุบายนะว่ามันจะอะไรแต่มันจะอ้างว่าคนในบ้านเนี่ยให้มาตรวจนู่นตรวจนี่ปรากฏว่าคุณป้าเขาที่มีลูกสาวพอดีแกก็เลยเชื่อแกคิดว่าลูกสาวส่งช่างคนนี้มาให้เข้ามาตรวจระบบไฟในบ้านเพราะเห็นข่าวไฟมุงไฟไหม้ต่างๆนะฮะเขาก็เปิดรั้วให้เข้ามาโอ้โหพอเข้ามาในทางสะดวกเลยครับมันก็ขอขึ้นในชิดไฟข้างบนนะฮะพอมันขึ้นไปข้างบนมันก็ไปรื้อทรัพย์สินนะครับรื้อนู่นรื้อนี่โอ้ปรากฏว่าได้ทั้งสร้อยข้อมือฝังเพชร 30,000 กว่าบาทแหวนทองฝังเพชร2วงอีก 30,000 กว่าบาทรวมๆแล้วได้ไปครึ่งแสนนะเกินด้วย 60,000 กว่านะฮะเท่านั้นไม่พอนะพอลงมาเจอคุณป้านะครับมันจะบอกคุณป้าอีกว่าโอ้สร้อยคุณป้าเนี่ยดำนะผมเป็นช่างด้วยนะมาถอดมาเดี๋ยวผมเอาไปล้างให้เนี่ยผมล้างเองไม่ต้องห่วงเดี๋ยวคืนให้แกก็เชื่อเพราะแกคิดว่าคนนี้ลูกสาวแบบว่าลูกสาวส่งมาไงแกก็เชื่อแกก็ถอดให้ไปอีกนะครับแกก็ถอดสร้อยกับแหวนนะฮะที่ใส่อยู่ที่ตัวเนี่ยให้ไปอีกพอให้ไปมันก็หายแวบเลยครับมันก็ออกจากบ้านไปมันก็รีบหนีเลยนะฮะลูกสาวกลับมาบ้านลูกสาวกลับมาบ้านนะแม่เล่าให้ลูกสาวฟังลูกสาวบอกอะไรนะแม่หนูไม่ได้ส่งใครมาเลยก็เลยไปรีบไปเปิดวงจรปิดดูก็พอจะเห็นตอนที่คนร้ายอะไรเนี้ยนะครับสวมแมสสวมหมวกกันน็อกเข้ามาในบ้านแต่ว่าพอเข้ามาถึงนะมันฉลาดด้วยนะมันดึงกล้องวงจรปิดออกก็เลยเห็นแค่ตอนเข้าไม่เห็นพฤติการว่าเขาไปลื้อค้นไปอะไรยังไงปรากฏว่าไปร้องสายไหมต้องรอดนะครับมีผู้เสียหายอีกรายหนึ่งโดนแบบนี้เลยก็มาร้องกับสายไหมเหมือนกันนะครับก็เลยประสานไปให้ตำรวจไปตามจับล่าสุดเลยตามจับได้แล้วนะครับโอ้อายุต้อง67จ้ะพี
1: ่
0: คนร้ายนะเออคนร้ายอายุขออภัยอายุ64อ่ะ
1: 64
0: ก็บอกว่าติดพนันคนร้ายก็วัยดึกเหมือนกันนะครับก็เลยหลอกก็เลยรู้ว่าอ๋อเขาจะหลอกคนรุ่นเดียวกันนี่แหละมีประวัติโชคโชนเลยครับคนนี้นะโดนจับไปแล้วเพราะฉะนั้นนะรีบโทรไปบอกคนที่บ้านนะว่าถ้าเกิดมีใครมาขอเข้าบ้านนี่อย่าเปิดนะเดี๋ยวอ้างว่าใครส่งมาอะไรก็ตามไม่ต้องเลยโทรถามกันก่อนแล้วค่อยเปิด
1: ก็เดี๋ยวนี้ไว้ใจใครไม่ได้เลยจริงๆนะ
0: ต้องมาทุกรูปแบบนะพี่บางทีแม่ก็อาจจะไม่ได้โทรมาเช็คกับลูกเขาก็ไม่ได้โทรมาถามว่าส่งใครมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีแล้วมันก็เปิดได้เข้ามาเลยนะเขาเรียบร้อยเลย
1: น
0: ี่ค่ะมันก็สุ่มไปตามบ้านเนี่ยพี่มันหวังว่าสัก10บ้านถ้ามีบ้านนึงเปิดได้เข้านี่ก็เสร็จละ
1: เสร็จเลย
0: ตอนบอกว่ามันติดพนันอยู่ที่ฝั่งลาวครับไปเล่นบอลพนันอยู่ฝั่งลาวก็เลยต้องการเงินต้องการทรัพย์สิน
1: บ้านไหนที่มีคนแก่อยู่นะลำพังอ่ะลูกหลานก็ติดกล้องก็ได้นะเดี๋ยวนี้กล้องราคาไม่ได้แพงมากแล้วนะลุงเนาะ
0: ใช่ติดกล้องเชื่อมกล้องพูดผ่านกล้องนะ
1: ใช่คือพูดผ่านกล้องได้อ่ะอย่างน้อยก็ได้เห็นภาพได้ฟังเสียงพูดผ่านกล้องกัน

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7:00 น.ตรงค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับรายการ Good Morning ASEAN นะคะวันนี้วันพุธตรงกับวันที่15 กรกฎาคม พุทธศักราช 2569นะคะยังอยู่กับพี่ต้นสุชาติชวังกูลและดิฉัน